0: กับเขาด้วยอยู่แล้วล่ะท่าน
1: เยอะหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว
2: ดีเนาะที่ยังคิดได
1: ้แล้วเราสองคนล่ะคิดได้หรือยัง
2: ครับ
3: งั้นต้นกล้าไม่ทำแบบนั้นแล้วอ่ะต้นกล้ากลัวไม่มีเพื่อนนะคะ
2: แล้วก็กลัวโง่เขลาด้วยครับแล้วก็ไม่ควรมาแอบอ้างว่าสนิทสนมกับหลวงอาเพราะเดี๋ยวหลวงอาท่านจะเสียหายครับขอโทษครับ
3: ครับนายหมา
4: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
5: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
6: ใช่เลยใช่เลยที่เราให้
5: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
6: ยังวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
4: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
7: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
8: เพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นี่อาจจะเป็นภาพที่พบเห็นไม่บ่อยนักในกรุงเทพมหานครเด็กนักเรียนไปวัดเด็กกาญจนาภิเษกที่อยู่ติดกับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทุกวันโรงเรียนจะจัดนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดในช่วงเที่ยงกิจกรรมนี้เรียกว่าโครงการข้าวก้นบาตรข้าวก้นบาตรคืออะไรคนรุ่นใหม่หลายคนอาจไม่รู้ความหมายคำว่าข้าวก้นบาตรหมายถึงอาหารเหลือจากที่พระฉันแล้วที่ศิษย์วัดได้อาศัยกินแต่ข้าวก้นบาตรในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหากจะเป็นข้าวกับข้าวขนมผลไม้จากการใส่บาตรทำบุญที่พระไม่ได้ฉัน

0: กิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆเห็นคุณค่าของอาหารที่รับประทานทุกวันไม่กินทิ้งกินขว้าง
1: วอวอยอทำเด็กวอยอมาจากวอวอวอวอ
0: และหลายคนอาจไม่รู้พระพุทธในสังคมไทยแต่ดั้งเดิมตามแนวทางบวรหรือบวรนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในปฐมเหตุของการสร้างวัดพระราม9กาญจนาภิเษก
2: พระองค์ท่านรับสั่งบอกชาวกรุงเทพเนี่ยยากลำบากเพราะวัดแต่ละวัดก็อยู่ห่างไปนะครับแล้วก็จะไปแวะกลางทางภารกิจประจำวันก็ไม่เอื้อให้ทำบุญนี่ดีแล้วมันมีตั้งอยู่เป็นโรงเรียนนะครับพอพ่อแม่เขามาส่งลูกตอนเช้าก็อาจจะแวะมาไต่บาตรที่วัดมาทำบุญที่วัดอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคำอีกคำหนึ่งซึ่งเรามาของคำว่าบวรนะครับบวรก็คือชาวบ้านวัดคือพระนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับอยู่ร่วมกันสำหรับวัดพระราม9นั้นอันที่จริงสืบเนื่องมาจากมีผู้ใจบุญนะครับคือจวงคุณจวงจันทร์สิงหเสนีเนี่ยได้ถวายที่พร้อมกับแสดงความปรารถนาอยากจะสร้างวัดกับโรงเรียนให้อยู่ด้วยกันก็เผอิญสอดคล้องกับพระราชดำริพอดีนะครับพระองค์ท่านก็ทรงปรารถนาอยากจะเห็นกิจกรรมสองกิจกรรมนั้นอยู่คู่กันก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นวัดโดยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่9เนี่ยตอนสร้างวัดเนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งให้ผมไปดำเนินการจัดการนะครับก็ไม่ได้พระราชทานโจทย์อะไรเป็นพิเศษเราก็ไปวางกันมาก็ออกมาประมาณนั้นนะครับมีครบหมดเลยมีโบสถ์มีศาลาการเปรียญมีกุฏิภูมิทัศน์อะไรต่ออะไรหมดเลย120ล้านกระทรวงฟ้าดินสอมาตัดเลข20ล้านเหลือ12ล้านทรงรับสั่งบอกฉันไม่ต้องการสิ่งก่อสร้างนะครับศาสนาไว้เป็นการสอนเรื่องธรรมะไม่ใช่เอาสิ่งก่อสร้างมานำเอาไว้พอดีโบสถ์เดิมนั้นวางผังไว้สำหรับคนบรรจุคนได้ร้อยคนจะลดเหลือ30 40คนเท่านั้นเองนะครับผลสุดท้ายก็วัดตอนนี้ก็ตั้งชื่อเล่นวัดพอเพียง
0: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2538ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายวัดพระราม9กาญจนาภิเษกมีลักษณะที่แตกต่างและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือพระอุโบสถสีขาวด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักหน้าบันประดับองค์เฉพาะพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่9ผนังและเสาก่ออิฐฉาบปูนเรียบอันประตูหน้าต่างใช้กรอบอลูมิเนียมลูกฟักเป็นกระจกด้านข้างพระอุโบสถมีพระระเบียงคดอยู่เพียงด้านเดียวซึ่งต่างจากวัดทั่วไปที่จะมีล้อมรอบทั้ง4ด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงคดนี้เล่าเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตลอดการทรงงาน70ปีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจนานับประการประชาชนชาวไทยภายในพระอุโบสถยังคงความเรียบง่ายด้วยสีขาวบริสุทธิ์เบื้องหน้า

0: ประดิษฐานพระประธานซึ่งได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธกาญจนธรรมสถิตโดยทรงโปรดให้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งจริงตามแนวพุทธศิลป์สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7ทรงแก้แบบด้วยพระองค์เองเพียงเล็กน้อยคือแนวเส้นหลังของอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาจากน้อมประนมมือเป็นหลังตรงประนมมือ
1: เพราะฉะนั้นจึงถือว่าอภิเษกนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริสร้างเป็นวัดเรียบง่ายไม่เน้นการก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬารแต่เน้นที่การแนะนำเน้นที่การสั่งสอนอบรมประชาชนโดยทั่วไป
0: และโครงการอันเป็นการเผยของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกก็คือโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งจัดหยุดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและศึกษาหลักธรรมคำสอนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ภาพและมีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญต่อสังคมประเทศและพระพุทธศาสนา

0: ราม9กัญจนาภิเษกเป็นแบบอย่างของการสร้างพุทธาวาสที่ยึดถือความสงบสมถะพอดีพอเพียงและเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชุมชนโดยแท้จริงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการเก็บสำเนาแบบพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อมอบให้กับวัดที่ประสงค์นำไปเป็นแบบในการสร้างอุโบสถ
1: เราได้รับคำขอจากวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเลยเกือบ185วัดนะเรามีแปลนแจกใครมาขอแล้วก็แจกไปแต่ว่าวัดนั้นต้องเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับมีที่มีอะไรต่าง
0: ๆไกลออกไปถึงภาคอีสานตอนบนในตำบลบ้านกู่อำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามมีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของคนในชุมชนมานานกว่าร้อยปีสร้างขึ้นด้วยศรัทธาของชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพื่อเป็นศาสนสถานประจำ

0: แม้จะมีอายุกว่า100ปีแต่วัดชัยมงคลก็ไม่เคยมีอุโบสถมีเพียงวิหารหลังเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องกู่โบราณอายุกว่า700ปีที่ขุดพบเมื่อตอนสร้างวัดหากจะมีการประกอบพิธีสังฆกรรมต้องไปขอใช้อุโบสถของวัดในชุมชนบ้านโนนรังซึ่งอยู่ห่างออกไปจนเมื่อประมาณปี2557วัดมีดำริที่จะสร้างอุโบสถโดยมีคณะศรัทธาและชาวบ้านร่วมกันทำบุญ
1: โบสถ์วัดพระรามเก้าเป็นโบสถ์ที่ดูแล้วสวยงามแล้วก็เป็นโบสถ์สีขาวเป็นอัตลักษณ์ของอุโบสถเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่สะอาดบริสุทธิ์จึงเปรียบประดุจดังสีขาวถ้ามีโอกาสได้สร้างอุโบสถก็อยากจะได้แบบของพระรามเก้ามาสร้างที่วัด
2: เมื่อเราเห็นโบสถ์เราเห็นภาพแล้วนะเราถือว่านี่คือการสืบสานของพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ที่ท่านทรงดำริในเรื่องของ

0: พระอุโบสถที่เรียบง่ายดูแลง่ายรักษาง่ายสะอาดตาโดยเฉพาะไม่เป็นภาระกับพระที่จำพรรษาอยู่คือวัดนี้ไม่เคยมีโบสถ์มาก่อนฉะนั้นการที่มีโบสถ์มีอุโบสถเนี่ยมันก็ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นอะไรที่เพิ่มแรงทวีคูณของการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับพระพุทธศาสนาถวายเป็นองค์รัชกาลที่9และแม้ปัจจุบันองค์ในหลวงของเรารัชกาลที่10
1: หลังจากได้รับพระราชานุมัติให้ใช้แบบพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ทางวัดจึงเริ่มดำเนินการรวบรวมทุนทรัพย์ในการก่อสร้างนอกจากโยมจากกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักชาวบ้านเองมีความพร้อมที่จะช่วยกันร่วมทำบุญในการสร้างอุโบสถอย่างเต็มกำลังมีทั้งร่วมบุญเป็นเงินบางก็ร่วมบุญเป็นไม้เป็นทรายเพื่อใช้ในการก่อสร้างบางก็ร่วมบุญด้วยแรงกายด้วยโรงทานจนอุโบสถแล้วเสร็จด้วยความร่วมแรงร่วมใจเมื่อปีอุโบสถของวัดชัยมงคลสร้างตามแบบของพระอุโบสถทุกประการเรียบง่ายสวยงามสะอาดและดูทันสมัยมีรายละเอียดแตกต่างอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยเช่นลวดลายปูนปั้นคงไว้ไม่แปรเปลี่ยนคือเป็นอุโบสถสีขาวบริสุทธิ
2: ์โบสถ์สีขาวนี้จะไม่มีการประดับตกแต่งอะไรมากมายงบใช้งบประมาณในการก่อสร้างก็จะประหยัดลง
1: วันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะกับพิธีตั้งเสมารอบอุโบสถชาวบ้านยังคงมาร่วมแรงร่วมใจช่วยงานกันอย่างเต็มกำลังศรัทธา
2: ชาวบ้านขอให้บอกเขาช่วยได้ทุกอย่างช่วยกันทุกคนทางอำเภอก็เข้ามาช่วยดีถ้าทางวัดมีจิตอะไรที่จะจัดงานก็ขอให้บอก

0: ืออาตมาให้ทำเป็นวัฒนธรรมของชุมชนเราคือจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน
1: เช็คเช่นเดิมวัดชัยมงคลยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชุมชนในตำบลบ้านกู่ไม่ต่างจากในอดีตและที่นี่วิธีของชาวพุทธแบบบวรก็ยังคงดำเนินสืบเนื่องมาไม่เสื่อมคลายห่างออกไปในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวัดประจำหมู่บ้านแห่งนี้พระอุโบสถวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกมาสร้างอุโบสถวัดทับหลวงสร้างขึ้นประมาณปี2456ตั้งขึ้นตามชื่อตำบลซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นที่ตั้งทับหลวงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการยกกองทัพติดตามกองทัพพระเจ้าหงสาวดีในอดีตเคยประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเนื่องจากอยู่ติดกับลำห้วยจนต้องย้ายวัด

0: กระทั่งได้มีการปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นจึงย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมแต่ถึงเดิมก็ชำรุดทรุดโทรมจากน้ำท่วมปีแล้วปีเล่าจนแทบไม่สามารถใช้งานได
1: ้มาปี2555ท่านเจ้าคุณก็คือพระโสพลพัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเจ้าคณะอำเภอทับหลวงท่านก็เห็นว่าวัดหลวงนั้นมีอายุ100ปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่ก็อยากจะสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่ง
2: ถามเขาว่าอยากจะสร้างโบสถ์ให้ที่วัดนี้เดี๋ยวอาตมาจะนำญาติโยมมาสร้างเองที่นี่แต่ใช้แบบของวัดพระรามเก้าเพราะเรามีความศรัทธาความเชื่อในตัวพระองค์ท่านอยู่แล้วอยากจะสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต
3: ก็เริ่มเรียกชาวบ้านเข้ามาพูดคุยกันก็บอกว่าถ้าอาตมามาสร้างโบสถ์ที่นี่มาช่วยกันนะให้ชาวบ้านมาช่วยกันทุกคนก็ตอบรับได้ดีทั้งหมดเลย
0: หลังจากได้รับพระราชานุมัติเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555ทางวัดจึงได้พิจารณาถึงสภาพพื้นที่และเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีตจึงมีความคิดปรับแบบอุโบสถให้เป็น2ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน
1: พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมทุกปีแต่ก่อนนี้ท่วมมากๆปีถึง2สัปดาห์คมแล้วก็เดือนตุลาคมถ้าเราทำแบบบวชชั้นเดียวก็จะน้ำท่วมจะทำให้เสียหายก็เลยออกแบบเพิ่มเติมคือยกพื้นขึ้นมาก็เห็นเป็นโบสถ์2ชั้น
0: โดยชั้นล่างเป็นโถงโล่งเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆทั้งของทางวัดเองเช่นการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมชุมชนหรือโรงเรียนชั้น2ตามก้าวกาญจนาภิเษกแต่มีส่วนที่แตกต่างบ้างเช่นบานประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นไม้เพิ่มเติมลายปูนปั้นเหนือกรอบประตูหน้าต่างเนื่องจากชาวบ้านซึ่งมีฝีมือเชิงช่างได้ทำถวายเป็นพุทธบูชาแต่สิ่งที่ยังคงขาวที่บริสุทธิ์เรียบง่ายสวยงามจนชาวบ้านหลายคนพูดกันว่างามเหมือนสวรรค์ในช่วง2ปีที่อุโบสถค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างด้วยพลังศรัทธาของคณะเจ้าภาพและชาวบ้านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างทั้งทุนทรัพย์วัสดุก่อสร้างแรงกายแรงใจผู้คนในหมู่บ้านแวะเวียนมาทุกวันด้วยใจรอคอยจนอุโบสถแล้วเสร็จเมื่อปี2558
4: พระครูท่านบอกว่าเขาจะสร้างโบสถ์และเขาก็บอกบุญใครจะตอกเสาเข็มทำบุญตอกเสาเข็มครอบครัวคุ้มตองอินก็มีส่วนร่วมที่จะมาสมทบทุนตอกเสาเข็มกับเขาด้วย
5: ก็มีส่วนร่วมบริจาคเสาสองต้นแล้วก็กระดานแผ่นฝ้าเนี่ยประมาณยกหนึ่งช่วยท่านบ้างมาอยู่นี่เป็นประจำเลยมาช่วยงานด้วยกันท่านก็บอกลุงท่านไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆโอ้อะไรก็ดูแลก็เยอะช่างก็เยอะคนสนุกดีอะมาดู
6: ดีทุกอย่างคนก็ช่วยกันเวลาทำงานนี่เขาก็ช่วยกันทั้งนั้นมาผัดมาถูมาอะไรแต่ทุกอย่าง

และเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถยังความปิติแก่วัด

0: ท่านก็มาเททองหล่อพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ตัดไว้ลูกนิมิตลูกที่9ป้าปลื้มใจรอคอยมาหลายปี
1: และด้วยแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาอาคารทุกหลังภายในเหลาเช่นเดียวกับอุโบสถอารามสีขาวอันสื่อถึงความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนานามวัดทับหลวงและวัดชัยมงคลยังคงมีบทบาทต่อชุมชนไม่แปลเปลี่ยนแบบชาวพุทธในลักษณะพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างบ้านวัดราชการหรือโรงเรียนยังคงดำรงอยู่โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนเพื่อพัฒนาด้านจิตใจศีลธรรมจรรยาและสร้างความเข้มแข็งนครแม้วิธีการอยู่ร่วมกันในรูปแบบบวรนี้อาจเริ่มจางหายไปแต่อารามสีขาววัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นวัดตัวอย่างที่ยังคงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและศรัทธาของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงและพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งทางศาสนาสังคมจริยธรรมและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวมให้

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนมารู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
6: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังนี
7: ้ผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
6: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
7: ยังวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
5: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 ทางช่อง4โหระทัศน์รัฐสภานะครับ
8: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสีย
9: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหมแต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
10: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินอัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรม

0: ขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: วัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทัศภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาแถวเยาวราชในช่วงกลางวันนะครับจะมาตามหาร้านยาร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านยาธรรมดาทั่วๆไปนะครับวันนี้ผมจะพามาร้านชื่อว่าร้านเจ้ากลมเป๋อเป็นร้านสมุนไพรโบราณนะครับ
2: มากี่ปีแล้วครับ
3: ปีนี้ปีที่130ของเราเนี่ยมีเยอะที่สุดแล้วล่ะสมุนไพรอ่ะอย่างยาหอมอันเนี้ยกินเวลาจิตใจฟุ้งซ่าน
1: ช่วงนี้ร้อนครับฟุ้งซ่านง่ายจากร้านเจ้ากลมเป๋อนะครับตอนนี้ผมมาอยู่แถวๆสี่แยกคอกวัวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับบ้านยาหอมนะครับบ้านของหมอยา5แผ่นดิน
4: ผมมีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากจะต่อยอดมรดกของตระกูลบุญรัตเวชผมเป็นทายาทรุ่นที่5แล้วเรารู้สึกว่าภูมิปัญญาไทยดีอ่ะทำไมเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันเชยมันรู้สึกมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตเขาเราก็อยากเอามรดกของบรรพบุรุษเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นแบรนด์แต่เป็นแบรนด์สำหรับคนปัจจุบันแต่ตอนนี้ถ้าปัญญาไทยแล้วเรามาต่อยอดผิดอันนี้ไม่ได้นะผู้ใหญ่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะเพี้ยนไปเลยนั้นเราต้องรู้ให้จริงถ้าเราจะมาประยุกต์ต้องประยุกต์ให้เป็นว่านี่คือความดีงามคุณค่าของไทยอันหนึ่ง
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรไทยหรือยาไทยในความรู้สึกของคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าห่างไกลจากความเข้าใจเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าปกติหรือไปหาร้านขายยาแผนปัจจุบันกินแต่เราจะมารู้จักกันจริงๆก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาที่หลายๆหน่วยงานแล้วก็หลายๆคนหันมาใช้ยาไทยของเราอย่างฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาอาการโควิดนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากจะรู้จักกับสมุนไพรไทยให้มากขึ้นครับ
3: ยุ่งยากแค่ต้มเขาก็ยี่แล้วเขาชอบสะดวกสบายแต่รุ่นใหม่อ่ะนอกจากเขาไม่หายอย่างทางโน้นพวกที่ว่ายุ่งกับสมุนไพรก็แล้วอันเนี้ยเขาจะไม่เปลี่ยนไปที่อื่นแล้วเขาจะลองก่อนส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้จะเกิดจากการแพ้ยาแล้วบางคนแพ้รุนแรงก็เข็ดอ่ะ
1: สมุนไพรไทยกับยาปัจจุบันมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างครับ
3: มันต่างกันแน่นอนครับเพราะว่ายาสมุนไพรไทยเนี่ยคำว่าแพ้เนี่ยแทบจะไม่มี

0: ตอนนี้สมุนไพรที่เกิดจากธรรมชาติมันมักจะต้องใช้เวลาหน่อยในการรักษาไม่เหมือนอย่างยาแผนปัจจุบันเนี่ย
1: อัดอีกทีก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นยาป
0: ัจจุบันมาสกัดให้มันเข้มข้นขึ้นมากๆอย่างพวกพาราพวกอะไรเนี่ยกินเม็ดเดียวหายปวดหัวแต่สมุนไพรไทยเนี่ยนะอย่าปวดกล้ามเนื้อเราต้องกิน 3-4 วันขึ้นไปล่ะ
1: ก็คือเหมือนจะให้ค่อยๆรักษาตัวเองไป
0: ใช่ด้วย
1: ร้านยานี้เปิดมากี่ปีแล้วอะครับ
0: ปีนี้ปีที่130เจ้ากรมเปิ๋นเนี่ยสมัยกลางรัชกาลที่5ท่านเป็นมัคทายกของวัดจักรวรรดิ
1: ก็คือวัดตรงนี้เหรอครับ
0: วัดนี้เลยล่ะหลวงปู่มาเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดนี้ท่านก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรเยอะมากท่านก็ให้เจ้ากรมเปิ๋นได้เรียนจากท่านอีกทีจนกระทั่งวันหนึ่งท่านอายุมากแล้วตอนนั้นสัก80ได้มั้งท่านก็บอกว่าเจ้ากรมเปิ๋นเนี่ยควรมาอยู่แล้วอ่ะก็เลยให้เข้าที่อันนี้จากนั้นมาก็เนี่ยมาได้เรื่อยๆแล้วก็อยู่กันมาได้เรื่อยๆที่4ผมเป็นเหลนละ
1: เปิดมา130ปีแล้วพอมันมีเหมือนยาแผนปัจจุบันเขาเข้ามาอย่างเงี้ยครับร้านยาแผนโบราณมันได้รับผลกระทบเยอะไหม
0: ไม่ได้รับเลยแม้แต่นิดเดียวของเรายังไงก็ยังอย่างนั้น
1: เหมือนเขารักษาคนละแนวทาง
0: คนละแนวทางและคนละเรื่องกันเลยคนที่ต้องการไวๆสะดวกสบายเขาก็ไปเชื่อมั่นในของโบราณแล้วหายจริงใช้เวลาหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเอาว่าเอาอย่างไรของเราเนี่ยยาชนิดนึงเนี่ยบางทีมีสมุนไพรอย่างนั้นตั้ง20-30อย่างซึ่งเราเอาอย่างอื่นเข้ามารวมกันให้รักษาคลุมมันไปเรามีตัวยาทั้งหมด800กว่าชนิดส่วนมากคนไข้เนี่ยเขาจะมาเล่าอาการเราฟังแล้วเราจะจัดยาให้ซึ่งเรามีอยู่แล้วประมาณ70ตำราที่เราทำไว้เขามาปั๊บเราเล่าอาการเราฟังแล้วก็จัดยาเขาได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องอะไร
1: อันนี้คือกำลังทำอะไรกันนะครับ
0: ก็นี่เขาก็คัดของที่เราสั่งมาเป็นกระสอบกับนี่ออกคือเขามีก้านไม้อะไรปนมาเราก็ต้องมาคัดอีกที
1: ก็คือใช้เอาแค่ส่วนที่เราใช้ได้มา
0: ใช่แล้วก็ทางนู้นก็มีแสดงทำยาคนไข้มาศึกษาแล้วเราก็วินิจฉัยโรคแล้วเราก็ให้ยาจัดยาได้เลยโอ้ยเรียงอยู่ข้างนอกไงเป็นหอไอ้ในตู้นั้นยาที่เขามีตำรามาว่ามีอะไรบ้างอะไรหนักเท่าไหร่แล้วเราก็ให้แผนกนู้นทำแล้วข้างบนยาทั้งนั้นเห็นเป็นกระป๋องเป็นลิ้นชักยาทั้งนั้น
1: ดอกไม้ก็เป็นยาครับ
0: โอ้ดอกไม้นี่ยาเยอะมากดอกไม้บัวหลวงมะลิพิกุลบุญนาคสารพีเป็นยาบำรุงหัวใจโดยตรงเลยบำรุงสมองบำรุงหัวใจเป็นยาทั้งนั้นที่กินแล้วตายก็เป็นยาคุณต้องรู้จักใช้มัน
1: สมุนไพรพวกนี้ครับเราไปหามาจากไหนอะฮะ
0: เรามีคนเข้ามาส่งมีหลายสิบเจ้าพวกอบเชยอะไรเนี่ยหมดแล้วที่เขาปอกเอาเปลือกมาไม่มีแล้วมาจากอินโดมาเลนู่นเพราะว่าของพวกนี้ของเราเล่นลอกมาจนหมด
1: แล้ว
0: ตอนเนี้ยที่สั่งได้คือจากอินเดียกับจีน
1: พวกสมุนไพรเริ่มหมดไปบ้างแล้ว
0: ก็คำว่าไม่มีเลยยังตอบไม่ได้แต่ว่าที่มันหาไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็มีหลายสิบอย่างเหมือนกันก็ตอนพระเทพเสด็จมาที่เนี่ยท่านก็มาขอให้ช่วยจดไอ้ตัวยาที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เพราะว่าท่านกาญจนบุรีเก็บไปได้สักคนไปแล้วท่านก็ให้ทางป่าไม้ไปหามาปลูก
2: ในประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่พ.ศ. 2542นะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชนชุมชนและองค์กรต่างๆเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับ
0: พวกนี้เป็นของกระจุกกระจิกซึ่งคนก็มาซื้ออย่างไอ้เนี่ย

0: แก่ร้อนไหนทั้งนั้นล่ะนะยังมาตูมเลย
1: ไอ้คือเหมือนสิวไปชงน้ำ
0: เออชงน้ำกินแก้ร้อนใน
1: แล้วถ้าเกิดที่คุณหมอบอกว่ารักษาเอาไว้รักษาครับนั่นคือ
0: รักษาเป็นยาหม้อนะที่เห็นตั้งอยู่นะทั้งหมดนะอันนั้นต้องเราวิเคราะห์โรคก่อน
1: คร
0: ับ แล้วเราถึงให้จัดให้ว่าควรจะกินยาอะไรนะอย่างอันนี้ก็ยาระบาย
1: อ
0: ันนี้ใบมะขามแขกอันนี้ฝักมะขามแขกก็เป็นยาระบาย
1: ใบกับฝักก็คือยาย
0: าระบายทั้งคู
1: ่
0: แต่อันนี้ระบายแรงกว่าเยอะ
1: อันนี้ผมเคยเห็นยาหวานที่เขาเอามาใส่ขนมด้วยคร
0: ับ นี่ละยาหวานอันนี้มันสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานทานแทนน้ำตาลโดยไม่มีกลูโคสเพราะนั้นน้ำตาลกลูโคสมันเยอะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้แต่นี่ไม่เป็นของเราเนี่ยมีเยอะที่สุดแล้วล่ะสมุนไพรสมุนไพรตอนนี้มาทั้งใต้ก็เยอะเพราะอากาศเขาชื้นชื้นเพราะฝน
1: ก็คือเหมือนปลูกขึ้นง่าย
0: อะไรก็ขึ้นแบบธรรมชาติเลยจริงๆแล้วเนี่ยเสียดายที่ประเทศเราไม่มีงบทางด้านนี้สมุนไพรของเราเยอะเลยพวกญี่ปุ่นก็มีคนจีนทางฮ่องกงสิงคโปร์เขาก็มาขอดูกิจการของผมนะแล้วเขาก็รู้ศึกษามาแล้วว่าสิ่งไหนทำอะไรได้บ้างเขาจะเอาไปศึกษาจะไปสกัดผมให้ผมไม่หวงหรอกให้เขาไปเพราะว่าถ้ามันสำเร็จออกมามันเราใช้กันทั่วโลก30กว่าชนิดอยู่ข้างหน้าที่อยู่ในโหลนั่นล่ะคือยาสามัญประจำบ้านเช่นยาไข้หวัดยาแก้ร้อนในปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผลยาลมวิงเวียนเมารถเมาเรือยาเกี่ยวกับว่ากระเพาะลำไส้ปั่นป่วนพวกยาคุมธาตุพวกยาอะไรพวกนั้นอ่ะนี่สำหรับเด็กก็มียาซางเด็กอ่อนสำหรับเด็กเป็นไข้หวัดแล้วก็ยาซางเม็ดแดงสำหรับเด็กโตหน่อยอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะตอนนี้เริ่มทำไป 3-4 อย่างแล้วมันไม่มีวัตถุดิบอย่างนั้นเนี่ยยาเขียวโบราณเนี่ยเขาไว้ตอนนี้ไม่ใช่โบราณตอนนี้ก็ยังใช้แก้โรคอีสุกอีใสหัดชั้นหนึ่ง
1: พวกยาหอมเขาใช้ทำอะไรกัน
0: ยาหอมมันมีหลายอย่าง
1: ผมเห็นยาย
0: าหอมอันเนี้ยกินเวลาจิตใจฟุ้งซ่านแก้กับตัวแต่ต้องกินนี้ล่ะชนิดอื่นไม่ได้อย่างอันนี้ยาหอมก็แก้โรคเกี่ยวกับพวกกระเพาะลำไส้นะพวกท้องอืดท้องขึ้นอันนี้ก็เป็นยาคุมธาตุธาตุแปรปรวนปั่นป่วน
1: ธาตุนี่คือหมายถึง
0: ท้องเสีย
1: หมายถึง
0: ท้อง
1: ข้างใน
0: ควบคุมอันนี้ก็เป็นยาชงน้ำเนี่ยแก้คล้ายๆกับอันนี้แต่อ่อนกว่าอันนี้ชงทานเหมือนน้ำยาอุทัยอ่ะแก้ร้อนใน
1: แก้ร้อนในได
0: ้ส่วนอันนี้แก้ไอเราไปทำเป็นเม็ดเป็นหลอดนั่นเองอันนี้ไปใส่มะนาวเกลือแล้วปั้นเป็นเม็ดอันนี้แก้ไอเนี่ยอันนี้ยาเนี่ยแก้อันนั้นดีมากเลยเวลาร้อนนายแล้วปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผล
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วันรับรอง
1: ป้าย
0: ผมส่วนมาก2วันใช้5เม็ดใส่ปากเคี้ยวๆๆแล้วอมไว้สัก10นาที
1: ขมมั้ยครับ
0: อมไว้ไม่ขมเกิดขึ้นเลยทำจากกระดูกสัตว์ใหญ่ๆแล้วก็พอโอเมสรับรองไม่เกิน3วันคือยาเม็ดดำ
1: ยาเม็ดดำแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดแมวเก็บไว้ให้แม่แม่น่าจะชอบนะคือลุงเขาบอกว่าอันนี้ครับมันมีสรรพคุณแล้วก็มีตัวยาบอกว่ามีผสมอะไรบ้างน่าสนใจแต่นี้ผมสนใจนี้ยาหอมเทพจิตลุงบอกว่าแก้ฟุ้งซ่านช่วงนี้อากาศร้อนผมว่าผมฟุ้งซ่านมากจ่ายเงินก่อนครับคิดเงินครับ
2: ยาคุณสามาร
1: ถขอบคุณครับข้างในเป็นยังไงโอ้นี่ลุงเขาจะใส่มาเป็นซองแบบนี้ครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นไปกำกับยาเหมือนของยาแผนปัจจุบันเลยเขาจะบอกวิธีทานครับเราต้องทานยังไงเขากิน5เม็ดแล้วเราลองกินน้อยๆหน่อยกันกินสัก2เม็ดกันรสชาติมันก็จะมีความสมุนไพร

จากร้านเจ้ากรมเปิดนะครับตอนนี้ผมมาอยู่แถวๆสี่แยกคอกวัวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับบ้านยาหอมนะครับบ้านของหมอยา5แผ่นดิน

ยาหอมแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหมอยา5แผ่นดินสร้างเสร็จในยุครัชกาลที่6ซึ่งเป็นโรงงานทำยาหอมมาตลอด5แผ่นดินเลยคุณทวดพี่เป็นหมอยาคุณปู่พี่ก็เป็นหมอแล้วก็ครอบครัวบุญรัตเวศเนี่ยก็เป็นประกอบอาชีพทำยาหอมมาตลอดเลยแล้วก็บ้านแล้วก็เป็นทั้งโรงงานผลิตยาหอมสุคนธโอสถรามาเอกผมก็มาช่วยคุณปู่คุณย่าทำยาหอมปิดทองลงโม่แล้วก็ลงพิมพ์ครบวงจรนี่คือเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าบ้านยาหอมอยากจะรื้อฟื้นมรดกของต้นตระกูลผมมีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากจะต่อยอดมรดกของตระกูลบุญรัตเวศในฐานะที่ผมเป็นทายาทรุ่นที่5แล้วเราเติบโตมากับผู้ใหญ่ผมคลุกคลีกับคุณทวดกับคุณย่าเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่กับคนแก่แล้วเรารู้สึกว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันเชยมันรู้สึกมันไม่เข้ากับวิทยาไทยเนี่ยอย่างที่พูดตระกูลนี้เป็นหมอยาแล้วเราก็คลุกคลีมากับคุณปู่คุณย่าคุณทวดให้เราเข้าใจแก่นแท้ของยาไทยมันคืออะไรเราก็อยากเอามรดกของบรรพบุรุษเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นแบรนด์แต่เป็นแบรนด์สำหรับคนปัจจุบันเพราะเราเชื่อว่าแต่บางคนเนี่ยนอกจากรักษาไม่เป็นแล้วยังไม่รู้จักคุณค่ามันยังไม่รู้จักต่อยอดด้วยอันนี้คือยาหอมรุ่นที่บรรพบุรุษผลิตซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะโรงงานยาหอมได้ปิดไปแล้วนะฮะสุคนธโอสถระนะครับคุณปู่พี่ก็เลยตั้งชื่อสร้างแบรนด์เนี้ยเป็นยาหอมตรามาแล้วก็ขายมาตลอด5แผ่นดินเลยพอสักพักหนึ่งเนี้ยพระราชบัญญัติว่าห้ามมีโรงงานในเกาะรัตนโกสินทร์คุณปู่พี่ก็เลยย้ายไปอยู่ดาวคะนองดังนั้นบ้านหลังนี้ก็เลยปิดตายมาตลอด20ปีเลยแล้วตอนหลังอ่ะพี่ก็มารื้อฟื้นเราก็อยากทำยังไงให้แบรนด์ไทยเนี่ยมรดกภูมิปัญญาไทยในด้านการแพทย์แผนไทยยาไทยเนี่ยมันเท่มันโดนใจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยหรือคนแก่คนวัยรุ่นคนทั่วไปนี่ก็สามารถจะมาใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีที่นี้ได้

0: ือเหมือนเป็นแกลเลอรี่เล็กๆนะครับเล่าที่มาที่ไปของบ้านยาหอมแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือบรรพบุรุษของผมส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอหมดเลยนะครับอย่างรูปนี้คือตระกูลบุญรัตเวชเนี่ยถ่ายที่หน้าบ้านยาหอมแห่งนี้นี่คือตัวพี่ครับ
1: ตอนนี้คือรุ่นพี่ตอน
0: รุ่นพี่ครับก็เติบโตมาแล้วตอนหลังเนี่ยพอโรงงานปิดคุณปู่พี่ก็เลยยกภูมิปัญญาทั้งหมดให้กับอภัยภูเบศรกลายเป็นพิพิธภัณฑ์บุญรัตเวชและก็เกี่ยวกับยาหอมอยู่ที่ชั้น2ของตึกอภัยภูเบศรที่ปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้ว
1: ทำไมโรงงานถึงปิดหรอครับ
0: คุณปู่คุณอาพี่บอกว่าวัตถุดิบในยุคนี้หาได้ไม่เหมือนเดิมเชื่อไหมยาหอมขวดนึงอ่ะใช้วัตถุดิบ36ชนิดทุกวันนี้พี่ทำด้วยนะครับยาหอมสุคนธารามาชนิดเหมือนกันแต่เราประยุกต์เนี่ย

0: องนี้ครับ
1: เมื่อก่อนเนี้ยเป็นห้องที่เหมือนห้องแลบ
2: ห้องแลบ
1: ของคุณหมอของคุณปู่คุณอาใหม่ๆผสมสมุนไพรใหม่ๆเขาจะทดลองกันห้องนี้ปัจจุบันนี้พี่ก็เลยมาทำให้เป็นห้องนวดแผนไทยครับมี4เตียงทำให้อารมณ์เหมือนวัดโพอย่างเงี้ยแต่ติดแอร์แล้วก็มีม่านกั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องโถงของห้องนวดต่างๆเป็นที่รวมพลนะครับลูกประคบเนี่ยธรรมดาที่เรารู้จักภูมิปัญญาไทยก็คือเป็นลูกประคบ
2: ครับ
1: เวลากล้ามเนื้ออักเสบหรือปวดเมื่อยมากตรงไหนก็จะให้ลูกประคบแต่ลูกประคบของบ้านยาหอมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเข้ากับวิถีชีวิตสมมติน้องประคบตรงนี
2: ้
1: มันก็จะได้อย่างพอดีแต่เราจะใส่ไมโครเวฟก่อนนะครับ แล้วข้างในนี่ก็จะเป็นธัญพืชแล้วก็จะมีเอเซนเชียลออยล์ซึ่งส่งกลิ่นหอมแก้เครียดไปในตัวด้วยชั้น2นี่ก็ถือว่าเป็นแกลเลอรี่เล็กๆแล้วก็เน้นเรื่องการนวดแล้วก็ห้องสัมมนาแล้วก็มีประวัติของบ้านนี้ใช่ไหมครับ พอชั้น2นี่ก็จะรื่นรมได้ทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยอาหารสูตรโบราณแล้วก็เป็นคาเฟ่นะแล้วก็เป็นช็อปขายของครับ
2: ครับนอกจากพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2552ที่ผมบอกไปแล้วก็ยังมีพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2556ที่ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเพิ่มอีกหนึ่งฉบับครับโดยมีการจัดตั้งสภาการแพทย์แผนไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกำหนดและควบคุมมาตรฐานจริยธรรมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทั้งมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอีกด้วยครับ
1: สมุนไพรที่ใช้เป็นตัวประกอบของยาน
2: ี่คือของจริง
1: ใช่ของจริงหมดเลยฮะกฤษณาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำยาหอมกฤษณาดอกบุญนาคนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำยาหอม
2: ครับ
1: ซึ่งประเทศไทยก็หายากมากแล้วบางอย่างก็ซื้อที่เพชรบุรีบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่มันก็ต้องใช้สั่งจากอินเดียผสมกันยาหอมผลิตใหม่นะครับจากสูตรของคุณปู่ผมก็เลยมาทำเป็นยาหอมสูตรที่เราหาได้นะครับซึ่งจะเห็นว่ากลิ่นมันก็ยังเป็นยาหอมที่กลิ่นได้แล้วก็หอมด้วยนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสนามหญ้าครับเขามาล้างขวดล้างไหกันตรงนี้ครับอันนี้คือตาน้ำร้อยปีนะครับยังอยู่ใต้ดินเมื่อก่อนนี่จะเป็นบ่อที่อยากจะถมทิ้งเราเสียดายเพราะตาน้ำธรรมชาติยังอยู่มาร้อยปีเลยแล้วเราก็ใช้เครื่องดูดน้ำขึ้นมาก็กลายเป็นเหมือนน้ำพุอยู
3: ่นี้ผมรู้สึกว่าเรื่องภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะอยู่เจนไหนก็ตามแล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นชายาหอมอันนี
2: ้
1: เราอยากให้คนรุ่นใหม่อย่างน้องก้องเนี่ยดื่มได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกลัวว่ายาหอมเป็นยาคนแก่หรือผมไม่ได้ป่วยทำไมผมต้องกินยาหอมแล้วก็ทำมาฟิวชั่นผสมกับชาใบเตยชามะตูมชาตะไคร้นั่นออกไหมแต่เราแฝงยาหอมเข้าไปเนี่ยมันก็มีประโยชน์แล้วก็กลิ่นรสก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ปกติในชีวิตประจำวันเราได้สุดท้ายคือการจัดประสบการณ์นะเราจะออกแบบประสบการณ์ไงที่รากมรดกของเราไม่เสียแต่เราสามารถจะสร้างประสบนะดีๆของความเป็นไทยผ่านรูปรสกลิ่นเสียงผ่านการใช้ชีวิตที่นี่เพราะฉะนั้นการจะต่อยอดสิ่งดีของมรดกภูมิปัญญาไทยเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นใครก่อนเมื่อเราเข้าใจเป็นสิ่งที่เราเป็นเราจะรู้ว่าเราควรจะคิดแบบไหนเราควรจะทำยังไงและเราควรจะพูดใบไทยแล้วก็ภูมิปัญญาไทยอีกหลายอย่างเนี่ยข้อดีนะครับคือมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เขากลั่นกรองมาแล้วเหมือนเขาไม่มั่วเขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็รู้จริงผมคิดว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่น่าจะเก็บรักษาแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจแก่นของภูมิปัญญาไทยแล้วเรามาต่อยอดผิด

นั้นเราต้องรู้ให้จริงถ้าเราจะมาประยุกต้องประยุกให้เป็นก็อยากให้เป็นจุดหมายปลายทางอันหนึ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เราจะเล่ามรดกเกี่ยวกับเรื่องหมอยาไทยอ่ะให้ชาวต่างชาติฟังด้วยภาษาที่ง่ายๆและให้รู้สึกว่าเขาอ่ะมีประโยชน์กับเขาสามารถจะมาใช้ประสบการณ์แบบนี้ได้และจะกลับไปเล่าให้คนอื่นฟังคุณค่าของไทยอันหนึ่งนี่คือวัตถุประสงค์2 อย่าง

ำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ดนชัยนะครับที่ช่วยแนะนำเรื่องของสมุนไพรไทยยาหอมแล้วก็ผมเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเบรนสิ่งที่มันเป็นไทยดั้งเดิมกับสิ่งที่มันนำเข้ามาอย่างเงี้ยให้มันเข้ากันแล้วมันมาถึงปัจจุบันได้ยังไงแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยครับ

0: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
1: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
2: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
1: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
2: ยังวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: ปัญหาที่ถูกมองข้ามการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
5: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
6: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราน
7: อกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึง
8: มาช่วยกันลดหวาน
7: ลดมัน
6: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

ีเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสีย

วงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมเคยเป็นบ้างไหมครับก็ยังทำครับอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความประพฤติที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นไปนะครับและความเข้าใจพระธรรมปัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรบ้างไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับ
1: พุทธัง สรณัง กัจฉามิ
2: เวลามีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดคือได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำที่ยากครั้งก่อนในสมัยพุทธกาลก็มีผู้ที่ได้ฟังด้วยตนเองนะคะแต่ในครั้งนี้แม้เสียงของพระองค์จะไม่มีใครได้ยินอีกต่อไปแต่ทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อได้ฟังคำของพระองค์ถ้ายังไม่ได้ฟังคำของพระองค์เพียงแต่มีผู้บอกว่าพระพุทธรูปนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะว่าพระพุทธรูปจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคำที่พระองค์ทรงแสดงส่องถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระองค์รู้จักคุณสูงสุดเมื่อมีคุณในตนเองคือเริ่มเข้าใจถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตในสังสารวัฏที่มีโอกาสได้ปลูกฝังความเข้าใจถูกในความจริงซึ่งมีแสดงเพราะฉะนั้นก็ฟังทุกคำเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อจำแล้วก็ไม่เข้าใจเลยนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะลึกซึ้งมากถ้ามีแต่เพียงคำแต่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องพระศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อันตรธานพระองค์อันตรธานเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ได้รู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นเริ่มฟังด้วยความเคารพสูงสุดในความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งที่พระองค์ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่คะกว่าจะบรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ฟังคำที่ยากที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นโอกาสพิเศษก็คือทุกครั้งที่ได้ฟังไม่ใช่เพียงฟังไม่ใช่เชื่อแต่กำลังเริ่มเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงทุกขณะในชีวิต
3: ขออนุญาตที่คำถามแรกนะคะหนูคนไหนตั้งคำถามน่าจะเป็นเด็กนะคะขออนุญาตคำถามแรกนะคะ

0: น้องถามว่าทำไมคนเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่ยังเลือกที่จะทำอยู
1: ่หนูอยากรู้ว่าทำไมถึงคนเราบางคนแบบว่ารู้ว่าจะทำอยู่ค่ะ
2: ค่ะถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ว่าสิ่งนั้นที่กล่าวคืออะไรอย่าลืมนะคะฟังคำของใครต้องไม่เหมือนคำของคนอื่นๆทั้งโลกทุกคนก็พูดถึงสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแต่รู้หรือเปล่าว่าแม้สิ่งนั้นคืออะไร
0: ยกตัวอย่างที่หนูพูดว่าสิ่งนั้นที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำ
1: เช่นการทุจริตข้อสอบค่ะ
2: ถามว่าอะไรคะ
1: ถามว่าการทุจริตข้อสอบเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าทำไมถึงเราเลือกที่จะทำคะ
2: จริตคืออะไรทุจริตคืออะไรเช่นคุณคำปันค่ะพูดทุกวันพูดทุกคำแต่รู้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
3: ก็เป็นคำที่จะต้องได้ฟังจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้ยินกันอยู่เสมอทุจริตแต่ความจริงคืออะไรความหมายของทุจริตนะครับในภาษาบาลีจะเป็นทุจริตะหมายถึงความประพฤติชั่วความประพฤติที่ไม่ดีนี่คือความหมายของทุจริตซึ่งมีระดับหลายระดับนะครับตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงหนักมากนี่คือความเป็นจริงของทุจริตเพียงแค่คิดไม่ดีกับคนอื่นเพียงแค่คิดที่จะโกงคนอื่นยังไม่ได้ทำการโกงนะครับเพียงแค่คิดนั่นก็เป็นความประพฤติที่ไม่ดีแล้วก็คือทุจริตนี่คือความหมายนะครับซึ่งก็จะได้ฟังนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคืออะไรเพราะว่าเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงก็ต้องมีจริงๆไม่ใช่ใครเลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับก็ในเบื้องต้นก็กล่าวในความหมายครับท่านอาจารย์ครับทุจริตก็คือความประพฤติชั่วความประพฤติที่ไม่ดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: เดี๋ยวนี้ใครทุจริตบ้างคะเห็นไหมคะฟังธรรมะธรรมะมีจริงไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่เคยคิดแม้แต่คำที่พูดตลอดชีวิตทุกคำว่าแท้จริงแล้วแต่ละคำหมายความถึงอะไรจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกำลังนั่งอย่างนี้ทุกคนเนี่ยทุจริตหรือเปล่าศึกษาธรรมะศึกษาเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาเพื่อรู้ความจริงว่าต่างคนต่างคิดไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแม้แต่จะใช้คำว่าทุจริตความประพฤติเป็นไปในทางที่เป็นโทษไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังนั่งอย่างนี้ค่ะทุจริตหรือเปล่า
0: ท่านถามไว้นะคะว่าขณะที่เรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยท่านอาจารย์คะหนูก็นึกถึงคำตรงกันข้ามถ้าเกิดท่านอาจารย์ถามหนูว่าในขณะที่นั่งอยู่เนี้ยสุจริตหรือเปล่าหนูยังตอบไม่ได้เลยค่ะท่านอาจารย์คะ
2: ต้องรู้ว่าจริตคืออะไรและประพฤติคืออะไรเห็นไหมคะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้ทุกคำถามแม้แต่ขณะนี้ทุจริตหรือเปล่า
0: ลูกสาวค่ะขณะนี้ทุจริตหรือเปล่าลูกจะตอบยังไงลูก
1: หนูตอบไม่ได้ค่ะ
2: เพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญคุณอนบค่ะ
4: ก่อนอื่นก็ดีนะฮะที่นักเรียนได้ถามมาเนี่ยเราก็ถามไปตามความคิดของเราข้อสงสัยของเราใช่ไหมครับแต่ว่าคำถามเนี้ยจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในความจริงความละเอียดเจ้าจริตจริตตะความประพฤติเป็นไป

0: ความประพฤติเป็นไปของอะไรล่ะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมีการประพฤติชั่วได้ไหมครับนักเรียน
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ไหมครับดอกไม้นี่ประพฤติอะไรได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคือมีความประพฤติเป็นไปไม่ว่าจะประพฤติชั่วคือทุจริตหรือประพฤติดีคือทุจริตเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่มีจริงที่ใช้คำธรรมะที่จะประพฤติเป็นไปดีบ้างชั่วบ้างซึ่งโต๊ะเก้าอี้แข็งอ่อนแข็งตรงนี้ประพฤติชั่วอะไรได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: รสหวานเปรี้ยวไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะนั้นสีเสียงกลิ่นแข็งมีจริงไหมฮะมีจริงๆไหมเสียงเนี่ยมีจริงไหม
1: มีจริงค่ะ
0: แข็งมีจริงเหมือนธรรมะแต่ธรรมะที่เป็นสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เขาไม่สามารถที่จะประพฤติดีประพฤติชั่วอะไรได้เราจึงสมมุติว่าโต๊ะเนี่ยประพฤติดีประพฤติชั่วไม่ได้แต่โต๊ะก็คือแข็งถ้ากระทบใช่ไหมฮะหรือถ้าทางตาก็คือเพียงสีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประพฤติเป็นไปคือจริตเนี่ยจะต้องเป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้ถูกไหมครับแต่สิ่งแข็งเนี่ยเป็นธรรมะที่มีจริงๆนะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงมีจริงสีมีจริงรสมีจริงแข็งมีจริงแต่พวกนี้สีเสียงกลิ่นไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะนั้นเขาจะประพฤติดีประพฤติชั่วโต๊ะเก้าอี้โกงข้อสอบได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นะฮะเพราะธรรมะที่มีสองอย่างธรรมะเนี่ยอย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งที่มีจริงคือมีจริงๆเสียงมีจริงๆสีมีจริงๆแข็งอ่อนเป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยแต่มีจริงๆปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันตอนนี้รู้สึกเย็นเย็นมีจริงแต่เย็นก็ประพฤติอะไรไม่ได้แต่ธรรมะอีกอย่างหนึ่งอยากให้นักเรียนได้ยินกันไว้นะครับก็คือธรรมะที่เป็นสภาพรู้มีสภาพลักษณะที่รู้อันนี้แหละนะสภาพรู้นี่แหละจะประพฤติเป็นไปเพราะฉะนั้นธรรมะมีสองอย่างสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยที่เรายกตัวอย่างไปแล้วสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอะไรพวกนี้มีจริงอะไรไม่ได้กับธรรมะที่เป็นสภาพรู้แล้วสภาพรู้นั้นน่ะที่ดีกับไม่ดีนะฮะละตอนนี้แคบเข้าแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยมีจริงๆสีเสียงกลิ่นรสเขาก็ประพฤติอะไรไม่ได้แต่สภาพรู้แม้เป็นสภาพรู้เป็นไปดีและชั่วและไม่ได้ดีและไม่ได้ชั่วตอนหลับสนิทไม่ฝันตายยังตอนหลับสนิท
1: ไม่ตายค่ะ
0: ไม่ตายเพราะฉะนั้นตอนหลับสนิทเนี่ยต้องมีสภาพรู้ไหมฮะก็ยังไม่ตายต้องมีไหมฮะมีจิตไหม
1: ม
0: ีเป็นสภาพรู้แต่ว่าจิตในขณะหลับเนี่ยเป็นสภาพรู้ไม่เหมือนกับสภาพไม่รู้คือสีเสียงแต่แม้กระนั้นตอนหลับที่เป็นสภาพรู้เป็นจิตโดยที่เราพูดลัดไปหน่อยจริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่าจิตจริงๆคืออะไรแต่พอรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพรู้โต๊ะเก้าอี้มีจิตไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: เอาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนหลับสนิทเนี่ยมีสภาพรู้มีจิตนักเรียนในขณะนั้นตอนหลับสนิทเนี่ยทำดีทำชั่วอะไรป่ะตอนหลับสนิทเนี่ยไปทำ

0: คิดชั่วกับใครไหมตอนหลับ
1: ไม่ค่ะ
0: คิดดีกับใครไหมเพราะนั้นแม้เป็นธาตุรู้แต่เป็นธาตุรู้ที่ยังไม่ได้ประพฤติเป็นไปในดีและชั่วถูกไหมครับเพราะนั้นสภาพรู้ที่ดีและชั่วเนี่ยก็คือตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยแหละหลังเห็นหลังได้ยินแล้วจึงมีการประพฤติเป็นไปที่ประพฤติดีเป็นสุจริตเป็นทุจริตบ้างแต่กี้ตอนหลับแล้วนะฮะตอนหลับก็เป็นสภาพรู้เพราะยังไม่แต่นี้สภาพรู้ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยเฉพาะขณะที่เห็นเฉพาะขณะที่เห็นเท่านั้นนะตอนเห็นเนี่ยประพฤติดีประพฤติชั่วไหมตอนเห็นเฉพาะเห็นนะ
1: ประพฤติค่ะ
0: ประพฤติยังไง
1: ประพฤติค่ะ
0: ก่อนที่จะประพฤติชั่วเนี่ยเห็นก่อนนะนี่คือความละเอียดซึ่งนักเรียนอาจจะเร็วไปที่จะเข้าใจตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นทั่วเห็นไหมเห็นเหมือนกันไหมคนดีคนชั่วถ้ามีตาเนี่ยเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเฉพาะขณะที่เห็นดีหรือชั่วแล้วหรือยังคิดให้ดีดีจะชั่วก็ต้องเห็นทั้งนั้นคนหนึ่งเห็นแล้วหลังจากนั้นมีความคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลจะขโมยแต่เฉพาะเห็นไม่ว่าจะดีจะชั่วก็ต้องมีเห็นเฉพาะตอนเห็นเนี่ยดีหรือชั่วแล้วหรือยังหรือดีหรือชั่วเนี่ยหลังจากเห็นแล้ว
1: หลังจากเห็นแล้วค่ะ
0: ค่อยๆไตร่ตรองนักเรียนก็ดีนะฮะมีอัธยาศัยเพราะฉะนั้นเฉพาะขณะที่เห็นได้ยินก็เหมือนกันได้กลิ่นลิ้มรสกระทบรู้สีเสียงกลิ่นรสเท่านั้นเนี่ยยังไม่ดีชั่วแต่หลังจากนั้นแล้วนะฮะจะมีการประพฤติของสภาพรู้หรือจะพูดคร่าวๆว่าจิตก็ได้จิตเนี่ยจะประพฤติเป็นไปที่ดีหรือชั่วถูกต้องไหมฮะถูกต้องเป็นความจริงนะธรรมะเพราะฉะนั้นมีผู้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรรู้ไหมฮะว่าคนชั่วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันคนดีก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่ต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ว่าขณะเห็นเพียงเห็นเท่านั้นยังไม่ดีไม่ชั่วถ้าเห็นแล้วชั่วชั่วตลอดสิครับถูกไหมฮะถ้าเฉพาะขณะที่เห็นเนี่ยชั่วแต่ถ้าขณะที่เห็นนั้นดีทุกคนก็ดีกันหมดเลยเป็นเห็นยังไม่ดีไม่ชั่วแต่หลังเห็นแล้วนั่นแหละจะดีหรือชั่วตามการสะสมนิสัยมาถ้าสะสมอุปนิสัยที่ไม่ดีมาแสนนานนับชาติไม่ถ้วนก็เป็นปัจจัยให้หลังเห็นแล้วมีความประพฤติของสภาพรู้ของจิตเนี่ยที่จะคิดชั่วนะและความประพฤติเป็นไปของสภาพรู้เนี่ยนะครับหรือคร่าวๆคือจิตเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ใช่เราเราเคยคิดว่าเป็นเราที่คิดจะทุจริตหรือเป็นคนอื่นที่ทุจริตข้อสอบจริงๆแล้วถอดนักเรียนถอดอะไรไปให้หมดถอดครูถอดอะไรหมดมีสภาพความจริงที่เป็นธรรมะที่ชั่วไม่ใช่ในกรณ์ในขอนักเรียนที่คิดที่ทำงั้นแต่จริงๆเป็นตัวธรรมะที่ชั่วแต่เราสมมุติว่าคนชั่วอย่างเงี้ยชื่อว่าในกรณ์หรือในขอนี่คือธรรมะเพราะนั้นธรรมะที่ชั่วธรรมะที่ชั่วก็คือสภาพรู้และความชั่วนั้นก็มีหลายระดับความชั่วคนที่ฆ่าไม่พอใจ

0: ยิงซะเลยอาจารย์พูดไม่ถูกใจยิงซะทุจริตไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ทุจริตไหมของทุจริตเลยใช่ไหมฮะทุจริตเป็นไปจริตะเนี่ยอาจารย์คำปั่นแปลนะชั่วมากทำอย่างนั้นเบากันนั้นลงมาหน่อยนะครับเราจะล้อเลียนครูนิดหน่อยนะล้อเลียนอาการของครูที่สอนมีแน่เลยเพราะว่าเราก็เคยเป็นนักเรียนมาไงนะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีการประพฤติชั่วไหม
1: ชั่ว
0: ชั่วแต่ไม่เท่ากับไปฆ่านะหรือประพฤติชั่วทางวาจาเนี่ยเราไปว่าร้ายให้เขาเสียหายนั่นประพฤติชั่วนะทางวาจารุนแรงหรือการที่เราพูดสิ่งที่ไม่จริงแต่ไม่ได้ต้องการให้เขาเสียหายเช่นพูดเรื่องตลกอะไรมาอย่างเงี้ยไหมลองคิดดูสิพูดไม่จริงอะแต่ไม่ได้ต้องการที่จะให้เขาเสียหายแต่พูดไม่จริงจนเป็นนิสัยดีไหม
1: ไม่ดีค่ะ
0: ก็ต้องเป็นทุจริตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงทุจริตไว้3อย่าง1กายทุจริตความของวจีทุจริตการทุจริตทางวาจาและทั้ง3อย่างเนี่ยทางกายทางวาจาทางใจทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยก็มีระดับเช่นกันจะทุจริตถึงขั้นฆ่าไหมหรือแค่เล็กน้อยวาจาเนี่ยหรือแม้กระทั่งใจเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยให้เราคิดว่านั่งอยู่อย่างนี้ทุจริตไหมใช่ไหมฮะที่ท่านผอ.ดวงรัตน์ท่านก็มาช่วยย้ำว่านั่งอยู่ขณะนี้ทุจริตไหมถ้าเราพอจะเข้าใจว่าทุจริตมีหลายระดับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องซีรีส์หนังละครในขณะเรียนหนังสือหรือนึกหงุดหงิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยที่ยังไม่ออกทางกายวาจาเนี่ยทุจริตไหมทางใจ
1: ทุจริตค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยนะแล้วก็ทั้งหมดเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุจริตก็คือธรรมะที่ไม่ดีเป็นธรรมะที่ไม่ดีภาษาธรรมะคืออกุศลธรรมนะสุจริตก็คือธรรมะที่ดีก็คือกุศลธรรมแล้วก็ไม่เป็นการประพฤติเป็นไปที่ดีหรือชั่วเช่นสนิทไม่ดีไม่ชั่วใช่ไหมก็มีธรรมะที่ไม่ดีไม่ชั่วก็มีหรือที่เราพูดตั้งแต่ต้นสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นธรรมะเพราะมีจริงแต่ไม่ดีไม่ชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่านักเรียนเนี่ยก็คงเคยไปงานศพเคยได้ยินพระสวดอภิธรรมไหมฮะท่านจะสวดว่าไงกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาก็คือความจริงที่เรากำลังสนทนาให้เข้าใจเนี่ยนี่เป็นคำของพระเจ้ากุศลาธรรมาก็คือธรรมะที่เป็นกุศลจิตที่ดีงามสภาพรู้ที่ดีงามซึ่งมีจริตที่ดีเป็นสุจริตตอนเป็นกุศลเนี่ยเป็นสุจริตตอนที่คิดจะช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงลืมเอาเครื่องมือการเรียนมาอุปกรณ์มาเราให้เขายืมเนี่ยขณะนั้นเนี่ยเป็นสุจริตทางใจด้วยแล้วก็เป็นสุจริตทางกายด้วยที่เอื้อมมือไปช่วยเขานะฮะหรือจะมีช่วยติวให้เขาได้เข้าใจความรู้แบ่งปันในวันไหนใครไม่มาก็แบ่งปันกันนี่คือสุจริตแต่ไม่ทุจริตข้อสอบเพราะทุจริตข้อสอบนั้นเป็นอกุศลธรรมะนะครับแล้วก็ยังมีธรรมะข้อที่3ที่เรากล่าวไปแล้วมีจริงนะครับแต่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเช่นสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี้มีจริงแต่ไม่ได้เป็นประพฤติเป็นกุศลอกุศลหรือแม้สภาพรู้คือจิตตอนหลับเนี่ยก็ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลถูกไหมครับเพราะนั้นตอนหลับสนิทเนี่ยเป็นธรรมะข้อที่1คือกุศลธรรมะหรือข้อที่

0: สองอกุศลธรรมาและข้อที่สามอัพยากตาธรรมาเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ทั้งดีและชั่วตอนหลับสนิทเนี่ยชั่วไหมหรือไม่ดีไม่ชั่ว
1: ไม่ดีไม่ชั่วค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับเพราะฉะนั้นนั่งอยู่อย่างนี้ถ้าจิตเป็นอกุศลแม้เล็กน้อยเนี่ย
1: ทุจริต
0: ทุจริตเพราะฉะนั้นทุจริตเนี่ยมโนทุจริตเนี่ยละเอียดมากนี่คือคำสอนของพระผู้ความจริงและเป็นไปในการที่จะขจัดทุจริตตั้งแต่ต้นต่อคือทุจริตในจิตใจถ้าเข้าใจพระธรรมแล้วเห็นโทษของกิเลสอกุศลนะฮะนักเรียนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งนิสิตนักศึกษาด้วยจะไม่มีการทำทุจริตในการสอบและทุจริตในชาติบ้านเมืองต่อไปจะไม่มีเพราะได้เข้าใจความจริงและโทษของการทุจริตและก็ประโยชน์ของสุจริต
2: ก็เป็นคำถามแรกนะที่ถามว่าทำไมคนรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีแล้วจึงทำก็เป็นเพราะว่าไม่เข้าใจใช่ไหมคะแล้วอาจารย์คำปันท่านได้กล่าวถึงว่าสุจริตนี่หมายถึงอะไรส่วนท่านอาจารย์อานพท่านก็เกื้อกูลให้ขยายให้เราเห็นว่าเป็นอย่างไรซึ่งจากคำถามทั้งหมดที่มาจากท่านอาจารย์ตั้งคำถามว่าแล้วขณะนี้สุจริตหรือเปล่าทำให้พวกเราต้องคิดย้อนไปถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะโดยที่ท่านอาจารย์คำปันก็จะกล่าวมาท่านอาจารย์นกว่ากล่าวเสริมทีนี้ก็พวกเราเองก็มีหน้าที่จะพิจารณาก็ขอแสดงความยินดีกับลูกด้วยนะคะที่ตั้งคำถามที่ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะคำถามที่เราน่าจะต้องจดจำไว้ในใจตลอดเวลาคือขณะนี้สุจริตหรือเปล่าแล้วอาจารย์อานพก็กล่าวถึงบทสวดในงานศพนะคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมานะคะธรรมะท่านอาจารย์อานพก็กล่าวให้เราได้คิดว่าแล้วตอนหลับเป็นกุศลหรือเปล่าเป็นอกุศลหรือเปล่าลูกก็ตอบว่าตอนหลับไม่เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อตอนหลับไม่เป็นทั้งกุศลอกตาธรรมาเพราะฉะนั้นบทสวดงานศพก็คงจะสวดให้พวกเราได้เป็นผู้ฟังนะคะ
3: รู้จักธรรมะได้ยังสำคัญที่สุดไม่ใช่ได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงชื่อเพราะฉะนั้นต้องละเอียดลึกซึ้งกว่านี้มากนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้จักธรรมะใช่ไหมพระองค์เสด็จบิณฑบาตที่พระนครสาวัตถีพระนครพาราณสีใครรู้บ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางเลยใช่ไหมคะจนกว่าพระองค์จะตรัสทุกคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นจะประมาทได้ไหมว่าได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญพิจารณาทุกคำเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมเชิญค่ะใครก็ได้ช่วยตอบศึกษาธรรมะสนทนาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะสำคัญจากธรรมะแล้วเรามาสนทนาธรรมฟังธรรมะเพื่ออะไรคะต้องเพื่อรู้จักและเข้าใจธรรมะตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ทราบแล้วใช่ไหมคะตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆครับ
3: ค่ะชัดเจนมากทุกคนรับรองใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงและทำไมคนอื่นไม่รู้เพราะสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ไม่ใช่เพียงบอกว่าธรรมะแล้วก็จะเข้าใจรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมะนี้มีสิ่งที่มีจริงไหมคะคำถามแรกผ่านแล้วใช่ไหมคะ
4: มีจริงๆครับ
3: ค่ะเดี๋ยวนี้

0: มีครับ
1: ค่ะท่านผู้อื่นเห็นด้วยไหมคะด้วยบ้างถ้าให้ยกมือเนี่ยจะเต็มใจยกไหมคะใครเห็นด้วยว่าธรรมะที่มีจริงคือสิ่งที่มีจริงกำลังมีเดี๋ยวนี้เองใครเห็นด้วยกรุณายกมือดีมากค่ะมีท่านที่ไม่ยกมือหมายความว่าไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเสียเวลาไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีเนี่ยลึกซึ้งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอน
0: เปลี่ยนไม่ได้ครับ
1: ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกคำลึกซึ้งและไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความจริงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแน่นอนถูกต้องไหมคะ
2: ต้องครับ
1: กำลังฟังธรรมะด้วยความเคารพในความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแน่นอนกำลังมีจริงแล้วสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรต้องชัดเจนว่าเมื่อเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้ความหมายของธรรมะว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงก็เพียงแต่พูดว่าธรรมะธรรมะแต่หารู้ไหมว่าเมื่อพูดคำว่าธรรมะต้องพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้แล้วนะคะคนซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแน่นอนใช่ไหมคะยกมือกันแล้วเมื่อกี้นี้ท่านที่ไม่ยกมือเห็นประการใดมีใครไม่ยกมือบ้างคะขอถามว่ามีใครไม่ยกมือบ้างไม่มีนะคะมีใครยกมือบ้างอีกครั้งหนึ่งยังมีผู้ที่ไม่ยกมือใช่ไหมคะค่ะเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะไม่ใช่เพื่อทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศอะไรทั้งสิ้นแต่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉันได้ยินคำว่าธรรมะต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าเมื่อไหร่กาลไหนขณะไหนทั้งสิ้นเมื่อเช้ามีธรรมะไหมคะ
0: มีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
0: มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะแน่นอนเดี๋ยวนี้มีธรรมะอะไรต้องศึกษาแบบนี้อย่างนี้นะคะจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้มีธรรมะแน่นอนเมื่อกี้นี้ทุกคนยกมือพระฉันทุกท่านที่ยกมือสามารถที่จะตอบได้ธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้คืออะไรยกมือแล้วสนทนาธรรมเพื่อเข้าใจอย่าลืมว่าวันนี้สนทนาธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะไม่สิ่งที่มีจริงที่คนอื่นไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกขณะเริ่มฟังอย่างนี้จะไม่มีใครสามารถคัดค้านได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะคืออะไรคะ
3: ค่ะท่านตั้งคำถามไปแล้วนะคะเมื่อกี้เรายกมือกันทุกท่านเรามีสัจจะในการยกมือแล้วใช่ไหมคะทีนี้ทุกคนก็มีอะไรอยู่ในใจแล้วท่านถามว่าแล้วสิ่งที่เรากล่าวว่าเรายกมือว่ามีจริงแล้วสิ่งที่มีจริงตอนนี้คืออะไรคะ
4: เรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าเป็นในความเข้าใจของหนูก็คือเป็นความเป็นจริงที่เกิดณขณะปัจจุบันนี้ค่ะคือสิ่งที่มีจริง
1: อะไรล่ะคะที่เกิดเดี๋ยวนี้มีจริงเดี๋ยวนี้ต้องชัดเจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงสิ่งที่ไร้ประโยชน์เลยเพราะสิ่งนั้นมีจริงแต่ไม่มีใครสามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงยืนยันความตรงและความจริง

0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแน่นอนเมื่อกี้นายกมือกันแล้วนะคะแต่อะไรล่ะไม่ใช่ตอบเฉยๆว่ามีจริงแต่ไม่รู้ว่าอะไรอะไรมีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าตอบไม่ได้ไม่ผ่านเลยค่ะยังคงไม่รู้จักธรรมะแม้ว่าจะพูดว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงๆลักษณะนั้นๆว่ามีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะแน่นอนที่ยกแต่แค่นี้ไม่พอ
1: ขณะรู้ไหมคะเช่นอ่อนแข็งสี
0: ค่ะทีละหนึ่งนะคะอ่อนมีจริงไหม
1: มีค่ะ
0: รู้ได้ยังไงว่ามี
1: จากการสัมผัส
0: เมื่อกระทบสัมผัสกระทบสัมผัสเก้าอี้หรือเปล่าคะ
1: ค่ะ
0: เก้าอี
1: ้ถ้าความแข็งก็โต๊ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งเป็นเก้าอี้ได้ไหมหรือแข็งเป็นแข็ง
1: แข็งเป็นแข็งค่ะ
0: ค่ะอะไรอีกที
1: ่
0: ทุกอย่างที่กระทบสัมผัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่างๆกันไปไม่ต้องเรียกชื่ออะไรก็ปรากฏเมื่อกระทบเป็นจริงอ่อนหรือแข็งก็มีจริงเมื่อกระทบเย็นเป็นธรรมะไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
1: จากการสัมผัส
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อขณะลักษณะที่เย็นเย็นเกิดหรือเปล่า
1: เกิดค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้กระทบได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นปรากฏว่ามีแต่ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ถ้าแต่ละหนึ่งปรากฏเช่นแข็งเพียงแค่ขณะที่ปรากฏเมื่อกระทบเท่านั้นเป็นคนไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นแต่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงเป็นธรรมะแล้วกระทบอะไรได้อีกคะนอกจากแข็งร้อนเย็นเพราะฉะนั้นก็แค่ตัวอย่างนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่เกิดมีลักษณะที่ไม่ใช่สภาพรู้ขณะที่แข็งแข็งรู้อะไรไม่ได้เย็นรู้อะไรไม่ได้หวานรู้อะไรได้ไหมคะ
1: ไม่ได้มีค่ะ
0: รู้อะไรได้ไหม
1: กระทบสัมผัส
0: ไหนไม่เห็นด้วยบ้างคะใครคิดว่าขณะนี้ไม่ได้พูดถึงธรรมะบ้างขณะนี้เองค่ะธรรมะแข็งมีจริงแข็งเป็นธรรมะคิดมีไหมคะ
1: คิดว่ามีค่ะ
0: คิดแข็งไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคิดจะแข็งไม่ได้เลยกระทบสัมผัสไม่ได้แน่แต่เป็นสภาพรู้สภาพรู้หมายความว่าเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งเรียกกันเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ลักษณะที่มีจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดขณะนี้คิดถึงสิ่งที่มีจริงแต่สภาพคิดมีจริงแต่เรื่องที่คิดต่างจากแข็งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคิดหรือเปล่าปรากฏไหมคิดทั้งวันแข็งปรากฏได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเห็นแข็งได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะนี่เริ่มตรงต่อธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะตนต่างกันไปไม่ซ้ำกันเลยเพราะเกิดแล้วดับที่ได้ยินคำบ่อยๆนะคะอนิจจังใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับไปไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ได้พูดเปล่าๆแต่พูดถึงสิ่งที่มีทุกขณะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วต้องตายไหมคะ
1: ต้องตายค่ะ
0: ก่อนตายเห็นไหม
1: เห็น

0: ค่ะ
1: คิดไหม
0: คิดค่ะ
1: จำไหม
0: จำค่ะ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
0: เป็นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นคนหรือเปล่าเป็น
0: เป็นคนเป็นเรา
1: เพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ได้เป็นนกไม่ได้เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินนี่คือธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ถูกต้องพระองค์จึงทรงแสดงความจริงของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่ปากกาไม่ใช่ดินสอเพราะเห็นขาวหรือแดงหรือดำปากกาเราอาจจะบอกว่าดำก็ได้สีดำหรือสีแดงก็ได้แต่ว่าสีแดงไม่ใช่ปากกาสีแดงเป็นสิ่งที่กระทบตาได้เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะว่าตั้งแต่เกิดมาเรารู้จักธรรมะหรือเปล่า
0: เดิมเคยคิดว่ารู้จักค่ะแต่วันนี้น่าจะต้องรู้จักมากไปกว่านี้ค่ะที่รู้จักมาอาจจะยังไม่ได้
1: เดิมรู้จักว่าไงคะเดิมรู้จัก
0: วันนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเข้าใจในเชิงตื้นเขินกว่านี้ในเรื่องของสติคือการรู้ทั่วตัวพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
0: ต
1: ่จ
0: ะ
1: ไม่ได้เข้าใจนั่นเลยค่ะเข้าใจ
0: จำชื่อค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เข้าใจใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ความจำมีจริงไหม
0: มีจริงค่ะ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
1: เป็นเราหรือเปล่าใจมีจริงไหม
0: มีจริงค่ะ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
1: เป็นเราหรือเปล่า
0: ไม่ได้เป็นค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งธรรมะเป็นของใครไม่ได้เพราะต้องเกิดแล้วดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้สืบต่อกันสนิทจนไม่ปรากฏการเกิดดับเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะที่ปรากฏเพราะเกิดแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนี้สิ่งที่เกิดแล้วดับแต่ต่อกันทุกทางใช่ไหมคะทางตาก็เห็นทางหูก็ได้ยินทางใจก็คิดแล้วก็จำเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยมีใครรู้เลยว่าสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพที่มีจริงสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นปรมัตถธรรมะปรมะมาจากคำว่าภาษาบาลีนะคะปรมะภาษาไทยไม่ใช่ปอแต่ใช้บอก็เป็นบรมใหญ่มากไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความจริงได้เลยจะทันเปลี่ยนไหมคะแค่เกิดระดับมีใครจะเปลี่ยนได้ไหมใครจะเปลี่ยนธรรมะได้ไหมคะไม่ได้เห็นเกิดหรือเปล่าเกิดเห็นดับหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เห็นกำลังเกิดดับก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเริ่มตรงต่อความเป็นจริงที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะซึ่งลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งต้องศึกษาด้วยการไตร่ตรองให้ตรงความจริงและตรงต่อความจริงว่าทุกอย่างที่มีเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่เกิดดับสืบต่อเร็วมากจนรวมกันนะคะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตามความจริงต้องเป็นเพียงหนึ่งให้ทางหนึ่งเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ให้เห็นต่อเมื่อกระทบตาสิ่งที่อยู่ข้างหลังมีไหมคะมีอะไรอยู่ข้างหลังไหมแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องตรงจึงจะค่อยๆเริ่มรู้จักธรรมะเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีเราพูดถึงสิ่งที่มีและสิ่งที่มีนั้นมีเดี๋ยวนี้ด้วยพร้อมที่จะให้เข้าใจพร้อมที่จะให้พิสูจน์ตามหรือยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งปวงไม่เหลือเลยสักอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตา

0: ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เริ่มรู้จักธรรมะหรือยังคะเริ่มรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าอยู่ไปแล้วตายซะก่อนไม่ได้ฟังความจริงจะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดไปตายไปเกิดไปตายไปเพราะไม่รู้ความจริง
1: คุณลองไต่ตรองดูสิคุณได้คำตอบบ้างไหมว่าเหมือนกับรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีเนี่ยแต่ก็ยังทำเนี่ยเพราะอะไร
2: ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
1: นั่นน่ะสิทำไมถึงจะทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
2: เพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะ
1: แล้วทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวล่ะ
2: คนเห็นแก่ตัวมีกิเลสค่ะ
1: แล้วแต่ยังทำเนี่ยจริงๆแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะไม่ได้รู้จริงๆในความไม่ดีนั่นอดในความไม่ดีนั้นตามความเป็นจริงจึงยังคงเป็นเช่นนั้นจริงไหมฮะ
2: จริงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคนรู้ในความไม่ดีนั้นว่ามีความไม่ดีและเป็นโทษอย่างไรเนี่ยจะทำสิ่งนั้นไหมถ้ารู้จริง
2: ๆถ้ารู้จริงๆถ้ารู้โทษแล้วก็จะไม่ทำค่ะ
1: ครับรู้ไหมไฟที่ลุกในเตาเนี่ยร้อนรู้ไหมฮะนี่เปรียบเทียบให้ฟังถ้าเรารู้ว่าไฟที่ลุกโพลงในเตาเราจะเอามือไปจับไหม
2: ไม่จับค่ะเพราะว่ามันร้อนค่ะ
1: ใช่ถ้ารู้ว่าสิ่งนี้สกปรกมากเป็นอุจจาระที่สกปรกมากจะไปแตะไหม
2: ไม่ค่ะสกปรกค่ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นอกุศลธรรมยิ่งกว่านั้นมีโทษเผาความติดข้องนี่ก็เผานะไฟเสมอด้วยความติดข้องไม่มีนะฮะโทสะนี่ก็เผาอกุศลก็ไม่ดีงั้นแต่เรายังไม่ได้เห็นโทษอย่างนั้นจริงๆจึงไม่ละอายแล้วไม่เกรงกับกิเลสอกุศลนั้นผู้คุณจบไปนี่นะคุณไม่มีความเข้าใจธรรมะอะไรกันถึงวันนี้นะฮะไปทำงานเอกชนราชการก็ตามมีช่องที่จะคดโกงได้แล้วได้เงินเนี่ยเป็นสิบล้านเนี่ยคุณเอาไหมถ้านี่คือธรรมะที่เป็นตัวอกุศลที่จะมีโทษสะสมไว้ในจิตที่จะส่งผลแผดเผาทำลายล้างเราต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเช่นนี้จะไม่ทำทุจริตกรรมตามระดับของความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่คำถามว่ารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วยังทำแสดงว่ารู้จริงหรือเปล่า
3: ไม
1: ่รู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นที่จะไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์

ความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหมดเป็นทุจริตครับมีตั้งแต่อย่างหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาหรือแม้แต่อยู่ในใจก็ยังเป็นความทั้งหมดมาจากความไม่รู้แต่ถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะค่อยๆอบรมเจริญขึ้นเพื่อขัดเกลาละคลายทุจริตในชีวิตประจำวันจนสามารถดับได้หมดเมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์ครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือบารมีในชีวิตประจำวันโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมณเขตครับตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้สัจจะบารมีเป็นบริวารของปัญญาจากปัญญาแล้วแม้จะมีความคิดมีความพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะกิเลสยังมีกำลังมากด้วยเหตุนี้จึงต้องภาคเพียรที่จะรู้ว่าสัจจะนั้นต้องตรงและจริงใจต่อการที่จะบำเพ็ญกุศลไม่คลาดเคลื่อนไปแต่ถ้ากาละใดที่คลาดเคลื่อนไป

กาละนั้นก็รู้ว่ายังไม่สมบูรณ์เมื่อมีปัญญาพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าขณะนั้นพลาดพลั้งก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สำรวมระมัดระวังต่อไปได้ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับ

ท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับหรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทรทัศน์รัฐสภากดโหลด TP Channel
1: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
2: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
3: ความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
2: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
3: ยังวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการภาพเพื่อคนพิการ

วัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับน้องรู้ไว้ในรู้ไว้ได้รู้เรื่องราวสาระความรู้ดีๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับคุณผู้ชมครับอาการเจ็บคอถือว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกคนก็ชอบดื่มน้ำมากๆเพื่อให้อาการเจ็บคอหายขาดโดยเร็วที่สุดแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยหรือไม่ครับว่าการดื่มน้ำในช่วงที่มีอาการเจ็บคอควรเลือกดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีกว่ากันวันนี้รู้ไว้ได้รู้มีคำตอบเรื่องนี้มาให้ได้รู้กันครับเป็นข้อถกเถียงกันมากทีเดียวถึงปัญหาที่ว่าเวลาเจ็บคอเราควรเลือกดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีกว่ากันในความเป็นจริงทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดนะครับว่าอาการเจ็บคอนั้นควรดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นจึงช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีกว่ากันนั่นเพราะอาการเจ็บคอนั้นมีสาเหตุเกิดมาจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันครับแต่ก็มีคำแนะนำว่าการเจ็บคอเพราะเป็นหวัดที่มีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดศีรษะไอจามน้ำมูกไหลมีเสมหะและเป็นไข้ควรเลือกจิบน้ำอุ่นจะดีกว่าครับเพราะน้ำอุ่นจะช่วยละลายเสมหะในลำคอทำให้ลำคอรู้สึกชุ่มชื่นลดอาการระคายเคืองบรรเทาอาการไอซึ่งน้ำอุ่นที่ดื่มต้องมีอุณหภูมิที่พอดีถ้าร้อนเกินไปจะส่งผลทำให้อาการเจ็บคอรุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้นะครับนอกจากนี้การเจ็บคอเพราะทอนซิลอักเสบก็มากๆเช่นกันแต่น้ำที่ดื่มควรเป็นน้ำเย็นแทนที่จะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะอาการเจ็บคอที่เกิดขึ้นจากทอนซิลอักเสบจะมีอาการบวมแดงเป็นจ้ำๆและอาจมีจุด

เยื่อเฉพาะจุดได้ครับคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้วหากคุณผู้ชมมีอาการเจ็บคอหรือมีอาการป่วยอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับที่สำคัญหากพบว่าไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยโรคและรักษาอย่างถูกต้องต่อไปนั่นเองครับรู้ไว้ได้รู้จะมีความรู้เรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันอีกนั้นติดตามได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: สุขหลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐ
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงลาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: วยท่านนี้นะฮะสอนมวยมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะ
1: เราทำเพื่อสังคมเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักถ้าคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักเนี่ยป่านนี้เลิกไปนานแล้ว
2: ก็คือเรียกได้ว่าที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองของน้อง
1: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมเห็นแล้วเป็นความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้เขาก็อายุเยอะไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อไหร่ตามอายุวันหนึ่งเขาก็ต้องพักแหละ
2: คุณครูครับคิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: เราก็ต้องทนไปจนวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกันสารที่เดินไปเนี่ยท่านแรงมากเป็นสุสานเป็นป่าช้าผมยังไม่กล้าเดินแล้วกลัวผี
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งเช่นเคยครับกับรายการต่อวัย Continue Age นั่นเองวันนี้นะฮะผมมาที่วัดสะพานคลองเตยนะครับผมนัดกับครูมวยท่านหนึ่งต้องบอกเลยว่าครูมวยท่านนี้นะฮะสอนมวยมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะตอนนี้อายุก็70กว่าแล้วแต่ว่าในความคิดผมนะเอ๊ะมวยสถานที่โรงเรียนมวยแล้วก็มีคลองเตยนะฮะมีชุมชนล้อมแต่ว่าจริงๆเหมือนจะไม่ใช่นะเหมือนจะรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับตรงใต้ทางด่วนนะบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วคุณครูมวยท่านนี้จะสอนผมไหวไหมใครจะฟิตกับวันฮึบฮึบฮึบฮึบไปตามหาครูกันเลยครับผมไปข้างในมันก็จะเป็นแบบว่าใต้ทางด่วนแล้วก็มีลูกกงอย่างเงี้ยฮะ
3: นะครับผมไม่เคยมาเหมือนกันนะฮะเราลองมาดูถ้ามาตอนกลางคืนก็น่าจะมืดๆอยู่นะฮะดูสังเกตข้างบนนี่ไม่ค่อยมีไฟนะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเปิดติดหรือเปล่านะ
2: ยังไม่เห็นความเป็นสนามมวย
3: ยังไม่รู้นะแต่เห็นทีมงานบอกเขานัดครูมาตอนเช้าครูก็น่าจะมาแล้วสิ
2: เอ้ครูอยู่ไหนน
3: อ้อยเหมือนจะเจอเดี๋ยวนะครูอยู่ตรงนี้เลยเหรอ
2: เดี๋ยวเห็นสนามมวยนะครูครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยเจอครูแล้วนี่คุณครูของเรานะครูแนะนำตัวหน่อยฮะ
1: ครูเขนะฮะครูชีวินแหวนลุงโลดนะครับจำอยู่ที่ร้านครูเสือเขตของเตยครับ

0: นี่ครับอันนี้เป็นสนามมวยใช่ไหมครับครูอันนี้มีแค่1เวทีใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วมีเด็กมาเรียนเยอะไหมครับครูครับ
1: ช่วงนี้ก็เยอะ
0: ตอนนี้มันเช้าเลยปลุกน้องๆใช่ไหมครับ
2: กี่บ้านเนี่ยครับ
0: คือเด็กๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการจี้การถ้าเราไม่ไปปลุกเขาก็ไม่มาใช่ไหมครับ
1: มาบางทีก็มาสายฮะมาเด็กนี่ก็ตามอารมณ์ของเด็กอ่ะก็ชอบอย่างเล่นฟุตบอลเขาก็ไปใครชวนอะไรเขาก็เห็นมาแล้วฮะหลายรายนักมวยดังๆก็ไป
0: โอ้โห
1: เขามาจะใส
0: ่เราขึ้นรถอะไรไปดีครับครูครับ
1: นี่เดี๋ยวขับรถไปนี่ศาลเจ้าที่มันเกิดศาลนี้เกิดมาตั้งแต่เล็กมีค่ายมวยอยู่ตรงนี้ผมก็วิ่งเล่นอยู่แถบนี้นะเนี่ยเป็นคลอง
0: สมัยแต่ก่อนเป็นคลอง
1: เนี่ยความเจริญนะครับเป็นคลองจะไปเอาน้ำประปานี่เออหนึ่งสองสามให้พร้อมดิฮะมันจะเหมือนกันมาพร้อม
0: ครูครับเริ่มมาเป็นคุณครูสอนมวยได้ยังไงครับ
1: เราชอบทำงาน
0: ครูเริ่มที่จะมาเรียนมวยตั้งแต่อายุ

0: เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้น16
0: 16
1: 5 16นี่เราจับกลุ่มไว้แล้วผมใช้วิธีครูพักรับจำ
0: ครับ
1: เพราะการเรียนมวยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องจริงจังครูก็ถึงจะสอน
0: อ๋อจะมาเล่นๆไม่ได้คุณครูสมัยก่อนก็เห็นว่าเอ๊ะเนี่ยเราจริงจังนะเราขยันที่จะมาซ้อมนะเขาถึงจะสอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสมัยก่อนนะ
0: แล้วตอนนั้นที่คุณครูมาเรียนเนี่ยกะว่าเรียนแค่แบบว่าเอาแค่เป็นวิชาติดตัวหรือจะไปเป็นแบบว่าอาชีพมวยเลยฮะ
1: ครับตอนนั้นเราเรียนเนี่ยจับกลุ่มกันเนี่ยเราจะไปเปรียบมวยชกเป็นอาชีพเลยสมัยก่อนนั้นก็ซ้อมจริงจัง
0: ครับ
1: โรงเนี่ยที่สันเจ้าเนี่ย
0: ฮะ
1: เจ้าที่แรงไม่ไหวเนี่ยพอเขามาลงรวมปั๊บเหลือเนี่ยแตกไปเย็บแล้วไปหาหมอแล้ว
0: ต้องยกมือไหว้ก่อน
1: ที่เดินไปเนี่ยท่านแรงมากนะครับอาช้า

0: เดินแล้วกลัวผีต้นไม้กว่าจะเดินถึงกันเนี่ยมันใช้เวลาเลย
1: เคยไปสุสานมาก่อน
0: ครับ
1: คุณแล้วตอนกลางคืนบรรยากาศเป็นยังไงครับเราเลยจะกล้ามาครับ
0: กลางคืนนี่สมัยก่อนสองมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่หนึ่งสองไม่นอน
1: คุณครูคือเกิดโต
0: ที่คลองพระโหนงนี่เลยของตะกอนพระโหนงแต่ก็ตอนหลังนี่พวกนักการเมืองก็มาเปลี่ยนเป็นเขตคลองเตยสมัยก่อนนี่วัดสะพานนี่ขึ้นชื่อเรื่องการทะเลาะบอกแย้งกันเองด่ากันข้ามคลองเลย
1: มีการทะเลาะเบาะแว้งกันครูก็เลยสนใจมวยอยากจะแบบป้องกันตัวอะไรอย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่านักเลงมันเยอะวัดนี่เป็นจุดรวมหลายๆอย่างนะครับนี่ก็เป็นโรงยิ้วนะโรงยิ้วเคยวิ่งเล่น
1: อันนี้คือโรงยิ้ว
0: ได้เจอเพื่อนเก่าแล
1: ้
0: วนี่อายุเท่าไหร่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ย
1: โอ้โหคือเขาเจอกันได้ยังไงอ
0: ่
1: ะเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ด้วยนะทุกคนค
0: ือ
1: ถ
0: ้
1: าเป็นเราไม่เพื่อนเราหายแล้วนะถ้าเป็นภูเขอยู่ตรงนั
0: ้
1: น
0: ในบ้านผมจริงๆแล้วอยู่ติดค่ายมวยเลย
1: อ๋อติดค่ายมวย
0: ได้ยินเสียงเขาเตะกระสอบ
1: เรา
0: ต้องมาแล้วได้เวรดูสมัยก่อนไม่มีอะไรพอเย็นๆมาเสียงตุบตับตุบตับได้ยินเสียงเรารู้แล้วเข้ามาซ้อมมวยนี่ก็บรรยากาศบ้าน
1: นี่แหละครับบ้านครู
0: เนี่ยบ้านจริงๆอยู่ตรงนี้เลยเป็นท่าน้ำนี่เป็นตลาดหมดนะฮะแต่นี้ถ้าไม่ทำนี่น้ำมันท่วมเด็กผมก็ไม่ค่อยเด็กเคยเดินมาเข้ามา
1: ที่เป็นคลองแล้วก็เป็นสถานที่ที่ครูอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ครูไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครูบอกว่าตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นคลองพระโขนงนะครับผมแต่ก่อนก็จะโดดเล่นน้ํากันนะฮะเกาะเรือบ้างนะครับตามวิถีที่เรียนครูท้อมั้ยครับเพราะว่ากีฬามวยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแล้วก็มีวินัยมากครับครูเป็นไงบ้าง
0: มันสมัยก่อนมันไม่ท้อนะคือเรามีวินัยแล้วเห็นมวยรุ่นพี่ก็ซ้อมกันจริงจังแล้วเขาต่อยกันเขาไม่เล่นแบบสมัยนี้เขาเล่นเชิงกันนี่เขาเล่นกันจริง
1: ๆโอ้โหต่อยจริงเลยฮะ
0: เตะแต่ลงนวมนี่ถึงแตก
1: แล้ววันนี้
0: ค่ายบาบดค่ายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาลงนวมกัน
1: โ
0: ครงการของเราเนี่ยเปิดมาเมื่อปี42เนี่ย
1: ครับ
0: เขาลานมีลานกูเสือลานสายไหมนนทบุรี4ลานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยุบคงอพันที่สุดแล้วเวทีแห่งนี้ตั้งแต่ปี42ไม่เคยย้ายไม่เคยทำการธุรกิจบาทเดียวเราก็ไม่เคยคิดจะปอบโอยเข้ามาไปเช่าเขานี่ 8,000 หมื่นนึง
1: อ๋อมาถึงเช่าเวทีออกไปข้างนอก 8,000 ต่องาน
0: ครับ 8,000 เนี่ยต่องานกล้าพูดเลยในประเทศไทยที่ได้เวทีมา

0: เนี่ยผมอยู่ได้นานที่สุด
1: แล้วคุณครูทำยังไงให้สถานที่แบบนี้ครับมันสามารถอยู่ยาวมาได้จนถึงยุคคุณครูอะฮะ
0: เรารักษาเราคอยดูแลนะจะเห็นไหมเด็กมาวิ่งบางทีเนี่ยตีลังกาแล้วขาดไม่ได้นะสิ่งพวกนี้เราก็คอยว่าคอยเตือนคอยอะไรเงี้ยเราก็คอยสร้างกฎระเบียบทำความเข้าใจกับเขา
1: เราไปรับเด็กเลยไหมครับ
0: ครับดีฮะดี
2: ไปครับผมนี่ทุกคนให้ดูรถของคุณครูนี่ครับผมก็เดี๋ยวเด็กๆน้องๆจะนั่งข้างหลังนี้มานะครับเล็กๆนิดนึงไม่รู้เด็กตัวใหญ่เปล่านะเอามาหมดไหมเนี่ย
3: ไปครับครูขึ้นรถแล้ว
1: นี่เราไปไกลไหมครับครูครับ
0: ไม่ไกลแล้วครับ
1: แล้วนี่พวกค่าน้ำมันค่าอะไรครูเอาเองนะครับ
0: ครับโอ้เมื่อก่อนนี่ไปรับเด็กถึงบ้านทำมาจนเคยชินนะฮะมาแล้วมาแล้ว
1: นี่เหรอนี่อุ้ยแสบแน่เลยดูจากสีผมแล้ววันนี้ดูจากสีผมแล้ววันนี้ผมน่วมแน่เลย
0: นี่ปกติมันจะไม่ตื่นนะ
1: วิ่งมา
0: ตามถึงบ้าน
1: วิ่งตามด้วยวิ่งตามด้วยนี่เรียกทุกคนวิ่งตามด้วย
0: มันจะมีที่หนึ่งนะ
1: อันนี้เรา
0: จะไปจอดรอตรงโน้นเนี่ยก็มารับแล้วก็เดินไปเดินตามบ้านจะเข้าไปเชื่อบ้านเข้ามา
1: ได้ฮะได้ฮะบรรยากาศสนามฟุตบอลนะครับนี่หัวโจกหัวโจก
0: เดี๋ยวพาไปบ้านเลยไอ้โฟกัสเลยตื่นยังไงโฟกัส
1: ไปรุ่นชื่ออะไรฮะ
0: วันนี้ฮะ
4: ชื่อแบงค์ครับ
1: ครับผมแบงค์ครับชื่ออะไรฮะดุ๋ยโอ้ไม่ครับจูโร่ครับไอ้คนนึงอ่ะนี่สุดหล่อของเราแสดง
0: กล้าครับเตือนนะ
1: ผมกล้าครับกล้าครับเฮ้ยอย่างเท่เอาดิอย่างเท่อย่างเอาอ่ะวะเออวันนี้มีน้องแม่ครับน้องกับคุณครูนี่ครับผม
0: นี่ตั
1: วอุ้ยมีตัวเงินตัวทองด้วย
0: โอ้โหน่ากลัววันนั้นตัวเบลอเลย
1: เนี่ยเดี๋ยวแอนิมอลส์โอ้แล้วก็จะเจอแอนิมอลส์ตลอดทางด้วยนะครับผมโอ้ยเมื่อกี้น้องบอกมีหมากัดด้วยมีหมากัดด้วยผมมีเจ้าของอยู่โอเคค่อยโล่งใจ
5: พ
1: ี
5: ่กาด
6: พี่กาด
5: ตรงไหน
6: เอามา
0: เก็บ
6: มาต
0: าฮัลโ
1: หลแล้วพี่กาดมาถึงกับชะงักเลยนะฮะเอ้ยน้องกาดเพิ่งตื่นฮะขอแปรงฟันอยู่นะครับ
0: ไม่เป็นไรทีเดียวเดี๋ยวเราให้เขาตามไปกัน
1: ได้อ๋อให้เขาตามไป
0: ให้ตามไปนะ
1: ก็คือเดี๋ยวเขาจะตามกันไปนะครับแต่เบื้องต้นนี้มีน้องๆ4คนนี้ละป่ะ
0: เดี๋ยวให้ก่อนไอ้ล่างหลังรถสบายความผูกพันเรามีคือเด็กขอตังค์อย่างเงี้ยหิวก็ต้องเราก็ต้องมีกำลังที่จะจ่ายเขา
1: โอ้แล้วคุณ
0: เนี่ยก็ผูกพันเนี่ย
1: ก็คือน้องๆเขาก็อาจจะไม่ได้มีเงินมากด้วยความที่ว่าเขาก็อยู่ชุมชนแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เขาก็เลยก็ต้องมีอาจจะมีขอเงินนู่นนี่นั่นบ้างก็คือเรียกได้ว่าที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองของน้อง
0: ใช่เลยใช่เลยเป็นบ้านหลังที่สองไม่กล้าพูดได้เลยเราก็บอกเขาเนี่ยที่สองพูดเองนะ
1: ครับ
0: ที่มีอะไรก็มาอยู่ตรงนี้
1: แล้วเขาเคยแบบมีปัญหาทางบ้านแล้วก็มาปรึกษาคุณครูบ้างไหมครับ
0: เราเนี่ยรู้ข่าวเด็กไม่ไปโรงเรียนเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะอะไรเราก็คอยจะช่วยเหลือเขาได้เท่าที่ช่วยไม่ได้เยอะนะเพราะเราไม่ได้มีเงินมีทองเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยทำไมไม่ไปโรงเรียนอยู่วัดทอง
1: ฮะ
0: ตาก็ไม่ค่อยไหวแล้วไม่ได้ไปส่งตาที่บ้านนี่ไม่ปลูกเด็กๆนั่นนะฮะผ่านมาเนี่ยหลายแรงนั้นอ่ะเราก็ให้คำแนะนำไม่ต้องไปเสียอย่างน้อยเองไปโรงเรียนเนี่ยเองไม่ต้องไปเส
1: ีย
0: เนี่ยช่วยเขาได้ทางอ้อม
1: นี่ก็คือปัญหาเรื่องของเด็กไม่ไปโรงเรียนติดพ่อบ้านไกลแล้วก็แบบคนที่จะไปส่งก็เป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่

0: วันที่26
1: วันที่26จะทำอะไร
0: เขามีการชิงแชมป์ชั้นมวยสู้เขาได้ไหมเนี่ย
2: สู้ได้
0: ใครมันต่อยกับใครนะวันนั้นไอ้เพชรไอ้ซาตินเหรอ
2: ซาตินซาตินหนูแพ้ขาดมันแพ้หนูขาด
0: เ
2: ล
0: ยชิงแชมป์ได้ยังไงเขาบอกครูบอกวันนั้นมันใส่เสื้อเกาะมันเตะไม่ถนัดเขาบอกว่าถ้าถอดเสื้อแล้ววันนั้นเขาเตะให้ยับเลยเขาบอกเขาคุยกับครูเก่งมา
2: โอ้
0: มันจะเตะให้ยับ
2: เหมือนกันแหละ
0: เออนักมวยนี่หยั่นซ้อมด้วย
1: มันก็ถึงที่แล้วมารับเด็กๆเรียบร้อยนะครับผมน้องๆ4คน
0: เยอะแยะเลย
2: ข้าวแหละ
0: ต้องแลไม่รู
1: ้ถามหาข้าวแล้วตั้งแต่จะหิวแล
0: ้
1: วน้องๆถามหาข้าวแล้ว
0: มีอะไร
1: พี่ต้องกินข้าวก่อนใช่มั้ยก่อนซ้อมเหรอแล้วมันไม่จุกเหรอ
2: กินนิดเด
1: ีย
2: ว
1: กินนิดเดียวพอคุณครูเค้าก็คือได้มีการพาน้องๆไปแบบออกงานด้วยนะครับนอกจากเรื่องแบบฝั่งของการแมตช์ชกของการต่อยเนาะก็จะมีแบบรำมวยด้วยรำมวยมีน้องๆไปแบบรำมวยแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับมาทําอะไรฮะ
2: มา
1: เราเลยมั้ยหรือเราแบ่งแม่ด้วย
2: ปู่ออกก็ให้ปู่
1: ขอให้ปู่ด้วย
0: ให้เท่าไหร่วะ
1: ให้เท่าไหร่เนี่ย
0: บาทเดียวไม่ได้
1: ให้ปู่
2: เก็บไว้คนเดียวเลย
1: เอาปู่เก็บไว้หมดเลยเหรอ
0: ปู่นั่นแล้วก็ให้ครูให้ปู่ครูก็เคยได้เอา
1: ครูก็คือให้น้องหมดเลยฮะ
0: ไม่เคยไปแตะ
1: ถึงสนามมวยแล้วทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาน่าจะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนชุดนะครับผมแล้วก็น่าจะต้องไปวอร์มร่างกายกับน้องๆแล้วก็ลองดูว่าวันนี้การสอนอะไรบ้างกับเด็กๆนะครับผมไปดูกันเลยครับ

0: าจะเลิกเรียน 3:30 กลับไปแบบแล้วก็ทุ่ม 2:00 แล้วแต่เขาจะเล่นเราก็อยู่เป็นเพื่อน
1: เออชกชกแล้วแนะนำตัว 3:40
2: อยู่บ้านถึงเมื
1: ่อทำไม 3:40 อ
2: ยู่บ้านถึงเมื่อครับ
1: 3:02เออชื่ออะไรครับเนี่ย
2: นินจาน้อยสิคุเคครับชื่อน้ำ
1: เลยฉันหน่อยฉันหน่อย
2: ไม่เอาครับ
1: ไป3:21มา
2: สวัสดีครับผมยอดตรงชัยสกุล
1: ต่อยพี่นึง
2: พัดครับ
1: ฉายาคือ
2: พัดพัด
3: สวัสดีครับผมจูโด้สิทธิ์คุเคครับผมเราแบงมากเราแบงหลังมากเลยอยู่ค่ายนี
4: ้อันนี้ก็คือบรรยากาศนะฮะน้องๆก็กำลังซ้อมกันอยู่แล้วต้องหลบหลีกเชือกนิดนึงนะน้องนี่นวมจะอยู่ตรงนี้แล้วต้องคุยอยู่ตรงนี้ครับโอ้ตอนนี้เด็กเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับโอ
5: ้ครับครับ
4: โอ้เห็นบอกว่าเมื่อกี้มันมีเหมือนกับมีเด็กผู้หญิงด้วย
5: ครับ
4: แต่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มซ้อมจริงจังเดี๋ยวหอยบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเหรอครับ
0: มันจะมีสวนอยู่ตรงนู้นผมก็ยังไม่เคยไปนะมีแต่เนี่ยน้องแก๊ปเนี่ยให้เขาพาไปเขาจะไปวิ่งตรงนั้นนะครับ
4: ได้ครับทุกคนไปวิ่งกับน้องแก๊ปแล้วก็น้องๆกันหน่อยนะฮะไปกันเลยครับผมมาอยู่บริเวณใต้ทางด่วนก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วิ่งใช่ไหมครับครูครับ
0: ครับแล้วมวยเนี่ยต้องมีพละกำลังต้องใช้การไปออกกำลังกายเป็นหลัก
4: ก็คืออันดับแรกก่อนที่จะไปลงนวมจะไปซ้อมเป้าก็คือต้องมาวิ่งก่อนนี่อันนี้คือคุณแก๊ปใช่ไหมฮะคือใครครับ
0: ช่วย
4: บอกว่าเคยซ้อมกับ

0: ครูมาด้วย
1: ครับตอนเด็ก
0: ๆตั้งแต่กี่ขวบฮะพี่ครับ
2: ตั้งแต
1: ่ประมาณ15ขวบประมาณนั
0: ้
1: น
0: แล้วตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะมาเข้ากีฬา
2: อยากครับช่วยพัฒนาเด็กสอนเด็กไปให้แบบเรียนรู้การมวยไทยว่าป้องกันตัวมีวิชาติดตัวเพื่อไปเผื่อแบบโดนรังแกเงี้ยไปช่วยเหลือคนอื่นที่อ่อนแอกว่าได้ครับ
0: ถือว่าเป็นวิชาป้องกันตัวและการพื้นฐานนะครับเขาเลยอยากที่จะมาเรียนรู้นะครับจนตอนนี้ได้เป็นคุณครูเป็นผู้ช่วยคุณครูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมฮะกับเด็กๆต่างวัยแบบ
2: สนุกก็คุกกี้กับเด็กมาสนุกมากครับหนูไปตามแบบ
0: แล้วเวลาดื้อๆแบบนี้จัดการกับเด็ก
2: วิ่งเข้ากระสอบหนักหน่อยครับ
0: วิ่งเข้ากระสอบคืออะไรฮะเตะอ๋อเตะต่อ
2: กระสอบต่อ
0: โอ้ยกนึงเตะประมาณกี่ทีฮะ
2: ก็ประมาณ5นาที4นาทีได
0: ้โอ้เหนื่อยนะทุกคน
2: ใช่ครับ
0: เราคุยกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามเด็กๆไปวิ่งกันนะครับผมไปเด็กๆไปนวด
3: เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาดิเฮ้ยดูดิไป
0: อย่างไวอ่ะดูดิ
3: ไม่มีคนลักษณะมากไม่มีคนลักษณะมากทุกคน
0: เฮ้ยตกใจอยู่เล
3: ยเฮ้ยอะไรโผล่มา
0: โหทุกคนยังเหนื่อยเลยแข่งสองคนนี้หรือเปล่ามาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิคือแบบว่าวิ่งกันแบบโหแข็งแรงมากปกติวิ่งนี้วิ่งกันนานไหมครับครู
1: ไม่อย่างเงี้ยเราบังคับเขาสิบรอบก
0: ็
1: ทำแค่สิบรอบแล้วเราก็เข้าค่ายไปโดดปล่อยไปน้ำมวยเนี่ยเราทำเป็นอาชีพนะ20คนประมาณนี้นะวิ่งเราเทสจากปล่อยจากตรงเนี้ยไปจะมาเหลือเอาจริงก็ไม่กี่คนอะวิ่งทีก็หายไปสมัยก่อนนี้มันหนทางไม่เรียบแบบนี
0: ้อ๋อมันอาจจะขรุขระมันอาจจะแบบ
1: บ้าง
0: นะครับเป็นแบบวิวสัตว์บ้าง
1: หายไปทีละคน
0: ความที่ว่ามันไกลเนาะเราก็เลยอยากเห็นว่าคนไหนจริงจังบ้าง
1: คร
0: ับ วิ่งไปบางนาจริงเหรอครับครูโห
1: ความอดทนเนี่ยเด็กมันต่างกันตีห้าตื่นละ
0: ครับ
1: พาวิ่งเช้าเข้ากับสอบ
4: โอ้ตอนนั้นเรียนก็ดื้อตามภาษาเลยครับแล้วก็อยู่แบบอยู่กับค่ายมวยซะมากกว่าก็คือเลิกเรียนมาแล้วอยู่กับค่ายมวยอยู่กับค่ายมวยอยู่เงี้ยประมาณก็หลายปีนะตอนนี้ผม27แล้วอะก่อนที่ผมจะมาเป็นนักมวยอะครูเนี่ยเป็นคนปั้นพ่อผมขึ้นมาเป็นมวยอาชีพเลยเธอเดินสายต่อยแบบแล้วก็มาถึงตอนรุ่นผมมาซึ่งรุ่นผมเนี่ยก็คือมาเป็นมวยโชว์แล้วไม่ได้เป็นมวยอาชีพแล้วก็คือพวกศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็อาจจะไปปะปนการต่อยแบบไม่ได้เยอะเราจะไปทางมวยแบบว่ามวยโชว์ซะมากกว่าแล้วก็มามีลูกเนี่ยแหละก็กลับมาเหมือนแบบว่าเรามาหารายได้มาเป็นศิลปะแบบโชว์มวยในกรุงเทพต่างจังหวัดผมมาได้แชมป์ตอนช่วงอายุ17ตอนเราประมาณม.3ได้ถ้าที่ผมจำได้นะแล้วก็ไปต่อยตุรกีครับไม่ได้หวังว่าจะได้ต่อยหรอกเพราะว่าเรามวยโชว์เขาคิดว่าให้เราไปโชว์เดียวแล้วก็พอเราไปถึงนู่นเราเพิ่งจะได้รู้ว่าเราต้องต่อยใช้แค่ความสามารถเฉยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาก็พอมีเราก็ค่อยแบบเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำเท่าที่เราไหวแค่นั้นเองใช่ครับแล้วพอออกมามันก็ได้แชมป์ผมผ่านมาไม่อยากให้ลูกเป็นนักมวยจับลูกเป็นเตะบอลยอมอยากให้เขาได้ดีอ่ะคิดว่าฟุตบอลน่าจะแบบได้ดีกว่าหลังๆมาเขาเริ่มหนีมาต่อยมวยพอครูนี่แหละจับมาซ้อมมวยกะว่าอ่ะซ้อม

0: แล้วก็มีมาวันนึงหนีมาชกจริงยังเขาเป็นมวยที่แบบว่าเด็กอะพี่ไม่กลัวเจ็บเดินชนเดินชนได้ตลอดผมก็เลยว่าถ้าคิดจะต่อยจริงก็พร้อมที่จะปั้นให้ผมพร้อมที่จะสอนแล้วก็ให้เลือกให้เขาเลือกว่าจะต่อยมวยดีกว่าเพราะว่าต่อยมวยมันได้เงินเตะบอลมันเราเสียเงินก็เขาเลยเลือกผมก็เลยให้เขาเลือกก็เลือกต่อยมวยก็ดันเลยเต็มที่คิดว่ามันหารายได้ให้เราทำให้ลูกเรามีอาชีพมากกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาไปได้ถึงได้ครับ
1: เด็กเขาคิดจะทำอะไรเขาก็ไปของเขาให้เป็นสิบเลยนะเขามาเป็นสิบเลยส่วนมากก็จะมาวิ่งเล่นกันมากกว่าเรียนแต่เราจะบังคับให้ได้รับความรู้กลุ่มไหนเอาจริงเอาจังเนี่ยเราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ก็เริ่มเอาจริงแล้ว
2: แล้วคุณครูมีอะไรที่เป็นจุดเซนเตอร์ที่ทำให้เด็กๆครับเขาอยากมาซ้อมทุกวันนะครับ
1: มาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเด็กเราเนี่ยเก่งขนาดนี้ได้ไปต่างประเทศแล้วเขาจะคัดปีละสองคนแต่ตอนนี้เราไม่มีจุดที่จะดึงไม่มีเลยก็ไม่มีอะไรความพร้อมเครื่องเล่นกีฬาเราก็มีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วเราอยากได้อะไรเยอะแยะไม่มีอะไรเลย

0: เด็กที่เวทีอื่นเขาบางร้านเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนเขามีจนล้นแต่คนนี้รั้วก็จะพังเราก็จะหาเงินซ่อมที่ไหนกระสอบก็ขาดแล้วก็ปันชิ่งเสาก็เอ็นเงินซ่อมมันลงห้องน้ำก็โตม
1: แบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอาเด็กไปซ้อมแล้วเอาได้เงินรางวัลมาไหมครับ
0: ไม่พอเด็กไปต่อยทีนึงเนี่ยได้ค่าตัว300 500
1: น้อยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ค่ารถได้ไปเป็นพัน
1: โอ
0: ้แล้วไปต่อยท้อง8เนี่ยใช้ค่ารถสมมุติเราไปเช่าค่ารถเนี่ย
1: ครับ
0: 1,200-1,500 ค่าน้ำมันอีกค่ากินอีกไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
1: ไม่คุ้มเลยแต่ว่าก็ได้เรื่องของการออกกำลังกายให้เด็กไปฝึกเรื่องของความอดทนใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แต่เรามีมันสมองเนี่ยที่จะทำ
1: เขาเรียกว่าความตั้งใจของครูแล้วกันที่อยากจะให้เด็กๆอ่ะมาฝึกซ้อมทุกวันอันนี้คือแรงดึงดูดแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ครูก็บอกอยากได้อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้ดึงเด็กให้มามากขึ้นใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ ไอ้ตู่ครับ
0: ถ้าเราเข้าค่ายเนี่ยเราจะให้เด็กโดดเชือกเชือกนี่ก็เราฟรีสไตล์กับเด็ก
1: ๆ
0: เราจะบังคับเป็นหน้าไป
1: ทุกคนครับได้เวลาครับมากระโดดเชือกนะครับคุณครูครับเบสิกแรกคือการกระโดดเชือกใช่ไหมครับครูมันต้องเริ่มไงครับ
0: ครับเคยเห็นพี่จีนไหม
1: พี่ของก้อยครับ
0: อยู่ฝ้าเมื่อก่อนเคยเรียนไงตึงใช่ไหมพี่จีนพอได้แล้วสลับขานะครับจะมีแค่นี้เอง
1: สลับขา
0: เราแฟนมือให้เป็นตบเชือกให้เป็นนะครับ
1: เริ่มจากสองเท้าจะง่ายกว่าใช่ไหมเอาง่ายๆก่อนสองเท้าป่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสองเท้าก่อนนะฮะถ้าฟาดแล้วคือเจ็บแน่นอน
0: ยูฟ่าทำนี่ยังที่เคยเรียน
1: แล้วก็เพิ่มความเร็วไปใช่ไหมครับ
0: เมื่อเราได้สองเท้ามั่นใจแล้วเราก็สลับเลยสลับ
1: อ๋อสลับให้ลุงดูหน่อยครับเดี๋ยวไหมฮะเดี๋ยวปากกาไว้ก่อนนะเดี๋ยวปากกาไว้ก่อนนะเดี๋ยวนะพี่อยู่กับอะไรลุงขอลองสับเดี๋ยวขอนะครับอุ้ยยากว่ะหาจังหวะเข้ายากอ่ะแล้วการสลับเท้าช่วยอะไรครับ
0: มันก็เพื่อความคล่องตัว

0: กทั้งรักถอยหลังแล้วเราจะโยกซ้ายโยกขวาแล้วแต่เราเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยจะไปมันเอง
1: ทำไมถึงมันจะสลับพักอ๋อค่อยค่อยค่อยอ๋อฉีกขาเอาให้คล่องก่อนใช่ไหม
0: การยืนมวยการตั้งการ์ดหรือจดมวยเนี่ยมันจะมี2คำนะฮะพื้นฐานมวยไทยต้องดีสืบลุกสืบรับต้องยืนให้ถูกเหลี่ยมมวยเท้าบางคนให้ขวางนะครับเตะก็เหมือนเชลีจะปิ้นเนี่ยเตะก็มันก็ไม่ไปการเดินเราก็คอยเป็นครูที่ดีนะฮะต้องคอยสอนเด็กจี้เด็กอย่าให้ผ่านไปพื้นฐานนี่สำคัญครับการชกหมัดเนี่ยนี่เด็กเนี่ยจิ้มไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีน้ำหนักการเตะการอะไรต้องวางเท้าให้ถูกครับได้การยืนเท้าอย่างที่ว่านี่นี่เอาเส้นตรงการเดินสืบลุกก็ก้าวก็12อ่ะเดิน12แล้วเรามองไปที่คู่ต่อสู้ฮะ12อ่ะนั่นแหละเวลาถอยสืบถอยนี่เราก็2 1 2ดันไปเลยครับดันให้เป็นจังหวะโอเคมีแค่นี
1: ้นะครับก็คือการสเต็ปการก้าวเท้าแบบนักมวยนะครับส่วนแล้วก็การ์ดก็ต้องตั้งด้วยนะฮะ
0: ครับเนี่ยเรามีกระจกให้ดู
1: สิบลุกสิบถอยแล้วต่อไปทำอะไรต่อฮะ
0: คือพอเราเรียนพื้นฐานเมื่อคล่องแล้วเราก็จะออกอาวุธบางที่ก็สอนอย่างเงี้ยเดินไปเมื่อสมัยก่อนเราอย่างนี้เลยมันได้2สไตล์นะครับแล้วก็ถอยบางคนก็สอนแล้วตอนนี้เราก็ออกหมัดขวา
1: ครับ
0: 1 2ฮึบ1 2
1: ฮึบ1 2
0: เนี่ยเราหายใจสูดอากาศเข้าไปมวยจะฟึดฟัดฟึดฟัดเนี่ยที่เราซ้อมอะไรเงี้ยนะ
1: เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ก็คือการเดินนะเดินเซตแล้วก็ออกอาวุธนะครับครูบอกว่าเริ่มจากซ้ายก่อนแล้วก็มาขวานะครับผมต่อครับครูครับ
0: เต้นสลับเต้นสลับ1ขยับครับ2หมัด
1: เลยซ้ายขวา
0: 1
1: ยัง
0: 2หมัดปั๊บพอมันตอนนี้พอเราเรียนรู้เยอะๆเข้าดีทั้งซ้ายและขวาให้คล่องโทษทีอ่ะอย่างเนี้ยต่อยซ้ายปั๊บเก็บอาวุธต่อยขวาปั๊บ
1: การปัด
0: เราก็เก็บอาวุธเสร็จแล้วถ้าเดี๋ยวนี้มวยไทยเด็กกำลังจะไปต่อยเล่นมันไม่เป็นก็โดนหน้าโดนตามันจะมีทัศมลา
1: ท
0: ั
1: ศมลา
0: ลองต่อยฝาต่อยต่อช้าๆครับ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ทัศมลา
1: ให้มันต่อยออกไป
0: ทั้งซ้ายและขวาอ่ะมันก็เราก็อาวุธก็ถากออกไปแล้วเราก็ใช้ศอกห้องเครื่องนี้อ่ะมันกล้ามเนื้ออ ่ะ
1: อ
0: มันก็เคล็ดได้ก็เหมือนกับเท้าที่เราเตะ
1: ต่อไปสเต็ปลมหมัดเหรอครับลมหมัดนี่ยังไงฮะ
0: เนี่ยปั๊บๆอย่างเงี้ยต่อยปั๊บขวาปั๊บ
1: ขอปัดหมัดเหรอครับ
0: ปั๊บเนี่ยปั๊บวันมันวันมันบินผ่านมาปั๊บเนี่ยเลยปั๊บ
1: นอกจากครูเขสอนมวยแล้วครับครูเขสอนอะไรบ้างครับอย่างอื่น
0: ผมสอนนะเรื่องยาเสพติดเนี่ยสมัยก่อนนี้จะมีโครงการรับในหลวงห่วงลูกหลาน
1: ครับ
0: มันดีมากสเต็ปแรกที่เราจะไปติดยาแล้วมันมีการมั่วสุมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทั้งอาจารย์ศักดิ์ทั้งอะไรในคนเห็นมาหมดเราก็ให้ความรู้เขา
1: แล้วด้วยความที่ว่าสังคมรอบข้างครับก็จะมีเรื่องของเหล้ายาปาปิ้งต่างๆครับคุณครูเราจะดึงเด็กให้เขามาเรียนมวยไทยยังไง

0: ให้เขาไม่ไปยุ่งกับไอ้ของแบบนั้นนะครับ
1: คือที่นี่มันมีเป้าหมายเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีการคัดจะไปได้ไปต่างประเทศมันก็จะมีเป้าหมาย
0: อ๋อมีโก
1: มีดึงเด็กเข้ามาปีละ2ครั้ง
0: ก็เรียกได้ว่าใช้เรื่องของรางวัลนะครับมาไม้เห็นว่าเอ๊ะเนี่ยถ้ามาเรียนมวยนะก็จะได้ไปแข่งขันต่างประเทศก็ได้มีเงินรางวัลเข้ามาเด็กก็จะห่างไกลกับเรื่องของยา
1: ต้องมวยดังๆเนี่ยมาที่นี่เสาเรียนกันตั้งยังไม่มีเวทีฉีดเส้นเรียนกันเป็นร้อยแล้วเราสอนตีมวยด้วยเด็กก็บางคนก็ชอบตีกองแล้วเอาจากกองเรือยางมาสอนตีมวยให้เป่าเป็นก็ได้โอกาสไปต่างประเทศแล้วไปโชว์นะไปแล้วเด็กก็แสดงไม้ไม้เดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่าไอ้กระไหว้ครูยังไงทำยังไง
2: เล่นคนเดียวเลย
3: สอนครับ
2: คือมันต้องตีจังหวะนี้เหรอจังหวะอื่นมีปะ
3: มีคร
2: ับอันไหนตีจังหวะอื่น

0: ที่นี่ก็มีสอนเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ครับที่นี่บางคนก็สอนไหว้ครูครูไหว้ครูสวยแล้วเราก็เป็นที่หนึ่งของโลก
0: ฮะโลกเลยเหรอฮะ
1: ครับของโลกฮะเมื่อครั้งที่มีโควิดเนี่ยเราส่งเทปไปประกวดกันเราก็ได้ที่หนึ่งของโลกชิงแชมป์ที่ประเทศตุรกีก็มีการแข่งขันไหว้ครูกันเราก็ได้ที่หนึ่ง40ประเทศ
0: ทุกคนครับต้องบอกเลยว่าการไหว้ครูที่นี่อดีตได้เงินรางวัลมาด้วยแต่ว่าก็มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตอนนี้ผมเริ่มจะอยากเห็นแล้วครับครูเดี๋ยวให้น้องๆโชว์ไหว้ครูเลยไหมฮะ
1: ได้
0: เลยครับไปชมโชว์ได้เลยครับ

0: ในเวลาเดียวกันในยากเนี่ยทั้งศิลปะทั้งอาชีพเนี่ยยากมากเราสอนทั้งคีตะสอนไหว้ครูเราจัดพอตรงนี้สำคัญกว่าเราก็ทำตรงนี
1: ้
0: แล้วก็พักตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเข้มงวดอย่างนี้วันนี้เราฝึกพลังให้เด็กมีกำลังกายแข็งแกร่งที่จะไปชกก็3 ยกเดี๋ยวนี้ลงไปเด็กๆก็3 ยก

0: านนี้ไม่ทราบนะว่าทำไมต้องเอาเด็กไปต่
1: อ
0: ยบางครั้งเขาก็ไม่สนับสนุนนะแต่เราต้องมีวิธีการสอนให้เขาป้องกันตัวให้เป็นก่
1: อ
0: นไม่ใช่เขาอยากจะเล่นต่อยกันกระเทือนสมองเจ็บโดนนี่ก็เจ็บนั่นก็เจ็บแต่เราเขาเมื่อเขาต่อยมาเนี่ยเราพัดมาล
1: า
0: อย่างเงี้ยเขาเตะมาเนี่ยเราเซฟส่วนนี้อย่างเงี้ยพอเขาเตะมาอ้าวเราทีบป้องกันตัวอาวุธทีบได้ดีที่สุดกับประเด็น
1: ก็เรียกได้ว่านอกจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องของศิลปะป้องกันตัวในชีวิตประจำวันด้วยถ้าสมมติว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายมาก็สามารถที่จะเซฟตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับ

0: ทำไมตะเข้ฟาดหางเลยแต่ถึงหัวไหล่ปั๊บไม่ต้องสูงขนาดนั้นเลยพี่ฟ้าเดี๋ยวหนึ่งสอง
1: ตอนนี้ครับ
0: แค้นเอ้า
1: ผมว่าแดงอ่ะถ้าทำมาต่อยหนักดูทรงแล้วนะสี
2: ่เป็นยี่โอ้โหเป็นไงน้องตีลังกาได้ด้วย
3: สวัสดีครับหมดแล้วครับผม
1: ไปแข่งมาครับแล้วเขาแพ้อย่างเงี้ยเขาเสียใจไหมครับเขาเฟลไหม
0: ไม่นะฮะกีฬามันมีทั้งสองอย่างคือเขาก็แก้ไขปรับปรุงนะฮะเรารู้วันนี้มวยไทยเราเนี่ยพูดตรงๆนะเดี๋ยวเขาแล้วเมื่อเด็กเราแข็งขึ้นแข็งขึ้นเขากินเด็กเราไม่ลงแล้วเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อย
1: ๆมาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลงนวมกับน้องๆนะฮะมาดูว่าจะเป็นไงดูหน้าน้องเอาจริงด้วยดูดิดูดปากนี่แล้วอ่ะเฮ้ยเอาจริงด้วยเอาไงมาเดี๋ยวเราจะลองดูทีละคนเลยใช่ไหมทีละคนนะอย่าทีละคนนะมาเดี๋ยวน้องแสดงยูฟ่าใช่ไหม
4: อุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรไวโคตรไวอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนดีคนดีด่าคนดีโอ้ย
1: เฮ้ยน้องออกหมัดไวมากน่ายกหูยังเหนื่อยน้ำหนัก 80% เลยนะไปต่อไปรอใครมี
0: โชคละโชคละ
4: โอ้ยเอาเลยว่ะเฮ้ยเอาเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ชกกรรมการชกแยกเลยกรรมการหักกรรมการฝั่งชกละ
1: โอ้ยหมัดโคตรไวเลย
0: วันฉลองมาวันนี
1: ้โอ้ยเดี๋ยวไม่ทัน
5: ต้องปิดข่าว
1: แล้วครูเคยมีไหมครับแบบว่าโอ้สอนมานานมาก60กว่าปีแต่วันนึงลูกเด็กซนมากหรือแบบมันไม่มีกำลังใจแล้วมันหมดไฟแล้วอ่ะครับมีแบบนั้นไหมฮะ
0: ช่วงนี้เราก็พ่อคือเด็กมันไม่เอาเราพยายามเติมสิ่งดีเนี่ยดีบอกไม่ถูกเราเล่นกับเด็กเรารู้ว่าเด็กคนไหนอย่างรัฐวุฒินี่ใจสู
1: ้
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเจอตัวใหญ่ๆปกตินี่ถ้าเด็กไม่ตีนะมันได้เปรียบเนี่ยแต่เด็กเราเนี่ยใจสู
1: ้
0: แล้วเด็กของเตยมันมีอะไรดีๆของเขาและเพชรในตมอ่ะแต่เราไม่ได้มาเป็นคนช่วยดันช่วยขัดให้เขา
1: แปล
0: ว่าวัยที่เห็นพวกเนี้ยเขาจะใครจะดึงไปทางไหนล่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ปั๊บเรียกใครจูงไปอยากจะเล่นอะไรเล่นในสิ่งที่ดีก็ดีมากเท่าไหร่ที่จะให้เยาวชนเนี่ยกลับมาในสิ่งรับในสิ่งดีๆจะมีคนทำไหมยืนหยัดอย่างผมเนี่ยเราผูกพันเราเห็นเขาทำกันยังไงเราต้องทำให้ดีกับเขาพยายามจะทำให้ดีกว่าเขา
1: ม ีไหมครับครูเขที่แบบว่าเด็กที่ครูเขสอน

0: ไปสอนมวยเสร็จแล้วก็ออกไปในสังคมแล้วก็ไม่ได้กลับไปในสิ่งที่มันไม่ดีไปประกอบอาชีพที่สุจริตอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีหลายคนฮะบางคนก็วิถีวิถีที่เขาเกย์นะจะไปขับรถส่งแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเคยเกย์ไปเป็นเชฟก็เป็นเชฟอยู่ที่สยามพารากอนก็จบปริญญาตรีเขาก็อายุเยอะไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะปิดตัวลงเมื่อไหร่ใช่แล้วอย่างผมหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้เข้าค่ายเพราะว่าผมทำงานแล้วกลับมามันก็เหนื่อยนานๆผมจะได้เข้ามาทีนึงแต่ผมก็ยังแบบมีรับงานให้เขาด้วยอะไรด้วยใช่ให้เขาติดต่อมาก็หารายได้กันไปแค่ร่างกายเขาตามอายุวันหนึ่งเขาก็ต้องพักแหละใช่ครับ
0: ผู้เขยครับสอนมาเป็นโอ้โหเป็น10 20 30ปีเงินก็ไม่ได้แล้วผู้เขยได้อะไรจากตรงนี้ครับ
1: เราทำเพื่อสังคมเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักถ้าคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักเนี่ยป่านนี้เลิกไปนานแล้วผมใช้เงินส่วนตัวแต่เดี๋ยวนี้ลำบากแล้วลูกผมอยู่อเมริกาส่งมาให้เดี๋ยวนี้ไม่เราก็อาศัยเบี้ยเลี้ยงคน
0: ชรา
1: เรามองทางไม่ออกล่ะที่เราจะสู้เพื่อเด็กๆเราเห็นเด็กมีฝีมือเนี่ยเราเสียดาย
0: เป็นไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจไหมครับหลังจากที่โอ้โหเราอยู่มานานมากแล้วก็มีการปั้นเด็กให้ไปถึงฝันได้ให้ไปรับเงินรางวัลได้ให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับครูครับ
1: มันภูมิใจมากๆเลยแต่นี่เป็นบ้านหลังที่สองผมก็คอยเติมเห็นแล้วปัญหาของเด็กคนนี้มีเราก็คอยเติมให้เขาให้มีความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้แล้วเขาจะเป็นยอดมวยไทยหรือไม่นั้นเราไม่ได้ตั้งเป้าไปถึงขนาดเพราะเราไม่มีเงินแต่เด็กก็มันมีฝีมือถึงเลยแต่เราไม่มีกำลังที่จะส่งให้เขาแต่เราก็ให้เขาเนี่ยอาจโตขึ้นไปเป็นทหารตำรวจเขาอาจจะรับตรงนี้ไปครับ
0: คุณครูครับคิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: นี่ก็บ้านก็ไกลค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยจะมีเราก็ต้องทนไปจนวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับได้เห็นคุณครูต้องบอกเลยว่าเป็นครูที่แบบทำด้วยใจจริงๆนะครับสอนนักเรียนนะครับตั้งแต่อายุ18ตอนนี้70กว่าแล้วนะครับ76ใช่ไหมครับโอ้โหเป็นครูที่แบบทุ่มเทมากๆด้วยใจจริงๆแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยได้ดีมาแล้วแล้วก็ทำให้ช่วงเวลาหรือว่าผ่านการได้อย่างลงตัวแล้วเด็กๆก็คงยังเรียนกับครูได้แบบนี้เรียกได้ว่านี่คือสนามมวยที่อบอุ่นมากจริงๆนะครับผมทุกคนครับรายการต่อวัย Continue Age หมดเวลาลงแล้วแต่อย่าลืมนะครับความตักเป็นพลังในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัววันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโย่พวกเอ้ย SSSS
2: ติดตามชมรายการต่อวัย Continue Age และรายการอื่นๆของเราได้ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ Line Official TP Channel นะครับ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบอีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอนิจอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนกันและกันในการช่วยเหลือประ

ชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNO รางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEMกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยไทย

ดอวผนึกมอส่งข้าวกล่องนวัตกรรมแรปอโก8เดือนให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอส่งมอบที่พร้อมทานภายใต้แบรนด์แรปอโกจำนวน 3,000 กล่องให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร

สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะรวมถึงท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่4ตุลาคมค่ะโดยในวันนี้นะคะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติงานเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่ะโดยวันนี้นะคะจะขอเริ่มกันที่การสรุปสถานการณ์น้ำให้เข้าใจง่ายๆก่อนค่ะว่าตรงไหนเริ่มดีขึ้นนะคะตรงไหนต้องระวังอย่าง

0: และในส่วนของภาคใต้และฉะเชิงเทรานะคะยังอยู่ในจุดด้วยพื้นที่ริมน้ำที่ขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีค่ะในส่วนของลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะอยู่ที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองนะคะรวมถึงจะต้นแล้วด้วยค่ะในฝั่งของฉะเชิงเทรานะคะยังมีน้ำท่วมถนนหลายจุดค่ะการเดินทางสัญจรนะคะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวงด้วยค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะได้แก่ถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังค่ะถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายนะคะโดยต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรในจุดดังว่าแต่ละจุดน้ำสูงเท่าไหร่จะลดเมื่อไหร่หน่วยงานกำลังระบายน้ำอย่างไรนะคะจะขอให้ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละพื้นที่ชี้แจงต่อจากนี้ค่ะอีกเรื่องเป็นเรื่องของฝนนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงวันนี้ค่ะจะมีฝนตกในภาคอีสานของไทยนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่5จะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกทม.ภาคใต้ในขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้นะคะฝนในภาคอีสานจะลดลงค่ะวันที่6ค่ะจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะในวันที่10ถึง11นะคะจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่บางขุนเทียนเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะต้องรับทราบนะคะต่อไปนี้จะขอให้ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมแถลงมาอธิบายทีละเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนการบริหารจัดการน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนและการเยียวยาค่ะให้เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยว
1: ก็จะมีฝนบริเวณความกดอากาศต่ำลงมานะครับก็จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นทางภาคตะวันออกของภาคเหนือนะครับก่อนที่มวลอากาศเย็นนั้นจะขยับไปทางตะวันตกนะครับก็ผลกระทบในวันที่5วันที่6นะครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมูฟไปนะครับก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมทั้งภาคใต้นะครับเป็นแนวเลยนะครับส่วนในวันที่8กับวันที่9เนี่ยก็จะเป็นภาคใต้อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงนะครับก็เริ่มลงมาปกคลุมนะครับในส่วนของวันที่10กับ11นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับก็จะมีฝนจะมีฝนเหมือนกันนะครับบริเวณภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับหลังจากนั้นในวันที่12ถึง14ก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับภาคกลางนะครับโดยจะไปมีฝนทางภาคใต้แทนนะครับครับผม
0: ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะขอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำนะคะอาจารย์แจงเรื่องการบริหารจัดการน้ำค่ะ
2: ครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าต้องในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของปริมาณน้ำที่มาที่นครสวรรค์นะครับแม่น้ำปิงเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำน่านก็ลดลงนะครับซึ่งปัจจุบันเวลา 9.00 นเนี่ยรู้กันเนี่ยประมาณ 2,119 นะครับผมแต่เรายังคงการระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าน้ำจากแม่น้ำแสแกกลางนะครับประมาณสัก 2-3 วันนะครับปริมาณน้ำจากแม่น้ำแสแกกลางนะครับก็จะลดลงซึ่งเราจะสามารถที่จะระบายน้ำได้คงที่นะครับผมในส่วนนี้เองครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็มีปริมาณน้ำไหลเข้ากับปริมาณน้ำไหลออกเนี่ยเท่ากันนะครับการระบายน้ำในปัจจุบันเนี่ยที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ตรงบริเวณเขื่อนพระราม6นะครับบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีในพื้นที่ในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในประมาณที่อยู่ในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพอดีนะครับผมในช่วงของเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10 ซม.ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำ

0: ก้อนนี้นะครับจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีและทางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกครับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะเนื่องจากระดับคันของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกทมเนี่ยยังสูงกว่าค่อนข้างที่จะมากนะครับในบางจุดแต่อาจจะมีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ที่อยู่ในชานแม่น้ำนะครับหรือนอกคันกั้นน้ำที่ได้รับผลกระทบนะครับผมในส่วนของตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิรางกรณ์เรายังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านนะครับผมและมีการระบายที่40ล้านนะครับผมวันนี้เองเนี่ยมีผลในปัจจุบันตอนขณะนี้นะครับน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกเท่ากันแล้วก็ทำให้ระดับน้ำที่เหนือเขื่อนเนี่ยคงที่แล้วก็ในส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็มีปริมาณน้ำประมาณ 95.55% ยังรับน้ำได้อีก700กว่าล้านนะครับผมในส่วนของท้ายเขื่อนแม่กลองครับก็ปริมาณน้ำในปัจจุบันเนี่ยประมาณ 1,100 กว่านะครับซึ่งทำให้ในระดับน้ำของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยกลับเข้าสู่ตลิ่งเกือบทุกจุดนะครับแต่ก็ทำเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมขังที่อยู่บริเวณจังหวัดราชสมุทรสงครามบริเวณโซนอำเภอบางคนทีกับอัมพวาเนี่ยน้ำก็จะไหลเข้ากลับสู่แม่น้ำแม่กลองแต่ต้องใช้เวลาในพอสมควรนะครับเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงจากทะเลนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีนะครับก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนที่อุตุคาดว่าจะตกหนักที่บริเวณอำเภอแก่งกระจานเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยอาจจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์นะครับในการที่จะชี้แจงข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนขององครักษ์นะครับที่มีประเด็นในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับทางโครงการชลประทานที่เป็นโครงการรังสิตใต้นะครับก็มีการช่วยในการเราก็ช่วยในส่วนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะครับในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ครับขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลครับ
1: ลำดับถัดไปนะคะอยากขอเชิญท่านผู้แทนจากกทม.ค่ะอธิบายในส่วนของการระบายน้ำในจุดที่ยังท่วมขังอยู่ที่กทม.รวมถึงปัญหาในการสมัครเยียวยานะคะของในตัวแอปพลิเคชันของกทม.ด้วยค่ะเชิญค่ะ
2: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมและลาดกระบังนะครับในส่วนของการปฏิบัติการเร่งด่วนนะปัจจุบันกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งจากปฏิบัติการที่ผ่านมาของเรานะครับทำให้เราสามารถลดระดับน้ำในเคหะชุมชนร่มเกล้าไปได้30-60เซนติเมตรนะครับสภาพถนนในพื้นที่ยังมีปัญหาในการสัญจรระดับน้ำท่วมขังอยู่ที่20-30เซนติเมตรนะครับและเมื่อวานนะครับเราได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับทำให้หลังจากนี้นะครับเราจะสามารถระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าได้ประมาณวันละ25เซนติเมตรคาดว่าเราจะใช้เวลาอีก2วันในการช่วยเหลือพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้านะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงนะครับที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะครับก็ได้ดำเนินการเร่งใช้เครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้มากขึ้นนะครับและได้มีการปรับเพิ่มการเปิดบานประตูระบายน้ำคลองแสนแสบจากเมื่อวานนะครับเพิ่มขึ้นอีก50เซนติเมตรนะครับในพื้นที่สายไหมออเงินนะครับยังมีปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครเรานะครับได้เปิดรับน้ำนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างนะกรุงเทพมหานครในส่วนของ

0: ของประตูคลองสองสายใต้นะครับประตูระบายน้ำลำหม้อแตกนะครับน้ำคลองพระยาสุเรนนะครับทำให้มีปริมาณน้ำที่ต้องระบายน้ำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพื้นที่ด้านในก็ถูกควบคุมไม่ให้เกิดปัญหานะครับได้คาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำและก็เรือผักดันน้ำที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่สายใหม่และเอาเงินดีขึ้นภายใน2วันครับสำหรับกรณีช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมนะครับปัจจุบันนะครับกรุงเทพมหานครเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานครนะครับผ่านทางเพจเว็บไซต์นะครับ km.bangkok.go.th นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับมีประชาชน 15,800 รายนะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครพยายามที่จะเร่งดำเนินแก้ไขในส่วนของระบบนะครับอย่างเช่นแจ้งว่าไม่สามารถที่จะคลิกเจอพื้นที่เขตตนเองได้นะครับปัจจุบันก็ได้ดำเนินการแก้ไขในระบบนะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนนะครับสอบถามมานะครับว่าหากลงทะเบียนแล้วจะสามารถปรับแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปปรับแก้ไขข้อมูลในระบบได้นะครับในส่วนนี้ทางกรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่ไม่สะดวกในการที่จะลงข้อมูลเข้าไปให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเขตในเวลาราชการครับขอบคุณครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านผู้ชี้แจงจากทางป.ป.ในส่วนของรายชื่อรายละเอียดของผู้ที่ได้ยื่นเรื่องในการเยียวยาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ประชาชนอยาก
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะตามที่ได้นำเรียนไปว่าจะมีการช่วยเหลือทั้งหมดในส่วนของ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินส่วนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการขั้นตอนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายจัดทำบัญชีแล้วก็จะเข้าการประชุมคณะกชพ.กชพ.อ.กชพ.อ.นะคะเพื่อใช้ค่าใช้จ่ายที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นของเงินทดลองราชการนะคะก็อาทิเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านพักที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทเป็นเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับอาชีพหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวจะให้การช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน13,500 บาทนะคะแล้วก็กรณีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือถึงขั้นพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะในส่วนของส่วนที่2ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจแล้วก็รัฐได้พยายามส่งเสริมในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนั่นก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569นะคะในกรณีที่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำและที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูงถูกน้ำล้อมช่วยเหลือ 5,000 บาทนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยได้มีข้อสอบถามกันเข้ามาจากพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะด้วยเมื่อวานนี้นะคะได้หลายพื้นที่ได้แจ้งเข้ามาว่าเมื่อกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วมีปรากฏชื่อขึ้นในข้อความไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือที่เปิดรับนะคะซึ่งปภ.และ DGA ได้เปิดผ่านแอปพลิเคชันวันที่2ตุลาคม2569นะคะเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปซึ่งเป็นการทยอยเปิดตามพื้นที่ที่มีการแจ้งประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติขึ้นมาอาจจะทำให้บางพื้นที่นะคะที่กำลังอยู่ระหว่างของการทยอยเปิดช่วงแรกเกิดความติดขัดไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะทางระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสามารถใช้งานเปิดได้ทั้ง65จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่จะรับการช่วยเหลือรวมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนขอ

0: น้ำท่วมในระบบทางรัฐข้อมูลนะวันนี้นะคะในช่วงเวลา 8:30 นาทีรวมทั้งสิ้น 851,547 รายนะคะพื้นที่ที่มีผู้นครจำนวน 371,775 รายรองลงมาคือสมุทรปราการ 122,786 รายตามด้วยปทุมธานี 105,525 รายและฉะเชิงเทรา 34,604 รายค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเร่งดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีที่เป็นที่เป็นห่วงให้กับพี่น้องประชาชนที่เกิดความสงสัยก็คือเรื่องของกรณีผู้สูงอายุค่ะมีสอบถามกันเข้ามาว่ากรณีที่มีการแจ้งข้อมูลยืนยันเข้ามาในระบบบ้านเลขที่เดียวกันนั้นทางระบบจะจับข้อมูลอยู่ที่รหัสเลขบ้านนะคะเป็นตัวหลักซึ่งถ้าหากว่าในเลขบ้านนั้นมีผู้อยู่อาศัยแล้วมีการแจ้งซ้ำซ้อนกันนี้ได้มีการแจ้งเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วส่วนกรณีของผู้ที่ไม่สามารถสะดวกผู้สูงอายุผู้ป่วยที่เป็นเจ้าบ้านหรืออยู่อาศัยในบ้านแล้วไม่สะดวกในการเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่อำเภอและไม่สามารถใช้งานบริการระบบออนไลน์ได้นะคะมีการประสานแจ้งกับทางปภ.ว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในการลงทะเบียนทั้งระบบเงินทดลองราชการที่จะช่วยเหลือในส่วนแรกและส่วนที่สองเงินตามมติครม.ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้จะมีประจำอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในของกรุงเทพมหานครค่ะใครที่มีผู้ที่จะเข้าไปยื่นขอลงทะเบียนเยียวยาจะเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นแล้วถ้าบุคคลที่ยื่นทะเบียนเป็นรายที่2ก็จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนได้ตรวจสอบก็ขอให้เดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อตรวจเช็คข้อมูลและข้อเท็จจริงของการยื่นในบ้านหลังนั้นได้ค่ะในนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีข้อความรายงานเข้ามาในระบบนะคะว่ามีการแจ้งข้อความเป็นจำนวนมากซ้ำจาก DGAเป็นการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางปภ.และ DGA ก็ได้ร่วมหารือกันอย่างเร่งด่วนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นข้อความที่แจ้งเตือนจากระบบทางรัฐออกไปทั้งนี้กรณีข้อความที่ส่งไปนั้นจะเป็นการส่งไปยังผู้รับใดเดิมไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลของระบบ DGA ไม่ได้ถูกแฮ็กเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างของการแก้ระบบในการส่งต่อข้อมูลไปในช่วงของเวลาประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะขณะนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่ตกค้างในช่วงเช้ายังมีข้อความไปถึงในมือถือของท่านที่โหลดแอปพลิเคชันไว้นะคะทางกรมปภ.กทม.และ DGA ก็ได้กำลังดำเนินการแก้ไขตรวจสอบหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนโดยเร็วที่สุดตอนนี้ก็คาดว่าจะสามารถกลับให้การใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วต้องขออภัยในการใช้งานของพี่น้องประชาชนเมื่อคืนนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านพี่น้องประชาชนไว้ด้วยค่ะหากพื้นที่ของท่านมีคำเตือนนะคะอย่ารอให้น้ำมาถึงบ้านค่ะคอยเตรียมตัวโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ป่วยนะคะเราจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้คำเตือนหรือสถานการณ์สำคัญก่อนถึงเวลานั้นนะคะเราจะรีบแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นรัฐสภาช่อง10

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์ที่ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจาก
2: เทว

0: ชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ครับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักเสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
1: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
4: ร่วมทำบุญใหญ
5: ่อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
2: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายนายนักวิชาการมืออาชีพเด็ดประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ทางครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
5: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
4: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
5: ฮะ
4: อุ๊ยเกินหมดเลย
5: อย่ากินเกินขาบนะครับ
6: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
7: ดีเลยนะครับ
4: โอเค
6: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
8: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสักแต่วันนี้นะครับ

0: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามครับอยู่กับผมนันทรายการทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ด้วยนะครับมาร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่3กันยายน2569มีวาระกระทู้ถามทั่วไปจากคุณเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งในเรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังไปจนถึง4แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับในการนี้ได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแทนนะครับสสเกียรติคุณครับได้สะท้อนปัญหาการจราจรสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่บางบัวทองและไซน้อยโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับจึงตั้งคำถามถึงแนวทางของกระทรวงคมนาคมในการจะไปปรับรูปแบบการใช้ช่องทางจราจรรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับช่วยระบายการจราจรและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้ช่วงแรกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกัน
1: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องกระทู้ถามทั่วไป 1.2.1 กระทู้ถามที่132เรื่องปัญหาการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลขแสโค้ง3วังถึง4แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

0: ทางถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับกระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมีภารกิจสำคัญท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคักสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151นะครับแล้วก็ท่านสิริพงษ์พร้อมแล้วนะครับเชิญท่านเกียรติคุณต้นยางถามกระทู้ได้เลยครับ
1: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีทองอำเภอไซน้อยพรรคประชาชนก่อนอื่นผมต้องสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ท่านได้เห็นถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและแทนราษฎรผู้แทนประชาชนนะครับถนนหมายเลข3215ตั้งแต่แยกโค้งสามวังมาเป็นสะพานข้ามถนนกาญจนาพิเศษที่รองรับพี่น้องประชาชนที่มาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานพระราม4มาทางถนนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์เพื่อจะมาสู่ตำบลบางบัวทองตำบลพิมลราชตำบลไซน้อยของจังหวัดนนทบุรีช่วงเช้าก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสะพานนี้มี3ช่องทางการจราจรช่วงเช้าพี่น้องเดินทางออกจากไซน้อยบางบัวทองเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพมหานครเป็น2ช่องทางแต่ช่วงเย็นครับการจราจรติดขัดจากกรุงเทพมหานครหนักหนาสาหัสแล้วแค่มาถึงตรงบางบัวทองจะข้ามสะพานกลับไปที่บ้านพักอาศัยต้องใช้10นาทีถึงจะข้ามไปได้เพราะมันมีแค่1ช่องทางการจราจรนี่คือสภาพถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึงเกือบ3ทุ่มพี่น้องประชาชนคนบางบัวทองพี่น้องประชาชนคนไซน้อยเห็นหลังคาบ้านอยู่ลิบๆครับแต่ไม่สามารถข้ามสะพานข้ามถนนกาญจนาพิเศษไปสู่บางบัวทองไซน้อยของเขาได้ที่ผมและทีมงานรวบรวมมาจากปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ใช้สะพานข้ามถนนกาญจนาดังกล่าวนะครับสไลด์ถัดไปครับนี่คือภาพแผนที่จะให้เห็นว่าจุดที่มีปัญหาคือจุดตรงหน้าปั๊มน้ำมันบางจากหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง1ที่จะข้ามถนนกาญจนาไปหน้าห้างแมคโครบางบัวทองไซน้อยสไลด์ถัดไปครับแดงๆนะครับนั่นคือรถติดมากนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วได้0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือเหมือนกับติดสลับหยุดนิ่งนะครับสไลด์ถัดไปครับจะเห็นช่วงเวลาที่ติดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มครึ่งจุดที่เริ่มติดก็คือบางจากจุดหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง1ข้ามถนนกาญจนาไปหน้าห้างแมคโครบางบัวทองไซน้อยเนี่ยครับทุกๆวันทุกๆเย็นจะเป็นอย่างนี้ครับถามว่าติดเป็นระยะทางเท่าไหร่ถึง 2.4 กิโลเมตรนะครับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่ไม่ทราบว่าได้ทำกันอยู่บ้างหรือเปล่าผมเป็น 2-3 ปีเศษที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้ครับมีบาริเออร์อยู่แล้วไม่รู้ว่ามันสามารถยกออกขยายช่องทางจราจรเหมือนกับตรงแยกแครายครับท่านประธานแยกแครายช่วงเช้าก็จะขยายช่องทางจราจรเพื่อให้คนจากนนทบุรีขึ้นทางด่วนงามวงศ์มาเป็นขาเข้าก็จะขยายช่องจราจรนะครับอันนี้เหมือนกันมันมี3ช่องจราจรตอนเย็นไม่ได้ถูกขยายนะครับเพราะถ้าจะขยายก็ขออนุญาตแนะนำท่านรัฐมนตรีนะครับเบเรียร์ตรงนี้สามารถเอาออกได้และขยายช่องถ้าท่านขยายได้ถนนก็จะโล่งเพราะมันเป็นการเพิ่มช่องจราจร

0: ในช่วงเย็นเพื่อให้พี่น้องได้กลับบ้านได้เร็วขึ้นนะครับจึงมาสู่คำถามครับผมขอถามท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงนนทบุรีได้มีการสำรวจและประเมินเกี่ยวกับการจราจรในสะพานดังกล่าวหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดนะครับคำถามที่สองคือกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงนนทบุรีมีแนวทางในการที่จะปฏิรูปเรื่องของแผนการจราจรให้เป็นลักษณะของช่วงเวลาเพื่อให้มีสภาพการจราจรที่คล่องตัวขึ้นหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดครับคำถามที่สามหากไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการใช้ช่องทางจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวได้ท่านจะมีวิธีทางใดเพื่อจะให้มีการจราจรที่สะดวกขึ้นขอทราบรายละเอียดด้วยนะครับคำถามสุดท้ายในช่วงแรกนะครับจะถามว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงการทางนนทบุรีมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ระบายช่องทางการจราจรบนสะพานดังกล่าวหรือการปรับปรุงโครงสร้างสะพานดังกล่าวเพื่อขยายช่องทางการจราจรและมีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไหร่อย่างไรขอทราบรายละเอียดครับขอบพระคุณครับ
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับให้มาตอบกระทู้ถามทั่วไปของท่านกิตติคุณต้นยางในวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ท่านได้กรุณาความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวนนทบุรีมาพูดให้สภาแห่งนี้ได้รับฟังและแน่นอนครับสิ่งที่ท่านได้นำเสนอจะต้องนำไปสู่กันในช่วงแรกท่านได้กรุณาถามมา4คำถามก่อนผมก็จะขออนุญาตตอบเท่าที่ท่านถามก่อนนะครับเอาไว้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเรามานะครับต้องเรียนว่ากระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการปรับปรุงพัฒนา3215เนี่ยช่วงโค้ง3วัง4แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมาเป็นระยะนะครับเราได้ทำสะพานข้ามแยกกาญจนานะครับเพื่อเป็นการรองรับตัดกระแสรถที่แล้วก็รถติดหนักนะครับก็ทำสะพานข้ามแยกมานะครับปริมาณรถนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณวันละ 55,500 คันต่อวันนะครับโดยแบ่งจากเป็นทิศทางประมาณวันละ 28,000 นะครับจากทิศทางจากไซน้อยไปบางบัวทองเนี่ยประมาณวันละ 27,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บรายละเอียดอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยแต่ราคาเนี่ยก็จะประมาณ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 ทุกวันเห็นครับป้ามันมีข้อจำกัดละว่าถนนเนี่ยมีขนาดเล็กนะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงคมนาคมเราได้ทำสะพานข้ามแยกและสะพานข้ามแยกเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็น reversible lane นะครับก็คือเลนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามที่ท่านส.ส.ได้กรุณาให้ความเห็นเลยว่าเอ๊ะอภัยรถไปไซน้อยนะครับถ้าเปลี่ยนตอนเช้าเนี่ยรถน้อยก็เป็น1เลนถ้าตอนเย็นถ้ามาเยอะก็เป็น2เลนจะได้หรือไม่การออกแบบสะพานก็มีการทำมีการติดป้ายสัญญาณเอาไว้เตรียมเอาไว้แน่ชัดเจนแล้วก็มีแผนว่าถ้าช่วงไหนรถจะไปเข้าเมืองเยอะก็เป็น2เลนซะแต่ในทางปฏิบัติต้องเรียนท่านครับว่ายังไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากว่าสะพานเนี้ยมีการทดลองใช้มาปรากฏว่าประชาชนที่เดินทางเนี่ยเดินทางกันต่างช่วงเวลากันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับเนื่องจากว่ามีการขับเนี่ยใช้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการดำเนินใช้เหมือนในเมืองใหญ่ๆก็คือมีตำรวจมาคอยกำกับดูแลมาคอยให้ความช่วยเหลือแต่ปัญหาที่เรายังเจออยู่ตอนนี้คือยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนักนะครับแต่ว่าจากการที่ผมเตรียมต่อสั่งการทางแขวงไปแล้วนะครับว่าให้ไปดำเนินการทางแก้ไขนะครับต่อคำถามที่3ที่ท่านบอกว่าการได้ในการใช้ reversible lane ในช่วงนี้

0: นะครับผมก็ได้ขอข้อมูลจากกรมทางหลวงมาจะสามารถระบายรถได้ก็คือว่าในช่วงแยกนะครับทิศทางจากบางบัวทองไปไซน้อยเนี่ยผู้ใช้เนี่ยนะครับในที่สามารถใช้สามารถที่จะเลือกเลี้ยวซ้ายไปกลับรถใต้สะพานคลองพระพิมลนะครับซึ่งจะเพิ่มระยะเวลาอีกประมาณ7ระยะทางอีกประมาณ750เมตรเรื่องของไม่ต้องไปรอรถต่อแถวเพราะจะเป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแนวทางนี้ก็จะใกล้เคียงกับที่ท่านได้แสดงเมื่อกี้ว่าในบางจุดมาขยับสับเปลี่ยนเปลี่ยนช่องจราจรเพิ่มจุดกลับรถได้สั่งการไปแล้วนะครับนอกจากทางแขวงนะครับเขาได้ทำเป็นถนนทางเลือกให้ท่านส.ส.ได้ไปใช้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในกรณีที่ท่านเห็นว่าทางหลวงหมายเลข328เนี่ยสามารถพิจารณาใช้เส้นทางอื่นเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับสารนี้ให้ท่านภายหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วครับมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถหรือสะพานณจุดนี้หรือไม่ต้องเรียนว่าถนนเส้นนี้มีลักษณะทางกายภาพเนี่ยคล้ายถนนพระราม2เลยเนื่องจากมีเป็นถนนที่มีเขตทางอยู่30เมตรสองข้างทางเนี่ยเป็นอาคารเป็นที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าสูงและการที่จะขยายถนนในบริเวณนี้นะครับกับประชาชนจำนวนมากนะครับต้องเรียนว่าในพื้นที่นนทบุรีโดยฉันตัดออกมาหลายๆวงเนี่ยนะครับวงแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะคับแคบแล้วค่อนข้างจะเต็มแล้วแต่เนื่องจากเขตทางที่มีขนาดเล็กมากนะครับเราจะดำเนินการทำโครงจะมีปัญหาในตลอดระยะเวลาการก่อสร้างไม่กระทรวงคมนาคมขอรับเรื่องนี้นะครับไปเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมวันนี้เราได้นำเสนอแนวทางให้กับท่านคือเรื่องการบริหารจัดการการทำเส้นทางทางเลือกเพิ่มให้กับท่านส.ส.เพื่อจะเป็นข้อมูลไปตอบนะครับส่วนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงคมนาคมขอรับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ทางด้านของได้มีการชี้แจงว่าสะพานดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนช่องทางจราจรตามช่วงเวลาได้นะครับแต่ที่ผ่านมาเกิดข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและการควบคุมการจราจรจึงยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับได้มีการไปหารือแนวทางในการแก้ไขพร้อมจัดทำเส้นทางทางเลือกเพื่อช่วยระบายรถส่วนการปรับปรุงหรือว่าขยายโครงสร้างถนนและสะพานจะรับไปพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันครู่เดียวครับ
2: หรอกกินไปนิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
4: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
5: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
6: เจ้าป่ะ
1: ข้อสักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อสักถามกระทู้ถามครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะ

0: ขอเกียรติคุณครับยังได้ตั้งคำถามต่อถึงปัญหาสภาพถนนและความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข3215ช่วงบางบัวทองไซน์ผิวถนนที่ชำรุดทรุดโทรมทางม้าลายและไฟส่องสว่างรวมไปถึงจุดข้ามถนนที่มีความเสี่ยงจึงสอบถามถึงแผนการปรับปรุงผิวจราจรการก่อสร้างสะพานลอยในจุดสำคัญเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในส่วนของการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตาม
1: สู่คำถามในช่วงที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสภาพผิวการจราจรนะครับบนถนนบางกรวยไซน้อยหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังผ่านไปที่ตำบลบางบัวทองสู่ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีระยะทางประมาณ15กิโลครับสภาพถนนเป็นยังไงครับมันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็รถถ้าไม่มีสมรรถนะดีๆเหมือนที่เห็นแน่ท่านจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีการทำสะพานบริเวณกึ่งกลางระหว่างซอยโรงหมี่กับโรงพยาบาลซอยปู่เทพปู่จันทร์ทีนี้มันกลายเป็นจุดเกรงใจว่าประชาชนจะใช้การแพทย์ลงมากรุงไทยเสียชีวิตไปหลายรายนะครับเดินข้ามถนนออกเวรจากโรงพยาบาลเดินข้ามถนนต้องเสียชีวิตบาดเจ็บไปหลายหนึ่งสไลด์ถัดไปครับเรื่องของทางม้าลายเหมือนกันครับทางม้าลายนะครับด้วยเหตุผลก็คือวันนึงมีรถขยะประมาณ500ออกขยะที่คลองขวางน้ำขยะมันหกลดชะลงสารกับอบจไปบ้างแล้วท้องที่ท้องถิ่นจังหวัดไปบ้างแล้วให้ดูแลแต่ถ้าจะให้ดีชัดเจนด้วยครับทางม้าลายเป็นเรื่องของโรงเรียนชุมชนบ้านทั้งสองโรงเรียนนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นวัดคลองตะไคร้ก็มีโรงเรียนชุมชนวัดคลองตะไคร้นะครับเด็กจะข้ามถนนกันนะครับมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถ้าเป็นไม่ได้สร้างสะพานลอยตรงนี้ก็คืนนะครับภาพข้างบนจะเป็นตอนกลางวันภาพข้างล่างเป็นตอนกลางคืนมืดนะครับผมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟก่อนถึงจะเอาเสาไฟใหม่มาติดตั้งได้ฝากท่านรัฐมนตรีดูเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจำเป็นต้องรอไหมเพราะความมืดมิดชาวบ้านเขารอไม่ได้ข้อที่หนึ่งในช่วงสุดท้ายนี้ครับถามว่าได้มีการคมในกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงนนทบุรีครับได้มีการสำรวจจะปรับปรุงพื้นที่ผิวการจราจรบนถนนบางกรวยไซน้อยดังกล่าวนี้ครับหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยครับแล้วก็จะมีแผนนี้อย่างไรบ้างครับคำถามที่2กระทรวงคมนาคมโดยนนทบุรีได้มีการสำรวจเรื่องของการที่จะบริเวณปากซอยปู่เทพปู่จันทร์หน้าโรงพยาบาลกรุงไทยเวชหมู่บ้านศรีประจักษ์7หน้าวัดไซน้อยหรือไม่อย่างไรขอคำถามที่3ครับกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงการทางนนทบุรีได้มีการสำรวจแนวทางแผนงานการทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนครับรายละเอียดด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ทางแขวงนนทบุรีเนี่ยเขาก็มีแผนเนื่องจากว่าท่านนะครับก็คือถนนผิวลาดยางผิวลาดยางเนี่ยโดยหลักวิศวะว่าประมาณ7ปีนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องซ่อมบำรุงลาดยางเป็นผิวถนนคอนกรีตก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับจาก7ปีก็จะเป็น20ปีแต่สิ่งที่มันต่างก็คือถึงคอนกรีตจะทนกว่าแต่ก็จะไม่เรียบรอยต่อมันก็จะมีจอยนะครับอันนี้คือปัจจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับปัจจัยในห้องทดลองแต่พอถึงเวลาดำเนินการจริงๆโดยเฉพาะถนนที่มีการสัญจรรถบรรทุกหนักวิ่งเข้ามาบ้างเวลามีเหตุการณ์ต่างๆน้ำท่วมบ้างยกตัวอย่างของถนนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสูญเสียสภาพเสื่อมสภาพซ่อมบำรุงนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าทางแขวงเนี่ยมีการดำเนินการเพียงแต่ว่าผมเห็น

แผนผมก็ยังมีความรู้สึกกังวลอยู่นิดหน่อยอันนี้คือเป็นงบของแขวงเองโดยตรงในแต่ละปีระยะเวลาระยะทางไม่ยาวหรอกครับประมาณ5กิโลนะครับแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะทําถนนคอนกรีตให้ได้ปีละ1กิโลพองบมีอยู่เท่านั้นนะครับแต่ได้เห็นแล้วก็เลยแจ้งเขาว่าเมื่อท่านสสตั้งกระทู้ถามก็ทอลองให้แขวงเนี่ยทําเข้ามาขอรับการสนับสนุนอีก5ปีพอทําเสร็จต้นถนนพังอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเร่งดําเนินการให้ทางฝั่งนนทบุรีเนี่ยทางฝั่งพื้นที่ที่นะครับมีการขอดําเนินการทําสะพานลอยเข้ามาเนี่ยทั้งสิ้น3จุดนะครับจุดแรกนะครับก็คือบริเวณซอยหูจันนะครับหน้าโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นบริเวณหมี่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับการสร้างแล้วซึ่งจุดนี้นะครับขอเรียนว่าเป็นงบประมาณของทางเทศบาลเมรุนาสนับสนุนงบประมาณให้นะครับทางส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับในจุดที่2นะครับบริเวณหมู่บ้านศรีประจักษ์7นะครับและสะพานคลองบริคลองเจ๊กใช่ไหมครับสะพานนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางแขวงแจ้งมาว่ามียินยอมของเจ้าของที่ดินบริเวณที่สะพานจะไปตั้งอยู่ตรงหน้าเนื่องจากว่าเวลาเราสร้างสะพานเนี่ยนะครับมันก็จะสะพานทางขึ้นสะพานที่ไปกีดขวางอยู่หน้าบ้านของประชาชนตอนนี้อยู่ระหว่างหาสถานที่ใหม่กี้เอาไว้เนี่ยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นไม่ยินยอมให้สร้างก็ต้องขอความกรุณาท่านด้วยนะครับในฐานะที่ท่านเป็นสสถ้าเราช่วยกันทําความเข้าใจกับเพราะบางครั้งถ้าราชการเข้าไปอย่างเดียวก็จะกลายเป็นว่ากระชนอีกในส่วนที่3นะครับบริเวณหน้าวัดไซน้อยทางแขวงเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการจะขอเสนอรับงบประมาณเนื่องจากว่ากำลังรอให้ทางวัดเนี่ยยินหากทางวัดเซ็นยินยอมให้ใช้ที่หน้าวัดได้นะครับเสนองบประมาณได้นะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ท่านได้กรุณาถามนะครับก็คือประเด็นที่เสาไฟเนี่ยนะครับมีการนะครับมีการชำรุดเสียหายต้องเรียนนนทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ท่านสสดูแลอยู่ความเสียหายมานะครับมีทั้งหมดเนี่ย13แห่งนะครับชำรุดเสียเสาไฟที่ชำรุดเนี่ยมีอยู่23ต้นนะครับต้องแบ่งออกเป็น3กรณีกรณีแรกคือถ้าเสียหายชำรุดหรือโดนภัยธรรมชาติตัวนี้ไม่มีปัญหาครับแขวงสามารถดำเนินการได้เลยเรามีงบประมาณในการซ่อมบำรุงประเด็นที่2คือกรณีขโมยอันนี้ก็เป็นประเด็นครับปัญหาเรื่องการลักขโมยเนี่ยแก้ไม่จบครับแก้ไม่จบเพราะวันนี้มืดพรุ่งนี้ซ่อมเมื่อลืนมันอยู่ที่ว่าเราไปดูวันไหนแต่ปัญหานี้ยังแก้ไม่จบครับแต่วันนี้กระทรวงคมนาคมเราก็ทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยในหลายพื้นที่นะคือกำลังของแขวงอย่างเดียวไม่พอกำลังของสายตรวจดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำความร่วมมือกับจังหวัดด้วยกับทางผู้ว่าด้วยกับทางอบจด้วยกับทางท้องถิ่นด้วยมาดูแลเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่3ก็คือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยงบที่จะต้องซ่อมอันนี้คือเรื่องปัญหาของงบที่จะต้องซ่อมเนี่ยคืองบซ่อมบำรุงเขาก็จะมีแผนงานครับถามเมื่อสักครู่แต่พอกรณีที่สมมุติว่ามันมีปัญหาแบบรถชนแล้วต้องเอาไปซ่อมกลายเป็นต้องไปเบียดบังแผนงานที่เขาวางเอาไว้มันก็จะปัญหาใหม่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเก่าก็ไม่ได้แก้ปัญหาใหม่ก็เกิดในการตั้งกระทู้ของท่านในวันนี้นะครับผมก็

0: เพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนไหนที่เราจะสามารถแก้ไขวิธีการทำงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดก็ต้องขอบคุณให้ข้อมูลนะครับรับรองว่าสิ่งที่ท่านได้หารือในวันนี้จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนขอบคุณครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีแผนปรับปรุงมากขึ้นครับส่วนการก่อสร้างสะพานลอยในจุดต่างๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและพิจารณาความพร้อมของพื้นที่ขณะที่ปัญหาไฟส่องการทำงานให้มีความคล่องตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่นับดานี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์กับช่องสิทธิ์ติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรเป็นสะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยนัทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

รีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมส่งมอบข้าวกล่องโรงครัวทุกภัยจังหวัดลพบุรีปทุมธานีพร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์น้ำครั้งนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยจุดแรกใจไทยให้กับผู้แทนชุมชนณองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีนายปัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายนรินทร์คังผานางสาวกัญจนาพรจิรพันธ์วานิชสาวต่างๆร่วมด้วยจากนั้นได้มอบถุงยังชีพให้กับนายนรินทร์คังผานางสาวกัญจนาพรจิรพันธ์วานิชสสจังหวัดลพบุรีเพื่อนำในพื้นที่ณแขวงทางหลวงลพบุรีที่1และแขวงทางนายสุทธิเกียรติสุขเสริมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่1รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่11นายวุฒิชัยทำงานทางหลวงชนบทที่2นายชูโตอุทัยวัฒน์ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรทั้ง2หน่วยงานให้การต้อนรับแล้วนายพัทรพงษ์ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ชุมโคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อมอบถุงยังรวมกับนายจิรยุทธ์ตั้งไพศาลชนบทปทุมธานีและบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทพัทรพงษ์กล่าวว่าตนตั้งใจกลับมาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากทราบว่าความช่วยเหลือและได้ทราบจากผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ว่าตนและทีมงานเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามตนและทีมงานขอสมัครทุกคนในการก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ประธานวุฒิสภาเปิดการ

0: มาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนางปณิตาสถานไตภพเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันและทายและมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการนำไปสู่ทางในด้านกฎหมายนโยบายสาธารณะและการเสริมสร้างความให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสุวนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตรัสข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการมีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: วัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับทั้งส.ส.และก็ส.ว.นะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นถึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับนันกันตาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีก
1: อ๋อณภัทรจิตตะพินันกันตานะครับเรียกว่านัดก็ได้นะครับก็เป็นส.ส.ก็จะมีธนบุรีคลองสานราชบูรณะ
0: ครับ
1: 3เขตฝั่งธนครับ
0: เขต20แล้วก็เป็นส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่ไหมคะเป็นส.ส.ที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็ชนกันมาก่อนเพราะว่าเป็นถึงอดีตนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
1: ก็คือมีเคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับในภาพยนตร
0: ์ค่ะภาพยนตร์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปมาเป็นส.ส.ได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางนี้มันเหมือนจะคนละเส้นทางกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนนะคะในช่วงของสมัยการเรียนนะคะเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างอะคะ
1: เรียนใช่ไหมครับอาจจะที่มัธยมนะครับมัธยมผมก็เรียนที่โรงเรียนวัดราชโอรสครับผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะเป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ทำกิจกรรมเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดครับผมแล้วก็ทำธนาคารโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในความเป็นบรรณาราห้องสมุดเนี่ยเราก็จะอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่เลย
0: แสดงว่าก็คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกการอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับในช่วงของการ
1: ผมว่ามันคือทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการนิสัยที่เอาเข้าจริงเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าม.1แล้วผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือหนังสือที่อ่านอยู่บ่อยๆก็คือเด็กสมัยนั้นอ่านอะไรผมก็อ่านแบบนั้นไม่พ้นจากนี
0: ้ก็คือมีทุกเล่มเลยไหมคะ
1: มีทุกเล่มครับเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละก็ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นมาครับผมแล้วก็พอเข้าห้องสมุดเนี่ยผมก็บอกครูเลยว่าอยากขอเป็นบรรณารักษ
0: ์ก็คือชีวิตตอนที่เราเรียนอ่ะเรียนไปด้วยแล้วก็พอคาบว่างเขาเรียกว่าคาบว่างเน
1: า
0: ะก็คือเข
1: ้
0: าไปอยู่ในห้องสมุดตลอดเลย
1: ใช่ครับก็คือช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเนี่ยก็จะมีคนเข้าใช้ห้องสมุดแล้วผมก็ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
0: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไป

0: แล้วพอเราเรียนจบม.6มหาวิทยาลัยอะคะ
1: ครับ
0: เลือกเรียนสาขาอะไร
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงม.นี้งานอดิเรกอย่างนึงก็คือมักจะอ่านหนังสือและชอบดูหนังด้วยแล้วก็อย่างเดียวก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ทําบ้างซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮนดี้แคมอยู
0: ่
1: ยังเป็นของยี่ห้อโซนี่อยู่เครื่องหนึ่งก็ลองเอาตัวนั้นแหละมาถ่ายทำสิ่งที่เรียกว่าหนังสั้นอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่มัธยมถ่ายหนังสั้นนะคะ
1: ค
0: ือชวนเพื่อนๆมาเล่น
1: ชวนเพื่อนๆมาเล่นนี่แหละครับแล้วก็ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดของแล้วก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันก็น่าสนุกเนาะทำหนังแล้วก็ลองทดสอบขีดจำกัดตัวเองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้มันได้ไหม
0: ตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำกับเพื่อนๆอ่ะ
1: ผมมักจะใส่เรื่องประเด็นทางสังคมเข้าไปครับอย่างหนังเรื่องจบม.6ครับก็เป็นพอดีกับช่วงที่มีพรบภาพยนตร์นะครับกำลังถูกพูดถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปี51เรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์อยู
0: ่
1: ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากองเซ็นเซอร์อยู่น
0: ะ
1: และกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอำนาจในการตัดภาพก็เอาเรื่องนั้นแหละมาทำเป็นหนังสมัยม.6อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็รู้ลึกกฎหมายด้วยแล้วก็เอามาทำเป
1: ็
0: นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นนั้นก็คือเข้าไปคล้องจองกันแล้วตอนนั้นที่ทำกับเพื่อน
1: ครับของเวทีนี่แหละมูลนิธิยังไทยแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็เลยเป็นที่มาว่าตอนเข้ามหาลัยก็เลยเลือกที่จะเรียนม.แล้วก็เรียนเลือกนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
0: คือทำตรงนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ภาพยนตร์ในเรื่องของสังคมเข้าไปด้วยไหมคะ
1: เป็นสิ่งที่ใส่เสมอมาครับในหนังทุกเรื่องที่ทำเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะลอยๆอ่ะถ้าไม่มีหนังเรื่องนั้นๆด้วยก็มักจะเนี่ยใส่เข้าไปเสมอๆในหนังทุกเรื่อง
0: แล้วตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะเรามีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยผู้นำเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าพูดเรื่องชีวิตมหาลัยครับผมอาจจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตมหาลัยไม่คุ้มเดียวเรียนอย่างเดียวครับกับกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็คือทำหนังนี่แหละควบคู่กันไปถ้าไม่ทำหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยก็จะทำหนังของตัวเองประมาณนี้ครับแต่จะไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยไหนๆก็ได้เรียนภาพยนตร์แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ความเป็นผู้นำผมคิดว่ามันมาจากบทบาทผู้กำกับในกองนี่แหละไม่ว่าจะกี่เรื่องเนี่ยผมจะไม่อยู่ตำแหน่งอื่นเลยจะยึดเก้าอี้เดียวก็คือเก้าอี้ผู้กำกับใช่ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นำในอีกบทบาทหนึ่งนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะคือมาเป็นจากหัวหน้าหรือประธานนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เห็นอย่างที่สสพี่นัทบอกเมื่อกี้ค่ะส้มก็เห็นอีกประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำเฉพาะเรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่เราเป็นผู้นำได้กับการด้านของการทำกำกับ
1: ครับเอาข้อจริงเนี่ยการทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ครับมีคนหลายสิบคนเลยที่รอการตัดสินใจจากผู้กำกับแล้วก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องงบประมาณที่ต้องเกี่ยวข้องกับการถ่ายทำด้วยเรื่องของคิวถ่ายทำเรื่องอีกหลายเรื่องเลยชีวิตหลายคนเนี่ยผูกกับผู้กำกับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากครับจากการทำหนังนี่แหละครับ
0: แล้วประเด็นอีกสำคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพี่นัทก็คือมีเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของการตั้งใจเรียนแล้วก็ยังเป็นหนอนหนังสือด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยคือหน้าตาก็เรียบร้อยแล้วเรื่องที่ไหนก็ยังเรียบร้อยอีกนะคะพูดถึงพอตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยจบไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทำงานตรงนี้มุ่งไปทางไหนคะเข็มมันไปทางไหนละ
1: ผมเนี่ยแปลกมากนะคืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่เรียนมัธยมจนมามหาลัยเนี่ยก็จะมุ่งมั่นแต่เรื่องเดียวก็คืออยากทำหนังอยากเป็นผู้กำกับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรารู้เรื่องภาพยนตร์มาทะลุปลุกโป่งแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปใส่เรื่อง

0: ประวัติศาสตร์เข้าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยงานแรกที่ตัดสินใจทำในฐานะเฟิร์สจ็อบเบอร์นะสมัยนั้นก็เลยตัดสินใจเบนเข็มออกไปเลยจากเรื่องภาพยนตร
1: ์
0: ผมไปทำงานที่หอจดหมายเหตุกับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์ไปเลยครับแล้วก็ได้อะไรเยอะมากจากงานจดหมายเหตุนะครับเราก็จะคลุกคลีอยู่กับเอกสารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าผูกโยงอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศไทยอยู่แล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนะครับปี16ปี19ปี35อย่างเงี
1: ้ยแล้วในช่วงที่ดูภาพยนตร์ไปด้วยเห็นว่ามีผลงานอีกหนึ่งผลงานก็คือมีนิยายด้วยเขียนนิยายเขียนหนังสือเองด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีหนังสือชื่อว่าอะไรคะเผื
0: ่อ
1: ผู้ชมได้ไปติดตามกัน
0: เส้นทางการเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มมาครับอย่างตอนที่ทำหอจดหมายเหตุที่ว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเวลาว่างอยู่แต่ว่าเวลาว่างเนี่ยมีไม่มากพอจะกลับไปทำหนังอย่างที่เราชอบเองก็เลยต้องหาวิธีในการหาวิธีเล่าเรื่องมานะครับก็เลยลองงานวรรณกรรมดูแล้วก็ลองเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องแรกครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ดของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเรื่องชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมครับผมชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย
1: ์สัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง
0: การเมืองอีกเช่นเคยครับก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53ที่แยกราชประสงค์
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเป็นนักแสดงด้วยถูกไหมคะเองเลยใช่ไหมคะเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักเขียนนิยายตอนนั้นย้อนให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงเลือกไปเป็นนักแสดงได
0: ้การแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคนในแวดวงนะคนในอุตสาหกรรมนี่แหละที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
1: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
0: เป็นบทเด็กมหาวิทยาลัยครับผมเด็กปีหนึ่งเลยแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็น่าจะอายุแบบ20กลางๆแล้ว
1: แสดงว่าหน้าเรายังเด็กอยู่
0: ยังได้อยู่ครับแล้วก็ก็ได้รับบทนั้นเนี่ยก็ทำเต็มที่นะซึ่งครับผมเล่าเรื่องของเด็กมหาวิทยาลัยวัดก็คือจังหวัดสกลนครนะครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วก็กินกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการที่พูดถึงประเทศไทยช่วงหลังเหตุการณ์โควิดเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอย่างนั้นครับแล้วก็ควบคู่กันหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
1: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะ
0: Blue Again ครับ
1: นี่ต้องไปหาในไหน
0: สตรีมมิ่งครับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Again
1: ตอนนี้ลองเข้าไปดูการไปกับสสพี่นัทกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในช่วงของการพักการประชุมหรือว่าไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่มันอาจจะทำอะไรอะคะ
0: ก็จะวนอยู่กับ 2-3 เรื่องครับ
1: ค
0: ือถ้าไม่อ่านหนังสือก็ดูหนังครับแต่ว่าเวลาว่างตรงนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะพอเมื่อก่อนเนี่ยเอาข้อฐานะธรรมของพรรคประชาชนนะครับก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องเป็นผู้แทนเต็มตัวนะครับพอมาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยเวลาว่างที่เคยจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลอันบ้างมั้ยถ้าไม่มีก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับแต่ว่าเวลาว่างถ้ามีจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
1: อยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือชอบอ่านหนังสือดูเหมือนว่า2เรื่องนี้ค่ะค่อยๆทำให้เราเห็นแล้วโยนแล้วก็ชอบเรื่องของการอ่านหนังสือเข้ามามีบทบาททางการดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องกันแต่มันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มากัน
0: ต้องบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎร

0: นะครับมาจากเหตุที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมทําอยู่ในแวดวงงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่านะครับ creative economy เนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะที่เป็นผู้แทนราษฎรโดยตรงนะครับก็เลยตัดสินใจว่าขอเข้ามาทําเองสักทีนึงจริงๆมีหลายเรื่องน
1: ะ
0: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
1: ์
0: นะครับพี่อยาก
1: แต่ตั้งแต่ตอนที่สสพินัทบอกไว้ตั้งแต่ตอนทําหนังสั้นที่โรงเรียนตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีเปลี่ยนแปลงยังคะ
0: ครับก็คือจริงๆพรบภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี51 51ก็คือตอนที่ผมเข้าปี1พอดีเข้าไปเรียนภาพยนตร์พอดีกฎหมายฉบับที่ผมเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยทุกมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์ที่เราอ่านมันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสําหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นแปลงอ่ะค
0: ่
1: ะบางเรื่อง
0: จะมี2ข้อหลักๆแล้วกันครับที่ยกขึ้นเรตติ้งครับผมที่แม้ว่าปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเกรดแทนแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยมันยังมีเรทที่เรียกว่าห้ามฉาบขี่ละเอียดมากนะครับคือมีตั้งแต่สอเสือที่เรียกว่าเรทส่งเสริมให้ดูครับผมเรททหารทั่วไปเรท13 15 18แล้วก็20ซึ่ง20ควรจะเป็นเรทสูงแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทห้ามฉายนั่นหมายความว่าหนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อศิลป์เรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามฉายได้ด้วย
1: ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
0: เสร็จครบหมดแล้ว
1: อาจจะไม่ได้ออกอากาศถูกไหมคะมันก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
0: ด้วยครับก็คนทําเองก็รู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในการพูดมากพอเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่กฎหมายจริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนี้แหละบังคับใช้ได้แทนถูกไหมครับห้ามฉายก็ได้นะแล้วก็ไปใช้อำนาจของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนคิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาต51เนี่ยยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตอยู
1: ่
0: แล้วคนที่จะขอทําโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซีนีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพรบ2ฉบับก็คือพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นมากอันนึงซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็มีข้อจํากัดที่ต่างกันมีเงื่อนไขในการให้อนุญาตแตกต่างกันด้วยก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับลงครับ
1: ความคืบหน้าที่ทําอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของกฎ
0: ที่กําลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งรัฐบาลด้วยที่จะมีการปรับ
1: ร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลงได้ดีร่วมกันใช่มั้ย
0: การพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกันครับ
1: ตอนนี้คณะกรรมการที่สสพินัทดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างอะคะ
0: ผมก็จะดูศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
1: ม
0: ครับผม
1: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
0: เกี่ยวเนื่อง
1: มีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างไหมอ๋อ
0: แล้วก็ตั้งออกภายใต้คณะการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส์อยากทำอยู่นะ
1: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันก็ใช้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เราเดิมเนี่ยมาทำเป็นนักการเมืองก็ได
0: ้นะมันก็ผันแปรไปเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่ออุตสาหกรรมนี่แหละครับจริงๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม่ได้จับคนที่ยังเข้าอกเข้าใจมันเนี่ยอยากแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีน้อยจะมาอยู่กรรมธิการชุดนี้แหละ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์ภาพยนตร์แล้วอ่ะมันมีไลฟ์สไตล์อย่าง

0: อื่นไหมคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
1: ่
0: หรือว่าไปกินอาหารแบบเนี้ยปกติชอบทานอาหารแบบไหนบ้าง
1: จริงๆผมคิดว่าถ้ามีเวลาว่างนะซึ่งมันน้อยมากก
0: ็
1: จะอ่านหนังสือแต่ถ้าเวลาใช่ไหมครับในฐานะสสเขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวาระเชิงประเด็นเรื่องอีกครึ่งนึงเนี่ยผมก็เป็นสสเขตก
0: ็
1: มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในพ่อแม่พี่น้องน้องที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยแหละครับแล้วก็จะตระเวนหาว่
0: า
1: ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดก
0: ็
1: จะก
0: ิน
1: หมด
0: แล้วถ้าไปกรุงเทพมหานครมีอะไรแนะนำไหมคะ
1: เมื่อไม่กี่วันอาหารร้านหนึ่งมาครับเป็นร้านบะหมี
0: ่
1: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่คลองสารอยากเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เหมือนร้านอื่น
1: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซ
0: ึ
1: ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกมันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสแล้วที่มันเป็นแบบเนี้ยครับน่าสนใจ
0: ชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวไหมคะหรือว่า
1: ทานได้หมดเลย
0: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
1: ตรงจอยกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนคร55
0: เมนูที่สสแนะนำเมื่อกี
1: ้บะหมี่แห้งปูครับ
0: ปูนะคะ
1: ปูครับ
0: ไปแล้วก็ต้องสั่งปูเลย
1: ก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสามชาม
0: โอ้สามชามในวันเดียวกันเลย
1: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับอาอีเจ้าของร้านก็บอกว่าโอ้ยกินไหวเหรอผมบอกว่ามันอร่อย
0: อ่านแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
1: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
0: แสดงว่าประชาชนต้องรักมากเลยนะเพราะว่าไปร้าน
1: คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของสสเขตด้วยครับ
0: เราต้องหยิบหนังสือขึ้นไปอ่านเลยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเราชอบอ่านหนังสือตลอดเลย
1: ผมมักจะติดหนังสือไปเสมอๆในทุกที่ครับเผื่อได้อ่าน
0: ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: เป็นคนที่ร้องเพลงแย่มาก
0: ถ้าร้องได้นี่ส้มจะให้แบบร้องเพลงให้ประชาชนฟังหน่อยให้ผู้ชม
1: ทางบ้านจะตกอกตกใจขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
0: ับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงแล้วอยากเข้าไปดูตัวตนอยากเข้าไปรู้จักสสพิรักมากยิ่งขึ้นอยากให้ฝากหน่อยค่ะมีช่องทางไหนที่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไปส่องเข้าไปดู
1: เพจ Facebook ครับมี X นะครับIG ครับInstagram เนาะแล้วก็ TikTok ครับผม4ช่องทางหลัก
0: เสิร์ชไปว่า
1: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับแล้วก็ใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือnaphat.peopleparty
0: เข้าไปดูกันได้นะคะจะได้ไปเห็นไลฟ์สไตล์ของสสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อจากนี้ถ้าจะติดตามผลงานอยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะ
1: Facebook เป็นหลักได้ครับ
0: Facebook เป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาไม่ได้อยู่ในเขต24ก็ปรึกษาได้ถูกมั้ยคะ
1: ยินดีครับ
0: ถ้ามีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างมั้ยคะ
1: ผมฝากของต่ําเรื่องแล้วกันครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกําลังใจให้ด้วยคร
0: ับ
1: แล้วก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้ Final Line ละแล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็มียติที่ผมเพิ่งเสนอเข้าสภาไปตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือครับผมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประสบปัญหาเหมือนกันคร
0: ับ
1: ผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากผลงานด้วยนะครับเป็นผลงานเขียนของชายผู้กลายเป็นดาวฤกษ
0: ์
1: ครับผมของสำนักพิมพ์ Avocado Book
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็อย่างที่บอกว่าไปตามได้ทาง Netflix
0: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได
1: ้โอ้ผมว่า10ปีที่แล้วประมาณนั้นครับ
0: นะคะไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์นะคะในช่วงของวันว่างหรือว่าวันที่ว่างจากการประชุมเราได้รู้จักสสพินัทมากยิ่งขึ้นนะคะสสหน้าใหม่ไฟแรงจริงๆกันนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่น่าติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณสสมากเลยนะคะที
1: ่
0: ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสสณภัทรจิตตพินันกันตานะคะสสเขต24กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพับคุยได้นะคะทุกวันอาทิตย์ในช่วง

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียงแอนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชชานันท์ค่ะ

0: พอสมควรค่ะไม่เคยนะคะ
1: กับแฟนเก่าก็ให้เยอะค่ะแต่แฟนปัจจุบันไม่ได้ให้อะไรเลยเพราะว่าเขาให้เราเยอะกว่า
2: ให้ค่ะให้เยอะมาก
3: มีให้บ้างครับ
4: ก็ให้บ้างนะคะบางครั้งโอกาสพิเศษบ้างหรือว่านึกไปเดินแล้วอันนี้รู้สึกชอบเป็นพิเศษก็ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: คุณผู้ชมคะใครบ้างที่เคยมีโมเมนต์ยามรักกันหวานชื่นยามเลิกกันขื่นขมประโยคนี้คุ้นๆไหมคะคือเรากำลังจะพูดถึงเวลาที่รักใครสักคนหนึ่งอะค่ะคืออันนี้อาจจะไม่ได้เป็นฐานะว่าต้องเป็นคนรักกันด้วยนะคะก็คือรักพอรักแล้วเนี่ยเราก็ให้ความไว้ใจให้การดูแลให้ทรัพย์สินให้สิ่งของเขาถูกไหมคะซึ่งมันอาจจะไม่มีอะไรการันตีเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะคงอยู่ตลอดไปนะคะเกิดวันหนึ่งหมดรักขึ้นมาหรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่รับกลายเป็นว่าทำไม่ดีกับเราแล้วเราก็อยากได้ของคืนแล้วสิถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะเอาคืนมาได้ไหมนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะกับเรื่องของการให้โดยเสน่หานะคะหรือมันก็คือการมอบทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เนี่ยมอบให้กับผู้รับนะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือมีความยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะส่งมอบแล้วก็รับมอบทรัพย์สินนั้นๆซึ่งผู้รับไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่แทนเรื่องราวนี่มันจะยังไงนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับอาจารย์แอลนะคะหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพรทองค่ะผู้ช่วยอธิการบดีนะคะและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ

0: ช่ให้ตอนที่รักก็ว่าไปตอนนี้เราจะพูดถึงมีคำแล้วก็คือให้โดยเสน่หาใช่ไหมคะอาจารย์คะในทางกฎหมายเนี่ยมันคืออะไร
1: คะว่าการให้เนี่ยนะคะจะต้องมีผู้รับนะคะแล้วก็ผู้ให้เนา
0: ะ
1: ชื่อก็บอกนะคะว่าการให้ซึ่งสองฝั่งเนี้ยค่ะก็คนนึงเป็นคนรับคนนึงคนให้นะคะตามชื่อเลยแต่ถามว่าให้อะไรนะคะก็สามารถให้ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของหรือว่าเป็นที่ดงที่ดินนะคะก็สามารถให้กันหมดแต่วัตถุประสงค์หลักค่ะจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการให้ค่ะและตามชื่อนะคะก็คือเป็นการให้โดยเสน่หา
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งการให้โดยเสน่หาเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งความรักเนาะก็อาจจะเป็นกรณีสงสารก็ได้นะคะให้โดยทำสัญญานะคะหรือว่าให้โดยความเมตตาหรือผูกพันได้หมดค่ะอันนี้ก็คือเป็นการให้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้โดยเสน่หาให้อะไรก็ได้ให้ตอนที่ใจยังรักกันหรือจะเมตตาจะยังไงก็ตามแต่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปแล้วเนี่ยเผอิญมันมีกรณีจากทางบ้านนะคะว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องราวคือคุณเอเนี่ยเป็นแค่คนรู้จักกันนะคะคือรู้จักกันเฉยๆไม่ได้บอกว่าผมมาเป็นคู่รักเป็นญาติพี่น้องไม่เป็นคนรู้จักกับอีกคนนึงนะคะแต่ก็คือมีความเชื่อใจกับอีกฝ่ายเนี่ยเร็วมากเพราะว่าอะไรคะคืออีกฝ่ายอ้างว่าชอบทำบุญแหมมาแล้วนะคะเป็นสตอรี่แบบว่าคนชอบทำบุญจิตใจบุญนะคะเพราะนั้นคุณเอเนี่ยก็เลยโอนเงินฝากทำบุญ
1: ค
0: ่ะให้เป็นจำนวนมากค่ะอาจารย์คะแล้วก็โอนหลายครั้งด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการนอกจากโอนฝากทำบุญนะคะหนึ่งจนยอดรวมนะคะมีหลักรวมแล้วคือ10ล้านเลยค่ะหลัก10ล้านแล้ววันหนึ่งมาเนี่ยคุณเอเครียด
1: ค่ะ
0: เครียดกับเรื่องเงินที่ร่อยหรอไปจนสุดท้ายคือต้องเรียกว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือเสียชีวิตอย่างกรณีนี้เนี่ยคือ
1: มันเป็นการให้โดยเสน่หาไหมคะอาจารย์
0: ค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณเอมีตัวตนจริงๆเนาะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องดูก่อนค่ะว่าผู้ให้เนี่ยเขามีเจตนาอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้น้องนุ่นบอกว่ากรณีแรกนะคะเขาฝากทำบุญนะคะที่เราคุยกันไปว่าถ้าเป็นการให้คือมีเจตนาให้โอนกรรมสิทธิ
0: ์
1: แต่กรณีฝากทำบุญมีเจตนาจะให้ผู้รับมีเจตนาฝากไปทำบุญนะคะตรงเนี้ยถ้าให้ลองดูตามข้อเท็จจริงนะคะก็เงินทำบุญส่วนทำบุญก็คือเป็นกรณีฝากไปแต่กรณีที่สองเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพราะว่าอยากที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็โอนซ้ำหลายรอบมากเลยนะคะตรงเนี้ยเป็นการให้อย่างแน่นอนนะคะทุกๆครั้งนะคะที่โอนให้ที่โอนให้พอรักให้พอเมตตาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นการให้ทั้งสิ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่ามี2มุมถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฝากทำบุญหมายความว่ามันก็ยังเป็นของเขาที่เขาเหมือนเหมือนฝากให้ช่วยทำธุระปะปังอะไรแบบนั้นไหมคะ
1: ไม่ได้อยากโอนเงินที่ให้เนี่ยค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเธอจะไปกินข้าวหรืออะไรต่างๆ
1: ไม่ใช่ค่ะฝากไปทำบุญก็ต้องไปทำบุญต่อนะคะเงินในส่วนนี
0: ้แสดงว่ามีหน้าที่ที่คนรับต้องไปทำอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะทีนี้จากกรณีที่เล่าไปนะคะคือจากที่คุณเอเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ถ้าอย่างนี้นะคะคู่กรณีที่รับเงินไปเนี่ยมีความผิดหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์คะ
1: ต้องบอกก่อนนะคะว่าส่วนใหญ่เลยค่ะมันต้องเป็นการให้ขาดนะคะคนที่ให้เนี่ยต้องไม่มีเจตนาอะไรแอบแฝงนะคะถ้าเป็นเช่นสมมุตินะคะต้องการได้คืนก็ไม่ใช่ให้และจะเป็นการยื
0: ม
1: เห็นไหมคะแต่กรณีนี้ค่ะเป็นการให้โดยเสน่หานะคะไม่ว่าเขาจะรับไปแล้วนะคะที่จะไปทำอะไรได้นะคะถ้าไม่มีเหตุตรงนี
0: ้
1: นะคะในกรณีนี้แม้ว่าคุณเอนะคะจะเสียชีวิตมาจากการเครียดแต่ด้วยความที่เขาให้ไปแล้วนะคะผู้ที่รับไปเนี่ยนะคะก็จะไม่มีความผิดนะคะค่ะต้องแยกเหตุการให้กับผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับอย่างชัดเจนนะคะในกรณีนี้ค่ะ
0: เพราะว่าให้โดยเสน่หาก็คือให้เหมือนให้ขาดไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: กรรมสิทธิ์หรือได้มันเป็นของผู้รับ
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วเป็นของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยความยินดีและเต็มใจคือแปลว่าไม่ได้แค่เงินละนอกจากเงินที่อาจารย์บอกว่าทรัพย์สินของไปจนถึงที่ดินอะไรต่าง
1: ๆ
0: ทีนี้อย่างถ้าเกิดว่าไม่ใช่เงินเนี่ยค่ะอย่างเช่นเป็นที่ดินเป็นบ้านเปสุดเลย นะคะจะมีความชัดเจนทางกฎหมายยังไงคะว่าอันเนี้ยมันคือแบบให้โดยเสน่หา
1: ตอนแรกต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนก่อน

0: เนาะ
1: ค่ะ
0: สังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได
1: ้นะคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะเป็นหุ้นก็ได้ค่ะหรือเป็นรถยนต์ก็ได้นะคะในกรณีนี้ค่ะกฎหมายนะคะว่าด้วยสัญญาการให้ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินนะคะต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินสัญญาจะให้ไม่มีนะคะอย่างเช่นวันนี้ไปจีบสาวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคบกัน3เดือนที่จะให้สัญญาจะให้ไม่มีนะคะให้ต้องให้เลย
1: โอเค
0: ค่ะพอให้ไปปุ๊บนะคะก็ต้องมีการส่งมอบซึ่งกรรมสิทธิ์เลยนะคะให้ต้องให้มาเลยนะคะอันนี้คือกรณีสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเช่นบ้านคอนโดที่ดินนะคะแบบนี้เวลาจะให้ทีต้องไปดำเนินการจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินนะคะโดยการสลักหลังนิติกรรมนั้นว่าเป็นนิติกรรมการให
1: ้
0: นะคะอันนี้ถือว่าจะเป็นการให้ที่ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ย้ำอีกครั้งนะคะว่าสัญญาจะให้
0: ไม่
1: มี
0: นะคะ
1: อย่าเพิ่งเชื่อบางฮะไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือใครก็ตามแต่เขามารักเราบอกจะให้มันยังไม่ใช่ของคุณ
0: ใช่
1: นะคะยังไม่เข้าข่ายการให้โดยเสน่หาโดยความรักโดยอะไรก็ตามแต่นะคะให้ก็คือเมื่อมันมาเป็นของคุณแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: อย่าไม่ได้นะคะว่าเออสัญญาจะให้อะไรอย
1: ่างบอกจะให้ค่ะ3เดือนแล้วคบเป็นแฟนแล้วยังไม่เห็นได้เลยค่ะอันนี้สาวบอกไม่เกี่ยวละนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นที่ดินหรือบ้านคือมีการไปเซ็นกันเรียบร้อยเลยนะคะทำนิติกรรมกัน
0: ใช่
1: นะคะแบบนั้นอ่ะแล้วคุณล่ะคะเคยให้แล้วเคยอยากได้คืนอะไรจากคนที่เคยรักหรือเปล่าลองไปฟังความเห็นกันค่ะ
2: มันไม่ได้อยากได้คืนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบต่อให้ได้คืนหรือไม่ได้คืนมันก็ไม่ได้ดีใจหรือว่าอะไรเพราะว่าตอนให้เราเต็มใจให้เนาะ
3: ก็คงมีความรู้สึกนะตอนที่ได้ให้แล้วก็ได้รับกันช่วงนั้นก็คงคิดถึงโมเมนต์ตอนนั้นแต่ว่าก็คงไม่เลือกที่จะเก็บเอาไว้ค่ะถ้าได้คืนมา
4: ไม่เคยนะคะคือให้แล้วก็ให้เลย
5: ก็ไม่คิดอยากจะได้คืนนะครับเพราะว่าเราแบบตัดสินใจให้ไปแล้วอะของที่ได้มาเราก็อาจจะแบบก็คงไม่อยากจะเก็บไว
6: ้บางครั้งเวลานึกโมโหโมโหเฮ้ยฉันต้องคืนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้จริงจังถึงขนาดที่จะแบบซีเรียส
1: มาต่อกันเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกไม่ว่าจะให้เป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้เอาคืน
0: ค่ะ
1: อยากจะได้คืนหรือเป็นผู้ที่ต้องคืนเขาไม่รู้แหละนะฮะเรื่องราวนี้อย่างการให้โดยเสน่หาเนี่ยเอาสิ่งนี้ก่อนมันสามารถเอาคืนได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: หลักๆนะคะเวลาที่เราให้ไปแล้วที่บอกต้องให้แล้วให้เลยนะนะคะส่วนใหญ่95%ขึ้นไปแล้วกันนะคะอาจจะบอกเป็นตัวเลขเฟ้ๆไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพใหญ่ค่ะต้องให้แล้วให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อยกเว้นนะคะมันต้องมีอยู่แล้วนะคะในกรณีที่เรียกคืนในเหตุประพฤติเนรคุณนะคะคำนี้อาจจะเคยได้ยินมาเนา
1: ะ
0: นะคะว่าไอ้เนรคุณมันคืออะไรก็คืออาจจะไม่กตัญญูก
1: ับ
0: ผู้ที่มีพระคุณ
1: ค
0: แต่ในความหมายของกฎหมายอะคะ่ะเราจำกัดเอาไว้นะคะเฉพาะ3กรณีค่ะค่ะกรณีแรกนะคะก็คือผู้รับนะคะได้ประทุษร้ายค่ะกับผู้ให้นะคะในความผิดอาญาร้ายแรงย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นความผิดกฎตามกฎหมายอาญาร้ายแรงด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นไปทำร้ายร่างกายผู้ให้ตอนแรกรักกันดีไงคะตอนให้ก็ไม่มีอะไรแต่ต่อมาค่ะนะคะดันมีเรื่องทะเลาะหรือไปพยายามฆ่าเขาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการประทุษแล้วก็เป็นกฎตามกฎหมายอาญาแล้วก็มีโทษค่อนข้างแรงนะคะ
1: อันนี้คือเอาคืนได
0: ้ค่ะนี่คือกรณีแรกนะคะกรณีที่2นะคะก็คือทำให้ผู้รับนะคะทำให้ผู้ให้เนี่ยเสียชื่อเสียงนะคะหรือว่าไปหมิ่นประมาทนะคะผู้ให้อย่างร้ายแรงก็ย้ำเหมือนเดิมว่าอย่างร้ายแรงด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เช่นสมมติว่าตอนแรกรักกันแล้วต่อมาเกิดมีปากมีเสียงแค่ทะเลาะกันอันเนี้ยอาจจะไม่ถึงกับร้ายแรงแต่การร้ายแรงเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นการดูหมิ่นหรือว่าไปด่าเขานะคะในที่สาธารณะให้คนทั้งตลาดได้ทราบ อย่างเงี้ยค่ะทำให้คนทั้งตลาดเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ดีหรือเปล่านะคะตัดสินไปแล้วค่ะแบบนี้นะคะก็จะถึงขั้นร้ายแรงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุประพฤติเนรคุณที่จะสามารถไปเพิกถอนการให้ได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะเรื่องของการแบบฉีกหน้าในที่สาธารณะนะอะไรแบบนั้น
0: หรือ
1: ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วยิ่งตอนนี้โพสต์เดียวก็คือรู้เกินตลาดเลยค่ะทีนี
0: ้รู้เกินตลาด
1: นะคะเกินกว่าทั้งตลาดโอเคอันนี้คือประเด็นกรณีที่2
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วข้อนี้

0: เป็นกรณีที่3นะคะก็คือผู้รับนะคะที่ผู้รับการให้นะคะบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นกับนะคะผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้เนี่ยยากไร้นะคะหมายความว่าอะไรคือตอนที่เขาให้เนี่ยค่ะเขาอาจจะมีเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าต่อมานะคะปรากฏว่าเช่นเขาอาจจะไฟไหม้ทรัพย์สินไปกับไฟหมดเลย
1: เดือดร้อน
0: นะคะไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยแปลว่าตอนนี้สถานะเขาเป็นผู้ยากไร้ละเขาต้องการตามสังคมกตัญญูนะคะให้ตอบแทนบ้างนะคะอันนี้คือเป็นหลักคิดของคนไทยแต่หลักเกณฑ์นะคะในข้อนี้ที่บอกว่ากรณีการปัดไม่ยอมให้เนี่ยก็จะต้องไปประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะ1นะคะก็คือผู้ที่ให้นะคะอยู่ในสถานะยากจนหรือยากไร้ในขณะนั้นนะคะตอนนั้นต้องไม่มีนะเช่นถ้าเขารวยเหมือนเดิมหรือมีเหมือนเดิมแล้วเราไม่ให้เขาอันนี้ไม่ได้นะคะเงื่อนไขข้อแรกก็คือเขาต้องอยู่ในสถานะยากจนแล้วก็ยากไร้แล้วก็มีความจำเป็นตอนนั้นจริงจริง
1: ค่ะอ
0: ย่างที่สองนะคะจะต้องมีการขอจากผู้ให้นะคะเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าบ้านไฟไหม้เนาะก็อาจจะไปขอสิ่งจำเป็นนะคะแบบขอน้ำหรือขอที่อยู่อาศัย
1: ค่ะ
0: นะคะอันที่สามค่ะคือผู้รับนะคะไม่ใช่ว่าผู้รับนะคะตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขข้อที่สามแล้วก็เงื่อนไขข้อที่สี่อะค่ะผู้รับอะค่ะก็ปฏิเสธการให้นะคะก็คือบอกปัดไม่ยอมช่วยเหลือตอนที่เขายากไร้นั่นเองค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าจะเป็นข้อที่3นะคะของการประพฤติเนรคุณที่สามารถเพิกถอนได้ค่ะ
1: นะคะอ่ะฟังแบบนี้นะคะก็คือมี3กรณีที่อาจารย์บอกไปนะคะแต่ใน3กรณีนั้นก็คือมีย่อย
0: อีก
1: มีย่อยนิดนึง
0: น
1: ะคะกับเรื่องของการจะเอาคืนแล้วได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปตามกรณีแต่อย่างที่อย่างมีเคสอย่างเมื่อกี้ค่ะคือกรณีที่ว่าถ้าผู้ให้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วเหตุการณ์มันก็มาเกิดขึ้นแบบนี้ลูกหลานหรือครอบครัวแบบนี้เขาสามารถดำเนินการแทนเลยได้ไหมคะ
0: อันนี้จะต้องบอกก่อนนะคะว่าเหตุประพฤติเนรคุณที่จะไปขอเพิกถอนเนี่ยค่ะต้องไปขอก่อนเขามีชีวิตเท่านั้นนะคะเช่นผู้ให้นะคะก็อยู่ในสภาวะยากไร้และถูกบอกปัดเกิดเหตุเนรคุณขึ้นนะคะเขาต้องไปขอเพิกถอนก่อนนะคะที่เขาจะเสียชีวิตแบบนี้ค่ะถือว่าเหตุนั้นน่ะเกิดก่อนผู้ที่ให้เนี่ยค่ะที่ไปเพิกถอนนะคะเกิดสิทธิ์แล้วนะคะถ้าต่อมานะคะผู้ที่ให้ไปขอเพิกถอนลูกหลานนะคะก็จะสามารถนะคะไปดำเนินคดีต่อได
1: ้
0: นะคะในการเพิกถอนประพฤติเนรคุณนั้นนะ
1: คือมันต้องมีแอคชั่นเกิดขึ้นก่อนอันนึงที่มาจากตัวผู้ให้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนที่จะเสียชีวิตเพราะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรเลยสมมตินะคะเป็นกรณีที่ว่าไม่ได้มีการขอคืนนะคะแล้วก็พอเสียชีวิตไปลูกหลานจะมาเอาคืนเองบอกว่าคุณมาเนรคุณกับญาติผู้ใหญ่เราไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะแต่มีเหตุอันนึงค่ะที่อาจจะขอคืนได้ก็คือผู้รับนะคะไปเจตนาฆ่าผู้ที่ให้ตอนแรกรักกันดีก็มอบสิ่งของให้กัน
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะผู้ให้เนี่ยดันจะไปขอคืนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กำลังที่อาจจะยังไม่ได้ฟ้องนะคะเกิดเหมือนในละครเลยค่ะผู้รับเนี่ยก็มาเจตนาฆ่าผู้ให้ฉันจะได้ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นแบบนี้ค่ะจะเกิดสิทธิ์ให้กับลูกหลานนะคะสามารถที่จะมาฟ้องได้แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยนะคะว่าผู้รับเนี่ยมีเจตนาฆ่าผู้ให้เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้
1: มีเรื่องราวนะคะคือตอนนั้นก็ต้องมีเรื่องของบาปเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้ถ้าอย่างในกรณีที่ไม่สามารถเพิกถอนคืนได้เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างอันนี้คือมีอะไรบ้าง
0: เรื่องของอายุความค่ะ
1: เ
0: มื่อกี้เนาะบอกว่ามี3เหตุเพิกถอน
1: ค่ะ
0: แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือ6เดือนนับแต่รู
1: ้
0: นับนะคนรู้ทั้งอำเภอไปเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะถ้ารู้ปุ๊บให้รีบฟ้องภายใน6เดือนนะคะแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่เรื่องเกิดเหตุนะคะเช่นสมมติว่าไปด่าในตลาดไปรู้เอาปีที่9แบบนี้ยังฟ้องได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าถ้าไปรู้ในปีที่11แล้วนะคะ
1: ต้องมีคนไปช่วยบอกค่ะท่านนะ
0: อันนี้คือกรณีที่1นะคะอายุความกรณีที่2นะคะก็คือให้โดยทำสัญญาเนาะนะคะคืออะไรเช่นคุณพ่อเราให้เงินแต่เอียนะคะเอ้งอ่
1: ะ
0: วันนึงนะคะทะเลาะกับคุณพ่อมาขอคืนแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะถือว่าให้ไปแล้วนะคะทำสัญญาเนาะอันที่3นะคะก็คือผู้ให้นะคะได้ให้อภัยผู้ที่ประพฤติเนรคุณแล้วก็

0: เขาไม่ได้ไปฟ้องกันนะคะเขาก็อาจจะมีการพูดคุยขอแล้วไม่ให้ตกลงกันได้แล้วผู้ให้ก็เลยให้อภัยไปแล้วนะคะแล้วต่อมาเกิดเปลี่ยนใจค่ะผู้ให้อยากได้ของคืนหลังจากที่ให้อภัยอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะนี่คือกรณีที่3กรณีต่อมานะคะเป็นการให้ในการสมรสค่ะเช่นคุณลุงให้ซองงานแต่งงานเราแล้ววันนึงค่ะเกิดมีปากเสียงกันขอคืนการให้นะคะโดยอ้างไปประพฤติเนรคุณแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นการให้ในการสมรสอันนี้คือกรณีที่4นะคะกรณีที่5นะคะก็คือการตอบแทนการทำงานค่ะเช่นนะคะเรามีลูกจ้างอยู่คนนึงทำงานดีจังเลยแทนที่นอกเหนือจากที่เราจะให้เป็นค่าจ้างแรงงานใช่ไหมเราก็ให้ตอบเขานะคะเป็นสินน้ำใจโดยการยกที่ดินให้
1: ตบรางวัล
0: ตบรางวัล
1: ฉันดีพนักงานดีเด่น
0: แต่เขาได้มาเนื่องจากการทำงานเนี่ย
1: ค่ะ
0: กรณีนี้ก็คือถือว่าไม่สามารถที่จะเพิกถอนการให้ได้อีกกรณีนึงนะคะก็คือผู้ให้นะคะไม่ได้ฟ้องไว้ก่อนตายจากที่เราคุยกันไว้แล้วนะคะก็ไม่ได้สร้างสิทธิ์เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ลูกหลานก็จะไม่สามารถที่จะมาขอเพิกถอนได้นะคะแล้วก็กรณีสุดท้ายค่ะก็คือให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันค่ะ
1: อย่างเช่น
0: ค่ะพ่อนะคะก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปติดหนี้อะไรไว้สักอย่างนึงพ่อก็เลยให้ที่ดินนะคะเพื่อเอาไปบังคับชำระเพื่อไปใช้หนี
1: ้
0: กรณีนี้คือลูกก็โอนใช้หนี้ไปแล้วเนาะพ่อจะมาขอคืนมันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยมีเงื่อนไขการให้ว่าเฮ้ยให้เธอเอาไปใช้หนี้นะเขาก็ไปใช้หนี้แล้วค่ะพ่อไม่สามารถขอคืนได้แม้ต่อมาลูกจะประพฤติเนรคุณก็ตาม
1: เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ที่ดินตรงนั้นมันไม่ได้เป็นของพ่อหรือของลูกแล้วมันเป็นของเจ้าหนี
0: ้พ่อให้โดยมีเงื่อนไข
1: มีเงื่อนไขไปแล้ว
0: ไปแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พ่อจะเห็นภาพนะคะว่าในเรื่องของการอยู่ดีจะมาขอคืนเนี่ยมันมีกรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถเพิกถอนนี่ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องหลักฐานกันอย่างกรณีที่ให้ไปแล้วแต่แบบอ้าวไม่ได้เก็บหลักฐานเอาไว้เลยอย่างสมมตินะฮะกดโอนใจดีมากวันนี้รักสุดๆโอนปั๊บลบสลิปหมดปั๊บ
0: ค่ะ
1: อันนี้นี่จะเพิกถอนได้ไหมคะเมื่อถึงวันหนึ่งที่เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นแล้ว
0: ค่ะน้องนุ่นลองนึกภาพเนาะเวลาที่เราเป็นศาลมีคนมาขอเพิกถอน
1: ค่ะ
0: นะคะนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการให้โดยเสน่หาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากที่จะมาขอเพิกถอนนะคะหลักฐานต้องแน่นพอสมควรนะคะเช่นมีสลิปการโอนนะคะพร้อมทั้งเหตุเนรคุณทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: เช่นไปโพสต์ลงโซเชียลดาแบบนี้ค่ะก็จะต้องมีข้อมูลตรงนั้นให้ศาลพิจารณาได้ว่าสมควรที่จะเพิกถอนการประพฤติเนรคุณเนี่ยแล้วก็มอบเขา
1: แสดงว่าจริงหลักฐานก็คือต้องแน่นตั้งแต่ไปถึงหลักฐานตอนแรกที่ให้มาถึงในกรณีสมมติเงินสดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จริงๆก็ควรจะต้องมีเลยแหละไม่อยากว่าควรเรียกว่าต้องมีเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องเอาให้แน่นยิ่งกว่านะคะก็คือเหตุ
0: ที่ประพฤติเนรคุณ
1: ค่ะทีนี้เขาบอกว่าดังนั้นคือจะพิจารณาปัจจัยอะไรได้บ้างคะในมุมที่ว่าณตอนนี้เรามีของตรงนี้ละแล้วเรากำลังจะเกิดความรู้สึกอาจารย์คะยั้งก่อนนะคะอยากชวนทุกคนยั้งคิดไว้ก่อนตอนนี้ใครกำลังจะจดปากกาเซ็นแล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรให้พิจารณาบ้างคะตรงนี้
0: อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของกฎหมายเนาะ แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่า นะคะการให้เนี่ยค่ะที่จริงมันต้องไม่ได้ผลตอบแทนอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะให้เขาไหมนะคะในแบบที่ไม่ต้องได้อะไรกลับคืนมาน่าจะเป็นปัจจัยตรงนี้มากกว่าค่ะเขาคงไม่ได้คิดถึงในอนาคตว่าฉันจะต้องรู้กฎหมาย3ข้อก่อนว่าประพฤติเนรคุณคืออะไ
1: ร
0: นะคะถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะให้เขาโดยที่ไม่รับผลตอบแทนหรือเปล่าตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญหลักนะคะน้องนุ่นลองนึกภาพนะคะว่าถ้าบ้านเรานะคะให้ไปแล้วต่อมาไปขอคืนเยอะมากเลยบ้านเราเนี่ยจะวุ่นวายขนาดไหนศาลต้องปวดหัวมากถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าให้ไปแล้วก็อย่าหวังผลตอบแทนอะไรกลับคืนมาอันนี้จะดีที่สุดไม่เจ็บใจด้วย
1: ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเหนื่อยฟ้องกันหรืออะไรต่างๆอ่ะแต่ทีนี้พอดีมันมีอีกสิ่งนึงค่ะก็คือ gift taxgift tax นะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วบางคนอาจจะยังใหม่อยู่อาจารย์คะ gift tax มันคืออะไรแล้วมันแบบวิธีใครต้องเสียมันยังไงกันแน่เพราะ gift tax บางคนรู้สึกว่าคนให้คนรับ
0: ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสมมติว่าอาจารย์ทำงานน้องนุ่นทำงาน
1: ค่ะ
0: เวลาที่เราทำงานเราต้องเสียภาษีถูกไหม
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีนี้ค่ะเขาเนี่ยได้รับเงินเนาะ

0: หรือได้รับทรัพย์สินอะไรที่บอกว่าเป็นทั้งสังหาอสังหาแต่ก็คือการได้แหละนะคะในเมื่อทำงานได้เงินยังต้องเสียภาษีเลยการรับเนี่ยค่ะนะคะโดยที่ gift tax เนี่ยมันจะเรียกนะคะว่าภาษีการรับให้นะคะก็ตามชื่อเลยนะคะคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจากทรัพย์สินนะคะที่ให้นะคะโดยเสน่หานะคะก็คือสมมติมีคุณพ่อเนาะให้เงินน้องนุ่นมา
1: ค่ะ
0: ค่ะจำนวนหนึ่งนะคะที่กฎหมายบอกน
1: ะคะ
0: แบบนี้น้องนุ่นก็อาจจะต้องเสียภาษีนะคะในปีภาษีนั้นๆนะคะค่ะโดยที่มันมีอัตราด้วยนะคะค่ะทรัพย์สินนะคะในกรณี gift tax นะคะหรือว่าภาษีการรับให้นะคะจะแบ่งทั้งหมด2กรณีด้วยกันเอากรณีแรกก่อนนะคะคือให้อสังหาริมทรัพย
1: ์
0: คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนาะเช่นที่ดินคอนโดในกรณีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่บุปการีให้กับบุตรนะคะโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะเช่นคุณพ่อนะคะให้ที่ดินน้องนุ่นมานะคะในกรณีนี้นะคะถ้าเกิน20ล้านบาทขึ้นไปนะคะจะต้องเสียภาษีฟิกซ์นะคะที่ 5% ต่อปีคือร้อยละ5เฉพาะในส่วนที่เกิน20ล้านยกตัวอย่างถ้ายกที่ดินให้มูลค่า20ล้านแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีกิฟต์แท็กนะคะภาษีรับให้แต่ถ้าที่ดินมีมูลค่า25ล้านแปลว่าเกิน25ล้านมา5ล้านถูกต้องไหม
1: คะ
0: ในส่วนที่เกิน20ล้านนะคะจะต้องเสีย 5%นะคะของ5ล้านที่เกินมาก็จะเท่ากับ 250,000 บาทนี่คือในกรณีอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: เป็นฝ่ายที่เราจะต้องโอเคเราเองเป็นฝ่ายต้องเสียไป
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนที่จะรับสิ่งนี้มา
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นการยื่นภาษีนะคะในปีภาษีนั้นนะคะต้องแจ้งรัฐด้วยว่าเราได้ตรงนี้
1: ม
0: านะคะในกรณีที่
1: ค่ะ
0: คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้สังหาริมทรัพย์ได้แก่อะไรนะคะก็อย่างเช่นได้เงินสดได้หลักทรัพย์และได้รถยนต์อะไรแบบนี้มานะคะเช่นเพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์มาเนาะนะคะก็สามีอาจจะให้เงินน้องนุ่นนะคะเป็นของขวัญวาเลนไทน์นะคะกรณีคู่สมรสนะคะถ้าสมมุตินะคะเกินกว่า20ล้านขึ้นไป
1: ค่ะ
0: กรณีนี้จะเป็นการให้นะคะทั้งบุปการีผู้สืบสันดานและก็คู่สมรส
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ถึง20ล้านตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิน20ล้านขึ้นไปจะต้องเสียภาษี 5% ของส่วนที่เกิน20ล้านอย่างเช่นให้มา15ล้านแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าให้มา25ล้านส่วนที่เกิน20แปลว่าเกินมา5ล้าน
1: เหมือนเดิม
0: 5ล้าน
1: ตรงนี
0: ้ต้องเสีย 5% นะคะในเฉพาะส่วนที่เกินก็เท่ากับ 250,000 นะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่บุปการีผู้สืบสันดานและคู่สมรสล่
1: ะ
0: กรณีกฎหมายแคปไว้ที่10ล้านเช่นนะคะแฟนกันเนาะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส มอบเงินให้10ล้านบาทนะคะตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าให้15ล้านเกินมาทั้งหมด5ล้านบาทถูกไหม10ล้านนะคะตรงนี้ต้องเสีย 5% ยอด20ล้านเอ่ยนะคะ10ล้านเอ่ยหรือว่าการโอนที่ดินเนี่ยในช่วงปีภาษีนะคะไม่ใช่ต่อครั้งนะคะเช่นตลอดปีโอนให้นะคะซอยย่อยเนาะแต่ปรากฏว่ารวมกันแล้วนะคะเกิน20ล้านแบบนี้ค่ะก็คือต่อ1ปีภาษีไม่ใช่ต่อครั้ง
1: นะคะทั้งหมดนั้นก็คือ gift tax เสียงที่บอกไปแล้วนะใครที่รู้อยู่แล้วโอเคแต่ใครที่ไม่รู้แล้วมันยังใหม่อยู่กดอัปเดตกันให้ได้นะคะทีนี้นอกจากบ้านเราแล้วไปดู gift tax ของประเทศอื่นกันบ้างว่าจะมีเงื่อนไขยังไงค่ะ
2: ประเทศญี่ปุ่นก็มี gift tax เช่นกันโดยข้อมูลเบื้องต้นจาก National Tax Agency ระบุไว้ว่าGift Tax จะถูกเรียกเก็บเมื่อผู้รับได้รับทรัพย์สินที่ให้โดยบุคคลธรรมดาแต่หากได้รับทรัพย์สินที่บริจาคโดยนิติบุคคลเช่นบริษัทจะเป็นการเรียกเก็บภาษีเงินได้แทนอีกตัวอย่างที่ทางเว็บไซต์ระบุไว้ก็คือถ้าผู้รับได้รับเงินจากประกันชีวิตโดยที่ไม่ได้เป็นคนจ่ายเบี้ยเองหรือได้รับผลประโยชน์จากการปลดหนี้กรณีเช่นนี้ก็จะต้องจ่าย Gift Tax ด้วยแต่ถ้าได้รับเงินจากประกันชีวิตในฐานะผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้จ่ายเบี้ยเสียชีวิตจะต้องเสียภาษีชำระภาษี Gift Tax ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันคือจัดเก็บตามปีปฏิทินหรือจัดเก็บเมื่อถึงเวลารับภาษีมรดกซึ่งจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมและพิจารณาเป็นกรณีไป
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะได้ฟังกันไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้

0: กฎหมายเรื่องราวที่ได้คุยกับอาจารย์แอลเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในฐานะผู้ให้หรือผู้รับอ่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องเกิดความขัดแย้งจนสูญเสียหายเสียใจผิดหวังอะไรก็ตามแต่แล้วมองหน้ากันไม่ติดหรือเป็นประเด็นอื่นๆตามมาอีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แอลมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจทำให้เราได้ยั้งด้วยเหมือนกันยั้งคิดเมื่อเราต้องเป็นผู้ให้แล้วก็ได้คิดอีกทีนึงเหมือนกันเมื่อเป็นผู้รับ
1: ค่ะ
0: นะคะไม่ว่าจริงๆผู้รับในที่เราคุยกันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้ต้องรับอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็อย่าไปเนรคุณเขาแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณก็โดนได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้นะคะกับกฎหมายอัปเดตค่ะสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วันนี้นุ่นและอาจารย์แอลลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์กับคุณวิภารักษ์ไทยผมธีรพงษ์ทัศน์มืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรตินะครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงแบบนี้ทางช่อง10ทีวีรัฐสภานะครับตามต่อจากเมื่อวานครับคุณผู้ชมครับสรุปข่าวรัฐสภาทั้งในสภาและก็นอกเรื่องที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะฮะแน่นอนว่าคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดวิกฤตอุทกภัยนะขึ้นในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดด้วยของเรานะครับก็มีการอภิปรายเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการตั้งในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นยติด่วนเรื่องของการแก้ปัญหาการจัดการน้ำทั้งระบบนะครับต้องบอกว่าส.ส.หลายท่านให้ความสนใจเรื่องนี้พอสมควร
0: เพราะว่าแต่ละพื้นที่นะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำเนี่ยหลายจังหวัดด้วยกันนะคะก็เห็นพ้องต้องการในการที่จะเสนอยติในปัญหาให้ตรงจุดให้ได้มากที่สุดและก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีการประชุมนะวันศุกร์ด้วยแต่ท้ายที่สุดนะคะก็ขอเวลาเพื่อที่จะให้ส.ส.ในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ลงไปแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไปดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมกันสักหน่
1: อ
0: ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลับช้ากว่านี้เนี่ยน่าจะเอาไม่ทัน
1: นอกจากเรื่องของน้ำที่สภามีการตั้งยติด่วนแล้วก็มีสมาชิกอภิปรายกันหลายท่านนะครับข้อสังเกตข้อเสนอแนะแล้วก็เรื่องของการให้ข้อเสนอแนะต่างๆจะถูกรวบรวมนำไปสู่ครม.นะครับในการแก้ไขต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีกระทู้ที่น่าสนใจเป็นยตินะที่การบินไทยที่สืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยนะกระเป๋าผู้โดยสารทั้งในเนี่ยก็ถูกกองไว้อะเป็นวันๆเลย
0: เนื่องจากว่าสภากำลังนะคะไม่สา

0: แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเดี๋ยวมาตามกันนะครับเริ่มต้นกันที่ในการรับรองนายเยฟกินีโตมิอินเอกอัครราชทูตและแสดงความยินดีในโอกาสที่นายโสพลเข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภาก็รับรองกันที่ห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานะครับโดยท่านประธานโสพลก็กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตพร้อมชื่นชมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและพระราชพิธีสำคัญต่างๆของไทยซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์และสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นโดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเสด็จประพาสรัสเซียและภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยประธานรัฐสภากล่าวนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยและรัสเซียได้รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเสด็จเยือนรัสเซียของสมเด็จพระบรมในปี2550เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซียซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศโดยในฐานะประธานรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะใช้กลไกรัฐสภาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตพร้อมแสดงความหวังว่าจะได้ร่วมกันส่งเสริมภาคีโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะครับ
1: นอกจากนี้นะคะแสดงความห่วงใยค่ะต่อสถานการณ์น้ำท่วมของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะพร้อมชื่นชมความพยายามของหน่วยงานของภาครัฐและก็กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นค่ะโดยก็กล่าวนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเห็นได้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็พยายามอย่างเต็มที่ในการรับมือกับสถานการณ์ทางนี้ค่ะก็กล่าวนะคะว่ารัสเซียเนี่ยเห็นความสำคัญกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการจากการเสด็จประพาสรัสเซียของรัชกาลที่5รวมไปถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียของสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงในปี2550ซึ่งถือว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศครั้งสำคัญและก็เป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์ทางนี้ในปีหน้าค่ะก็จะครบรอบ130ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับรัสเซียโดยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการหารือนะคะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมของไทยเพื่อที่จะเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีกิจกรรมความร่วมมือในหลายด้านทั้งในด้านของการเมืองแล้วก็การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงการค้าและก็การลงทุนต่อจนความร่วมมือด้านของวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยค่ะ
0: ด้านนายเยฟกินีก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยยังมีแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวในด้านพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะครับรวมถึงการเพิ่มการลงทุนระหว่างกันโดยในวันที่11ตุลาคมนี้ก็จะมีการจัดประชุมนักลงทุนจากรัสเซียซึ่งก็จะถือโอกาสเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภานะครับเข้าร่วมฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียในอนาคตด้วยครับ
1: เกินกับกระทู้ถามนะคะไปยังกระทรวงการคมนาคมค่ะให้ติดตามเรื่องของปัญหานะคะของปมการบินไทยกับกระเป๋าสัมภาระหนักหน่วงเหลือเกินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พยายามที่จะแก้ไขเห็นว่ามีการที่จะให้ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังพลสำคัญในการที่จะบรรเทาให้การบินไทยสามารถที่จะสร้างเรื่องของการที่จะไปเยียวยาให้กับผู้โดยสารได้โดยเร็วที่สุดนะคะทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรเองก็ตั้งกระทู้ถามนะคะในเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยนายสกลทีภัทยกุลค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งกระทู้ถามสดนะคะถึงรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้ที่มีการตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่วันเสาร์ที่26กันยายนจนถึงปัจจุบันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากปัญหา

0: ใดเพราะว่าสายการบินอื่นเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้หรือถ้ามีก็คือเป็นปัญหาที่น้อยมากค่ะซึ่งก็แตกต่างจากสายการบินไทยเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงนะคะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปกำกับดูแลบริษัทการบินนะของการบินไทยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจก็ทำให้กระทรวงคมนาคมทำได้เพียงแค่บางเรื่องเท่านั้นแต่ก็ได้ทำนักสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทางกระทรวงเองก็ได้รับทราบถึงปัญหาและก็มีการติดตามเพื่อดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ
1: ส่วนสาเหตุของปัญหานะครับทางบริษัทการบินไทยก็ได้ชี้แจงว่าเกิดจากบุคลากรเนี่ยมาทำงานได้เพียงบางส่วนจึงทำให้เกิดผลกระทบนะฮะกระทรวงคมนาคมจึงพยายามประสานความร่วมกับท่าอากาศยานจำกัดมหาชนหรือ AOT สถาบันการบินพลเรือนและกองทัพอากาศเป็นต้นนะครับทางนี้ก็ยืนยันว่าทางกระทรวงคมนาคมได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในส่วนของการบินไทยชี้แจงว่ามีความตั้งใจนะครับที่จะดูที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะฮะ
0: สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานขนกระเป๋าในสนามบินสุวรรณภูมินั้นนะคะสัมปทานเนี่ย2รายด้วยกันก็ได้แก่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งเขาได้รับสัญญาสัมปทานเนี่ยเป็นระยะเวลา35ปีโดยขณะนี้เหลือเวลาระยะเวลาแล้วก็บริษัทบางกอกไฟท์เซอร์วิสจำกัดหรือว่า BFS นะคะซึ่งสัญญาสัมปทานก็เพิ่งหมดไปในช่วงของเดือนกันยายนนี้ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการหาผู้ที่ได้รับสัมปทานรายใหม่นั่นเองค่ะ
1: มาดูการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยก็มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นนะครับระหว่างส.ส.รังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนนะครับกับส.ส.ไอเดียพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสุชาดาทานแสง
0: ทาน
1: เป็นประเด็นที่ใครที่ติดตามก็ว่าวันนั้นเนี่ยดุเดือดพอสมควร
0: วันนี้ฉันติดตามอยู
1: ่
0: ก็สะดุ้งอยู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่อยเห็นส.ส.ไอเดียขึ้นมาอภิปรายในลักษณะแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของการพาดพิงบุคคลที่3ก็คือสามีของบอกนะว่าถ้าขอแถลงนะกรณีถูกพาดพิงมันสร้างความเสียหายไปทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับปมอาชีพของสามีชี้ว่ากล่าวหาเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานนะครับก็บอกนะว่าทำครอบครัวเสียหายถามไปยังคุณโดมบอกว่าหากมีหลักฐานเนี่ยทำไมไม่เปิดเผยก็เห็นว่าล่าสุดเตรียมที่จะมีการปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดครับนางสาวสุชาดาทานสร้างแทนทรัพย์นะครับส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวกรณีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุนะว่าจากที่คุณรังสิมันโรมได้กล่าวถึงส.ส.หญิงรายหนึ่งในประเด็นซึ่งตนก็มองว่าเป็นการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนางสาวชุชาดาก็บอกนะว่าสภาผู้แทนราษฎรมีประชาชนติดตามการอภิปรายอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นก่อนจะกล่าวถึงบุคคลใดควรจะมีหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบและสามารถพิสูจน์ได้โดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการด้านกฎหมายซึ่งควรทราบถึงหลักการแล้วก็กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนางสาวสุชาดาระบุนะครับว่าการกล่าวพาดพิงโดยไม่มีหลักฐานและไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยการถอนคำพูดทั้งที่ข้อกล่าวเป็นสิ่งที่ตนยอมรับไม่ได้เพราะทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายนะครับมีเสียงของส.ส.ไอเดียสุชาดาครับ
2: สภาทรงเกียรติแห่งนี้นะคะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยดูอยู่ทางบ้านเยอะแยะมากมายการที่จะพูดอะไรเราควรที่จะมีหลักฐานก่อนนะคะโดยเฉพาะท่านรู้ถึงเรื่องกฎหมายดีนะคะท่านจะใช้กรรมธิการท่านตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้นะคะแต่การที่กล่าวถึงโดยที่ไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของดิฉันเสียหายถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นท่านเองก็ไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบที่จะถอนต่อคำพูดที่มันไม่ใช่เรื่องจริงและยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะดิฉันก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะยอมรับได้ค่ะ
0: ทางนี้เมื่อถามนะคะว่าจะมีช่องทางในการดำเนินคดีทางกฎหมายทางด้านของคุณสุชาดาก็ระบุว่าจะปรึกษากับทางทีมทนายความแล้วก็ทีมกฎหมายเพื่อที่

0: จะไปพิจารณาดำเนินการเอาผิดอย่างเต็มที่และก็จะเอาให้ถึงที่สุดด้วยตามกระบวนการการกฎหมายนะคะเมื่อถามว่าหากนายรังสิมันมีหลักฐานเตรียมที่จะเปิดเผยนางสาวสุชาดาก็หากมีหลักฐานเหตุใดจึงไม่นำมาเปิดเผยพร้อมย้ำว่าการกล่าวหาใครก็ควรที่จะมีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไม่ใช่พาดพิงเขาไม่ได้มีโอกาสในการชี้แจงในสภาค่ะ
1: นอกจากนี้ส.ส.ไอเดียสุชาดายืนยันนะครับว่าหากมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในอนาคตตนก็พร้อมชี้แจงแล้วก็พิสูจน์ความถูกต้องโดยระบุว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ครับ
0: ย้อนกลับมาดูที่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมกันหน่อยนะก็ได้มีการผนึกกำลังกันเนื่องจากว่าที่ผ่านมาช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนกันเนี่ยประชาชนมักจะสะท้อนออกมาเลยนะคะว่าปัญหาที่พบก็คือเรื่องของข้อมูลที่ดูเหมือนจะคลาดเคลื่อนไม่รู้จะฟังรัฐบาลดีหรือจะฟังภาคเอกชนดี
1: ทั้งคลาดเคลื่อนแล้วก็ล่าช้านะครับทำให้ประชาชนอาจจะต้องไปเสพข้อมูลแล้วก็ไปเชื่อข้อมูลที่ไม่ใช่ของรัฐบาล
0: ทางด้านของรัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีจึงถกปัญหาในเรื่องนี้อย่างด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว3วันติดๆกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรับมือกับฝนที่อาจจะต้องมีการตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสาธารณภัยร่วมกับนายเอกนิติธารประภาสกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลรพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงนะคะนายอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าเหล่าทัพเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าจากการประชุมเมื่อช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองได้ทราบว่าทุกหน่วยงานเนี่ยรับทราบถึงภาพรวมสถานการณ์แล้วก็วิกฤตด้วยความเร่งด่วนก็มีการบูรณาการในการสนับสนุนและก็ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงรวมทั้งมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเข้าถึงในทุกพื้นที่เพื่อที่จะไปสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติที่จะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องช่วยกันใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดมูลหลายชุดก็เพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราเองทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกันให้มันเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลและก็ลดความคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับที่ร่วมประชุมทางออนไลน์ด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านนายกยังกล่าวอีกนะครับว่าวาระสำคัญของการประชุมก็คือเราจะติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการรับทราบสถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่ร่วมกันประเมินปรับแผนงานและบูรณาการในการดำเนินงานยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมและเกิดผลสำเร็จสูงสุดวันนี้เราประชุมกันเป็นวันที่3แล้วดังนั้นการสรุปผลการประเมินสถานการณ์ต่างๆกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำหน้าที่เป็นฟังข้อสรุปของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ลงไปบริหารจัดการพื้นที่ตลอดจนขอรับฟังความเห็นการร้องขอการสนับสนุนปัญหาจะเป็นข้อมูลที่พวกเราทุกคนจะสามารถนำมาประกอบในการตัดสินใจนะฮะ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวอีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็คลี่คลายลงไปเพราะว่าพวกเราทุกคนไม่ได้มีพวกเราทุกคนเนี่ยได้มีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินการแก้ไขบริหารสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะมีการเตรียมความพร้อม

0: เพราะว่าสภาพฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงจากนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ไว้วางใจได้นะคะดังนั้นการทำงานในครั้งนี้ขอให้มีการจัดเตรียมความพร้อมที่หากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ทุกขภัยในจังหวัดอื่นๆหรือพื้นที่ใดก็ตามในการร่วมกันร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ
1: เรื่องน้ำยังไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อสสยะลาได้มีการตั้งกระทู้ถามนายกนะครับถึงแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: ง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
0: ท่านี้
1: อ่ะ Alternate Knee Auto Tap
0: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge to Knee Up
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนยก
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
4: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้ถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
6: ปัญหาที่ถูกมองข้ามร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
7: เรียกได้ว่าเรื่องของน้ำท่วมนะครับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้มองกันแค่เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยครับก็มีคนที่เขาห่วงใยหลายคนเลยว่าแผนบริหารจัดการในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะทำกันอย่างไรในเมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำเนี่ยมันก็หนุนสูงขึ้นโอกาสที่ฝนจะตกหนักมีมากขึ้นอย่างแน่นอนคุณลิภา
8: ใช่ค่ะเราจะต้องรับมือไว้ให้ทันนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้บอกเราพร้อมนั่นแหละสิ่งสำคัญ
7: แผนเผชิญเหตุการรับมือในอนาคตจะต้องเป็นอย่างไรมีการตั้งกระทู้ถามนะครับโดยส.ส.ยะลาเนี่ยถามไปยังนายกนะฮะเรื่องของการรุกนะฮะเรื่องของแผนเผชิญเหตุต่างๆการรับมืออุทกภัยภาคใต้จากเดิมเนี่ยไร้ประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โลกมันรวนขึ้นแล้วก็มันก็ร้อนขึ้นนะครับก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มาตอบกระทู้ถามแทนท่านนายกนะฮะย้อนไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันหน่อยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมในวาระการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาโดยนายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติได้สอบถามท่านนายกถึงมาตรการการเตรียมความพร้อมและการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังจะเผชิญสะสมครั้งใหญ่ในช่วง1เดือนข้างหน้านายสุไลมานบอกนะว่าปัญหาภัยพิบัติในปัจจุบันได้ยกระดับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ทำให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูงมากส่งผลให้โครงสร้างจะรองรับปริมาณน้ำมหาศาลได้พร้อมทั้งฝากบทเรียนสำคัญไปยังรัฐบาลด้วยนะครับว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมจะต้องไม่รอให้เกิดเหตุการณ์น้ำหลากแล้วค่อยตามแก้ปัญหาแต่ต้องเน้น

0: เน้นย้ำการสร้างระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีความรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้พี่น้องประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มีเวลาเตรียมตัวอพยพได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาตอบกระทู้สดด้วยตนเองแม้จะมีภารกิจเร่งด่วนในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ตามครับ
1: ส่วนทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการชี้แจงแล้วก็ตอบกระทู้โดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้มีการตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างลึกซึ้งพร้อมรับมือในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงได้สั่งการให้ผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเฉพาะภูมิภาคภาคเศษทำการสแกนพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงตลอด20เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำแล้วก็จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับสถานการณ์อย่างรัดกุมนอกจากนี้ยังเน้นถึงความสำคัญของการบูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังรวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาเพื่อลดความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุดนะครับมีเสียงของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับ
2: แต่ปภ.ไม่รู้ละครับว่าในเชิงพื้นที่เองเนี่ยพื้นที่รับน้ำเป็นอย่างไรสามารถรับน้ำได้มากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการยืนยันกับพื้นที่ไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในบางจุดนะครับในเรื่องของการประสานงานทางรัฐบาลเองรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการกำชับนะครับให้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้นบูรณาการร่วมกันมากขึ้นในส่วนพื้นที่เองก็ต้องมีความทำงานในการลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะยืนยันกลับมาให้ทางปป.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเมื่อรับทราบก็จะได้มีพื้นที่มีเวลาในการจัดการตัวเองนะครับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับในส่วนที่2นะครับในเรื่องของเชิงโครงสร้างเนี่ยจริงๆตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆส่วนเพื่อที่จะเตรียมรับมือถ้าหากมันเกิดขึ้นผมว่าทุกท่านเข้าใจธรรมชาติไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราได้คือเราต้องมีความพร้อมในการที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของบัญชีเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือนะครับเจ็ตสกีนะครับรถสุขาทุกอย่างที่นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีท้องถิ่นทั่วประเทศหลายพันแห่ง 7,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีอุปกรณ์มีสรรพกำลังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีนะครับลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเราก็จะสามารถที่จะรู้แล้วสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเอารถสุขารถยกสูงนะครับเอาเรือเอาอะไรจากท้องถิ่นรอบๆหรือว่าที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้ามาช่วย
1: ดูกันต่อเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเปิดนะคะเป็นแกล็บร่วมกัน
0: ค
1: ือครัวของโรงครัวของภูมิใจไทยนะคะโรงครัวภูมิใจไทยให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสามารถที่จะสั่งแกล็บได้ฟรีนะคะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประสบทุกข์ภัยแต่ทีนี้มันมีปัญหาอีกอย่างนึงคนที่เป็นแกล็บเนี่ยเขาก็ไปส่งได้ยากไปส่งยากก็เกิดความลำบากแล้วก็โดนหักคะแนนด้วย
0: ก็น้ำมันท่วมจะไปยังไง
1: มันก็ไปดาบสองคมนะคะที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของสสสุขสำรวยค่ะก็ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแก้ไขปัญหาทั้งผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่เป็นผู้ประสบทุกข์ภัยและผู้ที่เป็นไรเดอร์ที่จะต้องเสียสละเข้าไปรับส่งอาหารนั่นเองค่ะนางสาวสุขสอจากจังหวัดอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยนะคะกล่าวถึงกรณีของพรรคเนี่ยที่มีการเปิดช่องทางให้กับไรเดอร์นะคะหรือว่าแกร็บช่วยส่งอาหารแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความยากลำบากประสบภัยโดยนางสาวสุขสมรวยก็ชี้แจงนะคะว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยเป็นการเพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนหารกล่องแล้วก็เปิดให้หน่วยงาน

0: มูลนิธิอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อาสาสมัครเข้ามารับอาหารไปแจกจ่ายหรือผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านแล้วก็สะดวกใช้บริการ Grab นะคะก็สามารถเลือกใช้บริการได้ส่วนกรณีของไรเดอร์สะท้อนว่าสามารถเข้าไปส่งอาหารในพื้นที่น้ำท่วมได้อาจจะถูกหักคะแนนแล้วก็ไปกระทบต่อเครดิตในแอปพลิเคชันนั้นนะคะนางสาวสุขสมรวยก็ระบุว่านายสิริพงษ์ได้หารือเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็คาดว่าจะมีแนวทางในการชี้แจงนะคะพร้อมกับการยืนยันว่าพรรครับฟังทุกความคิดเห็นและคำวิจารณ์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขก็ระบุว่านะคะว่าขณะนี้ก็ระบบมีการปิดปรับปรุงด้วยนะคะเป็นการชั่วคราวค่ะ
1: นอกจากนี้นางสาวสุขสมรวยกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการเปิดครัวกลางที่พักแล้วก็สำนักงานเขตเกิดจากความร่วมมือของส.ส.จากต่างจังหวัดแล้วก็มีสมาชิกของพักเนี่ยเพื่อผลิตอาหารจำนวนมากแล้วก็กระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในการจัดทำอาหารได้ถึงวันละหลายหมื่นกล่องเนี่ยนะฮะ
0: เมื่อมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีทางการเมืองนะคะคุณสุขสมรวยเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้เสียกำลังใจโดยส.ส.หลายคนเขาก็สมัครใจอยู่ช่วยงานกันหลังเสร็จสิ้นการประชุมขณะที่ส.ส.ในจังหวัดที่ประสบภัยก็ต้องกลับไปดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเองทางนี้ตนเชื่อว่าประชาชนเข้าใจว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดน้ำท่วมและก็ยืนยันว่าพรรคเองจะนำเสียงสะท้อนที่ได้รับเนี่ยไปปรับปรุงการช่วยเหลือประชาชนต่อไปด้วยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องน้ำไม่ได้มีแค่ฝั่งส.ส.นะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนฝั่งส.ว.ก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบด้วย35ท่านนะครับพิจารณาศึกษาเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยการระบายน้ำแล้วก็การกู้ภัยแห่งชาตินะครับโดยทางด้านของที่ประชุมส.ว.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมีคุณชูชีพเอื้อการสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอเรื่องนี้คุณชูชีพบอกนะว่าปัญหาอุทกภัยสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเดินทางที่อยู่อาศัยยานพาหนะและการประกอบอาชีพขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเมื่อผ่านพ้นฤดูฝนประชาชนยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งสะท้อนว่าการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมายังมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนคุณชูชีพระบุนะครับว่าการน้ำของหน่วยงานต่างๆยังเป็นลักษณะแบบแยกส่วนทางด้านอำนาจงบประมาณและการดำเนินงานจึงควรปรับไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยการบริหารจัดการน้ำควรครอบคลุมทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงจัดระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับผังเมืองและเส้นทางน้ำเนี่ยนะครับ
0: สำหรับเหตุผลที่มีการเสนอนะคะให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญก็เนื่องมาจากต้องการที่จะให้เป็นกลไกกลางของหน่วยงานต่างๆไปสู่งบประมาณแล้วก็การปฏิบัติจริงใหม่แต่ว่ามันเป็นการค้นหาช่องว่างระบบทางในด้านของข้อมูลอำนาจหน้าที่กฎหมายแล้วก็งบประมาณแล้วก็ยังรวมไปถึงการบริหารการระหว่างหน่วยงานอีกด้วยนะคะทางนี้ผลการศึกษาเนี่ยก็ควรที่จะนำไปสู่ข้อเสนอที่สามารถดำเนินการได้จริงด้วยโดยระบุว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่อแหล่งงบประมาณแล้วก็ช่องว่างของระบบอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเจ้าภาพแล้วก็แนวทางในการดำเนินการแล้วก็ตัวชี้วัดหรือว่า KPI ที่สามารถตรวจสอบได้ด้านสว.พิญญพัฒน์สันสนียชีวินค่ะก็บอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครส่งผลให้น้ำท่วมขังก็ไปกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กในชุมชนพร้อมชี้ว่าปัญหาสำคัญก็มีทั้งระบบเตือนภัยแล้วก็การสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงโครงสร้างระบบระบายน้ำที่ไม่สมดุลตลอดจนกลไกในการเยียวยาแล้วก็การบัญชาการเหตุการณ์จึงเสนอให้เร่งยกระดับระบบเตือนภัยกับประชาชนให้มีความเข้าใจแล้วก็รับมือได้ทันเวลาแก้ไขจุดคอขวดของระบบระบายน้ำท่อระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันรวมถึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการภาวะวิกฤตแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่นางสาวรัชนีกรทองที่สภาก็กล่าวนะคะว่าประเทศไทยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำหลายหน่วยงาน

0: ำในแต่ละปีแต่เมื่อเกิดฝนตกหนักก็กลับยังพบปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจึงเห็นนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติมากกว่านี้และก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับภัยพิบัติโดยลำพังด้วยค่ะ
1: ด้านนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภานะครับเสนอให้จัดตั้งกลไกกู้ภัยแห่งชาติเพื่อปิดช่องว่างในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไม่ถึงทั้งการจัดส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและก็สิ่งของจำเป็นตลอดจนการอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะครับนอกจากนี้มีทางด้านของสว.พรชัยวิทยาเลิศพันธ์สนับสนุนการและเสนอให้ศึกษาการประชาสัมพันธ์ในภาวะน้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลามีส่วนช่วยให้ประชาชนเตรียมรับมือได้ทั้งการย้ายทรัพย์สินยานพาหนะการเตรียมยารวมถึงการอพยพผู้ป่วยรุนแรงจนประชาชนไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันทางนี้ที่ประชุมวุฒิสภานะครับมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ15ท่านด้วยกันนะครับโดยเลื่อนการเสนอรายชื่อกรรมการและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไปเพื่อประเมินสัดส่วนบุคคลภายนอกที
0: ่ไปดูจังหวัดอีกจังหวัดนึงค่ะที่ประสบเรื่องของอุทกกรุงเทพมหานครไปเลยนะคะนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนะคะเกิดขั้นวิกฤตขึ้นมานะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ระบุนะคะว่าประชาชนได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ตามปกติด้วยค่ะนายอัครนันท์ กันกิตินันท์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต1พรรคเพื่อไทยนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะทั้งพื้นที่เพาะปลูกและก็การเลี้ยงสัตว์นายครนันได้กล่าวนะคะว่านอกจากการดูแลประชาชนในเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและก็สิ่งของจำเป็นแล้วสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะการดำรงชีวิตของประชาชนแต่ยังส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งก็จำเป็นจะต้องมีอาหารแล้วก็การดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่องนะคะจึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะเข้าไปจัดหาและก็สนับสนุนอาหารสัตว์ในเข้าพื้นที่นำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติด้วยนั่นเองค่ะ
1: นายอัครนันท์กล่าวนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้มองแค่เรื่องน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นแต่ต้องมองไปถึงเรื่องปากท้องแล้วก็อาชีพของพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมสัตว์เลี้ยงยังต้องกินอาหารเกษตรกรยังต้องดูแลชีวิตของสัตว์เหล่านี้เราจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยนายอัครนันท์กล่าวต่อนะครับว่าในส่วนของอาหารตนได้ประสานกับกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางการนำอาหารสัตว์เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่อยากให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นในช่วงที่รายได้จากการประกอบอาชีพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่นะฮะ
0: นายครนันท์กล่าวเพิ่มเติมถึงการช่วยเหลือในระยะนี้นะคะว่าจะต้องมีการควบคู่ทำกันไปทั้งการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็การรักษาฐานอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะภาคของการเกษตรนะคะซึ่งก็เป็นรายได้ค่ะสำคัญของครัวเรือนในพื้นที่จึงต้องเร่งนะคะในการสำรวจความเสียหายแล้วก็ส่งความช่วยเหลือให้ถึงเกษตรกรอย่างทั่วถึงหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำงานเชื่อมโยงกันนะคะทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นหน่วยงานในด้านของการเกษตรปศุสัตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ในช่วงของการเกิดภัยไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยค่ะทางนี้สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้เนี่ยก็คือการเข้าไปช่วยพยุงให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปก่อน

0: เพื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายก็จะได้มีการเดินหน้าฟื้นฟูทั้งชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็อาชีพของพี่น้องเกษตรกรให้กลับมาโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามกันหน่อยนะครับพรบ.งบประมาณปี70มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมารายละเอียดติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอ
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: การประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการ

ญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าเสาไฟต้นไม้เอียงหรือทรุดตัวพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงหากพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์รับแจ้งทุกกทม.1555

0: ประมาณปี2570มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมาติดตามรายละเอียดกันว่าในกฎหมายฉบับนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะโดยทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาทหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตราเป็นพระราชบัญญัติกำหนดวันมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับให้อำนาจบริหารจัดการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ70จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
1: มาตรานี้เรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา2นะคะพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปมาตรา3ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี้หมวด1บททั่วไปมาตรา4งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ตั้งเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น3,788,000 ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ค่ะ
0: มาตรา5นะครับให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินก็จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายครับ
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนในการที่จะแก้วิกฤตของประเทศไทยไปให้ได้นะคะล่าสุดทางด้านของรมวพมค่ะนำการเคหะจัดกิจกรรมนะคะรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังจากน้ำลดในกรุงเทพมหานครค่ะนายนิกรสมกลางค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้นำการบูรณาการความร่วมมือพร้อมมอบนโยบายและก็แนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่

0: รับผลกระทบร่วมกับนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์นะคะผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินายเทพรัตน์เทพพิทักษ์ประธานมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาตรา ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้แทนหน่วยงานและก็ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงพื้นที่ชุมชนการเคคลองจันทน์ที่อาคารสันทนาการชั้น3อาคาร5การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
1: คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายในวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าและเคหะคลองจันทน์ซึ่งมีประชาชนและครัวเรือนจำนวนมากได้รับผลกระทบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการและกลุ่มเปราะบางซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจึงได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและงานช่างเพื่อร่วมการตรวจสอบและถึงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายนะครับความร่วมมือครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากจิตอาสากว่า350คนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและช่วยกันบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจการตรวจสอบและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบสาธารณูปโภคของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบรวมถึงความปลอดภัยด้วยครับ
0: นายนิกรยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าการรวมพลังของจิตอาสาและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญกว่า350คนในครั้งนี้เป็นมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมก็ควรที่จะครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบความปลอดภัยการซ่อมแซมฟื้นฟูไปจนถึงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อให้แต่ละครัวเรือนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ค่ะผู้ว่าการเคหะแห่งชาติก็บอกนะคะว่าการเคหะแห่งชาติพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายและก็ข้อสั่งการของรัฐมนตรีมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนโดยภารกิจหลังจากน้ำลดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของประชาชนการเคหะแห่งชาตินะคะจึงกำหนดแนวทางในการทำงานให้ครอบคลุมในการตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าก็ได้แก่สายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์และรวมไปถึงนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ยังรวมไปถึงการตรวจสอบนะคะกับโครงการเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงรวมไปถึงการตรวจสอบการซ่อมแซมระบบประปาและก็ยังมีการตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างมั่นใจด้วยค่ะ
1: เชื่อแน่ว่าสิ่งที่หลายคนโฟกัสตอนนี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาหลังน้ำลดนะครับแน่นอนว่ากทม.ก็มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์เยียวยาไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนะครับครั้งนี้แล้วก็สามารถผ่านออนไลน์ได้นี่นะครับโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการยื่นเรื่องนะฮะขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงโดยกทม.อยู่ระหว่างการเร่งปรับกระบวนการให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางราชการสำหรับระบบออนไลน์กทม.เห็นว่าเตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสีย

0: หายแล้วก็แนบหลักฐานเป็นภาพถ่ายนะฮะสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตในกรณีที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารขณะที่ประชาชนไม่สะดวกใช้งานระบบออนไลน์ใครที่เป็นผู้สูงอายุนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติหากประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องที่เขตไว้แล้วสำนักงานเขตก็สามารถที่จะรับเรื่องไว้ดำเนินการได้เช่นกันนี่นะครับ
1: นิดาได้กล่าวนะคะว่าสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรุงเทพมหานครก็ได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายสอดคล้องกับสถานการณ์และก็ความเสียหายโดยเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลังและก็หลักเกณฑ์ด้านของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีทั้งค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านนะคะกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมทีเนี่ยเขาจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทแล้วก็มีการปรับเพดานค่ะมาเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีของผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นก็จ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนก็ไม่เกิน2เดือนด้วยกันนะคะต้องมีหลักฐานประกอบตามเกณฑ์ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพความเสียหายจริงค่ะเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายแล้วก็มีเงินปลอบขวัญกรณีของการบาดเจ็บนะคะจำนวน 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นค่ะไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนก็อยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามลำดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดทางนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทของความเสียหายหลักฐานและก็หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านขณะที่ผู้เช่าก็สามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าแล้วก็การอยู่อาศัยตามที่กำหนดไว้ค่ะ
0: อาจารย์ทวิดาบอกเพิ่มเติมนะว่าขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตแล้วก็สำนักงานโยธาและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยจะนำแนวทางจากกรณีอุทกภัยในอดีตนะครับเช่นปี2554และปีจากนั้นจะกำหนดให้ชัดนะฮะว่าระดับน้ำลักษณะความเสียหายเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์ประเภทใดที่จะสามารถยื่นรับขอความช่วยเหลือได้นั่นเองครับ
1: สัปดาห์นี้หมดเวลาลงในสภารอบสัปดาห์นะคะเราสองสถานเกียรติลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เล่นเกมเรื่องไร้สาระจริงเหรอถ้าคุณเห็นสเกลโปรดักชันของเวทีการแข่งขันได้เห็นพลังของการมีส่วนร่วมของทั้งผู้ชมและผู้เข้าแข่งขันแบบนี้แล้วคุณยังคิดว่าการเล่นเกมยังไร้สาระอยู่อีกไหม

พราะฉะนั้นวันนี้ครับ Reskill Thailand อยากให้คุณเปิดใจกับคำว่าเกมในโลกปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นครับเกมคำนี้ในโลกเศรษฐกิจเรียกกันว่าธุรกิจเกมถูกมองว่ากลายเป็นอุตสาหกรรมที่เริ่มสร้างรายได้มหาศาลครับขยายตัวมาจากกรอบแค่ผู้ผลิตผู้ขายเกมมาจนถึงโลกผู้ให้สปอนเซอร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก้าวข้ามมาถึงโลกกีฬาในปัจจุบันครับสมัยก่อนการแข่งเกมเป็นหนึ่งในการโปรโมทของบริษัทผู้ผลิตเกมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเซกาและโคนามิ

0: ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เกมขายดีคนซื้อตลับเกมกลับไปเล่นกันมากยิ่งขึ้นแต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในยุค90ทำให้เกมเข้าถึงคนวงกว้างมากยิ่งขึ้นมีเกมใหม่ๆที่มีการพัฒนาให้เล่นได้หลายคนทำให้สามารถจัดการแข่งขันเป็นทีมได้เกมในฮิตมากๆก็จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นภายใต้คำว่า e-sport e-sport คืออะไรพูดง่ายๆว่า e-sport คือการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎกติกาแบบสากลครับที่ทุกคนทั่วโลกบินมาร่วมเล่นและแบ่งทีมในแต่ละประเทศเพื่อหาผู้ชนะและในแต่ละทัวร์นาเมนต์นอกจากเงินรางวัลที่จำนวนเยอะมากๆแล้วอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับรวมถึงการแข่งขันครับจะถูกถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้ชมพร้อมกันไปทั่วโลกเลยบอกได้เลยครับว่าบรรยากาศการแข่งขันเกมมีบรรยากาศที่สนุกตื่นเต้นไม่แพ้กับการแข่งขันฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเลยครับสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่ณตอน e-sport ที่ชื่อว่า PUBG ที่จัดขึ้นที่ห้างไอคอนสยามใช่ครับอีเวนต์ e-sport ที่เรากำลังดูอยู่นี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย
1: ครับทีมไทยแลนด์ครับในเกมที่14ท่านผู้ชมขอเสียงตบมือให้กับทีมจากประเทศไทยของเราครับ
0: ในแง่ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกมเติบโตขึ้นเกมเท่ากับการสร้างอาชีพครับแล้วคนอายุ 45 plus เกมสร้างอาชีพอะไรให้กับเราได้บ้างรู้หรือไม่ครับว่าอาชีพแบบนี้ก็มีด้วยแค่คุณเล่นเกมไปเรื่อยๆพูดในสิ่งต่างๆที่เห็นในเกมไม่ว่าคุณจะเล่นเก่งที่สุดหรือว่าเล่นไม่เก่งสุดๆเลยพูดคุยไปให้สนุกสนานตามแนวของคุณเองอัดเป็นคลิปลง YouTube ไว้กิจกรรมการเล่นเกมสนุกๆของคุณก็สามารถสร้างอาชีพได้สร้างผู้ติดตามได้
2: ยืนเห็นไหมบ้างเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
0: ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยครับอย่างช่อง Hard Rocker และ The Move อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆครับขอให้คุณเป็นคนชอบอัปเดตเกมชอบเล่นเกมคุณก็สามารถไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าในยุคของเราเองคุณก็นำกลับมาเล่าใหม่สิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและสำหรับทีมแกล้งประสบการณ์อย่างพวกเราที่มีสกิลบางอย่างติดตัวมาพวกเราก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อาชีพที่เขียนโค้ดภาษาทางคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเกมแอนิเมเตอร์อาร์ติสต์อาชีพที่สร้างภาพกราฟิกสวยๆให้เป็นรูปร่างทั้งรูปร่างหน้าผมการแต่งตัวของตัวละครออดิโอเอนจิเนียร์อาชีพที่สร้างเสียงเพลงสร้างความรู้สึกหรือว่าสร้างเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆให้ดูมีชีวิตชีวาและมีสีสันอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะครับหวังว่าเราในชีวิตของคุณมีสีสันและมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอให้คุณเข้าใจว่าเล่นเกมไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปและที่สำคัญเลยนะครับอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นและเกมเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้และนี่อาจจะทำให้พวกเราคุยกับลูกๆหลานๆได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียกเต็มพลังพบกันกับโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
2: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภากันค่ะการทำงานรัฐบาลวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษโดยสมาชิกวุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในประนารัฐมนตรีมาตอบกระทู้จำนวน2กระทู้ได้แก่กระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องติดตามความคืบหน้าการมหานครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตอบชี้แจงด้วยตนเองและกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องแนวทางยกระดับระบบตรวจสอบธุรกิจต่างด้าวและป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อคัดแยกการลงทุนฐานที่เป็นธรรมตั้งถามโดยนายเอกชัยเรืองรัตน์สมาชิกวุฒิสภาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตนเองวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน1ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.สำหรับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483มีดังต่อไปนี้1แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหนี้ของลูกหนี้ที่ร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการในหมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 2. แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อม 3. กำหนดกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัด 4.เกี่ยวกับการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและเหตุผลโดยที่บทบัญญัติในหมวด 3/2 กระบวนพิจารณาหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย

0: แผนฟื้นฟูกิจการอีกทั้งได้กำหนดจำนวนหนี้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดลูกหนี้ทั้งสองลักษณะดังกล่าวด้วยนอกจากนี้เพื่อให้ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้แต่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูฐานะทางการเงินได้ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้มีโอกาสในการได้ฟื้นฟูฐานะทางการเงินได้และเป็นทางเลือกให้เป็นช่องทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจสามารถตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันได้โดยไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.รณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายนิกรจำนงประเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมาธิการนายเอกสิทธิ์อัครศักดิ์กีรติเลขานุการคณะกรรมาธิการเป็นผู้นำเสนอผลมาที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย137เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง6เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีและเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันจากนั้นจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไปวุฒิสภาพิจารณายัตติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณายัตติเรื่องขอให้วิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยนายชูชีพเอื้อการสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการเสนอยัตตินี้กันค่ะ
1: การเสนอยัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและยั่งยืนในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสว.เปรมศักดิ์เพียรยุระและท่านสว.เสนีอนินบุญนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามที่ท่านเคยเสนอและเห็นความสำคัญเรื่องนี้มานะครับครั้งนี้มาปีนี้ปัญหาท่วมใหญ่ครับเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายล่าสุดในหลายพื้นที่หลายจังหวัดตามที่ทุกท่านทราบดีนะครับเริ่มมาตั้งแต่ภาคเหนือนะครับมาภาคกลางล่าสุดท่วมใหญ่ปราจีนกรุงเทพทั้งที่มันน่าจะบริหารจัดการได้สร้างความเสียหายให้กับพี่ชีวิตนะครับการเดินทางบ้านเรือนรถยนต์การประกอบอาชีพเสียหายอย่างมากมายรัฐต้องชดเชยเยียวยาเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากท่านประธานเมื่อผ่านฤดูฝนประชาชนกลับต้องเผชิญภัยแล้งซ้ำเติมสะท้อนว่าเรายังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ครับท่านประธานมากกว่าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืนยัตตินี้จึงมุ่งเสนอให้มีการศึกษาถึงต้นเหตุของระบบการบริหารจัดการน้ำที่เรียกว่าล้มเหลวก็จะว่าได้นะครับสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาสำคัญคือนะครับที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานนะครับเป็นการบริหารแบบแยกส่วนงานแยกอำนาจแยกงบประมาณกันทำการบริหารแยกตามหน่วยงานต่างๆนะครับการศึกษาจึงไม่ได้มุ่งตำหนิรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเลยครับท่านประธานแต่มันเกิดมาทุกยุคทุกสมัยมันน่าจะถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ปัญหาเชิงระบบแต่จะมุ่งศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างที่ขาดบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริงการศึกษาครั้งนี้ที่ผมเสนอมุ่งศึกษาเพื่อเปลี่ยนจากการ

0: บริหารแยกตามหน่วยงานไปสู่การบริหารจัดการเชื่อมโยงทั้งระบบและให้ได้ผลที่ประชาชนจับต้องได้แทนที่จะใช้งบประมาณศูนย์เปล่าครับในส่วนของอีกส่วนหนึ่งท่านประธานการจัดการน้ำต้องถูกบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนถึงพื้นที่เมืองนะครับเพราะทุกส่วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับตลอดสายน้ำตั้งแต่ต้นน้ำมาต้นน้ำต้องเพิ่มพื้นที่การกักเก็บชะลอน้ำแต่ที่ผ่านมาถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับกลางน้ำต้องบริหารจัดการระบบระบายน้ำและระบบการส่งน้ำผ่านคูคลองแม่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของปลายน้ำนะครับต้องมั่นใจพอว่าเมื่อถึงฤดูแล้งนะครับประชาชนจะมีน้ำใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่วนพื้นที่เมืองนะครับต้องมีระบบระบายน้ำที่สัมพันธ์กับถังเมืองและระบบการป้องกันน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพกรุงเทพปริมณฑลภูเก็ตนะครับและอีกหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นตัวอย่างพื้นที่เมืองที่ควรศึกษาว่าจะหาแนวทางระบายน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายอย่างไรนะครับประเทศไทยการบริหารจัดการน้ำเราไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์เลยครับเราใช้งบประมาณจำนวนมากทุกปีเรามีแผนเรามีกฎหมายและมีหน่วยงานด้านน้ำอยู่เป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่สำคัญคือครับท่านประธานใช้งบประมาณเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลในการบริหารจัดการแต่ขาดประสิทธิภาพไม่เกิดประสิทธิผลประเทศชาติประชาชนได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องศึกษาคือช่วงระหว่างแผนกับงบประมาณและช่องว่างระหว่างงบประมาณที่ใช้ไปกับการนำไปปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับนั้นการศึกษาของกรรมาธิการวิสามัญที่ผมเสนอควรเป็นกลไกกลางนะครับเชื่อมหน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานที่ผ่านมาพูดคนละภาษาใช้งบประมาณคนละก้อนติดอยู่ที่ข้อมูลหรืออำนาจหรือกฎหมายหรืองบประมาณหรืออยู่ที่การบูรณาการนะครับผลการศึกษานะครับต้องตอบให้ได้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมหรือจะมีน้ำแล้งตามมาหน่วยงานใดต้องรับผิดชอบนะครับงบประมาณอยู่ที่ใดระบบปัจจุบันมีช่องว่างอยู่ตรงไหนนะครับข้อเสนอไม่ควรเป็นเพียงหลักการท่องกว้างนะครับจากการศึกษาของกรรมาธิการแต่ต้องระบุเจ้าภาพนะครับแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบได้ตัวชี้วัดที่สำคัญไม่ใช่เพียงใช้งบประมาณเท่าไหร่หรือทำไปกี่โครงการนะครับแต่ต้องตอบว่างบประมาณที่ใช้ไปเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนะครับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับความเสี่ยงจากภัยแล้งลดลงเพียงใดครับด้วยเหตุนี้ผมจึงขอให้ที่ประชุมนะครับแห่งนี้ที่ประชุมวุฒิสภาของพวกเราเนี่ยเห็นชอบตั้งกันมาที่การวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อศึกษาทั้งน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาน้ำในเมืองและการบริหารลุ่มน้ำอย่างเชื่อมโยงทั้งระบบไม่แยกเรื่องไม่แยกหน่วยงานนะครับเป้าหมายคือข้อเสนอเชิงระบบที่รัฐบาลและหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเปลี่ยนจากการตามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดวิกฤตนะครับไปสู่การบริหารเพื่อลดความเสี่ยงล่วงหน้านะครับลดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนและประเทศชาติทุกภาคส่วนจึงเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืนครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: โดยในที่ประชุมได้มีสมาชิกวุฒิสภาร่วมอภิปรายแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางอาทิการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ยังคงล้มเหลวและเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมทั้งระบุว่ารัฐบาลมาแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆเช่นการแจกถุงยางชีพและการจ่ายเงินชดเชยโดยใช้งบประมาณนับหมื่น

0: ล้านบาทต่อปีแต่ไม่เคยแก้ไขที่ต้นเหตุได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ขวางทางระบายน้ำจากปัญหาดังกล่าวสมาชิกวุฒิสภาจึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแทนการปล่อยให้เกิดภัยพิบัติและต้องมาคอยถอดบทเรียนซ้ำซากทุกปีพร้อมทั้งคาดหวังว่าวุฒิสภาจะสามารถพึ่งและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวุฒิสภาพิจารณารายงานประจำปีของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนดในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน1เรื่องคือรายงานประจำปี2567ของกองทุนการออมแห่งชาติตามมาตรา56แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติพร้อมคณะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนื้อหาสาระและรายละเอียดการประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go การประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live วุฒิสภาค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัฐสภาไทยสถานที่สำคัญในการตรากฎหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศวันนี้ฟ้าจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจว่าส.ส.และส.ว.มีหน้าที่เหมือนและต่างกันอย่างไรค่ะรัฐสภาไทยประกอบด้วย2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และวุฒิสภาหรือส.ว.ทั้ง2แต่มีที่มาและบทบาทหน้าที่ต่างกันค่ะส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่สังกัดพรรคการเมืองส.ส.มีหน้าที่เสนอและพิจารณาร่างกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นการตั้งกระทู้ถามการยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นส่วนสว.มาจากการเลือกกันเองของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองหน้าที่สำคัญของสว.คือการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบเหมาะสมและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนอกจากนี้สว.ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดทุกคนเห็นไหมคะว่าส.ส.และสว.มีหน้าที่ทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกันโดยส่วนเหมือนกันที่สำคัญเช่นการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อร่วมกันตรากฎหมายโดยส.ส.จะเสนอและพิจารณากฎหมายก่อนเสร็จแล้วจึงส่งให้สว.กลั่นกรองอีกครั้งนึงนอกจากนี้ทั้งสองสภาก็ยังมีหน้าที่ที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับข้อแตกต่างที่สำคัญคือที่มาของส.ส.และส.ว.ค่ะรวมทั้งส.ว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระและตำแหน่งสำคัญอื่นๆของประเทศซึ่งส.ส.จะไม่มีอำนาจดังกล่าวค่ะส.ส.และส.ว.แม้จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่ล้วนทำงานร่วมกันในระบบรัฐชาติและประชาชนหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของส.ส.และส.ว.มากขึ้นนะคะ
2: วุฒิสภาใกล้คุณมากขึ้นเชื่อมต่อทุก

0: ่าวสารได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเริ่มต้นที่เว็บไซต์ www.cine.go.th รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานสำคัญครบจบในที่เดียวอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจติดตามง่ายเข้าถึงไวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวด่วนทันสถานการณ์พบกันบน X @CineThailand พร้อมอัปเดตทุกวันชมวิดีโอสาระและการถ่ายทอดสดที่ Cine Channel ดูชัดฟังง่ายเข้าใจเร็วมุมมองสดใหม่ภาพสวยกิจกรรมเด่นติดตามได้ที่ Instagram @CineThailandคอนเทนต์สั้นสนุกเข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันบน TikTok @CineOfficialTH บทความดีๆและสาระน่ารู้อ่านได้ฟรีที่ Cine Magazine Online โหลดแอปจันทราทั้ง iOS และ Android เพื่อเข้าถึงวุฒิสภาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภาโทรศัพท์02831-9111กด0เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมต่อวุฒิสภาทุกช่องทางวันนี้ติดตามง่ายใกล้ชิดกว่าเดิมไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ
1: สำหรับในช่วงนี้มาติดตามภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภากันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาเปิดเวทีเสวนาชี้แจงเจตนารมณ์ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจการปรับปรุงกฎหมายบัตรทองคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาจัดเสวนาเรื่องการสื่อสารข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจต่อการปรับปรุงระบบภายใต้หัวข้อเรื่องจริงร่างพระราชบัญญัติบ้าไง EP 1การปรับปรุงกฎหมายบัตรเท็จจริงและประเด็นที่ประชาชนควรรู้ณห้องสบี1อาคารรัฐสภาโดยมีกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาผู้แทนหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและสถานะการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างความเข้าใจในประเด็นด้านกฎหมายนโยบายสิทธิประโยชน์การเงินการคลังระบบบริการและธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้พร้อมกันนี้ยังเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความแตกต่างรับฟังข้อสงสัยคำถามและข้อห่วงกังวลจากสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษารวมถึงพัฒนาเนื้อหาสำหรับการสื่อสารและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบช็อตคอนเทนต์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องภายในเวทีเสวนามีการอภิปรายในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมายและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน7ประเด็นสำคัญทองไม่ใช่แค่เรื่องงบแต่คือเรื่องความอยู่รอดของโรงพยาบาลและคุณภาพการรักษาราชบัญญัติล้มบัตรทองจริงหรือเป็นเรื่องการเมืองใช่หรือไม่ 3. สิทธิประโยชน์พื้นฐานร่วมจ่ายทำให้กลับไปสู่ระบบอนาถาจริงหรือไม่ 4. ปรับบอร์ดกลัวเสียฐานอำนาจใช่หรือไม่ 5. ปรับตัวแทนภาคประชาชน NGO ร้องทำไม

ใครเสียผลประโยชน์ 6. เสนอร่างกฎหมายเป็นสิทธิใครสว.เสนอได้หรือไม่ 7. สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายใช้ไทย ID การลงชื่อคัดค้านง่ายเกินไปอาจไร้ตัวตนทั้ง7ประเด็นเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำเสนอข้อเท็จจริงเจตนารมณ์ของการปรับปรุงกฎหมายตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามกระบวนการพิจารณาและทำความเข้าใจสั้นระดมผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนสำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายแพทย์ประพลณกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานายโสพลมโนมยารองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานายแพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับที่1ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่นวิสุทธิศักชัยผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับที่2และนายแพทย์เพชรอลิสานันผู้แทนเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือ UHOSNET โดยมีนายอนันชัยอัศวะเมคินเภสัชกรที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขผู้ดำเนินรายการทั้งนี้เวทีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เห็นข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนข้อห่วงกังวลต่อการปรับปรุงกฎหมายบัตรทองอย่างรอบด้านคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาพิจารณาการจัดการทรัพยากรป่าไม้การฟื้นฟูรักษาป่าและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าพร้อมแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานำโดยนายชีวภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมาธิการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการฟื้นฟูรักษาพื้นที่ป่าไม้โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทโดยเชิญนายสุรพลดวงแขการค้าไม้ล้อมไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสทรงครองราชปีที่50พ.ศ. 2537มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537ถึง2550อย่างสมบูรณ์ซึ่งได้ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาป่าอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจเมื่อวันที่30กันยายน2559โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันปลูกป่าซึ่งได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และครบถ้วนจำนวน 5,125,586.79 ไร่ป่าไม้ที่ปลูกขึ้นใหม่จะเป็นป่าอนุรักษ์ถาวรตามกฎหมายซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือถือโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบในปัจจุบันภายหลังการยุติโครงการพบว่าพื้นที่บางส่วนประสบปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับหน่วยงานรับผิดชอบและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในระยะยาวที่ประชุมเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าการยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติไม่ควรหมายถึงการสิ้นรักษาพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงควรตรวจสอบรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานภายหลังการยุติโครงการ

ทั้งความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจเดิมกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันสมาคมการค้าไม้ล้อมไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ล้อมสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกให้มีความรู้เกี่ยวกับไม้ล้อมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการไม้ล้อมไทยโดยเห็นควรให้มีการส่งเสริมการผลิตไม้ล้อมจากพื้นที่ที่มีการปลูกและจัดการต้นไม้อย่างเป็นเพื่อสร้างฐานการผลิตที่สามารถวางแผนการผลิตได้ต่อเนื่องมีข้อมูลประวัติการจัดการและสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ระบบทรีฟาร์มควรครอบคลุมการเลือกชนิดพันธุ์การวางแผนการผลิตตามช่วงอายุและขนาดการจัดการระบบรากการตัดแต่งและเตรียมต้นไม้ก่อนขุดล้อมการเตรียมต้นไม้เข้าสู่ตลาดและการบันทึกข้อมูลการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตต้นไม้ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการส่งเสริมทรีฟาร์มควรดำเนินควบคู่กับการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการแยกระหว่างต้นไม้ที่ผลิตในระบบเพื่อการค้ากับต้นไม้ในระบบนิเวศธรรมชาติโดยไม่ควรนำการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการนำต้นไม้จากระบบธรรมชาติภายหลังที่ประชุมรับทราบและเห็นควรรวบรวมข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาต่อไปคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาพิจารณาเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภานำโดยนายสุนทรชาวกิจค้าประธานคณะกรรมาธิการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปในประเด็นที่เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่คศ1991หรือ UPOF โดยมีผู้แทนกรมวิชาการเกษตรผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมประชุมณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเกษตรกรและระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยสิทธิของเกษตรกรพืชเพื่อการเพาะปลูกการเปรียบเทียบหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542กับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาดังกล่าวตลอดจนการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในการเจรจาเข้าเป็นภาคี UPOF 1991โดยสรุปได้ดังนี้ความคืบหน้าภาพรวมการประชุมเจรจาความตกลงการค้าสหภาพยุโรปในระหว่างวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2569ได้สรุปผลการเจรจาแล้ว15บทจากทั้งหมด24บทของความตกลงคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดส่วนอีก9บทอยู่ระหว่างการเจรจาและจะมีการหารือในรอบการเจรจาที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรประเทศไทยคือทรัพย์สินทางปัญญาพันธุ์พืชใหม่โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามอนุสัญญา UPOF 1991กำหนดให้พันธุ์พืชต้องมีความแตกต่างมีความสม่ำเสมอและมีความคงตัวการคุ้มครองและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542กับอนุสัญญา UPOF 1991จะพบความแตกต่างในหลายประเด็นอาทิขอบเขตชนิดพืชที่ได้รับความคุ้มครองระยะเวลาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ส่งผลให้อนุ91มีขอบเขตการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ครอบคลุมการให้แต่ละประเทศกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในระดับเกษตรโดยเฉพาะพืชที่มีความสำคัญต่อความมั่นคง

ทางอาหารทั้งนี้ในปัจจุบันการเข้าร่วมเป็นภาคี UPOF 1991อยู่ระหว่างการเจรจาโดยมีแนวทางการพันธุกรรมและพันธุ์พืชที่ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยการเก็บรักษาพันธุ์พืชการนำพันธุ์พืชไปปลูกต่อและการใช้ประโยชน์จากผลผลิตโดยการเจรจาจึงต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามที่ประชุมได้แสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรโดยเฉพาะการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกต่อการนำผลผลิตจากพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองไปใช้ในเชิงการค้ารวมถึงความเสี่ยงจากการผสมข้างอาจทำให้เกษตรกรที่ไม่ได้มีเจตนาและเมื่อสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องเผชิญปัญหาทางกฎหมายนอกจากนี้ต้นพันธุ์พืชใหม่อาจเป็นข้อจำกัดสำหรับเกษตรกรรายย่อยจึงเห็นควรให้ความสำคัญกับการศึกษารายละเอียดและผลกระทบของอนุสัญญา UPOF 1991อย่างรอบด้านโดยเฉพาะผลต่อสิทธิของเกษตรกรการเข้าถึงและการเก็บรักษาการผลิตตลอดจนการรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายหรือการเจรจาระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการปรับปรุงพันธุ์กับการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเกษตรกรไทยทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรรวบรวมข้อมูลข้อเสนอดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาต่อไปคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมวุฒิสภาพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการเสพติดน้ำกระท่อมคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมโดยนายประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมาธิการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการเสพติดน้ำกระท่อมโดยเชิญผู้แทนจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชกฤษ2565รวมถึงมาตรการควบคุมการจำหน่ายการเฝ้าระวังการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้พืชกระท่อมตลอดจนปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่โดยประเด็นสำคัญที่ได้รับการหารือคือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีสถานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อมพุทธศักราช2565จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจจับหรือเปรียบเทียบปรับได้โดยตรงและจำเป็นต้องประสานหน่วยงานที่มีอำนาจเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.และสำนักนอกจากนี้ยังพบข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณโดยเฉพาะการตรวจพิสูจน์สารผสมในน้ำกระท่อมรวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าและพื้นที่เสี่ยงขณะที่กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดจากการใช้พืชกระท่อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังการบำบัดรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างครบวงจรคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับการตรวจพิสูจน์และประเมินผลมาตรการควบคุมการจำหน่ายในรัศมี 1,000 เมตรรอบสถานศึกษาเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลและปัญหา

ในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวพร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการเสนอให้มีการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่พิกัดร้านค้าและพื้นที่เสี่ยงในระดับประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังและวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขสภาเด็กและเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในส่วนของการบำบัดและฟื้นฟูผู้ใช้พืชกระท่อมคณะกรรมาธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมของผู้เข้ารับการบำบัดโดยเห็นควรให้มีการจำแนกกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดตามลักษณะและระดับของปัญหารวมถึงส่งเสริมการฝึกอาชีพและการสร้างโอกาสในการกลับคืนลดโอกาสการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำและสนับสนุนให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้คณะกรรมาธิการได้มอบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประมวลและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อมอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไปคณะอนุกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาพิจารณาศึกผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.คณะอนุกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายสุนทรพฤกษพิพัฒน์ประธานคณะอนุกรรมาธิการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ119โดยเชิญสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคตัวแทนจากภาคประชาชนและผู้เสนอเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยตัวแทนจากภาคประชาชนและผู้เสนอร่างกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับของร่างกฎหมายปัจจุบันผู้บริโภคยังมีปัญหาในการได้รับการเยียวยากรณีสินค้าชำรุดบกพร่องโดยเฉพาะสินค้าที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีเช่นรถยนต์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและสินค้าที่มีระบบซอฟต์แวร์เนื่องจากผู้บริโภคอาจไม่สามารถทราบหรือพิสูจน์ได้ว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ขณะส่งมอบสินค้าทั้งนี้ร่างกฎหมายของภาคประชาชนมีข้อเสนอกำหนดนิยามและขอบเขตความรับผิดของผู้ขายผู้ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่ชัดเจนรวมถึงให้ครอบคลุมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมากับสินค้าตลอดจนกำหนดสิทธิของผู้บริโภคในการได้รับการเยียวยาที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้าใช้แล้วหรือสินค้ามือสองและสินค้าเฉพาะประเภทเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรโดยเห็นว่าควรพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานเนื่องจากหากสินค้าเกิดความชำรุดในช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้งานอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความเสียหายของผู้บริโภคหรือความรับผิดจากสินค้าชำรุดบกพร่องกับสัญญาเช่าซื้อและสินเชื่อเช่นรถยนต์เป็นต้นซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ให้สินเชื่อและผู้บริโภคจึงควรพิจารณาการกำหนดความรับผิดของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนนอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับสิทธิในการซ่อมและการจัดหาอะไหล่คู่มือและข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถได้อย่างต่อเนื่องลด

การทิ้งสินค้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าการจัดทำร่างกฎหมายควรคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดของผู้ประกอบการโดยควรมีกลไกผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานกลางในการวินิจฉัยความชำรุดบกพร่องและควรนำหลักการจากร่างกฎหมายของรัฐบาลและภาคประชาชนมาพิจารณาประกอบกันเพื่อให้ได้กฎหมายที่มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

ด็กๆตอนนี้ก็ใกล้ถึงช่วงสุดท้ายของการเยี่ยมชมสัปปายสภาสถานซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และเป็นที่ทำงานของทั้งส.ส.และส.ว.กันแล้วนะคะน้องๆมีอะไรสงสัยหรืออยากถามเพิ่มเติมกันไหมคะเมื่อกี้ตรงที่เราผ่านกันมาหนูเห็นมีการแสดงประมวลภาพสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนด้วยมันคืออะไรหรอคะหนูเข้าใจว่าที่ไปพบประชาชนจะมีแต่ส.ส.นะคะดีมากเลยจ้าคำถามนี้หลายคนก็สงสัยกันกี้จะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะที่น้องเห็นนั้นเป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็คือกิจกรรมที่สมาชิกวุฒิสภาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าส.ว.เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจะเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยตัวเองกลับมาด้วยค่ะโอ้โหไปฟังเองเลยเหรอคะงานได้ประโยชน์หลายทางเลยค่ะแล้วเวลาไปพบประชาชนแบบนี้ไปทุกจังหวัดเลยเหรอคะใช่จ้ะมีการแบ่งเป็น9กลุ่มภาคทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยล่ะทุกครั้งที่ลงพื้นที่ก็จะมีทั้งการพูดคุยเสวนาแบ่งปันความรู้และรับฟังปัญหาแบบใกล้ชิดเลยพี่ๆส.ว.ไปพบกับประชาชนจริงๆเพื่อฟังด้วยหูเห็นด้วยตาและรับรู้จากหัวใจจากนั้นเขาก็จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังมาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามกฎสภาเช่นส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหรือนำเรื่องไปปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันที่มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อติดตามและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีจ้ะงั้นหมายความว่าส.ว.เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่แล้วส.ว.เป็นเหมือนสื่อกลางที่สะท้อนเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้ทุกเสียงมีคุณค่าและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะโอ้แล้วเด็กๆอย่างหนูจะมีโอกาสพูดในโครงการแบบนี้ได้ไหมคะได้แน่นอนจ้ะไม่ว่าใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของทุกคนและยิ่งหนูเป็นเด็กหนูยิ่งสำคัญเพราะหนูคืออนาคตของประเทศค่ะนี่แหละค่ะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ส.ว.ลงพื้นที่ไปฟังเสียงของพี่น้องทุกพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาหาทางแก้ไขและสร้างประเทศที่เราทุกคนอยากเห็นเพราะสิ่งนี้คือหัวใจของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนขอบคุณพี่ฟ้าค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยแน่นอนค่ะ

ี่สภาใกล้คุณมากขึ้นเชื่อมต่อทุกข่าวสารได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเริ่มต้นที่เว็บไซต์ www.cine.go.th รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานสำคัญครบจบในที่เดียวอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจผ่าน Facebook วุฒิสภาติดตามไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวด่วนทันสถานการณ์พบกันบน X@CNET Thailand พร้อมอัปเดตทุก

0: วันชมวิดีโอสาระและการถ่ายทอดสดที่ CNET Channel ดูชัดฟังง่ายเข้าใจเร็วมุมมองสดใหม่ภาพสวยกิจกรรมเด่นติดตามได้ที่ Instagram @CNETThailand คอนเทนต์สั้นสนุกเข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันบน TikTok @CNETOfficialTH บทความดีๆและสาระน่ารู้อ่านได้ฟรีที่ CNET Magazine Online โหลดแอปจันทราทั้ง iOS และ Android เพื่อเข้าถึงผู้ที่สภาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่บริการ call center วุฒิสภาโทรศัพท์02-831-9111กด0เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมต่อวุฒิสภาทุกช่องทางวันนี้ติดตามง่ายใกล้ชิดกว่าเดิมไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ
1: ในช่วงนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาติดตามหน้าที่และอำนาจวุฒิสภารวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันค่ะสวพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างลงพื้นที่รับฟังเสียงชาวบ้านเปิด5ปัญหาหลักพร้อมเร่งประสานแก้สะพานท่าเรือชำรุดชายฝั่งถูกกัดเซาะวันที่24กันยายน2569คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างลงพื้นที่เกาะสุกรจังหวัดตรังณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสุกรเพื่อเปิดเวทีรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนข้อมูลและรวบรวมข้อเสนอจากประชาชนโดยมีนายพเนตรอุทัยรังสีนายอมจิตหลังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกรพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะกรรมการได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอของประชาชนในหลายด้านโดยพบประเด็นสำคัญ5ด้านได้แก่ 1. ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินประชาชนสะท้อนปัญหาแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีความชัดเจนรวมถึงกรณีพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินสาธารณะแต่กลับมีเอกสารสิทธิ์เช่นนส.3หรือสข้อจำกัดในการดำเนินการขอออกโฉนดที่ดิน 2. ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายชาวบ้านขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการใช้อวนรุนการวางไทรพับดักปลาเป็นจำนวนมากและการทำโป๊ะน้ำล้ำเขตพร้อมเสนอให้มีเรือตรวจการเพื่อดูแลพื้นที่และปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้าน 3. ปัญหาการคมนาคมและท่าแพขนส่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ท่าแพชั่วคราวระหว่างฝั่งเกาะสุกรและฝั่งตะเสทางขนส่งมานานกว่า20ปีโดยชาวบ้านระบุว่าปัจจุบันมีบุคคลแอบอ้างกรรมสิทธิ์และเรียกเก็บค่าผ่านทางส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทั้งการขนส่งไม้ยางพาราวัสดุก่อสร้างและผลผลิตทางการเกษตร 4. ปัญหาสาธารณสุขและบุคลากรประชาชนเสนอให้สนับสนุนเรือพยาบาลสำหรับรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลบนฝั่งเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 5. ปัญหาการจัดการขยะประชาชนเสนอให้มีระบบจัดการขยะที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เกาะโดยเฉพาะการสนับสนุนเตาเผาขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาและวิถีบริเวณสะพานท่าเรือประมง

บ้านแหลมและพื้นที่ชายฝั่งหมู่ที่2ชุมชนบ้านแหลมโดยพบปัญหาสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและชนสะพานท่าเรือประมงบ้านแหลมชำรุดและไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ประมาณส่งผลให้ประชาชนที่ต้องใช้สะพานในการประกอบอาชีพประมงและการขนส่งต้องเผชิญกับไปขณะเดียวกันพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหมู่ที่2กำลังประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกรได้ใช้ถุงบิ๊กแบ็กเป็นแนวป้องกันชั่วคราวแต่ยังไม่สามารถหยุดการกัดเซาะได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ดินบริเวณริมฝั่งเริ่มพังทลายและมีแนวโน้มกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและการดำรงชีวิตของประชาชนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนเพื่อนำไปประสานและผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพและการพัฒนาพื้นที่เกาะสุกรอย่างเป็นระบบการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของวุฒิสภาในการรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอจากชาวบ้านเข้าสู่กระบวนการประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาให้เสียงสะท้อนของประชาชนได้รับการผลักดันไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวุฒิสภาวังพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่1ตุลาคม2569ณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสรานรมกรุงเทพมหานครประธานวุฒิสภามอบหมายให้สมาชิกวุฒิสภานำโดยนายนิเวศพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนนำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาในนามวุฒิสภาเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ

0: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทาง

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับกับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับใครที่ติดตามรับชมเทปรายการในช่วงเวลาต่างๆแล้วมีปัญหาติดต่อเข้ามาติดตามทุกวันนะฮะในเรื่องของการเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้เพราะว่าการแล้วก็ทนายท่านก็จะให้คำแนะนำในเชิงของการแก้ไขปัญหาแล้วก็ในเชิงของทางวิชาการนะครับก็มีปัญหาแล้วอย่าเก็บไว้ครับตัวเราญาติเราหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเราเขามาเล่าปัญหาเรื่องกฎหมายและยังไม่มีทนายยังไม่มีที่ให้คำแนะนำก็ให้ติดตามที่รายการสายด่วนติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับถ้าเป็นเวลาปกติไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมนะครับวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายถึงบ่ายสามโมงนะครับติดตามได้ทางโทรทัศน์ช่อง10ครับวิทยุรัฐสภาก็จะรับสัญญาณด้วยรับฟังกันได้ครับทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางที่เป็นออนไลน์นะครับท่านเข้าไปได้ ORG ถ้าเป็นแอปต้องโหลดแอปไว้ในเครื่องก่อนนะครับค้นหาตัวแอปครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ TPCHANNEL นะครับใครเล่น Facebook อยากไปชมเพจนะครับจะมีการถ่ายทอดวันที่จัดรายการสดพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาในการค้นหาที่ Facebook ท่านนะครับเจอแล้วกดถูกใจเพจวันไหนเจอรายการถ่ายทอดสดตรงการถ่ายทอดสดจะมีปุ่มด้านล่างท่านกดถูกใจกดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับ youtube.com เหมือนกันครับช่อง TP Channel ก็เจอถ่ายทอดสดถูกใจแชร์นะฮะจำไว้ว่าถูกใจแชร์นะฮะถ้ายังไม่กดกดให้นิดหนึ่งนะครับก็จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับรายการสดเราจะออกอากาศหลายช่องทางแต่ถ้าท่านไม่สะดวกช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามทำงานอยู่เปิดโทรทัศน์เปิดฟังสื่อไม่ได้นะครับชมดึกๆได้ไหมนะครับหรือว่าช่วงเวลาอื่นนะครับเรามีเทปรายการออกอากาศตอน5 ทุ่มตามทางช่อง10เสาร์อาทิตย์ในช่วงบ่ายติดตามทางช่อง10เหมือนกันนะครับก็ฝากในเรื่องของรายละเอียดในการติดตามรับชมรายการถ้าท่านมีปัญหาอยากโทรเลยอยากติดต่อที่รายการทำอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็จะใช้เฉพาะช่วงบ่ายนะครับวันราชการท่านโทรมาได้เลยบ่ายโมงปุ๊บโทรเลยนะครับที่02ครับ206-6102-3 02ครับ206-6102-3ถ้าเป็นระบบ LINE นะครับจะสะดวกเพราะท่านสามารถฝากข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงเวลาที่ท่านสะดวกท่านก็พิมพ์ข้อความกดส่งทิ้งไว้นะครับผ่านระบบ LINE ของเรา ID ขึ้นให้ที่หน้าจอเป็นตัวสีดำเพิ่มเพื่อนเข้ามาก็เจอในส่วนของ LINE ของเราแล้วก็พิมพ์ข้อความเลยไม่ต้องรอทักนะครับท่านพิมพ์แล้วก็กดส่งทิ้งไว้เดี๋ยวผมไปตอบให้เป็นระยะนะครับอันนี้คือช่องทางออนไลน์ที่เป็นระบบ LINE ฝากนิดนึงครับถ้าใครจะฝากข้อความที่จะปรึกษาด้านกฎหมายเบอร์โทรนะครับเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าบางเรื่องมันมีนิดเดียวครับคำถามท่านแต่เราอยากจะทราบรายละเอียดก็จะได้ติดต่อไปหาท่านนะครับส่วน QR Code อีก1สีนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นแฟนรายการประจำหรือเข้ามาใหม่นะครับจะมีอีกสีนึงก็คือสีน้ำเงินนะครับเราจะใช้ในก็ได้ทางกฎหมายนะครับจะเป็น1สัปดาห์นะครับก็พิมพ์เข้ามานะฮะถ้าใครสแกน QR Code ไม่ติดสำหรับสัปดาห์นี้เป็นตอนที่158ครับว่าด้วยผลของการมัดจำการมัดจำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าคืนมันจะมีคำว่าลิฟนะฮะนี่แหละตอน158จะอธิบาย

0: เขารวบรวมมาให้แล้วมีหลายคดีมากส่วนมากจะเป็นการจะซื้อจะขายเอาละครับเดี๋ยวเราคุยกับทนายความนะฮะก็ฝากเรื่องของเอกสาร
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะถ้าใครมีปัญหาอย่าลืมนะครับ ในเรื่องของกฎหมายปรึกษากันแบบสดๆกันได้นะครับหรือว่าในช่วงที่เราบันทึกเทปก็เป็นสดๆเหมือนกันนะครับได้คุยกันคือเรื่องจริงกับเรื่องที่เป็นทางข้อกฎหมายเนี่ยเวลาไปปรับใช้มันก็ต้องดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันบ้างในข้อเท็จจริงนะครับก็อยากให้ท่านติดต่อเข้ามาที่รายการนะครับที่นันนะครับพี่นิวัฒน์ถามว่าสวัสดีค่ะถ้าเราให้คนอื่นซื้อบ้านให้แต่โดยการกู้ธนาคารใช้เราเป็นคนชำระเงินและทำสัญญานอกไว้เราสามารถฟ้องได้ไหมคะถ้าเขาไม่โอนให้กับเราและถ้าไม่มีสัญญานอกเราสามารถฟ้องบังคับให้เขาโอนได้หรือเปล่าคะ
1: ลักษณะนี้นะที่เขาบอกว่ายืมเครดิตเพื่อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันเข้าลักษณะการถือแทนถือแทนทรัพย์สิน
0: ครับ
1: กฎหมายให้ยกขึ้นต่อสู้ได้
0: เฉพาะสองเราสองคนนะ
1: ครับ
0: กับเพื่อนนี้นะ
1: พอเถียงกันได
0: ้
1: แต่ต้องมีหลักฐานการผ่อนต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินดาวนะอย่างเงี้ยมันก็ยังเอาพวกเนี้ยมาโต้เถียงกันได้สองคนแล้วก็ยิ่งในกรณีที่มีสัญญา
0: ครับ
1: สัญญานอกเขาเรียกเนาะสัญญาตัวเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
0: ครับ
1: เช่นเมื่อผ่อนชำระเสร็จแล้วทรัพย์สินจะต้องโอนคืน อย่างนี้นะกรณีหนึ่งหรือในระหว่างการผ่อนเนี่ยผู้ที่ผ่อนเนี่ยผู้ที่ซื้อจริงนี่เน
0: า
1: ะเขามีเครดิตพอแล้วเขาจะรีไฟแนนซ์อย่างนี้ก็ต้องยอมไอ้เนี้ยมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสัญญาแต่ทีเนี้ยสัญญาตัวเนี้ยเนี่ยถามว่ายกขึ้นต่อสู้บุคคลที่สามได้ไหม อยู่มาวันหนึ่งคุณจะไปยกขึ้นต่อสู้
0: ไปฟ้องธนาคารคุณต้องโอนให้ฉันนะ
1: อย่างเงี้ยจะได้ไห
0: ม
1: ไอเนี้ยมันก็เพราะนั้นสัญญาเขาก็จะธนาคารเขาก็จะสู้คดีมาที
0: ่
1: คนซื
0: ้อฟังของจริงเลยนะฮะเจ้าตัวมา คุณชุตินันฮะ
2: คร
0: ับเรื่องบ้านเนาะ
2: ค่ะ
0: นี่อยู่กับทนายนิวัฒน์ละเมื่อกี้ผมอ่านคำถามให้ทนายฟังก็อธิบายกันไปแป๊บนึงละเชิญเล่านิดนึงว่าไปทำสัญญากันเมื่อไหร่ยังไงเชิญฮะ
2: อ๋อพอดียังไม่ได้ทำแต่ว่ามีแผนว่าจะให้หลานซื้อให้นะคะซึ่งเป็น
0: ให้หลาน
2: เป็นไม่ใช่หลานไม่ใช่เราค่ะเป็นคนรู้จักกันนี่แหละค่ะ
0: อ๋อคนรู้จักเน
2: า
0: ะ
2: จ้ะทีนี้ว่า
0: บ้านราคาเยอะไหมที่จะทำ
2: ล้านกว่าบาทค่ะล้านห้า
0: ล้านกว่าเนาะ
2: จ้ะ
0: วางแผนล้านกว่าอ่ะ
2: ค่ะ
0: เล่าต่อเลยฮะ
2: ก็พอดีว่าน้องเขาน่ะมีเครดิตก็เลยว่าจะให้น้องอ่ะเขากู้ให้แต่ตัวดิฉันเองอ่ะจะเป็นคนส่งค่ะเป็นผู้ส่งแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำสัญญานอกกันไว้ว่ายินดีขายคืนให้กับดิฉันหรือว่าให้กับทายาทของดิฉันอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราส่งไปจนหมดแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเราสามารถให้เขาโอนให้เราได้ไหมคะ
0: ถามนิดนึงนะน้องคนนี้เขามีคู่สมรสหรือเขามีแฟนหรือเขาอะไรหรือยัง
2: อ๋อมีค่ะ
0: เขามีคู่สมรสอยู่เนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคผมจะได้ถามทนายเพิ่มเติมว่ามันจะเกี่ยวกับคู่สมรสเขาไหมเชิญพี่ว่าวางแผนไว
1: ้คือมันอย่างนี
0: ้
1: ที่วางแผนที่จะทำเงี้ยนะก็คือที่ยืมเครดิตเพื่อนซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยเนี่ยเราก็แนะนำผู้ที่จะให้เครดิตเขานี่แหละต้องระวังตัวเพราะเวลาเขาปล่อยทิ้งเนี่ยเรากลับเป็นผู้เป็นหนี้โดยไม่จำเป็น
0: ไอ้ผู้ใช้ชื่อแทนเนี่ยนะ
1: ครับแล้วทีนี้กรณีที่สองผ่อนจนหมดเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่ให้เครดิตเนี่ยไม่ยอมส่งคืนไม่ยอมโอนคืนถ้ากรณีที่ไม่มีสัญญานอกคล้ายๆว่าไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันไว้เลยเนา
2: ะ
1: ตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าเราเก็บหลักฐานเช่นวันที่ไปทำสัญญาซื้อขายเราไปด้วยอาจจะเป็นพยานเป็นอะไรในนั้นหรือเป็นคนวางเงินดาวเช่นแคชเชียร์เช็คเนี่ยเราเป็นคนซื้อชัดเจียเช็คแล้วไปจ่ายอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะเป็นหลักฐานที่จะสืบค้นได้ระหว่างเราสองคน
0: คือเก็บหลักฐานมีต้องมีหลักฐานนะ
1: แต่ทีเนี้ยถ้าในกรณี

0: ที่คนที่เขามีพันธะอื่นเช่นเป็นสามีอันเนี้ยคู่สมรสเขาต้องมาให้ความยินยอมอยู่แล้วนะก็เป็นที่รู้กันระหว่างเนี่ยมันก็ยกขึ้นต่อสู้ได
1: ้ครับ
0: นะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่เขาเรียกว่าสัญญานอกสัญญาคุมสัญญาจริง
1: สัญญานอกที่เราทำกันเองเนี่ย
0: ที่เราทำกันเองเพราะเจ้าหน้าที่ที่ดินถ้าทำงี้เขาไม่ทำให้ธนาคารเขาก็ไม่ยอมเราก็จะทำสัญญาบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาข้อตกลงในการซื้อบ้านเลขที่เท่านี้ที่ดินอย่างนี้นะระหว่างเราสองคนเนี่ยโดยเป็นทำนองว่าเรายอมซื้อบ้านในราคานี้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวแต่ให้บุคคลคนนี้ใช้เครดิตของตัวเองเนี่ยกู้ธนาคารแทนนะหรือคำไหนก็ได
1: ้
0: ที่มันว่าในกรณีที่อย่างผมให้ผมทำแทนเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าในกรณีที่ไม่ผ่อนใครจำนองเนี่ยก็ต้องมาเป็นหนี้นะไม่ใช่ไม่
1: ม
0: าแล้วว่าในกรณีที่อันหนึ่งที่ต้องทำไว้คือในกรณีที่ผ่อนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเมื่อผู้ซื้อเนี่ยคือยา
1: ครับผม
0: ก็จะเขียนสัญญาคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่
1: า
0: แล้วคู่สัญญาฝ่ายที่สองเพราะว่าอันนี้มันจะไม่ใช่เรื่องผู้ซื้อผู้ขายโดยตรงนะเราก็ต้องสมมุติขึ้นมาว่าเราอยู่ฝ่ายไหนถ้าอย่างที่ว่าเราอยู่ฝ่ายที่สองเนี่ยผ่อนเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ซื้อกับธนาคารเนี่ยจะต้องโอนบ้านพร้อมที่ดินให้เรา
1: ครับ
0: นะไอ้เนี้ยต้องชัดเจนหรือในกรณีที่การจะรีไฟแนนซ์หรือเปลี่ยนเงินกู้หรือเพิ่มเงินกู
1: ้
0: นะโดยเครดิตของตัวเองนะคือพอจะกู้ได้แล้ว
1: อ
0: ะไรทำนองเนี้ยฝ่ายที่หนึ่งต้องยินยอ
2: ม
0: จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยเน
1: าะคือการเขียนนี้ต้องทนายไหมฮะพี่นิวัฒน์หรือทำเอง
0: คือส่วนมากนะเท่าที่ออฟฟิศผมเนี่ยเวลาลุกเอาลูกความผมที่ผมเป็นที่ปรึกษาเขาอยู่หลายบริษัทเนี่ยนะแน่นอน
1: อ
0: ่ะเวลาทำสัญญาในลักษณะเพราะมันต้องผ่านกรรมการผ่านอะไรบางเรื่องเนี่ย
1: ค
0: ุยกันเป็นวันนะกว่าจะเขียนเสร็จเพราะว่ามันสัญญามันมีแง่มุมต่างๆแต่ไอ้แง่มุมพวกนี้มันเป็นสัญญาแบบผูกมัดกันธรรมดานะสัญญาอย่างนี้ท่านจะทำดีขนาดไหนก็ตามนะโทษนะถ้าเกิดผู้ซื
1: ้ออ
0: นี
1: ่
0: เราจะยกขึ้นกับเจ้าหนี้เขาได้ไหมเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันพูดในทำนองว่าเราจะยกขึ้นต่อสู้กับบุคคลที่สามไม่ได้เนี่ยนี่คือประเด็นถึงแม้เราจะเขียนว่าในกรณีถูกยึดเจ้าหนี้ถูกฟ้องล้มละลายอะไรก็ตามนะจะไม่ผูกพันเราอย่างเงี้ยต้องโอนทรัพย์สินคืนให้เรา มันในเชิงเทคนิคทางกฎหมายเนี่ยมันไม่คุ้มครอง
1: คือเหมือนถ้าเราจะเขียนคุ้มครองกันไว้สองคนยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีบุคคลที่สามซึ่งเขาก็อาจจะมีสิทธิ์มากกว่าเงี้ยมันก็ไม่ไปป้องกันได้ก็คือมันก็ไปสู้กับเจ้าหนี้คนอื่นไม่ได้หรือบุคคลที่สามไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไอ้ที่เราเขียนกันเองเนี่ยคือเหมือนยกสู้กันได้สองคนว่างั้น
0: คือถ้ากฎหมายพวกนี้ที่ภาษากฎหมายใช
1: ้
0: คุยกันว่าแดนสุจริตเนี่ยเขาป้องกันที่ไม่ให้คนเนี่ยไปทำสัญญาเพื่อที่จะหลบเจ้าหนี
1: ้ อ
0: ะไรพวกนี้เนาะแต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นลักษณะที่เราจำเป็นต้องกู้เงินแต่เครดิตเราไม่ผ่านเนี่ย มันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงสถาบันการเงินไหมอะไรพวกนี้เวลามีปัญหาโต้เถียงกันเน
1: า
0: ะอะไรพวกนี้แต่ว่าทุกมันก็ทำได้ทุกวันนี้ก็ทำแล้วก็มีสัญญานอกแบบนี
1: ้
0: แต่จะต้องไม่ยกขึ้นต่อสู้กับธนาคารจะต้องไม่ยกขึ้นอะไรพวกนี้มันจะกิ่งที่เป็นเท็จกับเขาม
1: ัน
0: ก็จะมีความผิดอื่นตามมาได
1: ้ครับ
0: เหมือนให้เพื่อนซื้อรถในนามเพื่อนเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนมาขับไปเลยเราไปตามเนี่ยไฟแนนซ์เขาบอกไม่ใช่รถคุณ

0: เนี่ยมันก็ประมาณนี้ครับนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิธีหมายพวกเนี่ยมันพูดแบบนี้ไม่ได
2: ้
0: พูดออกอากาศอย่างเงี้ยมันก็จะไปกระทบสถาบันการเงินไปกระทบต่อการติดตามทวงหนี้ของเจ้าหนี้อะไรพวกนี้เนาะมันก็มีหลายวิธีเวลาเราเจอปัญหาวิธีที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย
2: ครับ
0: มันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าถามว่าต่อสู้กันเองไหมได้ถึงแม้ไม่มีสัญญาก็สู้ได้แต่ต้องมีหลักฐานอย่างที่ผมว่านะ
2: เพราะว่าผ่อนบ้านมันก็ไม่ได้ผ่อนปีเดียวเนาะเสร็จ ทีนี้มันระยะทางมันก็ยาวพอสมควรแหละผ่อนบ้านแล้วมันอยากจะเจออุปสรรคระหว่างทางนี่ก็ไม่คาดการได้ฮะอย่างเช่นอย่างที่พี่นิวัฒน์บอกเนี่ยท่านทนายบอกเงี้ย ไอ้คนที่เป็นคนซื้อแทนเนี่ยนะในนามนิติกรรมเป็นชื่อเขาเนี่ยเกิดเขาไปเป็นหนี้แล้วเขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่มีทรัพย์อื่นให้ยึดเนี่ยแล้วมีบ้านที่เรากำลังเป็นของเราผ่อนอยู่เนี่ยเราก็จะโดนยึดไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ว่ากันอีกเงี้ยระยะทาง
0: เราก็ไปบอกเจ้าหนี้ว่าไม่ใช่บ้านเขาอย่าง
2: เงี้ย
0: มันก็กฎหมายก็คุ้มครองบุคคลที่สามประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาคือผมพูดตลอดนะเวลาไปคุยกับชาวบ้านอะไรก็ตามว่าการแก้ปัญหาทางกฎหมายเนี่ยอย่าแก้แบบขอไปทีนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไปคุยเรื่องหนี้เนี่ยพอไปคุยกับเจ้าหนี้จะเอาพี่น้องมาค้ำดิเรากลายเป็นว่าเป็นหนี้ทั้งครอบครัวเลย อย่างเงี้ยเราก็ไม่แนะนำถ้าเราไปไม่รอดก็อย่าเอาคนอื่นเข้าไปพัวพันกับหนี้ของตัวเองก็ประมาณนี้ครับผม
2: เพราะฉะนั้นสัญญาถ้าทำกันเองก็ถ้าทำกันเองแต่ว่าการเขียนเองเนี่ยผมฟังทนายมาแล้วก็ไม่อยากให้เขียนกันเองนะเผื่อจะเป็น
0: คืออย่างน้อยๆนี่ต้องเป็นผู้รู้พอประมาณนะไม่เพราะว่าถ้าผู้รู้เกินกว่านี้ก็อาจจะใช้เทคนิคเยอะเกินไปจนไม่เชื่อใจกันเองนะครับผม
2: ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของสลิปเวลาที่เราไปจ่ายกับธนาคารอย่างเงี้ยตัวนั้นก็ใช้เป็นหลักฐานได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นหลักฐานได้ฮะว่าเราเป็นคนผ่
2: อ
0: นเพราะว่าอย่างใบเปย์อินเนี่ยนะเวลาเราไปผ่อนปุ๊บเนี่ยหรือว่าเวลาเราไปส่งเงินเนี่ยมันจะมีตัวระบุว่าใครเป็นคนจ่ายนะแต่ทีเนี้ยถ้าตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในระบบธนาคารทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ระบบเดินไปหน้าเคาน์เตอร์เนาะ
2: ใช่
0: มันเป็นระบบส่งทางเนี้ยมันก็จะขึ้นแต่ชื่อเขาอ่ะนะแต่ทีนี้วิธีการเนี่ยมันก็จะมีเลขบัญชีเราที่เป็นเลขบัญชีที่โอนเข้าไปอะไรพวกนี้ก็ต้องเก็บไว้อย่างดีแล้ววิธีเก็บสลิปพวกนี้นะครับเพื่อไม่ให้โอ10ปีพอเราไปค้นมันอ่านอะไรไม่ออกเลยทุกครั้งที่ได้มานี่นะครับใส่เอกสารแล้วเก็บไว้คู่กันกับของจริง
2: ใช่
0: เนาะมันก็จะไม่ลบอะไรพวกนี้เนาะ
2: เดี๋ยวนี้มันง่ายมือถือมันก็ถ่ายได้อะไรได้หมดเซฟไว้อย่างเงี้ยได้ง่าย
0: ได้แต่ว่าแต่ถ้าจะเก็บไว้ให้ได้คงทนก็คือถ่ายเอกสารจริง
1: แล้วขอคำถามอีกคำถามนึง
2: เชิญเลยเชิญเลย
1: ถ้าดิฉันเป็นคนทำสัญญาแต่สามารถระบุได้ไหมคะว่าให้โอนให้กับใครอย่างเงี้ยฮะให้กับหลานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
0: คือข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับในกรณีเมื่อผ่อนส่วนมากเราก็จะเขียนไว้ฟ้องๆนะ
2: ครับ
0: อย่างที่ผมสมมติขึ้นมาอย่างสมมติว่าเราเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สองเนี่ยคู่สัญญาฝ่ายที่สองจะโอนเป็นชื่อใครก็ได
1: ้
0: อย่างนี้จะคุ้มกว่าเนาะอย่างเนี้ยถ้ามันจะให้มากกว่านั้นก็คือโทษนะมันอาจจะพูดไปถึงว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่แล้วคือตายไปแล้วเนี่ย
2: นะถ้าเขาจะเขียนไปประมาณนั้นอ่ะ
0: ประมาณนั้นถ้าจะเผื่อไว้จริงๆนะครับให้ทรัพย์สินตัวเนี้ยตกเป็นของคนชื่อนี้อย่างนี้ได้แต่ว่าผมกลัวว่าในลักษณะที่ท่านไปเขียนระบุชื่อมาการโทษนะไม่อยากให้มันแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าท่านเขียนว่าจะโอนเป็นชื่อใครก็ได
1: ้
0: มันก็กว้างๆแต่มันก็ผูกพันแล้วตัวจะเป็นชื่อใครก็ได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: คู่สัญญาฝ่ายที่1ต้องยินยอม

0: เขาจะได้โต้เถียงไม่ได
1: ้
0: คำเนี้ยเราจะใช้กับการทำสัญญาจัดซื้อจัดขายทุกอย่างเลยถ้าเป็นทนายทำนะถ้าเป็นชาวบ้านบางทีจะซื้อที่ดินกันพอจะไปขายจะโอนให้คุณอนันต์เนี่ยไม่เอาไม่ยอมเลยกลายเป็นว่าไม่มีใครผิดสัญญาผู้ซื้อก็อยากซื้อผู้ขายก็เริ่มไม่อยากขายแล้ว อะไรทำนองเนี้ยนะก็ข้อพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในการทำสัญญา
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผมขอให้สำเร็จล
1: ุ
2: ล่วงนะมีบ้านได้อยู่นะฮะแล้วก็อย่าได้เกิดปัญหาเรื่องสัญญงสัญญาเวลาผ่อนหมดแล้วกันนะให้พรไว้ก่อนล่วงหน้าครับผม
1: ขอบพระคุณมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณคุณชุตินันท์ครับผม
1: คร ับ สวัสดีครับ
2: ครับครับผมนี่แหละฮะผมอยากให้ท่านถามไว้ก่อนนะฮะเวลาท่านจะไปทำนิติกรรมลงนามเซ็นเอกสารทำนู่นทำนี่บางทีด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เรียนกฎหมายมาหรือบางทีเราก็เข้าใจแล้วก็อาจจะไปทำรายละเอียดข้อตกลงนั่นนู่นนี่ไปถ้าทำแล้วมันผูกมัดนะแล้วมาแก้มันแก้ยากนะครับแต่ถ้าถามไว้ก่อนแล้วรู้ไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออมันมาแนวนี้แนวนี้เวลาเราไปทำเนี่ยเราจะได้รับคำแนะนำก็ฝากทุกท่านที่ติดตามเทปรายการนะครับถ้าท่านจะติดต่อเข้าที่รายการถ้าโทรนะฮะท่านก็โทรช่วงบ่ายเท่านั้นที่02ครับ2066102หรือ 3แต่ถ้าเป็นระบบไลน์เนี่ยอย่างคุณชุตินันท์เนี่ยก็ฝากข้อความไว้แล้วก็เบอร์โทรนะฮะผมก็ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปในช่วงบันทึกเทปก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับมีคำถามคุณวายุนะครับคุณวายุสอบถามครับสวัสดีครับอาจารย์แม่มีโฉนด2แปลงแต่ละแปลงไม่เท่ากันยกให้ลูก2คนพี่ชายพาแม่ไปโอนเรียบร้อยนะส่วนของผมยังไม่ได้โอนตกลงกันว่าจะแบ่งเท่ากันจะสามารถรวมที่ดินแล้วแบ่งเท่ากันมีคำแนะนำไหมครับขอบคุณครับมาเชิญฮะ
0: ต้องถามว่าที่ดินมันอยู่ใกล้กันไหม
2: นี่ไม่ได้บอกมาเลยเนี่ย
0: ถ้าที่ดินมันอยู่ใกล้กันก็สามารถรวมแปลงแล้วแบ่งใหม่ได
2: ้
0: นะคือเวลาที่ดินเนี่ยบางทีอย่างกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: ครับผม
0: ปรากฏว่า3แปลงอยู่ด้วยกันแล้วเป็นกรรมสิทธิ์รวมทุกแปลง
2: ครับผม
0: ก็จะแบ่งกันยังไงอ่ะถ้าแบ่งก็ได้แปลงเล็กแปลงน้อยอ่ะ
2: ครับ
0: ก็มีวิธีการเดียวก็คือให้รวมแปลงก่อนถ้ามี4คนก็เอา4หารถ้ามี3คนก็เอา3หารถ้ามีทํานองเนี่ยนะนี่คือวิธีการแก้ปัญหา
2: คร
0: ับ กรณีที่2นะถ้าถามเนี่ยในกรณีของพี่ชายเนี่ยเขาหลุดพ้นแล้วนะเขาหลุดพ้นไปแล้ว
2: แม่โอนให้แล้ว
0: แม่โอนให้แล้วแต่ของเราเนี่ยยังไม่โอน
2: ครับผม
0: เขาไม่ได้บอกว่าของเขานี่แปลงเล็กหรือแปลงใหญ
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งที่ทำกันก็คือฝ่ายที่ได้น้อยเนี่ยสามารถคำนวณเป็นเงินกับฝ่ายที่ได้มากนะคำนวณเป็นเงินไม่ใช่คำนวณจากราคาที่ดินนะราคาโดยประมาณ
2: ครับผม
0: บางคนบอกว่าโทษของเขาเนี่ยได้แค่งานเดียวนะแต่อยู่สีลมอย่างเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งได้30ไร่นู่นนะแต่อยู่หนองจอกอย่างเงี้ย
2: ครับผม
0: มันต้องประเมินกันว่ามูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยใครได้มากได้น้อยจริงตรงเนี้ยวิธีการแบ่งหรือกรณีที่3เนี่ยนะครับ อย่างเรื่องของท่านที่คาราคาซังเนี่ยแม
2: ่
0: ยังไม่ได้โอนให้ท่าน
2: นั่น
0: นะเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังเป็นทรัพย์สินของแม่อยู
2: ่
0: พี่ชายเกิดโทษนะเกิดแม่เป็นไรไปไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้อ้าวพี่ชายเขาก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่ง
2: ก็คือไอ้ที่เป็นมรดกอยู
0: ่แต่ว่าถ้าพี่ชายก็เอ้ยไอ้นั่นแม่ให้ฉันโดยเสน่หาหรือฉันเสียค่าตอบแทนไปตั้งหลายตังค์อะไรทำนองเนี่ยเนาะมันก็จะยิ่งเป็นปัญหาเพิ่มขึ
2: ้
0: น
2: คือ
0: วิธีการที่จะทำได้ถ้าที่ดินอยู่ติดกันน่ะได้แล้วก็แบ่ง
2: รหัสข้าวอันนี้ได
0: ้ได
2: ้แต่ถ้าที่อยู่คนละฝั่งเลย ไม่ได้ติดกันเลยอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ต้องประเมินมูลค่าแล้วคนที่ได้เยอะไปแล้วแต่ที่ดินตรงนั้นไม่มีราคาตรงที่ได้น้อยก็ต้องคุยกันให้เข้าใจ
2: ครับผม
0: ไม่ใช่จะแบ่งกันประเภท50-50ห้าไร่ก็เอา5ไร่เท่ากันอะไรเงี้ยแต่มูลค่าที่ดินมันไม่เท่ากัน
2: ครับผม
0: ไอ้เนี้ยต้องทำความเข้าใจระหว่างมูลค่าที่ดินกับปริมาณของที่ดิน
2: ครับมันต่างกัน
0: มันต่างกัน
2: อยู่คนละที่นะฮะแต่ว่าราคาต่างกันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับฝากไว้ถ้าคุณวายุฟังอยู่

นะมันมีข้อมูลแค่เนี้ยนะโทรไว้ด้วยเพราะบางทีเราจะได้โทรไปหาท่านมันเป็นยังไงแบบไหนยังไงนะฮะแม่มีชีวิตอยู่จริงไหมหรือตายไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้อความที่ท่านฝากไว้มันจะมีสั้นๆแบบนี้ถ้าท่านอยากจะปรึกษาเรื่องกฎหมายท่านส่งข้อความได้อย่าลืมเบอร์โทรนิดนึงนะครับเพราะเราจะได้ติดต่อไปหาท่านแล้วโทรคุยกันเลยนะมันจะได้รายละเอียดมากที่สุดนะครับขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะที่จะมาคุยกับรายการของเราแล้วก็คำถามที่ฝากไว้มีประเด็นอะไรบ้างพักกันสักครู่นึงครับ

0: เห็นปัญหาให้ชัด
1: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานครับ
0: อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการ15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
0: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภา

กลับมาคุยกันต่อนะครับในรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายนะครับท่านปรึกษากันได้เทปรายการออกอากาศในช่วงดึกโทรไม่ได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็โทรไม่ได้ครับอ้าวแล้วโทรได้ช่วงไหนนะฮะเห็นบอกเบอร์022-0661-0213เนี่ยนะครับชมเทปรายการก็อยากจะโทรเลยนะครับโทรเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันราชการนะครับบ่ายโมงกดเลยนะฮะที่2เบอร์แต่ถ้าเป็นระบบไลน์นะครับเราจะติดต่อไปหาท่านเองก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายโดยเบอร์รายการนี่แหละเราจะโทรไปหาถ้าขึ้น022-0661-0213รับสายเจ้าหน้าที่ด้วยรายการไม่ใช่เบอร์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่อย่างใดนะครับก็รับสายแล้วจะได้คุยนะครับ ID line @10hotline QR code ที่หน้าจอนะครับอย่าลืมฝากในเรื่องของเอกสารเอาไปอ่านเอาไปศึกษานะครับมันจะมีหลักกฎหมายมีคำอธิบายแล้วก็จะมีคดีซึ่งเขาเรียกฎีกากันเนี่ยนะฮะเอามาประกอบให้ท่านได้อ่านอ๋อเคยมีคดีแบบนี้เนาะศาลท่านตัดสินไว้อย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละนะครับท่านก็จะได้เห็นเป็นภาพที่ประกอบกับหลักกฎหมายและคำอธิบายนะครับเอกสาร158เป็นเรื่องของผลจากการวางมัดจำนะครับวางเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเรื่องของคำว่าคืนมัดจำทีนี้มันจะได้คืนกรณีไหนมันจะโดนริบกรณีไหนเนี่ยเอกสาร158จะอธิบายให้ท่านฟังเลยนะครับว่ากรณีไหนจะคืนกรณีไหนจะริบนะครับฝากด้วยสแกน

0: QR code ได้เลยตัวสีน้ำเงินถ้าสแกนไม่ติดระบบไลน์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า158พิมพ์คำว่าผลของการมัดจำพิมพ์คำว่าขอเอกสารกฎหมายเดี๋ยวผมจะเอาเลยนะครับอยากอ่านตอนไหนก็ได้แต่ว่าต้องเซฟไฟล์เอาไว้ให้ได้นะครับอันนี้คือเอกสารที่แจกไว้ให้นะครับอ่ะอย่าลืมนะฮะอย่างเคสคุณชุตินันเนี่ยนะฮะเกิดไปตกลงกันเดี๋ยวเฮ้ยเธอฉันไม่มั่นใจวางมัดจำฉันไว้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วมันวางได้หรือเปล่ามัดจำแบบนี้นะครับท่านลองไปอ่านไปศึกษาดูนะฮะฝากไว้เราอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนนะครับมีคำถามคุณจรัญนะฮะจากระบบไลน์บอกสค1วันที่3เมษายน2498ได้มาด้วยการจับจองสภาพที่ดินสวนยางเนื้อที่19ไร่เจ้าของถึงแก่กรรมเมื่อวันที่22ทายาทต้องการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างอ่ะเชิญพินิวัฒน์นะสค1ตั้งแต่ปี249
1: ออกโฉนดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ต้องวนไปดูว่าตรงเนี้ยมันเป็นมรดกครอบครองต่อเนื่องเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณไปครอบครองแบบทายาทหรือคุณเข้าไปครอบครองหลังจากที่เขาตายแล้วเนี่ย
0: ค
1: ุณไปทำอะไรใหม่เลยเนี่ย อย่าลืมว่าที่พวกนี้เนี่ยนะครับการแย่งสิทธิครอบครองมันปีเดียวนะ
0: ครับผม
1: นะตรงนี้ต้องชัดเจนถ้าคุณเข้าไปครอบครองแบบทายาทคุณก็ต้องมีเรื่องผู้จัดการมรดก
0: ครับ
1: แล้วคุณก็ต้องไปยื่นเรื่องพอไปยื่นเรื่องปุ๊บคุณก็ต้องดูเลยนะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาออกสำรวจออกโฉนดหรือเปล่า
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยต่อนะพี่นิวัฒน์ไปเรื่องนิติบุคคลเปลี่ยนรายละเอียดกันนิดนึงคุณเอฮะเชิญฮะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเอ
2: จะขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของรั้วกำแพงโดยรอบของที่ดินจัดสรรนะคะสัตว์น่ะตอนเราซื้อกับโครงการใช่ไหมคะทางโครงการอ่ะเขาแจ้งเราว่าอีรั้วรอบขอบที่ดินโดยกว้างค่ะคือบ้านดิฉันอยู่หลังริมสุดเนาะก็จะติดมีกำแพงที่ติดกับที่ดินแปลงอื่นนะคะด้วยแต่คราวนี้เนี่ยพอหลังจากเขาโอนไปที่นิติบุคคลหมู่บ้านแล้วอ่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าอีตัวกำแพงตรงเนี้ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเราหรือว่าเป็นรั้วส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะ
0: แล้วรั้วตอนนี้มันพังหรือยังไงฮะ
2: ใช่ค่ะ มันจะมีกรณีที่แบบรั้วพังแล้วรับผิดชอบเพราะตอนเราซื้อกับโครงการเขาแจ้งว่าโครงการจะรับผิดชอบคราวนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าโอนจะต้องรับผิดชอบแต่คราวนี้พอเราทวงถามไปที่นิติบุคคลเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นส่วนของเขาเป็นของบ้านนั้นเป็นคนจัดการอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ่ะเชิญพี่วัด
1: คือมันอย่างนี้นะมันมีสองอย่างนะเนี่ยภาษาจัดสรรเขาเรียกว่าผังจัดสรร
0: ครับ
1: ผังจัดสรรนี่เป็นแนวเขตไอ้รั้วตรงนั้นเนี่ยต้องดูว่ามันเป็นแนวเขตของผังจัดสรรหรือเป็นแนวเขตของที่ดินที่แบ่งขายในที่ดินจัดสรรนะตรงนั้นน่ะต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดูตรงนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องดูว่าแนวเขตตรงนั้นน่ะมันเป็นแนวเขตของผังจัดสรรมั้ยนิติบุคคลต้องตอบคำถามนี้ให้ชัดถ้าบอกว่าตรงกำแพงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แนวเขตของผังจัดสรร
0: ครับ
1: แต่มันขยับเสาเนี่ยนะเขตที่ดินเนี่ยเขาขยับเพราะเวลา2เส้น คือเส้นหนึ่งที่ดินที่แบ่งจัดสรร
0: ครับ
1: แล้วก็ทำกำแพงขึ้นมาไอ้นี้มันต้องเป็นเจ้าของบ้าน
0: อ๋อฮะ
1: แต่ว่าถ้าคุณจะข้ามไปใช้ผังจัดสรรเพื่อที่จะไปที่ดินแปลงอื่นนิติบุคคลเขาบอกไม่ได้ก็จะประมาณนี
0: ้
1: ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าจะให้ดีเนี่ยไปตรวจสอบผังจัดสรรที่สำนักงานที่ดินที่ดินบ้านจัดสรรทุกที่จะต้องมีว่ามันอยู่ประมาณไหนเพราะฉะนั้นสัญญาขายที่เขาขายมาไอ้ท่านเนี่ยไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยมันเป็นกรรมสิทธิ์กำแพงเนี่ยเนาะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครตรงนั้นถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของคนซื้อบ้าน
2: ค
1: นซื้อบ้านต้องซ่อมเอง

0: ว่าในข
1: ้
0: อตกลงในสัญญามันค่อนข้างกว้างอะค่ะ
2: ก็นั่นแหละคือมันยิ่งกว้างเนี่ยเราจะต้องคือการตีความสัญญาเน
1: า
2: ะทางแต่ละฝ่ายต้องตีความให้เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่มันก็จะหนีจากหลักของกฎหมายไม่ได้
0: ไม
2: ่
0: ได
2: ้ถ้ามันเป็นผังจัดสรรอย่างไรมันก็เป็นแนวกำแพงของหมู่บ้าน
1: ของนิติต้องดูแล
2: นิติต้องดูแลน
0: ะ
2: แต่ว่าถ้ามันอยู่นอกผังจัดสรรคล้ายๆว่ามันเป็นไปตามผังที่เขาแบ่งขายอะเนาะของคนนู้นคนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นของคนที่ซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นการไขของสัญญาประมาณนั้น
0: อ๋อค่ะก็คือถ้าสมมติว่าในแนวเขตอะถ้าเราไม่เข้าใจเราไปแจ้งเรื่องที่ดินสอบถามให้เจ้าหน้าที่อธิบายได้ใช่ไหมคะว
2: ่
0: าอันนี้เป็นแนวแบบไหนอะไรยังไง
2: เป็นแนวแบบไหนเขาเรียกว่าถ้าไปถามเนี่ยอย่างหมู่บ้านเนี้ยเขาจะมีผังจัดสรร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะแนวผังจัดสรรของหมู่บ้านเนี้ยคือตรงไหน
0: ค่ะ
2: ก็จะอยู่ประมาณนี้
0: อ๋อค่ะได้ค่ะ
1: แล้วนิติเขาว่าเขาไม่รับผิดชอบเลยเขาตอบยังไงบ้างอะ
0: เขาอ้างแค่ว่าเขาว่าไม่รับไม่ทราบเรื่องเพราะว่านิติมีหลายชุดแล้วเขารับเรื่องต่อกันมา
2: ไม่ครับ
0: ก็ปฏิเสธไปมาค่ะ
2: นิติบุคคลหมู่บ้านหรือนิติบุคคลคอนโดเนี่ยนะครับตราบใดเรายังเป็นสมาชิกอยู
1: ่
2: ส่วนหนึ่งนี่ถ้าที่เราสามารถตรวจสอบได้ก็คือหนึ่งเรื่องการบริหารการบริหารเนี่ยนิติบุคคลที่นี่เข้ามาปุ๊บจะโยนความรับผิดไปให้นิติบุคคลก่อน
1: ว่า
2: ทำไว้ไม่รับรู้ไม่ได้เพราะว่าการส่งมอบงานของนิติบุคคลเนี่ยจะต้องส่งงานทั้งบัญชีส่งงานทั้งงานส่งงานทั้งหนี
1: ้
2: ส่งงานทั้งบุคลากรมาปัดความรับผิดชอบไม่ได้ไม่ใช่จะมาบอกว่าเอ้ยมันพังแต่นิติชุดก่อนนี่ไม่ได้เน
0: า
2: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูเรื่องการบริหารงานนิติบุคคลเนี่ยก็ไปดูที่สำนักงานที่ดินนั่นแหละเพราะเขาจะมีการส่งรายงานประจำปีที่ท่านไปประชุมนั่นแหละเนา
0: ะ
2: เขาจะมีการส่งว่าสภาพนิติบุคคลเป็นไงถนนเป็นไงซ่อมถนนกลางเป็นยังไงอะไรพวกนี้เขาก็จะมีรายงานไว
0: ้
2: เพราะนั้นท่านก็ลองไปดูรายงานพวกนี้ที่มีนิติในส่วนนี
1: ้
2: หรือนิติบุคคลก่อนที่เป็นเจ้าของ
0: คืออ
2: ย่างผมทำบ้านจัดสรรนี่เนา
1: ะ
2: ตราบใดที่ผมยังขายไม่เกิน 50% เนี่ยผมก็ไม่ยอมตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านเพราะว่ามันทำให้การขายของผมนี่ลำบากใช่ไห
0: ม
2: เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีรายงานการประชุมของนิติบุคคลหมู่บ้านชุดแรกที่เขาทำไว้เนี่ยมันก็ผูกมัดนิติบุคคลมาทุกชุดนั่นแหละนะท่านก็ลองไปตามดู
1: ไปเบี่ยงไม่ได้
2: แต่มันอาจจะยาวมันอาจจะเยอะเนาะ
1: เพราะที่ฟังอยู่เหมือนว่าพังตั้งแต่กรรมการชุดก่อนกรรมการชุดก่อนก็ไม่แก้ไม่ชี้อย่างนี้นะ
2: ไม่ได้
1: จริงจริงมันคือเงินที่จะต้องของส่วนกลางที่ต้องเอามาใช้ใช่ไหมถ้าสมมติกำแพงนี้เป็นของนิติที่ต้องดูแล
2: นิติบุคคลนิติก็ต้องเอาทรัพย์ส่วนกลางมาใช
1: ้
2: ก็ต้องเอาเงินที่เก็บจากสมาชิกมันจะมีรายงานในงบดุลนะครับว่าเงินของนิติบุคคลนี่ใช้ประมาณไหนได้บ้างที่มันมีปัญหาเยอะเลยนะครับพอได้เป็นนิติบุคคลเนี่ยมันจึงมีเรื่องการโกงกันเยอะเลยมีคดีไปสู่ศาลทั้งไม่จ่ายค่าทรัพย์ส่วนกลางนิติบุคคลชุดนี้ออกไปแล้วสร้างนี้นี่ไว
1: ้
2: นะหรือนิติบุคคลชุดนี้พอมาเป็นก็ตั้งผู้ดูแลไฟผู้ดูแลน้ำซึ่งเป็นคนของตัวเองแล้วก็ให้เงินเดือนอะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องโต้เถียงกันนะในกลุ่มสมาชิกในการไปอยู่หมู่บ้านที่มีนิติบุคคลเนี่ยเราต้องสนใจที่จะไปประชุมไปดูบัญชีได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ไปขอดูเอ้ยไม่ให้ดูไม่ได้นะ
0: แต่เราไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้
2: ก็เหมือนหุ้นส่วนบริษัทนะหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะไปขอตรวจสอบบัญชีว่ามันเป็นแต่ต้องสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อยากไปตรวจ

0: ขอเวลา5วันได้ไหมขอเวลา10วันได้ไหมอะไรก็เป็นไปได้เท่าที่เคยเป็นที่ปรึกษาเน
1: า
0: ะ
1: ตรงจุดบ้านเราเหรอคุณ
2: มันเชื่อมกัน2หลังเลยค่ะก็คือผ่านทั้ง2หลังเลยค
0: ่
2: ะ
0: นั่นแหละก็ไปดูอย่างที่ผมว่านี่ก่อน
2: ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะอ่ะแบบนี้ก็คือมันมีทั้งนิติแล้วก็ส่วนบุคคลในหมู่บ้านเนี่ย
0: คือมันเป็นอย่างนี้ส่วนมากเนี่ยเนาะในหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นห้องริมบางทีแนวหมู่บ้านตลอดแนวเลยชนที่สาธารณะตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเป็นแนวจัดสรร
1: ครับ
0: แนวจัดสรร
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนั้นจะทะลุออกไปสู่อะไรไม่ได้เลยต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลหรือนิติบุคคลจะเอาที่ดินมาเชื่อมต่อที่ดินแปลงนี้โดยทะลุตรงนี้จะต้องประชุมสมาชิกหมู่บ้านว่ายอมไ
1: หม
0: นะเพราะว่าถ้าไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปถึงคณะกรรมการจัดสรรคือผู้ว่าในจังหวัดนั้นๆเป็นประธานว่าจะให้เชื่อมไม่ให้เชื่อมประมาณนี
1: ้นะเป็นข้อมูลยังไงเพิ่มเติมก็คงจะได้ติดต่อมานะฮะในส่วนของคุณเอท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรายการอยู่นะครับอย่าลืมเอกสารกฎหมายของผมนะเอาไปอ่านไปศึกษากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลของการมัดจำวางมัดจำเนี่ยอะไรคือมัดจำเนี่ยรู้ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อวางไปแล้วเนี่ยนะครับการจะคืนการจะโดนริบเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงท่านจะได้รู้ต่อไปนะครับก็คือต้องอ่านเอกสารชุดปัจจุบันก็คือตอนที่158นี่แหละครับ158นะพิมพ์มาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาก็อย่าลืมนะฮะฝากข้อความและรายละเอียดของตัวท่านเองเนี่ยเอาไว้ในติดต่อไปหาท่านนะครับโดยวางไว้นะครับในส่วนของข้อความนะฮะพิมพ์ตึ๊ดๆๆๆแล้วก็เบอร์โทรนิดนึงนะเราจะได้รู้รายละเอียดกันนะครับเพื่อที่จะได้ไปดูว่าท่านมีปัญหาอะไรช่วยกันแก้นะครับมีคำถามนะฮะในส่วนของคุณสุวรรณนะครับคุณสุวรรณนะฮะตอบเอาไว้ฮะถามไว้ฮะที่ดินพ่อแม่ทำตั้งแต่ปีพ.ศ.2500อยู่ๆผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่สปก.มาบางส่วนมาเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยเจ้าของที่ดินคุณแม่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนะฮะตอนคุณแม่ยังอยู่นะคะแต่ตอนนี้คุณแม่อายุ92แล้วค่ะทั้งที่สถานนะถึงเปลี่ยนกันได้เหรอคะขอถามหน่อยค่ะสงสัยค่ะจริงๆแล้วรอติดต่ออยู่เรามีข้อมูลแค่เนี้ยผมก็จะถามทนายแค่เนี้ยฮะว่ามันเป็นยังไง
0: ไม่ต้องถามว่าสปก.เนี่ยตอนนี้มันเป็นชื่อใคร
1: นั่นน่ะสิฮะอย่าเพิ่งตอบเลยแล้วกันคุณพานุก่อนคุณพานุครับเชิญครับเชิญครับคุณพานุฮะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: อยู่กับทนายนิวัฒน์นะเล่าเลยครับผม
3: ครับผมอย่างนี้ฮะทนายครับทีนี้ผมอยากปรึกษาว่าตอนนี้ผมเขามีแต่งตั้งผู้จัดการมรดกครับแล้วผมอยากจะเป็นผู้จัดตั้งมรดกร่วมด้วยไม่ทราบว่าผมจะนั่นได้หรือเปล่าครับจะทำได้หรือเปล่า
1: เป็นผู้จัดการมรดกของพ่อหรือแม่ฮะที่ตั้งไป
3: ของพ่อครับ
1: ของพ่อนะฮะ
3: ครับผม
1: แล้วใครเป็นผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งไปแล้ว
3: ตอนนี้เขาให้ทนายแต่งตั้งเป็นพี่สาวเป็นครับ
1: พี่สาวแล้วศาลตั้งยังฮะ
3: ยังครับ
1: ก็คือเพิ่งให้ทนายไปดำเนินการ
3: ใช่ครับผม
1: แล้วตัวคุณอยากจะเป็นผู้จัดการมรดกร่วม
3: ใช่ครับผม
1: คุณกับพี่สาวนี่เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับคนละแม่ครับ
1: คนละแม่พ่อเดียวกันเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับแล้วทีนี้เขาคุณพ่อเนี่ยเขาไม่ได้รับรองบุตรเนี่ยผมจะต้องทำยังไงคร
1: ับ ทางเราไม่ได้รับรองบุตรแล้วก็เราเป็นอีกแม่นึง
0: แม่เขาไม่ได้จดทะเบียน
1: ใช่
0: ไ
1: หม
3: ใช่ครับ
1: ทางเรา
0: คือเราเป็นทายาทคนหนึ่งเป็นทายาทแบบผู้สืบสันดาน
1: ครับผม
0: มันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับที่เป็นทายาท

0: ที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: อ
0: ันนี้ประเด็น
1: ครับ
0: ประเด็นเนี้ยเราต้องไปดูโดยละเอียดก่อนนะว่า
1: ม
0: ีสิทธิ์รับมรดกไห
1: ม
0: นะถ้าเรามีสิทธิ์รับมรดก
1: ครับ
0: เราก็สามารถไปยื่นคำร้องคัดค้านแล้วก็แต่งให้เราเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแต่ที่สุดศาลก็จะให้แต่งมรดกร่วมอย่างเนี้ยน
1: ะ
0: ไอ้นี่ผมแนะนำอย่างนี้ได้ไหมครับมันก็จะเป็น
1: ม
0: ีลักษณะที่มินเมย
1: ์
0: ในการเรื่องโต้เถียงกันเรื่องข้อเท็จจริง
1: ครับผม
0: เพราะนั้นผมแนะนำให้ไปหาทนายอันดับแรกเนี่ยสิทธิ์รับมรดกของเรามีประมาณไหนก่อนแต่ถ้าโดย
1: จะเป็นลูกพ่อคนหนึ่งอะนะ
0: ใช่
1: แต่คนละแม่
0: เขาเรียกว่าผู้สืบสันดานนี
1: ่ครับผมใช่อันดับหนึ่งด้วย
0: เป็นทายาท
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยถ้ามรดกตรงนั้น
1: อ
0: ่ะมันเกี่ยวพันกับแม่ไหน
1: อ
0: ันเนี้ยมันอาจจะมีส่วนที่เราได้แต่ได้น้อยอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าถามถ้าต่อไปทางเนี้ยในการที่ไปยื่นคำร้องขอผู้จัดการมรดกร่วมเนี่ยหรือขอผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันจะต้องให้ได้ว่าทรัพย์สินตัวไหนที่เรามีสิทธิ
1: ์
0: ทรัพย์สินตัวไหนที่เราไม่มีสิทธิ์แล้วทนายเขาก็จะอธิบายให้ฟังถ้ามีอายุงานตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจเรื่องมรดกดีอยู่แล้วนะประมาณนี
2: ้อย่างถ้าสมมติเราไปร้องขอต่อศาลเยาวชนนะครับเพื่อให้รับรองบุตรได้ไหมครับ
0: ผมยังคือขั้นตอนนะตอนเนี้ยที่มันเป็นปัญหาก็คือพ่อตายแล้วนะการไปยื่นคำร้องขอรับรองเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยื่นได้แต่มันค่อนข้างจะช้าเหมือนกันนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปทำรับรองบุตรแต่ถ้าคุณเป็นลูกของพ่อโดยพฤติกรรมโดยพฤตินัยอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณจะใช้สิทธิ์ไปยื่นอย่างที่บอกที่ทนายบอกยื่นในคดีค้านอย่างเงี้ย
0: คือส่วนนี้ตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการจัดตั้งมรดก
1: เขากำลังจะยื่นนะ
0: เขามีวันนัดไต่สวนแล้ว
1: ฮะ
0: แต่คุณก็ไม่ได้เซ็นหนังสือให้ความยินยอมเขาไปนะ
2: ไม่ครับไม่ได้เซ็นครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ฟังดีๆนะ
0: ก่อนวันไต่สวนเนี่ยคุณสามการเป็นผู้จัดการมรดกได้แล้วขอให้ศาลตั้งคุณเป็นผู้จัดการมรดกพอไปถึงศาลก็จะประนีประนอม
1: ครับ
0: นะไกลเกลี่ยว่าเป็นร่วมกันได้ไหมถ้าทางโน้นเขาไม่ยอมจริง
1: ๆ
0: ก็จะมีการสืบพยานถ้าศาลเห็นว่ามันเป็นผู้จัดการมรดกร่ว
1: ม
0: น่าจะป้องกันสิทธิ์ดีกว่าแต่คุณก็ต้องไปดูพี่น้องรายอื่นๆหน่อยนะว่ามีพี่น้องแค่2คนนี้หรือมีหลายคน
1: มีกี่คนฮะ
2: มี4คนครับผม
1: 4คน
0: 4คนฝ่ายคุณมีคนเดียว
2: ฝ่ายผมมี2คนครับที่ไม่ได้รับรองบุตรนะครับ
0: นั่นแหละก็ถือว่าเป็นบุตรนะเป็นบุตรโดยพืชในหรือผู้สืบสันดานนี่แหละเพราะฉะนั้นมีรายละเอียดกับทนายเรื่องข้อเท็จจริงเชิงลึกกว่าที่ผมตอบไป
2: จริงครับคุณทนายครับสมมติว่าวันไต่สวนเนี่ยเราไปด้วยวาจาเลยได้ไหมครับ
1: เอาง่ายๆคุณ
0: ไม่ได้
1: คุณจะไม่อยากไปหาทนายแต่คุณจะขึ้นไปทำอะไร
0: ทำเองก็ได
1: ้เชิญฮะ
0: ทำเองก็ได
1: ้
0: นะถ้าคุณไปปรึกษาทนายเนี่ย
2: ผม
0: เขียนคำร้องเองก็ได้นะเขาแนะนำให้ได้แต่ที่คุณจะไปสืบเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องอะไรเนี่ย มันอาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะคุณไม่ใช่ถ้าคุณเรียนกฎหมายมาบ้างหรือคุณเป็นผู้รู้ทางกฎหมายอยู่แล้วแต่ไม่ใช่พวกทะแนะนะไม่ใช่พวกนั้นเพราะพวกนั้นบางทีเขาพูดออกมาคำหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงว่ารากฐานของกฎหมายมันมาจากไหนเขารู้นั้นยังไงก็ตามก่อนที่จะถึงวันนัดเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปปรึกษาทนายที่ศาลเยาวชนนั่นแหละและเอาหลักฐานเบื้องต้นไปให้เขาเนาะ
1: ครับผม
0: คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจดูสำนวนที่เขายื่นแล้วด้วย
1: อ
0: ๋ออะไรทำนองเนี้ย
1: ครับ
2: ครับผม
1: เอาหลักการนะแล้วก็ดำเนินการ
0: คือถ้าผมตอบมันจะเลยกรอบไปเลย
1: อ๋อ

0: คือไอ้นั่นมันเป็นเรื่องวิชาชีพแล้วนะบางทีมันเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายเรื่องเทคนิคการปรุงแต่งข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้มันมีหลายบริบทในการทำวิชาชีพทนาย
1: ครับผมอ้าวนะคุณพานุได้คำแนะนำเนาะบางเรื่องเราอาจจะลงลึกไม่ได้นะ
2: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากคุณพานุ
2: ครับผม
1: ครับครับสวัสดีครับตรงเวลาเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมครับถ้าใครมีปัญหาก็เนี่ยถ้ามีปัญหายังไม่ได้ไปทำหรือว่ายังไม่ขึ้นศาลหรือยังไม่ดำเนินการเนี่ยให้ปรึกษาก่อนอย่างน้อยท่านจะเห็นช่องทางวิธีการอะไรที่เป็นคำแนะนำเนาะก็อยากให้ท่านติดต่อเข้ามาที่รายการของเราเพราะว่าวิทยากรท่านก็เป็นทนายความก็จะมีรายละเอียดแนะนำในกระบวนการในการไปศาลด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้เอกสาร158อย่าลืมนะครับพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ได้เลย158นะครับสั้นๆนะครับขอบพระคุณวิทยากรของเราวันนี้ครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับพบกันในวันใหม่นะครับอย่าลืมติดต่อที่รายการแล้วกันนะถ้าใครมีปัญหานะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
4: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
6: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
7: นี่ไง
8: เป็นหมออะไรครับ
9: หมอผี
6: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหระทัศน์รัฐสภา
10: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
6: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากัน
11: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
12: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นับกรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
13: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
14: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
13: รู้ดูช่อง10ค่ะอ
14: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
15: ดูช่อง10ครับ
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึง
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: ขอเชิญชวน

0: คุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสัตว์ชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นยี่ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
3: รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: และนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสียงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้มีชื่อว่า
6: ท่านี้เรียกว่า

0: ลุกย่อลุกย่อลุกย่อฮันแน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ
0: ท่านี้เรียกว่า

0: ยังไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสียงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
0: หากคุณลุกมาขยับอย่างน้อย3นาทีรับไปเลยลาบอัน

0: นายกรัฐมนตรีสั่งผู้ว่าทั่วประเทศรับมืออุทกภัยเตรียมตั้งศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำอาหารยาให้พร้อมเกิดฝนตกหนักภาคใต้อาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้นายอนุทินชาญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวราวุฒิว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขรองปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยได้รับรายงานมาว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงทั้งนี้ต้องอัปเดตสถานการณ์ตรวจความพร้อมรับมือในการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่ไว้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของประเทศเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาตนลงพื้นที่ชัยนาทและนครสวรรค์ไปที่ศูนย์อพยพเพื่อติดตามเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่ทำต่อเนื่องคือต้องจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้ช่วยเหลือตัวเองได้จำกัดขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นั้นจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาการรักษาพยาบาลและเฟนพร้อมทั้งวางแผนพากลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อน้ำลดนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าเห็นสภาพในศูนย์พักพิงถือว่าการนำตัวมาที่ศูนย์พักพิงในระยะเวลาที่เกิดอุทกภัยน่าจะมีความลำบากมากกว่าดังนั้นหากมีความเสี่ยงตรงไหนอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ตัดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางที่ได้กล่าวถึงให้ไปพำนักศูนย์พักพิงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์จะต้องรับสถานการณ์สูบน้ำระบายน้ำจัดหาเวชภัณฑ์ยาอาหารต่างๆมากมายถ้าผู้สูงอายุในขณะที่บ้านเรือนเคหสถานยังมีน้ำท่วมจะเป็นการเพิ่มภาระงานไม่มีประโยชน์อะไรนายกกล่าวอีกว่าขอให้บริหารจัดการการช่วยเหลือการสื่อสารและรับบริจาคสิ่งของต่างๆให้ดีโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินการจัดสรรของบริจาคและการตั้งศูนย์กระจายไปยังจังหวัดและพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมน้อยกว่าขณะที่พื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้และในฝั่งตะวันออกจะมีการตกบางแห่งฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ซึ่งต้องรอยืนยันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งเพื่ออัปเดตข้อมูลในแต่ละวันเพื่อนำไปวางแผนบริหารสถานการณ์และเตรียมพร้อมเผชิญเหตุทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยย้ำเป็นรายอำเภอให้ระบบพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้าต้องมีผู้รับผิดชอบถึงจุดที่ปลอดภัย
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกใน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสวนารัฐสภารายการที่จะพาไปติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภาค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคมหาวิทยาลัยไทยนะคะก็ยังคงมีช่องว่างเชิงระบบในหลายประการค่ะทั้งทางด้านคุณภาพและผลกระทบของงานวิจัยโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นนานาชาติที่ยังเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างค่ะการขาดระบบข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการสนับสนุนงบประมาณที่ยังขาดความต่อเนื่องสื่อทางตันที่สำคัญของการศึกษาในระบบการอุดมศึกษาทำให้คณะอนุกรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนานขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นสำคัญวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะโดยวันนี้รายการเสวนารัฐสภาก็ได้นำการนำเสนอรายงานการศึกษาเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการยกระดับมหาวิทยาลัยไทยสู่มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะซึ่งจะมีวิธีการหรือยุทธศาสตร์ในการยกระดับมหาวิทยาลัยไทยได้อย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: เซกชันสุดท้ายโมดูลสุดท้ายนี่เราวิทยากรเราหนาแน่นนะครับพร้อมเลยที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกๆท่านนะครับท่านแรกครับท่านจะเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษานะครับท่านเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาครับและเป็นคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการยกระดับมหาวิทยาลัยไทยสู่การจัดอันดับนานาชาติครับขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์แจ้งเอี่ยมครับสวัสดีครับอาจารย์
2: เนี่ยครับคณะทำงานวันแรกที่เรามาคุยกันแล้วก็จะทำรายงานเรื่องนี้ครับอุ้ยเราถกกันเยอะมากเลยนะว่าเราจะไปทางไหนครับ
1: ถกประเด็นด้วยประเด็นอะไรกรอบอะไรครับอาจารย์
2: แรงกิ้งมันสำคัญจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขมวดไปตอนจบนะครับก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเราทำรายงานนี้เพื่ออะไรนะครับอันที่หนึ่งนะครับคณะทำงานเนี่ยเราได้ถูกมอบมาแล้วนะครับให้ทำให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยยกระดับขึ้นสู่นานาชาตินะครับอันนี้คือโจทย์ที่กรรมการเราต้องคุยกันว่าเราเนี่ยอยากทำรายงานนี้นะไม่ใช่เพื่อไล่อันดับของโลกนะครับแต่เราทำรายงานนี้เพื่อมหาวิทยาลัยไทยนะครับต่อมาแรงกิ้งเนี่ยครับมันคือกระจกสะท้อนแต่ไม่ใช่เส้นชัยที่เราอยากจะไปนะครับเป็นกระจกสะท้อนในเรื่องของหลายมิติเราจับมาขึงเรียงกันเลยครับด้านคุณภาพของการสอนคุณภาพของงานวิจัยการอ้างอิงความเป็นนานาชาติแล้วสิ่งที่คนมองเรามานะครับแล้วก็อันดับที่ดีมันคือผลพลอยได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คำถามที่สำคัญนะครับก็คือไม่ได้จัดอันดับเท่าไหร่แต่เขายกระดับกันอย่างไรในการศึกษาฉบับนี้นะครับเราจะมาดูว่าต่างประเทศเขาจัดอันดับเขาพัฒนาตัวเองกันอย่างไรแล้วเอาตรงนั้นให้เราไปให้ถึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยครับมีความหลากหลายมากเราไม่ควรใช้สูตรเดียวกันกับทุกแห่งนะครับเดี๋ยวในรายงานฉบับนี้เราจะพูดถึงกลุ่มของมหาวิทยาลัยขึ้นว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยที่เราจะมุ่งในการยกระดับมหาวิทยาลัยไหนนะครับซึ่งเฉลยก็คือกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มที่1นะครับกรรมการอวมีคณะกรรมการชุดนึงเป็น reinventing อาจารย์ธีรพงษ์เวทฐานนะครับแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น5กลุ่มรายงานฉบับนี้เราจะโฟกัสแค่กลุ่มที่1นะครับในการยกระดับนะครับแล้วก็ข้อเสนอนี้นะครับเป็นการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับขออนุญาตไปผม
1: กดไปเลยครับอาจารย์ค่อยๆไล่เรียงกันไป
2: ได้ครับ
1: ย้ำนะครับว่าโฟกัสของรายงานชิ้นนี้นะครับก็คืออยู่ที่มหาวิทยาลัยกลุ่มที่1นะครับ
2: กระบวนการศึกษาวิจัยนะครับ

0: เราใช้ full research เลยครับเราวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิฐานข้อมูลย้อนหลังนะครับว่าเราจะให้ดูนะครับแล้วเราทำ benchmarking เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยไทยแต่ละมหาวิทยาลัยกับคู่เทียบในต่างประเทศด้วยนะครับสมองด้วยนะครับระดมสมองจากทั้งกระทรวงอว.นะครับแล้วก็ไปที่มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยที่แรงกิ้งสูงๆนะปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยท็อปเทียร์วันนะครับนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยดับรองอธิการบดีมาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากนั้นสังเคราะห์นโยบายออกมานะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้กระดานอะไรในการดูดีนะครับก็จะบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยในโลกนี้เนี่ยเขามีกระดานจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลากหลายมากเลยครับเราโฟกัส6ตัวนี้นะครับในการศึกษารายงานนี้แล้วเราก็ดูว่าตัวไหนเป็นอย่างไรนะครับสรุปก็คือในการกระดานแต่ละกระดานเนี่ยครับเขามองมหาวิทยาลัยในแว่นตาหรือเลนส์ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น US News นะครับก็จะมีปริมาณอิทธิพลงานวิจัยอย่างที่ผมโชว์ไว้ในสไลด์นี้ผ่านมุมมองที่ต่างกันนะครับคณะทำงานเลือกอะไรมาดูนะครับเราเลือก2ตัวนะครับก็คือ Times Higher Education นะครับ World University Ranking แล้วก็ QS World University Ranking เหตุผลที่เลือก2ตัวนี้นะครับรับกว้างขวางมีอิทธิพลสูงที่สุดในโลกเลยนะปัจจุบันนี้2ตัวนะครับแล้วก็ทั้งในตัวนี้มันสะท้อนมิติภายในมหาวิทยาลัยในเรื่องของงานวิจัยผลกระทบในของงานวิจัยการสอนนะครับแล้วก็มุมมองจากข้างนอกมองเรามาเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็น reputation ต่างๆที่มองเข้ามาแล้วก็เลยเลือก2ตัวนี้นะครับมาดูกันต่อครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองเอามาเปรียบเทียบดูนะครับอยากให้ทุกท่านดูตารางนะครับในตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศที่เราเอามาขึงดูนะครับก็มีสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยนะครับในการจัดอันดับสูงสุดของ QS Ranking นะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์เขาอยู่มหาวิทยาลัยเขาอยู่ท็อป10นะครับมี2แห่งนะครับมาเลเซียเขาอยู่ในท็อป60ไว้กว่าขึ้นไปนะครับนี่ของ QS ส่วนของ Times Higher Education นะครับสิงคโปร์ท็อป20มี2แห่งนะครับมาเลเซียท็อป250 2เท่าของเขาเลยนะครับ500กว่าขึ้นไปแล้วก็ถามว่าติดท็อป250หรือยังยังไม่มีเลยมี0แห่งนะครับเราก็ได้เปรียบเทียบกับนโยบายนะครับของสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียว่านโยบายของสิงคโปร์และมาเลเซียหลังจากก่อนหน้านี้นะครับประมาณ 10-20 ปีเขาลงไปอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพูดตอนสุดท้ายให้ฟังนะครับพอดีระยะเวลามีจำกัดนะครับเราเอาตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับ
0: ครับหลังจากนั้นเรานะครับมาถามกับกระทรวงอว.ครับว่ากระทรวงอว.มีนโยบายอะไรบ้างนะครับรายละเอียดอยู่ในรายงานนะครับทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็อย่างคร่าวๆคืออว.ตอนนี้เรามุ่งมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่1เรียกว่า Global and Frontier Research นะครับเป็นกลุ่มที่นโยบายแนวหน้าของประเทศไทยในการจะผลักอันดับขึ้นสู่มหาวิทยาลัยวิจัยลำดับโลกได้นะครับหลังจากนั้นเราได้เอาทุกอย่างเนี่ยครับมาฟีดแบ็กกับกลุ่มของรองอธิการบดีที่กำกับดูแลในเรื่องของการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเราก็ได้ยุทธศาสตร์ก้อนหนึ่งเอามารวมกันนะครับมหาวิทยาลัยที่เราไปโฟกัสกรุ๊ปก็มีอยู่ทั้งบนหน้าจอนี้มี7แห่งแล้วก็กระทรวงอว.ด้วยแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยครับข้อเสนอต่างๆมาส่องด้วยแว่นตาอีกครั้งนึงครับเราใช้แว่นตาที่เป็นฐานข้อมูลย้อนหลัง TSE QS นะครับครอบมหาวิทยาลัยคู่เทียบของต่างประเทศแล้วก็คณะกรรมการช่วยทำการวิเคราะห์ออกมานะครับออกเป็น12ชุดข้อเสนอเชิงนโยบายแบบบูรณาการนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพูดแค่12ข้อในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลงมาทีละข้อกันนะครับข้อที่1 Men's Compact นะครับระหว่างอว.สภามหาวิทยาลัยข้อที่1เนี่ยครับทำไมถึงมีข้อนี้เราคณะกรรมการมองว่าในการบริหารแต่ละมหาวิทยาลัยครับผู้บริหารก็จะเปลี่ยนไปทุกๆ4ปีนะครับบางทีปีทำให้นโยบาย

ที่นะครับเราก็เลยอยากจะต้องมีอันนี้นะครับเป็นพันธสัญญาร่วมกันระหว่างกระทรวงสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยครับแม้ผู้บริหารเปลี่ยนไปแต่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยจะไม่เปลี่ยนตามวาระของบุคคลนะครับซึ่งใน performance compact เนี่ยครับถ้าดูในรายละเอียดไส้ในนะครับก็จะมีในส่วนของแผนยุทธศาสตร์อัตรากำลังแผนวิจัยแผนบัณฑิตศึกษาความเป็นนานาชาติเป็นต้นนั่นคือข้อที่1นะครับขอเนี่ยไปข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับก็ปฏิรูปงบประมาณนะครับจากบล็อกแกรนต์สู่บล็อกแกรนต์แล้วก็มัลติเยียร์ฟันดิ้งนะครับเรามองว่าเงินนะครับในกรณีที่งบประมาณที่แบ่งให้มหาวิทยาลัยเนี่ยในปัจจุบันนะครับยังเป็นแบบงบประมาณแบบแบ่งเฉลี่ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากตรงนี้ไปสู่การลงทุนตามศักยภาพแล้วก็เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละสถาบันนะครับก็จะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนมหาวิทยาลัยเนี่ยในการพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ใช่เติมน้ำทีละแก้วครับแต่มันควรจะเป็นการแหล่งน้ำระยะยาวที่ทำให้มหาวิทยาลัยเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับมันจะมีสไลด์ตอนจบนะครับถ้าท่านลองโหลดดูก็จะเป็นในเรื่องของมันมีปัญหาว่าความต่อเนื่องของทีมวิจัยเวลาได้รับโจทย์วิจัยมามันเป็นแค่ปีเดียวครับมันไม่มีความต่อเนื่องนะครับงานวิจัยด้วยครับก็เลยมีข้อ2นะครับต่อมานะครับขอเนี่ยไปข้อ3ข้อที่3นะครับก็เมื่อสร้างของมหาวิทยาลัยกลุ่ม1ไปนะครับข้อ3ก็คือปรับโครงสร้างของมกลุ่ม1เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเข้มข้นครับปกติแล้วกรรมการคุยกันว่ามหาวิทยาลัยปกตินะครับโดยเฉพาะมกลุ่ม1ที่เรามองแค่นี้นะครับพันธกิจในการสอนระดับปริญญาตรีเนี่ยครับมันมีมากกว่า 60% ของพันธกิจทั้งหมดแล้วเอาพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาตั้งดูแล้วก็ดูว่าสัดส่วนในการพุทเอเนอร์จีลงไปในการทำงานต่างๆนะครับตอนนี้ระดับปริญญาตรียังเยอะมากแต่ถ้าเราจะ move ไปจัดอันดับได้นะครับเราต้องมุ่งไปที่งานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของปริญญาตรีเนี่ยครับอาจจะต้องลดลงหน่อยแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของบัณฑิตศึกษาแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของงานวิจัยการทำวิจัยให้สูงขึ้นครับอาจารย์จะได้ไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่มาแค่สอนอย่างเดียวแต่เวลาส่วนใหญ่ของอาจารย์จะต้องมาทำวิจัยแล้วก็ศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาโจทย์วิจัยของประเทศมากกว่าการสอนแต่ไอ้ข้อนี้เนี่ยเราเคยไปคุยกับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับอาจจะมีมหาวิทยาลัยบางส่วนก็บอกว่างบประมาณของงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับมันต้องปริญญาตรีซะเป็นส่วนใหญ่เช่นกันไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้แนวนี้ครับอันนี้ก็เลยเป็น1อย่างคือข้อที่3ถัดมาคือเรามองว่าเหมือนเราจะเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพอะครับเราจะเอากติกาของนักฟุตบอลสมัครเล่นเนี่ยมาใช้ในการกรูมมิ่งก็ไม่ใช่แนวทางการเล่นที่แตกต่างกันแต่เราไม่ได้มุ่งเป้าทุกมอนะครับเราเอามอกลุ่มหนึ่งก่อนถัดมาครับประการที่4ครับยกระดับนะครับคุณภาพบัณฑิตศึกษาแล้วก็ปริญญาเอกครับเรามองว่าปริญญาเอกเนี่ยเป็นตัว1นะครับในการสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกับข้ออื่นๆด้วยครับมันเหมือนจะเป็นบอเอกเนี่ยจะเหมือนเป็นนางนกต่อที่จะไปล่อเอานักโปรเฟสเซอร์ต่างประเทศเนี่ยมาให้ทำไงด้วยนะครับเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์เราได้กำหนดนะครับถ้าเกิดไปดูในข้อเสนอนะครับเราเสนอว่าการสอบทาเลนต์มากๆในสาขาที่เราอยากจะไปมากๆบังคับว่าจะต้องมี external committee เป็นที่เป็นอาจารย์ต่างประเทศมาสอบนะครับก็จะเพิ่ม reputation ด้วยในข้อนี้นะครับก็เหมือนกับโรงงานผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ครับคุณภาพระบบวิจัยของประเทศก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนะครับถัดมาเป็นข้อที่5นะครับเมื่อสักครู่พูดถึงปริญญาเอกแต่ถ้ามีอีโคซิสเต็มของระบบงานวิจัยที่ดีครับมันจะต้องมี research career track แล้วก็ talent pipeline ด้วยครับความก้าวหน้าของนักวิจัยที่ปกติแล้วเวลาเขาจบปริมหาวิทยาลัยครับเขายังไม่มี career track หรือ pathway ของการเติบโตในเส้นทางของงานวิจัยที่ชัดเจนคือว่าจะต้องมีเส้นทางอาชีพนักวิจัยเพื่อให้เป็นนักวิ่งระยะยาวครับไม่งั้นเขาจะเป็นแค่นักวิ่งระยะสั้น

ั่นเฉยๆนะครับเราก็เลยต้องมีตรงนี้ด้วยครับถัดมาครับโจทย์และเป็น talent structure มาฝั่งข้อ6นะครับข้อ6นะครับเรามองว่าประเทศไทยนะครับเราเก่งหลายอย่างมากเลยครับเรามีโจทย์ที่ประเทศไทยเราเก่งแล้วก็เก่งกว่าประเทศอื่นๆเยอะนะครับยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเขาทำเรื่องเกี่ยวข้องกับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับโลกรู้จักเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราจะควรจะสร้าง global issue Thailand impact research center ครับแล้วก็ใช้โจทย์ของประเทศไทยที่เราเก่งเนี่ยนะครับเข้ามาลงทุนอาจจะต้องร่วมลงทุนจริงๆเดี๋ยวเราเลือกกันหลายรีเสิร์ชกรุ๊ปนะครับแล้วก็ลงทุนในช่วงแรกเพื่อดึงทางวิชาการจริงๆที่จากต่างประเทศนะครับเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับถ้าเขามีทีมงานแล้วก็นักวิจัยที่เข้มแข็งเขาพาทั้งเครือข่ายเนี่ยมาแมะอยู่ที่ประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนวิจัยระดับนานาชาติด้วยพร้อมกันครับก็เหมือนกับเอาแกนกลางของงานวิจัยแต่ละเรื่องที่เราอยากจะเด่นนะครับเอามาปลูกในประเทศไทยประเทศไทยก็จะดีเรื่องนั้นนะครับถัดมาข้อที่7นะครับข้อนี้นะครับประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเราเอาหน่วยงาน Research Associated Center เข้ามาอยู่ในอว.เยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้กระทรวงอว.เรารวมหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยต่างๆเยอะเลยนะครับเครื่องมือวิจัยเยอะเลยแต่เรายังไม่มีแพลตฟอร์มกลางในการแชร์เครื่องคณะกรรมการก็เลยมองว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับควรจะใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย Research Associated Center มหาวิทยาลัยไม่ต้องซื้อเครื่องมือใหม่นะครับเพียงแค่เราสร้างแพลตฟอร์มที่จะใช้เรื่องด้วยกันนะครับทั้งประเทศแล้วก็จะใช้ได้ด้วยกันนะครับถัดมาครับเป็นข้อ8นะครับข้อ8นะระบบข้อมูลกลางขึ้นมาครับข้อมูลกลางเนี่ยเหมือนกับข้อมูลที่จะใช้แชร์กันทั่วทุกมหาวิทยาลัยว่าตอนนี้เปเปอร์เป็นยังไงreputation เป็นยังไงแล้วข้อมูลนี้ไม่ควรจะซื้อที่มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ควรจะถึงมาที่รวมของประเทศครับเหมือนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ดีครับถ้าเรามีข้อมูลนำทางที่ดีเรามีเป้าหมายชี้ชัดนะครับจากหน่วยงานข้างบนนะครับเช่นกระทรวงอว.เรามีฐานข้อมูลกลางเรามี KPI ชัดเจนครับเราจะเดินทางเป็นแบบมีเป้าหมายนะครับนี่คือข้อ8นะครับถัดมาข้อ9นะครับปรับการประเมินงานวิจัยจากแตกเป็นเรื่องๆนะครับแปลงเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพผมขออนุญาตยกตัวอย่างแบบมีร้านอาหารที่ร้านเราเป็นร้านอาหารกล่องนะครับวันนี้ผมผลิตได้ 1,000 กล่องก็ขายไปหมดเลยครับแต่อีกร้านนึงครับผลิตเพียงแค่200กล่องแต่ละกล่องของ200กล่องเนี่ยครับมีคุณภาพว้าวมากมีคนซื้อไปเขาก็ชอบแล้วเขาก็บอกต่อเลยนะว่าไอ้200กล่องเนี่ยหุ้ยร้านเนี้ยมันขายดีมากแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆร้านเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยอาหารดีเพราะมาจากร้านเรานะเขาจะได้เป็นตัวแบบอย่างแบบนี้มันต่างกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นมันมี2มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งบอกว่ามีธนบัตร 1,000 ใบแต่จะบอกว่าธนบัตรแต่ละใบเขามีแบงค์20ครับแต่อีกมหาลัยหนึ่งบอกว่ามีธนบัตร200ใบแต่ละใบเขามีแบงค์พันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่ามันต่างกันเราก็เลยแตกเลยครับว่าต่อไปนี้เนี่ยควรจะเป็นไปได้นะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยการตีพิมพ์หรือแหล่งงานหน่วยงานทุนเนี่ยครับเวลาให้ทุนแล้วก็ต้องปิดทุนนะครับไม่อยากให้นับเป็นจำนวนชิ้นนะครับอยากให้วัดเป็นตัวคุณภาพของงานวิจัยมากกว่าเพราะงานวิจัยที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับมันจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์และไซเตชันมากที่สุดในวงการที่เขาจะนับกันก็คือ FWCI หรือ H Index นะครับก็ใช้คำนี้แล้วก็จะตัดคำถามของหลายๆคนบอกว่าตอนนี้ต้องเสียค่าตีพิมพ์สูงมากอันนี้แหละครับถ้าเราตีพิมพ์เยอะๆเราบอกว่าเรามี KPI คือตีพิมพ์เยอะๆเนี่ยครับมันจะยิ่งเสียเงินประเทศเยอะเปลี่ยนเป็นตีพิมพ์แต่ละเรื่องแต่ให้มันมีคุณภาพแล้วถ้ามีคุณภาพดีๆนะครับบางวารสารค่อยตีพิมพ์ฟรีด้วยนะครับนี่คือข้อที่9นะครับขออนุญาตไปอีก3ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างต่างประเทศครับการร่วมมือกับต่างประเทศควรจะเป็นการร่วมมือไม่ใช่เป็นแค่ลงนามหรือเซ็น MOU

0: นะครับเมื่อสักครู่นี้มีชุดก่อนหน้าพูดไปแล้วเราควรจะลงมาร่วมมือในเชิงของโครงสร้างผมยกตัวอย่างเช่นทำดับเบิลดีกรีร่วมกันนะครับก็ปริญญาคู่เรียนที่ไทย1ปีแนวนี้นะครับเราก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมกันนะครับเปลี่ยนอาจารย์แลกเปลี่ยนพวกนี้ทำให้องค์ความรู้โมบิลิตี้กันแล้วก็จะสอดคล้องกับข้อ3ด้วยนะครับมันจะเชื่อมโยงกันอันนี้คือข้อ10นะครับถัดมาข้อ11นะครับก็พัฒนาอลัมไนอินเทลลิเจนซ์นะครับก็มหาวิทยาลัยควรมีระบบติดตามสิทธิ์เก่าของผลกระทบให้กับประเทศไทยนะครับก็เหมือนสิทธิ์เก่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับแต่เขาเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับสุดท้ายข้อ12นะครับข้อ12นะครับก็เสนอให้สร้าง research community และ global visibility ครับก็ประเทศไทยควรจะเป็นอันนี้เป็นหน้าที่ของประเทศแล้วก็อว.แล้วครับควรจะมีบทบาทมากขึ้นในเวทีวิชาการโลกครับก็โดยกระทรวงอว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกลุ่มที่1เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับโลกเลยครับในสาขายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยเด่นแล้วก็นักวิจัยเก่งๆนะครับพร้อมเชิญนักวิจัยชั้นนำของโลกเนี่ยครับเข้ามาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยไทยครับเหมือนกับ2ปีที่แล้วนะครับกระทรวงอว.เนี่ยเป็นเจ้าภาพ SDG Worldคองเกรสนะครับจัดที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เราสามารถนำนักวิจัยทั่วโลกมาได้ 3,000 คนมันอยู่ที่ศูนย์ประชุมถ้าเป็นงานนี้เราสร้างเป็นเหมือนกับงานวิจัยที่เด่นๆของโลกเนี่ยเปิดประตูให้ต่างประเทศรู้ว่าประเทศไทยเก่งด้าน1 2 3ก็จะเหมือนกับเราเอาโลกเหมือนกับ
1: เอาโลกทั้งใบโลกที่ประเทศไทยใช่ไหม
0: ใช่คือเหมือนเราอยากให้โลกมองเห็นประเทศไทยใช่ไหมครับประเทศไทยต้องไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมนะครับแต่ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้สร้างเวทีนั้นนะครับ อันนี้เรามองถึงข้อ12นะคร
1: ับ
0: ขอเนี่ยไปจะจบแล้วครับผมว่าสรุปนะครับ12ข้อนี้คณะแล้วก็กาว่าอันไหนสำคัญมากอันไหนมีผลกระทบเรา12ข้อมาผึ่งแล้วก็ดูตามว่าเอ้ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายไหน THE ไหม QS ไหม Citation Impact International Outlook นะครับ Research Quality Academic Reputation ตัวที่แบบสอดคล้องโดยตรงนะครับเราให้ขีดถูกนะครับตัวไหนสำคัญสูงสำหรับอันเราให้ดอกจันแล้วก็ตัวไหนสะท้อนโดยอ้อมเราให้สีเงินครับยังจาก6ข้อนี้ครับเรามองว่านโยบายที่4กับข้อ6นะครับต่อ4กับ6เนี่ยจะสร้างผลกระทบในสำคัญในระยะสำคัญสูงมากนะครับในหลายมิติพร้อมกันถ้าทำ4กับ6ก่อนก็คืออะไรบ้าง4ก็คือยกระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็ปริญญาเอกนะครับแล้วก็ข้อ6นะครับสร้าง Research Center ครับถัดมาครับในข้อ7ถึง12ครับเราก็ทำเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเราได้ข้อ9 10แล้วก็12 9ก็ประกอบไปด้วยปรับระบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของประเทศใหม่นะครับแล้วก็ข้อสื่อระหว่างประเทศแล้วก็ข้อ12สร้าง research community ครับถ้าเกิดไม่มีเวลาทำนะครับทำ5ข้อนี้ก่อนจากเมื่อสักครู่นี้ครับก็สำหรับรายงานของผมก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ในเอกสารนะครับที่ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จะมีรายละเอียดตีความเยอะมากในช่วงตัวอย่างเช่นนี้ performance compact ควรจะทำอะไรก่อนมีกี่สเต็ปกระดุมเม็ดแรกติดตรงไหนไปกี่ขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ในสไลด์เรียบร้อยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับนี่คือข้อมูลนะครับที่ทางคณะทำงานของกรรมาธิการได้ศึกษาไว้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์วิทยวัฒน์ครับเรามีผู้ที่จะมาร่วมแสดงความคิดความเห็นหรือเป็นพื้นที่ดีเฟนต์กันได้นะครับ3ท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและอดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากทางนิด้านะครับศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์ดร.พลอยสืบวิเศษครับนั่งอยู่นั่นครับท่านเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาท่านอาจารย์ดนุษตันเทิดทิศครับและอีกท่านนึงนะครับท่านประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยครับท่านศาสตราจารย์ดร.พีรพงษ์ ทีฆสกุลครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปที่อาจารย์พลอยก่อนครับอาจารย์ครับนิด้าเนี่ยจริงๆแล้วคือนิด้าจะมีความเฉพาะนะครับคือผมเป็นศิษย์เก่านิด้าด้วย คือนิด้ามีความเฉพาะคือสอน

0: เฉพาะปอโทกับปอเอกแล้วนิดาก็มีหลายๆสิ่งที่ทางอาจารย์วิทยาวัฒน์ท่านเสนอซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆมหาวิทยาลัยขยับไปแล้วเช่นจบปริญญามาจบปริญญา2ใบนะครับก็ไปต่างประเทศด้วยแล้วก็แรงกิ้งก็สำคัญงานรีเสิร์ชก็สำคัญพอฟังเอกสารรายงานของอาจารย์วิทยาวัฒน์อาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับอาจารย์พลอยเชิญครับ
1: พูดถึงเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการบริหารจัดการนะตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยเนี่ยก็ประทับใจในเรื่องของ attitude ของคณะทำงานว่าพอเราพูดถึงเรื่องของการไป global นะคะไปนานาชาติเนี่ยมันไม่ได้ไปกันง่ายๆแล้วก็มันไปได้ไม่กี่มหาวิทยาลัยจริงๆแล้วระดับอย่างบ้านเราเนี่ยการพูดถึงการไป global เนี่ยมันก็คนเก่งๆเท่านั้นที่จะพูดได้อาจารย์ก็น่ารักมากเลยอาจารย์และทีมงานก็บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปแต่เราพูดให้เป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นฟังแล้วมันเป็นมิตรมากเลยมันมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้บังคับใครแต่ว่าเราพูดเพื่อจะให้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะไปได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยคนที่เขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังมีเยอะมากเลยไงเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะให้เราไป global แต่ดูพวกเราสิศักยภาพพวกเราอ่ะมันไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันไม่ทำให้เขาท้อแท้เหมือนเป็นคนเก่งแต่ว่าเป็นคนเก่งที่เข้าใจคนไม่เก่งตั้งเยอะตั้งแยะอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบอันนี้มากเลยแล้วก็อาจารย์ได้คิดครบวงจรตั้งแต่พูดถึงวงจรในการบริหารจัดการเนาะอาจารย์พูดถึงเรื่องของคอมมิตเมนต์เลยพันธสัญญาใช่ไหมคะที่ว่าจะต้องมีการพูดคุยในมหาลัยกลุ่มหนึ่งว่าจะต้องมีการพูดถึงผู้บริหารอธิการบดีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเวลาอธิการบดีคนหนึ่งหรือสมัยหนึ่งอยากจะไปเนาะเสร็จแล้วพอคนสมัยต่อมาไปฉันไม่ไปแล้วอ่ะหันไปดูมีแต่ไม่มีใครแบบอินเตอร์เลยฉันไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ตายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นญาเนี่ยไม่ว่าใครจะมาใครจะไปก็เราก็จะไปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนมันก็จะยังไปอะค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นการออกแบบที่รอบคอบมากเพราะว่ามีการทำพันธสัญญาอันนี้ก็เรียกว่าจับมัดมือกันไว้นะคะแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องได้ไปอะเนาะสักมหาลัยสองมหาลัยไม่ว่ากันนะคะว่ามีถึงเรื่องของบัดเจ็ตเนาะเรื่องของการพูดถึงเรื่องเงินซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆในการไปนะคะเพราะว่ามันต้องการเงินมากๆในการทำวิจัยเนาะหาทุนสร้างคนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปรับโครงสร้างด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำไปจนถึงขั้นที่ทำให้มันซัสเทนอ่ะจะมีหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมหน่วยงานที่จะเป็นเก็บสารสนเทศอะไรต่างๆนะคะเราคิดว่าในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยมันครบลูปจริงๆนะคะฝากนะคะก็คือเรื่องของการได้เห็นบูรณาการระหว่างเวลาเราพูดมันมักจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ซะมากเพราะว่าเวลาเราไปตีพิมพ์นานาชาติเนี่ยสายวิทยาศาสตร์มันจะง่ายมันจะเห็นง่ายเนาะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเพราะว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีทุกสาขาทั้งสายวิทย์และสายสังคมศาสตร์ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราเป็นทีมได้เนี่ยเราจับเอาสายสังคมศาสตร์เนี่ยมาอินทิเกรตกับสายวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเนี่ยเป็นงานวิจัยรวมกันเช่นดีไซน์ผลิตภัณฑ์หรือดีไซน์ทางการแพทย์อะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเอาทางด้านสังคมศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยอย่างวันนั้นที่เราไปดูงานกันของทางสวนะคะไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาดีไซน์ผลิตภัณฑ์เสร็จจะออกมาทำตลาดเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของกฎหมายหรือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งทำผลิตภัณฑ์มาแล้วแต่คนไม่อยากซื้อก็อาจจะเป็นเรื่องของการตลาดซึ่งต้องใช้ทางด้านสังคมศาสตร์หรือ business school อะไรต่างๆเนี่ยค่ะมาช่วยวิจัยในนานาชาติได้เนี่ยแล้วไปเอาในสายสังคมศาสตร์มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มาทำเป็นตีพิมพ์เนี่ยแต่ว่า include กับหลายๆสายศาสตร์ต่างๆที่มีในมหาวิทยาลัยได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราช่วยดึงทั้งสายวิทย์ทั้งสายสังคมอะค่ะมาร่วมช่วยกันแล้วมันก็ไปเป็นเวิร์คคลาสได้จริงๆแต่ไม่ได้ไปเฉพาะสายวิทย์อย่างเดียวอะค่ะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นมุมที่เราอาจจะช่วยกันได้เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันง่ายกว่าแต่นี้ถ้าเราพาเพื่อนชาวสังคมศาสตร์ไปด้วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองกันในการทำงานจริงๆเนี่ยสายวิทยาศาสตร์เนี่ยออกไปผลิตนวัตกรรมต่างๆนะคะแต่พอพูดถึงการบริหารจัดการเนี่ยคนที่เรียนสายสังคมศาสตร์เนี่ยจะออกไปเป็น policy maker ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสังคมศาสตร์ก็สำคัญเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ออกไปอินเตอร์ได้นะแต่ว่าในแง่ของการบริหารจัดการไม่ว่าในประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยสายสังคมศาสตร์ก็น่าสนใจที่จะต้องซัพพอร์ตแต่คราวนี้ในแง่ที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นกลไกในการไปช่วยไปเวิร์คคลาสเนี่ยเราเอาเขาไปช่วยยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ามันก็น่าจะทำให้เราอ๋อ

0: ได้ทำให้เขารู้สึกดีด้วยเนาะแล้วก็ทำให้เราไปด้วยกันได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่อยากจะฝากไว้อะค่ะ
1: ทีนี้โครงสร้างครับไปแตะที่ทางอาจารย์ดนุชแล้วก็อาจารย์เพียรพงศ์สักนิดนึงฮะอาจารย์มองยังไงว่าโอเคแหละพอเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มสอนเนี่ยอาจจะต้องมีภาระวิจัยเพิ่มขึ้นนะหรือสอนน้อยลงหรือมันเกี่ยวกับโครงสร้างกระทบไหมฮะอาจารย์ตรงเนี้ย
2: คือผมเสียดายหน่อยนึงก็คือว่าการไปสู่ global เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในกลุ่มหนึ่งเสมอไปนะครับการเข้าสู่ global ที่ง่ายที่สุดเราก็มองว่าเราน่าจะพัฒนาจากจุดแข็งของเราซึ่งการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆนี่ใช่ไหมครับในช่วงที่อาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์ตอนช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วผมเป็นเลขาแล้วผมมาเป็นผู้ช่วยอะไรทำนองนี้ฮะแล้วก็มีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาถึงก็คือว่าเราจะทำไงให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่การเป็น global นะครับซึ่งเอาละณเวลานี้ก็คือในเปเปอร์นี้คือกลุ่มที่1
1: กลุ่ม1ครับอาจารย
2: ์แต่ผมก็ยังวนเวียนอยู่นะเพราะว่าผมเป็นสายบริหารเนาะผมไม่ได้เป็นสายวิจัยเลยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คร
2: ับเราก็จะมองป่าทั้งป่ามหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศผมก็มองว่าไอ้การจัดอันดับนานาชาติจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันตอบโจทย์การพัฒนาประเทศนะครับการจัดอันดับนานาชาติจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันตอบโจทย์การพัฒนาประเทศดังนั้นเนี่ยในการที่พัฒนาประเทศเนี่ยผมถ้าเกิดผมในสายการบริหารเราก็อยากที่จะเล่นในสนามที่เรามีโอกาสชนะถ้าเกิดเราไปอยู่ในสายแข็งอย่างกลุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับใน world class อะไรของที่มีอยู่เนี่ย
1: ครับ
2: มันยากเหลือเกินที่เราจะเข้าลู่ได้มันยากเหลือเกินที่จะชนะได้แล้วเราก็ยากเหลือเกินที่เราจะเป็นที่จดจำแต่บทเรียนของจุฬาของธรรมศาสตร์ของมหิดลที่เขาทำเรื่องโซเชียลอิมแพคที่ติดอันดับโลกเนี่ยอันนี้ก็อันดับโลกเหมือนกันนะครับ global impact แต่ว่ามันเป็นการที่เราอยู่โดยใช้จุดแข็งของเราก็คือเรื่องของ impact rankingSDG ที่อาจารย์ได้พูดถึงที่ว่าทำไมคนถึง 3-4,000 คนนักวิจัยต่างๆที่มาเพราะเรามีจุดแข็งของ SDG ไงฮะของในประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในจุดนี้เรามีเพื่อนมากกว่าจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลและมากกว่ากลุ่มหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับเรามีเพื่อนอีก38แห่ง
1: เนี่ยผมกำลังจะถามอาจารย์ต่อเลยถ้าสมมติเราหาความเป็นอัตลักษณ์พาร์ทคำว่าเป็นกลุ่มหนึ่งไว้ก่อนเนาะคือถ้าหาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เจอแล้วจับจุดนั้นมาแล้วก็นำตัวเองไปสู่ความเป็น global เนี่ยมันได้ไหมครับอาจารย
2: ์การเข้าสู่ global โดยใช้จุดแข็งของเราในลู่ที่เราในสนามที่เรามีโอกาสชนะเนี่ยเรื่อง social impact นี่ง่ายกว่าที่จะเป็น frontier มากนะครับเพราะว่าในการที่เราจะจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยการที่เป็น SDG หรือ Social Impact เนี่ยเราทำมาทุกอยู่เป็นประจำการบริการวิชาการต่างๆในการที่เราทำกับสังคมรอบข้างเนี่ยของมหาวิทยาลัยเนี่ยราชภัฏทุกแห่งราชมงคลทุกแห่งก็จะไปมาร่วมลู่นี้กับเราได
1: ้ครับ
2: ซึ่งเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่ผมสังเกตในตลอดช่วงเวลาที่เราทำเนี่ยเราไปพลาดตรงเราเสียคะแนนตรง government ไอ้คะแนนที่เราจัดเก็บ data governance เนี่ยหรือเรียกว่า data management เนี่ยในการทำวิจัยเราตกหล่นแล้วเราเก็บไม่ตรงกั

0: ที่เขาต้องการเท่านั้นเองซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไปได้แล้วก็มีอีกบางเรื่องเนี่ยที่ผมอยากเสนอนะคือการจัดทำที่อาจารย์พูดก็คือการจัดทำวิจัยร่วมนะครับเพื่อที่จะได้ควบตำแหน่งพวกจอยแอมพอยเมนต์สมัครเป็นพันธมิตรในห้องปฏิบัติการกับสถาบันนักวิจัยพวกท็อป100ของโลกดึงดัชนีการอ้างอิงไซเตชันและชื่อเสียงสากลแบบก้าวกระโดดในการที่เราร่วมมือกับเขาเนี่ยเราเอาเขามาร่วมงานวิจัยของเรานะครับทั้งทางด้านที่อาจารย์พูดถึงก็คือเรื่องทางสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ไปเอานักวิจัยที่อยู่ในท็อป100เนี่ยมาร่วมทำงานวิจัยกับเราเราก็จะมีโอกาสที่จะเราไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์จะดีไหมครับเผื่อว่าไทยแลนด์ไอโซเชียลอิมแพคของเราเนี่ยมันจะได้โดดเด่นขึ้นมานะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่ผมสรุปคร่าวๆนะฮะเรื่องเกี่ยวกับระบบข้อมูลเนี่ย data governance ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเสียคะแนนฟรีๆเยอะมากเพราะจัดเก็บข้อมูลไม่ตรงตามนิยามของสากลซึ่งผมเชื่อว่านักวิจัยจะรู้ดีกว่าผมนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าผมเชื่อว่าเป้าหมายของท็อป10อาเซียนหรือท็อป100เอเชียไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมนะครับถ้าเราเลิกวิ่งตามเกณฑ์ที่ไม่เหมาะกับเราแล้วหันมาใช้เกณฑ์ที่ตอบโจทย์ประเทศใช้ทางลัดจากการผนึกกำลังสากลและสร้างการประเมินที่คุ้มค่ากับเงินและงบประมาณสุดท้ายครับเพราะว่าเราอยู่ในเล่มสุดท้ายของวันนี้เนาะเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยไทยไม่เพียงแค่ติดอันดับโลกครับแต่จะกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและบ้านเมืองอย่างแท้จริงนี่คือจุดขายของมหาวิทยาลัยของเราทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เนี่ยร่วมมือกันและก้าวสู่ global ด้วยกันนะครับแต่ว่าตรงกลุ่ม1เนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องใช้งบประมาณเยอะกว่าเขาเพราะเราไปอยู่ในลู่ของเขาแต่ถ้าเกิดเป็น SDG ที่อาจารย์ถามถึงเนี่ยเพื่อนๆราชภัฏทำทุกวันลงพื้นที่ทุกวันราชมงคลทำพื้นที่ทุกวันนะครับของอาจารย์ก็คงได้เจอกันบ่อยๆกับนักวิจัยเหล่ากลุ่มนี้เหมือนกันนะครับในการที่จะ re-inventing ของอาจารย์นะครับผมก็ตอบในสายตาของผู้บริหารกระทรวงเนาะก็อาจจะแตกแหวกทางไปอีกส่วนหนึ่งนะครับ
1: เป็นข้อเสนอแนะครับเติมเต็มซึ่งกันและกันอาจารย์พิรพงษ์ฮะเชิญครับต่อครับอาจารย์เพราะว่ามีหลายประเด็นมากเพราะว่าพอพูดถึงอย่างความเป็นกลุ่มอื่นนอกจากกลุ่มที่หนึ่งเรื่องงบประมาณก็สำคัญหรือบางทีผมนั่งนึกไปอย่างเวลาเราจะไปสกอปัตแล้วอย่างที่อาจารย์พลอยเสนอว่าบางทีเราอาจจะต้องมิกซ์กันระหว่างไซเอนซ์กับตัวมนุษยศาสตร์แล้วบางทีสกอปัตบางฉบับเขาก็ฟิกเหมือนกันนะว่าเขาจะรับสายไหนอะไรเงี้ยครับอาจารย์หรือทั้งหมดที่คุยกันมา3ท่านนี้อาจารย์มีอะไรจะเติมไหมครับอาจารย์
2: คืออย่างนี้เท้าความนิดนึงก็แล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อมหาวิทยาลัยไทยนี่เราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะฮะมหาวิทยาลัยแรกที่เกิดขึ้นก็ร้อยกว่าปีละใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยที่ตั้งมาแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยอายุประมาณสัก60ปีแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยในช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยมีการตั้งมหาวิทยาลัยแล้วในระยะแรกเนี่ยมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยก็เน้นในการผลิตบัณฑิตใช่ไหมครับไปตอบโจทย์ประเทศนะฮะตอบโจทย์ประเทศก็ไปเป็นวิศวกรเหมือนผมเนี่ยนะแต่ว่าเผอิญผมนอกห้องไม่ได้เป็นวิศวกรมาเป็นอาจารย์นะฮะเลยไม่ได้ไปใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรเท่าไหร่แต่มาสอนนะครับผลิตแพทย์ผลิตอะไรก็ว่ากันไปแล้วมาอีกยุคนึงเนี่ยนะฮะประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วนะครับเราก็บอกว่ามหาวิทยาลัยไทยเนี่ยควรจะเน้นการวิจัยมากขึ้นนะครับเน้นเรื่องของการวิจัยมากขึ้นเพราะในอดีตเนี่ยเราก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้

0: แล้วมาถึงยุคล่าสุดนะฮะ2560กว่ายังไม่ถึง10ปีเลยที่เราตั้งกระทรวงอวขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราบอกว่าเหมือนที่ท่านดนุษย์พูดเลยมหาวิทยาลัยไทยควรจะเป็นหัวหอกในการพัฒนาประเทศก็คือเป็นผู้นำทางด้านสติปัญญาทางด้านมันสมองในการพัฒนาประเทศเพราะว่ามองไปรอบๆเพื่อนบ้านเรานะครับทุกประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีเนี่ยมหาวิทยาลัยเป็นตัวนั่งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ถ้าวันนี้เราพูดถึงเรื่องแรงกิ้งเนี่ยนะอาจารย์วิทวัฒน์บอกว่าใช้เป็นเครื่องมือแค่นั้นแหละไม่ได้เป็นทิศทางในการนำแต่ว่าพอไปดูมหาวิทยาลัยที่ติดระดับท็อปของโลกนะฮะ100อันดับแรกเนี่ยท่านไปดูได้เลยไม่มีประเทศไหนที่ไม่พัฒนา
1: ครับ
0: นะฮะมันไปด้วยกันการพัฒนามหาวิทยาลัยการพัฒนาประเทศเนี่ยมันไปด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการทำให้มหาวิทยาลัยไปสู่ระดับโลกเฉยๆนะฮะรัฐบาลบอกว่าต้องมาช่วยพัฒนาประเทศเอาตรงเนี้ยเป็นตัวตั้งส่วนทำอย่างไรทำอะไรบ้างอาจารย์วิทวัฒน์ได้ชี้นำแล้วทำไอ้เนี้ยให้มันดีแล้วเดี๋ยวมันก็ดีเองแล้วเดี๋ยวมันก็ติดแรงเองมันก็เหมือนประเทศอื่นๆที่เขาพัฒนาเขาก็มาแบบนี้นะฮะไม่มีประเทศไหนที่บอกว่าเราผลักดันให้มหาวิทยาลัยไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกทุ่มไปเพื่อพัฒนาประเทศและพัฒนามหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน
1: อาจารย์คำว่าทุ่มนี่พูดถึงงบประมาณแตะนิดนึงฮะเป็นไง
0: ทั้งงบประมาณทั้งคนทั้งระบบทุกอย่างที่อาจารย์วิทวัฒน์พูดมาในจอเนี่ย12อันเนี่ยทั้งหมดเลยครับนะตัวอย่างที่ดีที่สุดคือล่าสุดคือจีนใช่ไหมที่เราเห็นรัฐบาลทุ่มเงินไปเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่ดึงคนกลับมาจากประเทศอื่นๆเท่าไหร่ไปจ้างโปรเฟสเซอร์โนเบลไพรส์มาอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ความก้าวหน้าทางด้านประเทศเขาก้าวกระโดดไปถึงไหนแล้วทั้งมีคนเป็นพันล้านคนอันนี้คือจุดที่ไปที่มาทีนี้พอพูดถึงประเทศชาติเนี่ยนะโอ้มันกว้างใหญ่ไพศาลมหาวิทยาลัยไทยมีอยู่150กว่ามหาวิทยาลัยแล้วถ้าให้ทุกมหาวิทยาลัยไปรับผิดชอบทุกอย่างในประเทศมันก็เหมือนที่ผ่านมาก็คือต่างคนต่างทำกระจัดกระจายได้เงินคนละนิดคนละหน่อยแล้วต้องไปทำทุกอย่างเลยใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราลองจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยดูไหมใครถนัดด้านไหนก็ไปทำด้านนั้นเป็นหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าทำอย่างอื่นไม่ได
1: ้
0: นะฮะเหมือน
1: ต้นครับ
0: คุณต้นเก่งในเรื่องของการตีเทนนิส
1: ครับ
0: คุณต้นก็ไปแข่งเทนนิสถ้าคุณต้นไปตีกอล์ฟก
1: ็ก็ไม่ได้
0: ไปสู้ไม่ได้
1: เพราะว่าความเฉพาะทางเชี่ยวชาญ
0: อย่างเงี้ยนะเลยพูดถึงประเทศชาติเนี่ยนะเราก็แบ่งกัน
1: ครับ
0: กว้างใหญ่ไพศาลเรามี77จังหวัดมี 7,000 กว่าตำบลมี 70,000 กว่าหมู่บ้านนี่คือท้องถิ่นประเทศไทยประเทศไทยประชาชนยังยากจนในภาพกว้างการจะลดความเหลื่อมล้ำถ้ามหาวิทยาลัยมีกลุ่มนึงที่ไปเน้นตรงเนี้ยนะฮะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาคนในชุมชนให้เขาเป็นผู้นำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
1: ครับ
0: ซึ่งมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่3ที่บอกว่ากลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น
1: ๆครับ
0: ประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมภาคการผลิตเราบอกว่ามีมหาวิทยาลัยที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีอยู่มหาราชมงคลพระจอมเกล้าบางมหาวิทยาลัยนะครับและมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยที่เก่งเรื่องเนี้ยก็มุ่งเน้นไปพัฒนาเทคโนโลยีไปตอบโจทย์ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเราสร้างกันเองบ้างนะครับแล้วก็ไปทำงานร่วมกับสวทชนะฮะหรือศูนย์วิจัยอื่นๆของหรืออัพสกิลรีสกิลคนในภาคการผลิตเพื่อให้เขาสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อันนี้ก็มาในกลุ่มที่2
1: ครับ
0: มาในกลุ่มที่3ไอ้กลุ่มที่4กลุ่มที่5ก็ทำในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะเฉพาะแต่ละธุรกิจหรือทางด้านโซเชียลที่เป็นมาในกลุ่มที่4แล้วมาในกลุ่มที่1เราบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยไปรับผิดชอบในเรื่องของการทำดีปเทคไห
1: ม
0: เรื่องการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นงานวิจัยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปอยู่แนวหน้าของโลก

0: ครับ
1: คือไม่ใช่มหาวิทยาลัยไปอยู่แนวหน้าของโลกนะประเทศไทย
0: มองประเทศ
1: ไปอยู่แนวหน้าของโลก
0: ครับ
1: นะครับนี่เป็นความฝันนะฮะแต่ว่าเป็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการแบ่งส่วนของประเทศ
0: คือแบ่ง
1: แต่ละคนทำ
0: กันเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: ไม่งั้นแต่ละมหาวิทยาลัยก็ไปทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งเหมือนในอดีต
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มานะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยและอย่างที่ท่านอนุชพูดเนี่ยนะมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยจริงๆทำมาดีมากเลยนะตอบโจทย์การพัฒนายั่งยืนของประเทศเยอะเลยถ้าไปดูในกระดานอย่าง Times Higher Education ที่ไม่ใช่เป็น Times Higher Education University Ranking นี่อันนึงนะฮะอันนั้นเป็น Impact เนี่ยมหาวิทยาลัยไทยนี่ติดท็อปของโลกหลายสิบมหาวิทยาล
0: ั
1: ย
0: แล้วขยันนะ
1: แล้วมีมหาวิทยาลัยกลุ่มที่3ราชภัฏจำนวนมากติดระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นระดับโลกนี่ไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มที่ก็เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้แต่มหาวิทยาลัยระดับโลกในด้านไหนด้านไหน
0: ตามความเฉพาะทาง
1: ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนงานวิจัยการเรียนการสอนก็ตอบโจทย์ตรงนั้นอยู่แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยที่อยู่กลุ่มที่3เนี่ยโอ้อยู่ระดับโลกหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับถ้าคุณต้นไปดูเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะฮะแต่พอมาถึงกลุ่มนี้เนี่ยโอเคไปเป็น World University Ranking อันนี้ต้องเน้นเรื่องการวิจัยระดับสูงซึ่งแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยไทยก็ต้องมีมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่จะไปทำเลยตรงเนี้ยถ้าไม่มีใครทำเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีองค์ความรู้เชิงลึกจะไปทำอะไรที่เป็นDeep Science Deep Tech จะทำอะไรที่ไปสู่ดวงจันทร
0: ์
1: หรือไปทำอะไรที่เป็นควอนตัมเรื่องของ ATMP เรื่องของการรักษาโดยวิธีสมัยใหม่
0: คือเป็นอนาคตประเทศชาติ
1: เป็นอนาคตนะครับนะอันเนี้ยก็เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่1ดังนั้นการผลักดันมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มนะฮะทีนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเวทีวันนี้ทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้ในอาจารย์วิทวัฒน์เสนอเป็นแอคชั่นเลยเนี่ยอันนี้คือแอคชั่นเลยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยนะฮะผมแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยผมคิดว่าสว.น่าจะผลักดันในเชิงนโยบายได้ดีคือเรื่องของบัดเจ็ตงบประมาณพูดถึงงบประมาณเนี่ยพูดทีไรก็มันไม่พอทุกทีแล้วนะฮะ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: ถ้าพอนี่เราไม่มาพูดถูกไหมแล้วมันจะไม่พอเพราะงั้นมันต้องไม่พอครับ
0: ครับ
1: แต่เราต้องเข้าใจระบบงบประมาณของประเทศไทยนะโดยเฉพาะในเรื่องของอุดมศึกษาเรื่องวิจัยเนี่ยนะฮะเงินมันมีอยู่เท่านี้ละก้อนเนี้ยเพียงแต่ว่ามันจะแบ่งไปใช้ตรงไหนบ้างเท่านั้นเองนะครับแล้วปีต่อไปมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงในภาพรวมนะถ้าเกิดกองทุนขึ้นมาเรามีกองทุนวว.น.แล้วตอนนี้เกิดกองทุนอุดมขึ้นมาเนี่ยหมดเลยมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกมันเพียงแต่โยกอ่ะวว.น.ก็เอาทุนที่เคยให้วิจัยตามหน่วยงานต่างๆเอามากองไว้ที่เดียว
0: กระจายกันไปแบ่งกันไปครับ
1: แล้วก็ของอุดมศึกษาก็ไปตัดจากอว.มาบ้างตัดจากมหาวิทยาลัยมาบ้างอะไรมาบ้างก็รวมมาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วระบบงบประมาณไทยเนี่ยนะครับในส่วนของอุดมศึกษาเนี่ยตอนที่เรามีอยู่2กองทุนของกองทุนวว.น.เนี่ยถูกตัดไปเหลือ 14,000 แต่เห็นรู้สึกว่าได้กลับมาเป็น 17,000 นะฮะที่แปรยตินะครับแล้วก็กองทุนอุดมเนี่ย 1,000 ล้าน 18,000 ล้าน
0: ครับ
1: แต่งบประมาณอีกก้อนหนึ่งของภาครัฐเนี่ยลงไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยฮะแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างไหมครับแล้วมหาวิทยาลัยไทยยังมีเงินนอกงบประมาณอีก
0: ครับ
1: เกินเท่าตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเงินก้อนใหญ่เนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: เงินส่วนหนึ่งก้อนเล็กๆเนี่ยอยู่ที่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการจะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยถ้ามหาวิทยาลัยไม่ขยับเนี่ยขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ครับอาจารย
1: ์ตรงกลางเนี่ยได้แต่เพียงเป็นสีฟันนะครับในทิศทางที่ตรงกลางต้องการก็คือกระทรวงต้องการนะครับวว.น.ก็เรื่องของวิจัยก็ที่สกสว.ถ้ากองทุนอุดมศึกษาเพิ่งตั้งขึ้นมาก็อยู่ที่อว.ที่มีบอร์ดของกองทุนเพราะฉะนั้นแต่ส่วนตรงกลางเนี่ยนะฮะถ้าสว.สามารถ

0: ารถผลักดันให้ก้อนตรงนี้มันใหญ่ขึ้นซึ่งต้องเปลี่ยนแนวคิดของระบบงบประมาณไทยนะครับว่าไม่ใช่ใช้แบบเดิมนะฮะถ้าอยากจะให้ประเทศพัฒนาขึ้นโดยใช้อุดมศึกษาใช้วิจัยใช้นวัตกรรมก็ต้องเพิ่มตรงส่วนนี
1: ้
0: แล้วทำยังไงให้มันเป็นบล็อกแกรนท์ให้มันเป็นมัลติเยียร์จริงๆเพราะที่ผ่านมามันไม่ใช่หรอกครับผมเคยเป็นกรรมการกองทุนจริงๆตอนนี้เป็นเคยเป็นกรรมการกองทุนของวิจัยตอนนี้เป็นกรรมการกองทุนของอุดมนะวิธีการก็ประมาณก็คือเหมือนกันหมดเหมือนเดิมก็คือว่าต้องเขียนโครงการแล้วต้องมีการแตกตัวคูณทำโครงการมาแล้วให้มหาวิทยาลัยเขียนมานะครับแล้วก็ต้องทำปีต่อปีเงินมันก็เข้ามาเสร็จก็ใช้ปีต่อปีนะครับของอาจจะยืดหยุ่นกว่าไปที่มหาวิทยาลัยนิดนึงก็คือว่าอาจจะบริหารในกองทุนเป็นมัลติเยียร์ได้บ้างแต่ไม่เต็มที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้ถ้าเกิดสว.ขับเคลื่อนพยายามผลักดันให้มันเกิดเป็นมัลติเยียร์เป็นบล็อกแกรนท์จริงๆเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับนะฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์ในส่วนของมหาวิทยาลัยส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะต้องมีอะไรนะ performance compact เนี่ย
1: ครับอาจารย์
0: ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัย1เนี่ยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะฮะปีนึงงบประมาณเกินหมื่นล้านนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: ผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมมหาวิทยาลัยยังไม่ไปสู่ระดับท็อปร้อยของโลกทำไมมีเงินเยอะขนาดนี้นะแต่จริงๆคือมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยพยายามทำทุกอย่างนะฮะเกิดคณะขึ้นมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันเบี้ยมันจะกระจายไปอ่ะใช่ไหมพอมันเบี้ยมันกระจายไปมันก็จะไม่มีอะไรที่เป็นจุดยอด
1: ครับ
0: มันอาจจะมียอดเล็กๆเยอะๆนะครับแต่ไม่มียอดใหญ
1: ่ๆ
0: นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์นะครับผมก็ให้ความเห็นราวๆนี้ไว้ก่อน
1: ขอบพระคุณครับต้องบอกว่าจากสิ่งที่ทางกรรมาธิการเสนอแล้วก็จะเป็นเชิงนโยบายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับการวิพากษ์นะครับแล้วก็เสนอข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยจากทางท่านผู้ร่วมอภิปรายทั้ง3นะครับแล้วเราคงจะได้ขยับเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยด้วยนะครับด้านล่างครับมีท่านไหนอยากจะเสนอแลกเปลี่ยนไหมครับถือว่าเป็นโมดูลสุดท้ายแล้วเซสชั่นสุดท้ายแล้วครับมีไหมครับสำหรับการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทยซึ่งเรามองรู้สึกว่าจะเป็นแพสชั่นหรืออาจจะบอกว่าเป็นวิสชั่นก็ได้ที่จะไปสู่ทางข้างหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทั้งหมดนะแต่ว่าศักยภาพผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยไทยไปได้นะครับมีไหมครับท่านไหนอยากแลกเปลี่ยนทิ้งท้ายช่วงเวลาตรงนี้ปรบมือให้วิทยากรทั้ง4ท่านด้านบนเวทีครับ
2: ยุทธศาสตร์การยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยไทยกลุ่มที่1สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกจากรายงานการพิจารณาศึกษาก็ได้มีการศึกษาถึงสถานะและตำแหน่งเชิงแข่งขันค่ะเปรียบเทียบความสำเร็จเชิงระบบของไทยและประเทศคู่เทียบในภูมิภาคได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยสำหรับแนวทางเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือจะต้องปรับระบบแรงจูงใจจากการเน้นจำนวนบทความเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและการอ้างอิงระดับสากลบูรณาการมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติเพิ่มงบประมาณวิจัยอย่างต่อเนื่องในระยะยาวยกระดับจากแค่การทำ MOU เป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมและดึงดูดนักวิจัยชั้นนำระดับโลกโดยสรุปแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบันพร้อมทั้งกับการมีการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยไทยก้าวสู่200อันดับแรกของโลกเข้าสู่10อันดับแรกของอาเซียนและ100อันดับแรกของปี2573ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสวนารัฐสภาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภากับรายการเสวนารัฐสภาเวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10ค่ะวันนี้ดิ

0: ันพร้อมทีมงานรายการเสวนารัฐสภาทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลุ่มแม่น้ำกลองเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงเฝ้าระวังเพชรบุรีฉะเชิงเทรานางสาวรดิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำท่วมว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดณเวลา 8:00 นพบว่าระดับน้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดลงขณะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับปัจจัยจากปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและแนวโน้มฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่10ตุลาคมรวมถึงพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จะมีการอัปเดตข้อมูลให้ประชาชนทราบผ่านเพจไทยคู่ฟ้าอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตราประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการซึ่งบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนรุ่มแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการระบายน้ำสู่แม่น้ำแม่กลองขณะที่จังหวัดเพชรบุรียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบเส้นทางจากกรมทางหลวงก่อนออกเดินทางสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางด้านการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าวันนี้จะมีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่วันที่5ตุลาคมจะมีฝนในภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนโดยฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงวันที่6ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนช่วงในวันที่10ถึง11ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าบุรีย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจแต่ปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณชี้ร่างแก้ไขยังไม่บังคับใช้มุ่งโปร่งใสวินัยการคลังนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้ว่าการนำเสนอแนวลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจสาระของร่างกฎหมายคลาดเคลื่อนนายเอกภพกล่าวว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่เสนอให้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่

0: การเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานโดยร่างกฎหมายกับการคลังและให้หน่วยงานที่มีภารกิจเสนอแผนงานเพื่อให้การใช้จ่ายสามารถตรวจสอบได้และต้องตอบคำถามเรื่องความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนนายเอกภพกล่าวถึงกรณีที่มีการระบุว่าการปรับระบบเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบว่าผู้ประกอบการยังมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายเช่นเดิมขณะที่ข้อเสนอของร่างกฎหมายคือการปรับกลไกเงินบำรุงและแหล่งรายได้ของหน่วยงานและกองทุนจึงไม่ควรตีความว่าเป็นการยกเลิกภาษีหรือยกเลิกภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการปรับกฎหมายครั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อจัดระบบการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งใช้เงินสาธารณะโปร่งใสตรวจสอบได้มีวินัยทางการเงินการคลังและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนขณะที่หน่วยงานและกองทุนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจตามกฎหมาย
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการบทบาทกรรมธิการเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

เดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรียืนยันปิดด่าน 100% พร้อมคุมเข้มเส้นทางธรรมชาติคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรับฟังสถานการณ์ชายแดนก่อนติดตามการก่อสร้างรั้วกำแพงและสำรวจพื้นที่รูปตัวก่อ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการกับดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยก็มีพื้นที่ติดกับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งภาคอีสานแล้วก็ทางภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะคะที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีไม่ได้มีเหตุการณ์ปะทะกันแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีการปิดด่านที่บริเวณชายแดนและจันทบุรีแห่งนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะวันนี้ทางคณะกรรมการความมั่นคงชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรค่ะลงพื้นที่มารับฟังสถานการณ์จริงจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่สารการจังหวัดจันทบุรีค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: มีภารกิจหน้าที่และอำนาจทั้งความมั่นคงชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศซึ่งผ่านมาคณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อติดตามปัญหาและแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งบริเวณชายแดนกัมพูชารวมทั้งการดูแลและปกป้องประชาชนจากผลกระทบสำหรับการเดินทางมาจันทบุรีครั้งนี้เพื่อให้เห็นสภาพจริงโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างกำแพงเราไม่ได้มาจับผิดเลยนะครับพวกท่านเราเห็นใจพวกท่านอยู่แล้วเพราะพวกท่านอยู่ชายแดนเนี่ยนะครับพวกเรานั้นยินดีที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกท่านทุกเรื่องนะครับมีอะไรขอให้บอก
1: จังหวัดจันทบุรีนะครับมีแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาความยาว86กิโลเมตรครับมีพื้นที่ติดชายแดน2อำเภอคืออำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวเรามีหลุมหลบภัยที่พร้อมใช้งาน46แห่งครับมีศูนย์พักพิงที่ไว้รองรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุเนี่ยจำนวน7แห่งครับมีประชากรที่อยู่ติดพื้นที่ชายแดนนะครับในส่วนของอำเภอโป่งน้ำร้อน 7,300 คนของอำเภอสอยดาว 5,100 คนเรามีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน2แห่งประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดและจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมซึ่งทั้ง2แห่งอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีทั้ง2แห่งครับ
2: ตั้งแต่มีการสู้รบกันนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็จะเหลืออยู่จังหวัดเดียวนะครับที่จะไม่มีการประทะกันนะครับจริงๆแล้วจันทบุรีของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือกันอย่างดีนะครับแล้วก็เราก็แก้ปัญหาได้สำเร็จนะครับด้วยสันติวิธีแล้วก็การพัฒนาร่วมกันนะครับที่เราแก้ได้ก็คือพื้นที่ลูกตะกอเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาเป็นดินเราได้3ไร่เศษนะครับแล้วก็พื้นที่ลูกตะยูอีก7ไร่เศษปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังมีการสร้างรั้วความมั่นคงแล้วก็รั้วชายแดนนั่นเองครับสำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการทำงานจริงนะครับแล้วก็ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันแก้ปัญหานะครับปัจจุบันสถานการณ์ก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยยังคงดำรงมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอดแนวชายแดนเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนตามที่เป็นข่าวนะครับก็ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วจริงๆแล้วเราก็ดำเนินการมาตลอดโดยส่วนหนึ่งก็คือมาจากกองทุนอาทิตย์นะครับที่ต้องการที่จะสร้างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แรกนะครับที่เราดำเนินการมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสที่1คือหลักเขต52จนถึง54นะครับอันนี้ประมาณ 1.3 กิโลในเฟสที่2เนี่ยจากหลักเขตที่54ไปจนถึง59เนี่ยประมาณ7กิโลเมตรเศษนะครับตรงนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยในพื้นที่แรกก็คือพื้นที่ลูกตะกอเนี่ยเราถมดินที่เป็นคลองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยเราอาจจะสูญเสียที่ปลายตรงนี้ไปได้เกือบ3ไร่เศษแล้วพื้นที่ต่อไปก็คือพื้นที่ลูกตะยูเช่นกันเราทำถนนขึ้นไปโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยทำถนนให้เราถ้าลำพังทหารเองเนี่ยลาดตระเวนขึ้นไปบริเวณพื้นที่ลูกตะยูเนี่ยใช้เวลา8ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันแก้ปัญหาทำถนนให้เราเป็นถนนด้านความมั่นคงใช้สำหรับลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยทหารไปจนถึงลูกตะยูนะครับเราก็มีถนนที่ใช้สำหรับการส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนจากลูกตะยูไปฐานเครือข่ายบนที่ติดรอยต่อจังหวัดตราดเนี่ยอีก8กิโลรวมทั้งสิ้นที่พี่น้องประชาชนร่วมสร้างช่วยกันก็ประมาณ23กิโลเมตรนะครับตรงนี้ผมก็ได้เจรจากับทางกองกำลังฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่นี้คืออธิปไตยของเรานะครับแล้วก็ในฝ่ายกองกำลังของเพื่อนบ้านก็เข้าใจแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ใดนะครับใช้การทูตนำการทหารก็คือเจรจานำไปสู่การแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับ
3: สิ่งแรกก็คือต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าและคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งนะครับได้กรุณามาที่นี่แล้วก็ได้มารับฟังปัญหาด้วยตัวเองนะครับในพื้นที่เนี่ยก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีตามที่ได้ชี้แจงไปมันก็เลยทำให้ภาพของการดำเนินการด้านรั้วแล้วก็การสถาปนาความมั่นคงเนี่ยมีความสำเร็จโดยที่มีการสูญเสียสิ่งที่จะขออนุญาตสรุปก็คือจะเห็นได้ว่าถนนที่ดำเนินการเนี่ยเป็นถนนยุทธศาสตร์ที่ท่านทราบดีอยู่แล้วคือถนนพวกนี้มันเป็นถนนแบบชั่วคราวสิ่งที่จะขอความกรุณาต่อไปก็คือความร่วมมือของทางผู้ว่าแล้วก็หน่วยราชการเนี่ยเรื่องการสถาปนาเนี่ยก็เรื่องงบมาในการดำเนินการถนนพวกนี้เมื่อเจอภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็จะย่อมมีความชำรุดเสียหายโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนการลาดตระเวนต่างๆเนี่ยก็จะมีความ
4: เหตุการณ์นะครับในช่วงของความขัดแย้งการปะทะทั้ง2รอบนะครับในรอบแรกในระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2568นั้นนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนของเรานะครับมีราษฎรนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมด835ครัวเรือนนะครับที่มีการอพยพกันไปนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือไปทั้งหมดนะครับเป็นเงิน 1,670,000 บาทนะครับเหตุปะทะรอบที่2นะครับในระหว่างวันที่8นะครับถึงวันที่27ธันวาคม

0: ม2568นะครับก็ราษฎรที่มีการอพยพทั้งหมด 1,548 ครัวเรือนนะครับก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือไปทั้งหมด 7,740,000 บาทพื้นที่ชายแดนนะครับปัญหาหลักๆก็คือในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นแนวแบ่งเขตแดนตั้งแต่หลักเขตที่51จนถึงหลักเขตที่52นะครับเป็นลักษณะคลองเล็กๆการลักลอบข้ามแดนนะโดยผิดกฎหมายนะทำได้ไม่ยากสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องขึ้นมาก็คือทำยังไงที่จะให้มีการสร้างถนนเลาะแนวคลองแล้วกับสร้างรั้วเป็นรั้วถาวรหรือว่ารั้วชั่วคราวก็ได้สกัดกั้นนะครับการลักลอบข้ามแดนนะครับทั้งแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนะครับการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีต่างๆนะครับ
1: ภารกิจของตัวคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับตลอดห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์เหตุการณ์ชายแดนจุดผ่านแดนถาวรนะครับประกาศบ้านแหลมเนี่ยก็นะครับทั้งบุคคลและยานพาหนะรวมถึงจุดผ่อนปลทางการค้าต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าภารกิจของตัวคนเข้าเมืองครับไม่ได้มีแค่ตรวจบุคคลยานพาหนะเข้าออกครับปัจจุบันนะครับเป็นภารกิจนะครับของการรับคนไทยนะครับซึ่งถูกดำเนินคดีนะครับจากกัมพูชาผ่านด่านกลับเข้ามาทางฝั่งไทยนะครับตั้งแต่เดือนมกรานะครับถึงเดือนพฤษภานะครับก็จะมีรับคนไทยมาทั้งหมด256คนนะครับการผลักดันบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเนี่ยของพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อจะมาผลักดันพันทางช่องทางของตัวคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับบางทีก็ 40-50 คนขึ้นไปนะครับก็อาจจะต้องมาพักรอที่ตัวคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีสักวันหนึ่งนะครับเพื่อรอการส่งกลับยังประเทศกัมพูชานะครับซึ่งบ้านแหลมนะครับ
2: จะเห็นว่าสถิติในการนำเข้านะฮะในปี2566สถิติเก่านะฮะการนำเข้าอยู่ที่ 2,994 ล้านนะฮะแล้วก็พอปี67เนี่ยจะอยู่ที่ 1,800 ล้านปี68อยู่ที่ 1,700 ล้านนะครับปี69เนี่ยเราปิดด่านตั้งแต่26มิถุนายนก็จะไม่มีการนำเข้าส่งออกของสินค้าเลยจนถึงปัจจุบันนะฮะการส่งออกเนี่ยเราเกือบ10เท่าของการนำเข้าเลยนะฮะอยู่ที่ 20,000 กว่าล้านในปี66ปี68ปีที่ปิดเนี่ยจนถึงมิถุนายนเนี่ยเรานำเข้าอยู่ประมาณ 8% ส่งออกถึง 91% นะครับ
3: ในส่วนที่ทางตม.นะครับกับทางด่านศุลกากรได้ชี้แจงขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้ครับจันทร์และตราดเนี่ยเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกเรียนว่านอกจากกำลังทางบกแล้วเนี่ยในส่วนผมนี่ก็กำกับดูแลในเรื่องของคลองรถคันเรือด้วยที่เราเห็นในสื่อมันจะมีเรื่องของสินค้าที่เข้าไปที่สิงห์นูวิลใช่ไหมครับแล้วก็มีการชี้แจงว่าเป็นสินค้าไทยแรงต่างเนี่ยนำเรียนว่าในพื้นที่12มาทะเลทะเลอนาเขตนะครับก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราซีนในเรื่องของพื้นที่ทางทะเลด้วยประกอบกันในเรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งสแกมเมอร์ที่มาจากออกโกงอะไรเราก็บล็อกแล้วก็ทำการตรวจสอบถ้าเข้ามาในพื้นที่นี้ก็กำลังทางเดินเนี่ยของกำลังของทรหรือประกอบกำลังกับทางสอนชนนะคุณสั้นที่ได้ยินด้วยนะครับก็สุรากรตำรวจน้ำต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสำแดงสินค้าจะต้องมีใบที่ถูกตรวจสอบต้นทางที่อนุญาตมาถูกต้องนะ
4: คราวนี้ทางท่านกรรมธิการมีข้อซักถามสงสัยอะไรไหมเชิญชลัดครับ
5: กรรมธิการเราได้รับหนังสือจากเทศบาลโป่งน้ำร้อนให้กรรมธิการเนี่ยช่วยติดตามความคืบหน้าของอ่างเก็บน้ำตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ำในค่ายเทวาพิทักษ์เนี่ยของด้านความมั่นคงได้นะครับก็คือทางทหารเนี่ยก็จะมีน้ำใช้ด้วยแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทางกรมน้ำเนี่ยผมประสานอยู่ตลอดอยู่แล้วเขาก็ไม่ติดขัดเพราะว่าตัวนี้อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็วันนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มที่เราอาจจะต้องรื้อตัวนี้ขึ้นมาอีกทีนึงแต่ว่าน้ำอ่ะใครๆก็อยากได้ใช้นะครับเพราะว่าพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเนี่ยเป็นพื้นที่แล้งปัจจันทบุรีนะครับหลายๆท่านจะทราบดีว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนนะครับ
6: พวกเราในคณะกรรมการได้ประชุมกันนะครับว่าเห็นความเดือดร้อนของหน่วยรักษาอธิปไตยของเราตั้งแต่ตราดจันทบุรีสระแก้วยันไปถึงอุบลที่มีหน่วยรบกับกัมพูชาทุกจุดครับมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำในยามหน้าแล้งนะครับแม้กระทั่งน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มนี่แทบจะหาไม่ได้ต้องขนต้องแบกกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันตรงที่ว่าค่ายเทวาพิทักษ์มีการสำรวจออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซับน้ำก็พร้อมที่จะทำงานให้แล้วใช่ไหมครับ
7: เหลือการอนุญาตครับถึงจะเอาเข้าแผนได้ตอนนี้คือพื้นที่เป็นพื้นที่ของทอรอครับแต่ทีนี้การใช้ประโยชน์ของที่ดินเนี่ยมันไม่ได้เอื้อถึงการทำแหล่งน้ำทางทอรอไม่ได้ทำหนังสือมาที่ป่าไม้เพื่อจะเพิ่มการขอใช้ประโยชน์ในใบอนุญาตนะครับมันก็เลยติดกันอยู่ตรงนี้ครับ
6: ผมฟังดูแล้วก็เรื่องไม่ใหญ่เอกสารขาดอะไรก็ทำให้ครบครับผมไม่ยาก
4: ไอ้เรื่องนี้ไม่ยากทำประชาคมทำอะไรแล้วนี่ท่านป่าไม้อยู่ที่ถามได้เลยถ้าเกิดเอกสารครบท่านอนุญาตเลยใช่ไหมครับ
7: ถ้าได้การตอบรับในเรื่องการอนุญาตแล้วเราถึงอันนั้นมันจะติดเรื่องงบประมาณเรื่อง

0: เอาเข้าแผนมันเข้าไม่ได้ครับถ้าไม่มีใบอนุญาตครับ
1: การอนุญาตเนี่ยเป็นเรื่องป่าไม้ที่เป็นคุณอนุญาตนะครับคือทอรอขอใช้อันนี้ขอยัดจะได้เข้าใจตรงกันเพื่ออาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนส่วนทรัพยากรอย่างที่ท่านด้วยกรุณาครับเรื่องแบบแปลนต่างๆเรียบร้อยแล้วเรื่องเดียวคือเรื่องงบประมาณผมไม่แน่ใจว่านอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยมีพื้นที่ที่อื่นที่มันมีความเหมาะสมในการที่จะสร้างแหล่งน้ำอีกไหมนะครับการที่กองทัพเรือขอใช้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงนะครับไม่ใช่ว่าจะมามองแค่ตรงนี้นะครับว่าเป็นที่เดียวในจังหวัดจันทบุรีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันเป็นที่เดียวหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ปฏิเสธที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชน
2: ผมเองเนี่ยผมอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี 3-4 นะครับพื้นที่เนี่ยผมหามาหมดแล้วมันไม่มีนะครับที่หามาที่ท่าอ่างของวัดพุทธชุดผมนี่แหละไปสำรวจกันพื้นที่ตั้ง 40,000 กว่าไร่ขอใช้แค่ล็อตไม่กี่ร้อยไร่แล้วก็สำรวจกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
3: ถ้าเรื่องอ่างเก็บน้ำเนี่ยปัญหาเนี่ยผมไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่นะผมโทษเรื่องกฎหมายท่านนะมันจะวนเวียนไปอย่างเงี้ยตลอดมันต้องมีคนมาตัดสินใจสักทีเถอะว่าอาให้สร้างก็สร้างไม่สร้างจะได้ไปหาที่อื่น
4: ที่คุยกันมาทั้งหมดนะคะทราบปัญหากันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวเราคงจะเอาประเด็นเนี้ยไปเข้าในกรรมธิการเราอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลที่ท่านประธานได้ก็เชื่อว่าน่าจะครบถ้วนนะคะแล้วก็ทางกรรมาธิการหลายๆท่านบอกว่าท่านประธานวันนี้มาก็คือมาเพื่อรับทราบปัญหาแล้วก็ท่านก็คงจะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้นะคะ
5: ประการแรกต้องขอชื่นชมนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็คณะของจันทบุรีทั้งหมดคณะของเรามาเนี่ยเรามาเพื่อขออนุญาตที่จะรับรู้ปัญหาจากท่านทั้งหลายครับอะไรที่ประสานให้ได้เราต้องช่วยกันเขตพื้นที่นี้ถึงแม้จะมีผลกระทบน้อยก็ไม่อยากให้ชะล่าใจอยากเรียนถามครับว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องของเราจะมีอยู่2 อย่างครับ1ที่เข้าไปโดยธรรมชาติไปหางานทํา2โดนหลอกไปท่านตรวจคืนเนี่ยพี่น้องในส่วนนี้เราเขามีการประสานมายังไงไหมครับผมเห็นว่าอันดับแรกเอาคนของเรากลับมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของแม่พี่น้องประชาชน
6: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่างบประมาณต่างๆนะครับเรายินดี
7: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปลงพื้นที่จริงที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่มีการก่อสร้างรั้วกำแพงที่บริเวณชายแดนค่ะ
8: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคความดันโลหิตสูงโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนาน

การกับดิฉันปัทมาพรหานชันชัยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างรั้วกำแพงที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนั่นเองค่ะวันนี้จะพาไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างรั้วกำแพงที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกันค่ะ

0: ผลกระทบคือว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้พวกผมมันไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยเข้ามาในที่ผมนี่แหละที่ทำกินอยู่อ่ะบางเจ้าก็โดนไป10ไร่มี10กว่าไร่แล้วก็20ไร่แต่ผมเองก็ประมาณ10ไร่โดนลำไยแล้วก็น้องๆหลานๆหลายๆคนนี่แหละโดนประมาณเท่ากี่เจ้า10กว่าเจ้านะว่าที่ทำรั้วใช่ไหมฮะก็ดีครับความปลอดภัยของเราจะได้มีเพิ่มขึ้นแล้วการทำมาหากินของเราไม่ต้องระแวง1เขาเป็นส่วนของเขาเราก็เป็นส่วนของเรามันต้องมีกังวลนะถ้าบ้านเมืองดีๆเหมือนที่ไปมาหาสู่กันมาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องระวัง
1: บ้านนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะมาช่วยดูแลเรื่องความเสียหายของชาวบ้านนะคะบางคนเขาก็อยู่กัน2คนตายายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทำแค่แปลงนั้นแปลงเดียวแล้วมาโดนหมดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรตรงเนี้ยค่ะแล้วบางเจ้าเขาก็พยายามที่จะกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนแล้วก็สวนก็ไม่ได้ก็คือไปทางนู้นหมดเลยคืออยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วย
0: ทีนี้มันมาเจอปัญหาอย่างนี้ก็มันก็ต้องเสียดายถามว่าเสียดายมากเพราะเราแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเราจะหาวิธีจะดึงไอ้ตรงนี้กลับคืนได้ยังไงมันต้องพึ่งทางบารมีผู้มีอำนาจนี่แหละขอให้ท่านช่วยพิจารณาว่ามันเป็นไปได้ไหมเขาช่วยเราได้ไหมครับ
1: อยากให้ท่านช่วยดันด้วยอะค่ะจะช่วยได้ขนาดไหนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
2: ในฐานะฝ่ายปกครองนะครับปกติเนี่ยเราเองเนี่ยบำบัดทุบำรุงสุขเนี่ยเราอยากเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะครับเพราะว่ามีบางรายเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้มองหลักเขตไม่เห็นเนื่องจากหลักเขตมันไกลกันเนี่ยทำให้การทำกินเนี่ยถลำเข้าไปเราได้รวบรวมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการทำรั้วแล้วก็ทำถนนเลียบชายแดนนะครับบางรายเป็นสวนทุเรียนซึ่งปลูกมาเนี่ยกำลังจะได้ผลผลิตนะครับจะเข้าปีที่4แล้วมีการทำผลผลิตนะครับในกรณีแบบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันมีการคือมีการสร้างรั้วไปเนี่ยบางจุดเนี่ยรั้วไปยังไปไม่ถึงก็คือใช้วิธีเดิมคือเราก็ทำกินไปก่อนนะครับจนกว่าถนนหรือรั้วจะเข้าไปถึงก็จะมีการพูดคุยกันอีกระดับหนึ่งครับเราได้พูดคุยในระดับตำบลทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นำเรื่องเสนอประชุมถึงระดับอำเภอตอนนี้ได้ประชุมกับทางท่านผู้ว่านะครับในเรื่องของผลกระทบที่ชาวบ้านเราได้รับคือเบื้องต้นเนี่ยเราอยากให้มีการเยียวยาไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะครับอาจจะหาที่ดินทำกินชดเชยให้หรือไม่ก็เยียวยาเป็นวิธีอื่นก็ได้ครับ

0: าวาเอกปัจจยาหารเทียมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
1: ครับผม
2: ครับผมนายประพิษจันทปัญญานายเพอปงน้ำร้อนครับ
1: ครับผม
3: ผมนายตะกิจดวงตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศมิตรครับ
4: ผมนายสิทธินนท์เทียนชินสกุลกำนันตำบลเทศมิตรครับ
5: ประยันได้ร่มถือว่าเป็นพื้นที่แรกนะฮะแต่ว่าปักหมุดตอนนี้สำหรับพื้นที่ที่เราสร้างรั้วชายแดนจะอยู่บริเวณหลักเขตที่52จนถึง54ก่อนที่จะดำเนินการสร้างรั้วได้เนี่ยก็มีการสำรวจและปักหมุดหลักเขตไปแล้วนะครับก็

0: คือมีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการลงนาม TI ก็คือ Technical Instruction ก็เป็นเรื่องงานสำรวจและปักปันเขตแดนของคณะกรรมการ JBC ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับจนนำไปสู่การรับรองของประธาน JBC ทั้งสองประเทศซึ่งทำให้เราสามารถปักหมุดจำนวนทั้งหมดเนี่ย166หมุดระยะทางทั้งหมดจากหลักเขต52ไปจนถึง 59.3 กิโลเมตรนะครับเฟสแรกที่เราดำเนินการก็คือหลักเขต52มาจนถึง54ตรงนี้ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการในเฟสที่2ต่อไปก็คือจากหลักเขตที่54ไปจนถึงหลักเขตที่59ซึ่งในระหว่างหลักเขตมันจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันบางหลักเขตเนี่ยอย่างเช่นหลักเขต52ถึง53เนี่ยห่างกัน300เมตรแล้วก็53จนถึง54ประมาณ 1,000 เมตรเราก็จะไม่รู้ว่าในระหว่างหลักเขตตรงนี้คณะกรรมการ JPC ปักหมุดชั่วคราวแล้วนะครับโดยระยะหมุดชั่วคราวเนี่ยจะห่างจากหลักเขตเนี่ยประมาณ50เมตรแต่ละหมุดนะครับทั้งหมด166หมุดจนทำให้เรารู้เส้นเขตแดนที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เริ่มมาประสานกับทางฝั่งกัมพูชาว่าเราจะดำเนินการสร้างรั้วชายแดนโดยขอยืนยันว่าเราจะสร้างชิดเส้นเขตแดนหมายความว่าสร้างชิดหมุดชั่วคราวทุกขั้นตอนที่มีการสร้างรั้วชายแดนผมเชิญฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนที่เราจะดำเนินการว่าเราจะไม่มีการล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ก็เลยนำไปสู่ว่าทั้งสองฝ่ายเมื่อยอมรับแล้วเราก็จึงสามารถสร้างได้โดยที่เห็นได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็คือถนนเลียบแนวชายแดนที่ต้องทำควบคู่ขนานกันไปก็คือเราสร้างจากที่ท่านข้ามคูดักรถถังจากฐาน6มาเนี่ยประมาณ 1.3 กิโลเมตรมาถึงหลักเขต52เนี่ยอันนี้ 1.3 กิโลซึ่งเราทำถนนที่วิ่งเข้ามามาจนถึงหลักเขต52ณจุดที่เรายืนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ถนนก็สร้างเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นถนนเนี่ยเราสร้างเสร็จก่อนที่เราจะสร้างรั้วชายแดนไปจนถึงหลักเขต54และกำลังดำเนินการสร้างถนนต่อไปนะครับในเฟสที่2เนี่ยไปจนถึงหลักเขต59เราก็ประสานงานก็ร่วมกันกับทางจังหวัดทางอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้การแก้ปัญหาในการสร้างรั้วชายแดนเนี้ยให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้ครับในส่วนของการสร้างรั้วชายแดนครับ
1: สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องสองฝ่ายในการประชุม JBC
0: ครับ
1: เราถึงจะต้องลงนามตกลงแล้วเราถึงจะ
0: ถ้า JBC ไม่ปักหมุดแล้วก็กำหนดเส้นเขตแดนที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สร้างรั้วชายแดนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขั้นตอนนั้นเนี่ยทาง JBC ก็ลงนามให้เราแล้วก็ทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันโดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปปักเขตฝ่ายเดียวมันถึงไม่มีปัญหาก็เป็นการยอมรับทั้งสองฝ่ายพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็ได้มีการเคลียร์ทุ่นระเบิดนะครับโดยในส่วนของเราเนี่ยก่อนจะดำเนินการเนี่ยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยเข้ามาเคลียร์ทั้งสองประเทศเลยนะครับ
1: มีหลักเขตชัดเจน
0: ครับ
1: ทั้งสองฝ่ายมีอะไรเป็นตัวรองรับแผนที่
0: ใช่ครับแผนที่ครับแผนที่ตั้งแต่สมัยกรุงสยามฝรั่งเศสนะครับที่เรามีสนธิสัญญาร่วมกันก็เอาตัวนั้นอ้างอิงมาครับ
1: หลักเขตที่เราตกลงโดย JBC เนี่ยตกลงแล้วก็ปักหมุดเมื่อประมาณปีพ.ศ.ไหนยังไงครับ
0: ของเราเพิ่งปักหมุดเนี่ยประมาณต้นปีที่ผ่านมานี่ครับ
1: อีกทีลักษณะการยึดแผนที่แล้วก็ JBC มีการพูดคุยกัน
0: ครับ
1: มันก็ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ที่คุยกันรู้เรื่องก็ยังมีอยู่เยอะใช่ไหม
0: ใช่ครับก็แต่ละพื้นที่การแก้ปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปสำหรับในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยก็ยืนยันว่าทำไมพื้นที่ลบกันจริงๆแล้วผมก็นำเรียนว่าเราก็มีปัญหาแต่การแก้ปัญหาของเราจะใช้แนวทางการเจรจาแล้วก็ดำเนินการทั้งสองประเทศร่วมกันจนนำไปสู่การสร้างรั้วชายแดนได้นะครับ
2: จะเห็นในภาพข่าวที่สื่อสารออกไปบางทีเนี่ยไม่ค่อยตรงกับความจริงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการที่บอกว่ามีการเปิดด่านมีการลักลอบขังที่ทหารเนี่ยไปความมั่นคงยืนยันนิดนึงว่าตรงนี้เราได้มีการวางดูแลยังไงบ้าง
0: ขออนุญาตยืนยันว่าท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านผู้บัญชาการป้องกันชายแดนลงมาว่าปิดด่าน 100% นะครับไม่มีการเปิดด่านปัจจุบันนี้นะครับทางกองทัพเรือเนี่ยไลฟ์สดด่านทุกด่านที่เรามีแล้วให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ตลอดไม่มีการเปิดด่านแน่นอนนะอันนี้ขอยืนยันนะครับในส่วนที่2ในเรื่องของการลักลอบการหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยมี

0: ความกว้าง87กิโลเมตรค่อนข้างยาวกำลังของเราก็มีค่อนข้างจำกัดจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ล่าเลยมีการลาดตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จับได้ตลอดแล้วก็ส่งดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ถึงผลักดันไปนะครับขอยืนยันว่าเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ว่าจะเป็นของหนีภาษีหรือในส่วนของการหลบหนีเข้าเมืองต่างๆเนี่ยเราดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับเมื่อเรามีรั้วชายแดนเข้ามาช่วยเนี่ยจะทำให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นมีถนนลาดตระเวนวิ่งเข้าหาสกัดจุดที่เป็นจุดล่อแหลมต่างๆเนี่ยเราได้ง่ายตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะมาก
1: แล้วจากจุดที่52ไปถึง59นะเราเจรจาเสร็จเรียบร้อยตกลงกันทั้งสองฝ่ายแล้วแล้วจาก59ต่อไปเนี่ยพอเราดูแลต้อง87กิโลอย่างเงี้ยเราดำเนินการไปถึงไหน
0: ในส่วนของหลักเขต60เนี่ยยังไม่ได้มีการยอมรับทั้งสองฝ่ายซึ่งความเห็นยังไม่ตรงกันนะครับว่าระหว่างของเรากับกัมพูชาเนี่ยยังคนละจุดกันอยู่ตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้ครับก็เลยยังติดปัญหาตรงนี้ครับ
1: ตั้งแต่60ไปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับคือพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด17หลักเขตก็คือหลักเขตที่52ไปจนถึง68แต่พื้นที่หลักๆที่เป็นคลองเนี่ยมีทั้งหมด5คลองก็จะมีคลองด่านที่ท่านอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นคลองด่านจากรอยต่อสากแก้วมาจนถึงหลักเขต52เนี่ยจะเป็นแนวคลองด่านนั่นก็คือแนวคลองที่ถือยอมรับกันว่าเป็นเส้นเขตแดนแต่ที่เป็นพื้นราบก็คือตั้งแต่หลักเขต52ไปจนถึงหลักเขต62จากหลักเขต62เนี่ยก็จะเป็นคลองโป่งน้ำร้อนแล้วครับแล้วก็จะไป63 64เป็นคลองตะเคียนแล้วก็คลองปูนไปจนถึงหลักเขต68ก็จะเป็นคลองไพลินที่ลอยต่อจังหวัดตราดครับ
1: ไม่
0: ในพื้นที่ของเราตั้งแต่หลักเขต52ไปจนถึงลอยต่อสระแก้วนะครับ3ประมาณ38กิโลเนี่ยอันนี้ชัดเจนคือเรายืนยันว่าก็จะไม่มีการล้ำเหมือนลักษณะตัวกอตัวยูแต่ว่าประเด็นที่เรายังเดินต่อไปไม่ได้ก็คืออยู่ในส่วนของขั้นตอนของ JVC ก็คือเกจ JVC เนี่ยจะต้องมาร่วมกันสำรวจแล้วก็รับรองอย่างเป็นทางการเราถึงจะดำเนินการลักษณะทำตรงนี้ได้ครับ
1: มันก็เป็นนโยบาย
0: ครับ
1: มีนโยบายที่ชัดเจนเลยเราปิดด่าน 100%
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เรายืนยันครับ
1: แล้วตรงไหนในการปักหมุดเขตแดนชัดเจนสร้างรั้ววันนี้ที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐชายแดนนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศที่เรามากันเนี่ยก็คือ 1. เรามาให้กำลังใจพวกเรา 2. เราก็จะมาดูแบบอย่างเพราะรู้ว่าเนี่ยเฉพาะที่แนว52ถึง59เนี่ยในประเทศไทยเราเพิ่งสร้างเป็นแห่งแรก
0: ใช่ครับ
1: เราก็จะมาดูว่าสร้างได้อย่างไรเรามาได้ข้อสรุปได้รับฟังข้อมูลจากท่านแล้วว่าก็คืออยู่การเจรจา
0: ครับ
1: โดยการประชุมของ JBC นะครับเป็นหลักอย่างนี้เราเพราะในพื้นที่ภาค2มันยังเบาบางและปัญหาเยอะเราก็จะมาเอาข้อมูลอันเนี้ยไปบอกกล่าวให้รัฐบาลได้รับทราบว่าถ้าเราจะทำให้มันประสบความสำเร็จในการแบ่งปันเขตแดนเนี่ย1มันต้องการเจรจาจาก JBC เป็นอันดับแรกบันไดก็ต้องความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวที่อยู่รอบๆชายแดนนะครับแล้วก็หน่วยปกครองนะครับเป็นครับ
0: ครับใช่ครับ
2: ขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับในการก่อสร้างครั้งนี้หน่วยงานไหนทำหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างนะครับข้อที่1ข้อที่2งบประมาณที่ได้มาอย่างไร
0: ตามที่เป็นข่าวอาจจะมีบางส่วนที่ทราบกันแล้วก็คือในการดําเนินการก่อสร้างครั้งนี้ก็มาจากพัฒนานะครับเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดนะครับในส่วนของกองทัพเรือเรามีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการประสานงานกับกองลังแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้การสร้างส่วนเรื่องของงบประมาณเนี่ยได้จากกองทุนนาทายทิพย์นะครับ
1: ตรงไหนที่เขตแดนชัดเจนงบประมาณพร้อมนะครับ
0: ก็จะขออนุญาตท่านชมในส่วนของรั้วชายแดนที่สร้างเกือบเสร็จแล้วส่วนหนึ่งครับ
3: อยากให้ทางผบ.อธิบายเรื่องสเปคของรั้วด้วยนะครับว่าความสูง
0: เนี่ยมันประมาณ 4.3 เมตรจริงๆแล้วสูงนะครับแต่ว่ารูปที่เราเห็นไปเนี่ยดูอาจจะ
3: ที่ผมอยากให้อธิบายเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าภาพข่าวที่ออกไปเรายังทำไม่เสร็จเนี่ยมันดูว่ารั้วเนี่ยเตี้ย
0: ขออนุญาตท่านมายืนอยู่ตรงนี้ครับ

0: ได้เห็นภาพเลยว่ามันสูงขนาดไหนด
1: ู
0: นะอันนี้แค่เฉพาะในส่วนของปูนเนี่ยกระท่อมหัวแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยราวๆประมาณ 4.3 เมตรนะครับทั้งหมดเลยจนถึงลวดข้างบนนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ในส่วนของขั้นต้นเนี่ยคือเราสร้างถนนกับสร้างรั้วก่อนอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะอยู่ในกรอบงบประมาณของรัฐบาลว่าจะมีการเสริมสร้างในเรื่องของรั้วอิเล็กทรอนิกส์เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนั้นก็อยู่ในอนาคตที่จะดำเนินการต่อไปครับ
1: ด้านล่างนี่เป็นความลึกความแข็งแรงพี่เออ
0: ันนี้ก็เขา
1: ตอกเข็ม
0: ใช่ตอกเสาเข็มครับมั่นคงครับ
2: กูมองมุดมาไม่ได้เลยฮะ
0: ไม่ครับก็คือเฉพาะติดคานนี่ก็ไม่น่าจะขุดได้แล้วฮะ
3: ทำฝีมือดีเน
0: ี่ยคลินิกก็อยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดครับ
3: เกิดใช้ได้นี่ทหารช่างทำเองหรือ
0: ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยครับก็คือ60 61 62เนี่ยยังเป็นที่ราบอยู่หลังจาก62ไปเนี่ยมันเป็นคลองปู่น้ำร้อนเป็นคลองเหมือนแดน
1: ไปดูก่อสร้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูหมุด
0: ครับ
1: ตรงนั้นแก้ยังครับพี่ตรงช่องอ่ะ
0: ไม่ได้แก้ครับเพียงแต่ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ยังสร้างไม่เสร็จ
0: คือเขาจะต้องปิดหมดแต่ว่าหมุดเนี่ยมันเป็นของร่วมกันทั้งสองประเทศปิดเนี่ยไม่ได
1: ้แล้วทำเป็นอะไรเป็นตะข่ายตะแกรง
0: เป็นทึบเลยครับทึบครอบเลย
1: อ๋อ
0: ครอบปิดเลยครับ
1: ครับได้ดูว่ากำลังสร้างอยู่นะ
0: เราก็ทำตลอดครับ
1: แรงงานที่ทำนี่คนไทยหมดนะ
0: คนไทยหมด
4: ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็กำลังก่อสร้าง
0: ครับใช่คร
4: ับ เราไม่ได้หยุดในการก่อสร้างตรงไหนที่เขตแดนชัดเจนที่มีการตกลงใน JPC เราจะสร้างทั้งหมดนะครับตรงไหนที่ชัดเจนแล้วนะครับเป็นการยืนยันเราจะได้ช่วยกันร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับช่วยกันเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับเราเป็นอธิปไตยและเราก็ต้องไม่ไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องช่วยกันร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับเรายินดีแล้วก็พร้อมและผมในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงเราพร้อมแล้วก็ยินดีนะครับที่จะประสานงานในทุกภาคส่วนให้พวกเรามาร่วมมือกันปกป้องอธิปไตยของเราต่อไปครับ
0: เราไปดูทางหลักเขตแล้วก็ริมคลอง
1: แต่ยังไม่มีรั้วไงยังมีแค่แท่งมันก็ดูเตี้ยเพราะคนอ่ะยืนจากข้างบนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ่ายไปคนยืนบนถนนเนี่ยถ่ายไปมันเลยดูเตี้ยแต่จริงแล้วมันสูงเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตัวก่อด้วยนะ
0: ดีครับผมก็จะได้ให้เห็นภาพว่าเราแก้อย่างดันเรื่องของถนนที่น้องประชาชนสร้างให้แล้ว
1: ครับนะครับมาดูตรงนี้หน่อยว่าที่ข่าวออกไปครับว่าเราทำประตูเอาไว้ให้คนเข้าออกจริงๆมันไม่ใช่มันยังสร้างไม่เสร็จ
0: จริงๆก็จะปิดทึบหมดครับ
1: จะทึบหมดเว้นไว้ทำทีหลัง
5: ท้าทายหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ผูกไอ้นี่ที่ป้ายที่ว่าใช่ไหมครับ
0: หลักเกณฑ์52ครับ
4: ก็เดี๋ยวให้ทางท่านอธิบายเรื่องหลักเกณฑ์ที่เราเว้นไว้เพราะอะไรและต่อไปเราต้องปิดหรือไม่ก็เชิญท่าน
0: ในส่วนตรงนี้ก็คือหลักเกณฑ์52ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แรกในส่วนของพื้นที่จันทบุรีของเรานะครับซึ่งหลักเขตเนี้ยก็สร้างตั้งแต่สมัยสนธิสัญญากรุงสยามสว่างเศสนะครับส่วนที่เราเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้นะครับก็ทางเหนือก็คือในขบวนการดำเนินการของ JBC เนี่ยยังไม่เสร็จตามขั้นตอนต่างๆเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะต้องมาดำเนินการบูรณะปรับปรุงแล้วก็ทำงานร่วมกันทั้งสองประเทศตรงนะครับทึบทั้งบนหมดเลยฮะแต่ว่าสามารถที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมาดำเนินการสำรวจร่วมได้เราสร้างยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ยืนยันว่าหลักเขตไม่ได้หายไปไหนนะครับที่ข่าวเป็นข่าวไปว่ามีหลักเขตแล้วก็ตรงนี้เขาไปเอาหลักเขตออกนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสับสนหนึ่ง
2: สอบถามนิดนึงผมเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีถนนลำลองเหมือนกันเป็นถนนลูกรัง
0: ก็เป็นถนนกัมพูชางบของกัมพูชาแต่เขาก็จะทำห่างจากเรา3เมตรตรงงบมารสามารถที่จะทำถนนเรียบคลองด่านตรงนี้ไปจนถึงสระแดนเป็นรั้วความมั่นคงนะครับก็คือรั้วความมั่นคงที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทั้งปวงการขบหนีเข้าเมืองตรงนี้ก็จะช่วยให้ทหารเนี่ยดูแลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
4: หนังสือสอนโครงการ

0: ษณาความสูงโอเลดที่เราทำมาทำตามแบบที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบให้เนี่ยใช้งบประมาณ150 ล้านจะมีน้ำอยู่ประมาณ400 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เก็บน้ำคลองตะดำซึ่งเลยตลาดบ้านแหลมไปประมาณ10 โลเนี่ยมันจะมีที่รับน้ำและน้ำเนี่ยท่วมตลาดบ้านแหลมทุกปีมันก็เกิดความเสียหายแต่เราก็จะทำเป็นแก้มลิง
1: ยื่นให้กับกรมทรัพย์ยัง
0: ยื่นให้หมดแล้วครับแค่ติดตามว่างบประมาณจะได้เมื่อไหร่แต่ตัวเนี้ยตั้งแต่ปี40ของสมช.เป็นคนมาดำเนินการรับเรื่องไปราชการเป็นคนรับเรื่องของงบประมาณ
1: คลองอันนี้เป็นคลองแบ่งเขตแดนด้วย
0: ใช่เขตแดนครับ
2: ผู้เลี้ยงการรถถังเราว่าเอามาใช้อ
3: ยู่ในเขตเรา
2: ใช้เขตเรา
0: แต่เอามาใช้
2: ใช้ประโยชน
0: ์ทุกอย่างออกแบบหมดแล้วขอการใช้ขอใช้พื้นที่ทุกอย่างมีหมดแต่รองบประมาณกรมน้ำพระปกเขาก็พร้อมที
1: ่ขาดงบประมาณ
0: ครับแต่ก็รออยู
1: ่ทางคณะกรรมการเราจะติดตามให้
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราก็เอาเข้าที่ประชุม
2: ครับ
1: เป็นมติเลยนะครับแล้วส่งตรงไปเลย
2: ครับ
1: แล้วก็จะให้เขาตอบกลับมาว่ามันติดขัดตรงไหนในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรอีกบทบาทหนึ่งเราให้ความร่วมมือขอให้บอกเรามาในวันนี้เราก็มาดูรั้วแห่งแรกที่สร้างอยู่เขตแดนนะครับในระหว่างข้อพิพาทไทยกัมพูชาตอนนี้เราก็ดำเนินการไปแล้วตรงนี้หลักบุตรที่52-59ตรงที่เราสร้างเนี่ยมันต้องทั้งสองฝ่ายตกลงกันชัดเจนในคณะกรรมการ JBC ที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับเราถึงจะดำเนินการได้ถ้าตรงไหนที่เรายังไม่ตกลงกันชัดเจนเนี่ยกี้เราวิ่งผ่านมาเห็นไหมชาวบ้านนะครับได้บริจาครั้วไอ้รั้วพริกไทยก็คือเสาต้นน่ะนะครับก็มาปักเขตวางลวดหนามเนี่ยนะครับที่เราจะยังไม่สร้างนะตรงนั้นก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้าตรงไหนชัดเจนเราก็สร้างเลยประสานงานมาว่าติดขัดอยู่ตรงไหนเราฝ่ายนิติบัญญัติเราจะเป็นผู้ประสานงานให้เราได้ปรึกษาหารือกันในกรรมธิการทุกท่านแล้วนะครับเราพร้อมร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับที่จะผลักดันในเรื่องความมั่นคงให้ประสบความสำเร็จให้ได้

ุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะดิฉันพาไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างรั้วกำแพงในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกันแล้วนะคะที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแห่งนี้นั่นก็คือการสำรวจพื้นที่รูปตัวก่อนนั่นเองคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขามีการกลุ่มตัวกันเพื่อที่จะนำคอนกรีตค่ะมาสร้างถนนแล้วก็เข้าไปในพื้นที่รูปตัวก่อทางคณะกรรมการก็ได้ลงพื้นที่นะคะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจณจุดแห่งนี้กันค่ะ

สำหรับพื้นที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าพื้นที่รูปตัวกอตรงนี้ก็คือบ้านประกาศตำบลคลองใหญ่อำเภอปงร้อนจังหวัดจันทบุรีตรงข้ามเราเนี่ยคือจังหวัดไพรินคลองที่อยู่ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นคลองตะเคียนซึ่งเป็นแนวคลองธรรมชาติถือว่าเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศนะครับเส้นคลองที่ถูกตัดขาดตรงนี้นะครับเราตรวจพบเมื่อปี2563โดยตรวจพบว่าการเมืองการตรงนี้ไม่ได้เป็นการเกิดจากธรรมชาตินะครับอันนี้คือแนวคลองที่เกิดจากธรรมชาติเลาะบริเวณลักษณะคล้ายรูปตะกอนะครับมาบริเวณนี้คือแนวคลองตะเคียนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแนวทางที่ถูกตัดขาดตรงนี้ทำให้พื้นที่ตรงนี้ประมาณ3ไร่เศษเนี่ยถูกตัดรีบแก้ไขเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียที่ประใดตรงนี้แล้วในส่วนของกรมประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเนี่ยก็ทำหนังสือประท้วงยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้การตัดขาดตรงนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เส้นทางน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้คืออธิปไตยของไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องปิดคลองตรงนี้เพื่อให้ไปตามเส้นทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่เก่า

0: นะครับระยะทางเนี่ยความกว้างของคลองเนี่ยประมาณ10เมตรลึกประมาณ5เมตรยาวก็ประมาณ30เมตรนะครับเมื่อร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับหารือร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรที่จะดำเนินการปิดถมคลองตรงนี้พื้นที่นี้จะเป็นป่าไผ่ทั้งหมดจะเข้ามาไม่ได้แล้วก็มีวัตถุระเบิดแต่ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนทำเส้นทางเข้ามาจนถึงรูปตัวกอตรงนี้ได้นะครับโดยการดำเนินการครั้งนี้นะครับก็เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนของพี่น้องประชาชนเรามาร่วมเพื่อถมตรงนี้นะครับเนี่ยพื้นที่รูปตัวคลองตัวนี้มีทั้งอิฐหินปูนทรายเนี่ยมาร่วมกันถมให้เป็นผืนแผ่นดินเมื่อเราดำเนินการตรงนี้เชื่อมได้สำเร็จนะครับเราทำถนนเข้ามาประมาณกิโลเศษจากที่เข้ามาจากปากทางเมื่อสักครู่นี้นะก็จะมีการตั้งกองหน่วยการใครที่มีรถดำมีรถแมคโครมีรถไถมาช่วยกันทำทางแต่ว่าในส่วนของทหารเรามีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราก็ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ดีโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผมนำเรียนไปแล้วก็ต้องขอชื่นชมทุกภาคส่วนเลยนะครับที่มาร่วมก็เป็นความโชคดีในครั้งนี้ที่พี่น้องประชาชนมาช่วยเราจนทำให้เราแก้ปัญหาพื้นที่รูปตัวกอได้สำเร็จเราก็สถาปนาความมั่นคงแล้วก็ร้องเพลงชาติตรงนี้นะครับอธิปไตยเป็นผืนแผ่นดินไทย
1: ตอนที่เราประท้วงปฏิกิริยาอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีก็เขาก็พยายามยืนยันว่าเกิดจากธรรมชาติแต่จริงๆมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับก็ผมก็ยืนยันว่าเกิดธรรมชาติไม่มีความสามารถที่จะมาตัดผ่านตรงนี้ได้เราก็ยืนยันว่าเป็นอธิปไตยของไทยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ประชุมหารือร่วมกับพี่น้องประชาชนว่ายังมีอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่รูปตัวยูซึ่งพื้นที่นี้เราตรวจพบในปี2559นะครับเป็นพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากคลองไพลินระยะทางจากตัวกอที่เรายืนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องประชาชนทำขึ้นไปหลายยากและลำบากมากนะครับถ้าไม่มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินขนาดนี้เรา5กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนทั้งหมดแรงงานรถลาทุกอย่างพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคทำถนนให้เราในนี้ภาพจะเห็นชัดเจนนี่คือแนวคลองนะครับอันนี้คือภาพเก่าไอ้สิ่งทางยาวมากนะครับลำพังทหารเนี่ยเราไม่มีศักยภาพพอที่จะมาปิดตรงนี้ได้นะครับกำลังคนทั้งหมดต่อวันเนี่ยประมาณ300คนพี่น้องประชาชนกับกำลังทหารนะครับการสวดเคลียร์วัตถุระเบิดก็มาร่วมกันทั้งหมดนะครับเพื่อทำให้เส้นทางปลอดภัยตรงนี้ก็ค่อนข้างถือว่ายากงานยากมากนะครับใช้เวลา1วันนะครับใช้แมคโครถึง18ตัวนะครับโดยที่เราใช้แมคโครเนี่ยปิดค่อยๆปิดไปนะครับแล้วก็ถมมาทางน้ำก็จะไหลผ่านไปตามคลองไพลินทางธรรมชาติเช่นเดิมเมื่อเราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พี่น้องประชาชนร่วมกันมาร้องเพลงชาติแสดงสัญลักษณ์ถึงความเป็นอธิปไตยของไทยเราบริเวณพื้นที่รูปตัวอยู่นะครับในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนาวีทินจันทบุรีก็อยากจะเสนอว่าเส้นทางที่พี่น้องประชาชนทำให้มาเนี่ยผมก็ไม่อยากให้สูญเปล่าสิ่งนี้เราอยากจะรักษาแล้วก็ต่อยอดบูรณะถ้าไม่มีการทำต่อไปเนี่ยหน้าฝนมาเนี่ยก็จะพังหมดนะครับเพราะว่าเป็นถนนที่ยังไม่ได้มีการลาดยางตรงนี้ถ้ามีงบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยดำเนินการจากตัวกอไปถึงตัวยูเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรแต่ว่าจากกับจังหวัดตราดอีก8กิโลเมตรรวมๆแล้วเนี่ยที่พี่น้องประชาชนทำให้เราเนี่ย23กิโลเมตร
1: ทำเสร็จแล้วได้มอบให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าของอ่ะ
0: เราก็หารือขั้นต้นเนี่ยผมก็ได้ประสานกับทางนตปหน่วยทหารพัฒนานะครับว่าเรามีศักยภาพที่จะดูแลพื้นที่ตรงนี้ไหมในส่วนของจังหวัดเองมีกรมทางหรือทางหลวงชนบทหรืออะไรต่างๆไม่อยากให้สูญเปล่าที่พี่น้องประชาชนเราร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำตรงนี้นะครับ
1: การของงบประมาณต้องเหมือนมันต้องมีเจ้าขันดับหนึ่งต้องมีเจ้าของเม็ดเงินถึงจะลงมาตรงนั้นได
0: ้
1: ใช่ไหมถ้ายังไม่มีเจ้าของเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพ
0: เราเคยประชุมกับทางอำเภอทางจังหวัดมาหารือร่วมกันรอบหนึ่งแล้วครับก็พยายามจะหาเจ้าภาพ
1: ใช่ต้องมีเจ้าภาพทางหลวงชนบทอ่ะ
0: นั่นนะครับผมก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น
1: ใช่เพราะงบประมาณแล้วมันจริงเกี่ยวข้องเลยพื้นที่อบต.เลย
0: พื้นที่ป่าครับ
1: ไม่มีอบต.ครับ
0: ไม่มีเป็น
2: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขื่อนคลองสว
0: ายใช่ครับ
2: แต่ว่าที่ทำได้ก็เป็นว่ากฎอัยการศึก
0: ใช่ก
1: ็ความมั่นคงนะ
0: เรื่องความมั่นคงใช่ครับใช่ครับ
1: ขอชื่นชมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันตาดแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันและกระตาดด้วยเราจะเห็นว่าเนี่ยพื้นที่เล็กๆ3ไร่กว่าตัวยูนี่7ไร่
0: 7ไร่เศษครับ
1: นะครับไอ้นู่นปี63
0: อันนี้ปี59

0: ก้าว
1: ใช่ครับ
0: เรายังไม่ละเลยเลยนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆใครจะมาลุกล้ำมาที่แบบ
1: ครับ
0: พวกผมในฐานะกรรมธิการความมั่นคงแล้วก็ชายแดนนะครับต้องเร่งหาผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วมีอะไรให้ทางกรรมธิการประสานงานนะครับทำสื่อมาได
1: ้ครับ
0: นะครับเรายินดีเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานให้แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วต้องขอขอบพระคุณ
1: ครับ
0: แทนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะครับขอขอบพระคุณมาก
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมีอะไร
1: ได้ครับ
0: ขอให้บอก
1: ขออนุญาตดูพื้นที่จริงเลยครับอันนี้คือพื้นที่ตัวกอเห็นภาพที่เป็นคลองตรงนี้ก็คือคลองตะเคียน
0: เอานี่ธรรมชาติ
1: อันนี้คือฝั่งนู้นก็เป็นกัมพูชาแล้วคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือตรงตะเคียน
1: คลองตะเคียนครับ
0: ตะเคียน
1: คลองตะเคียนแล้วก็ไอ้ที่ถูกตัดเนี่ยก็คือบริเวณนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็ตัดเข้าไปใน30เมตรยาวประมาณ10แล้วก็ลึกประมาณ5เมตรตรงนี้ก็ที่เราเอากระสอบทรายเก่าๆอยู่นะก็ถึงน้ำหน้าหลากมาก็เอาไม่อยู่ไปหมดตัดนี่หมดเลยครับจริงๆอ่ะธรรมชาติมันต้องไปทางนู้นครับอ้อมไป
0: เริ่มจากจุดไหนครับ
1: เนี่ยคือตัดไปเลยถ้าเราไม่แก้ตรงเนี้ยเท่ากับว่าพื้นที่ตรงนั้นเราจะหายไปประมาณ3ไร่
2: เราเอาตามคลอง
1: ก็คือตามธรรมชาติ
2: หลายไร่ใช่มั้ยฮะ
1: 3ไร่เศษ
3: ตอนนี้ข้างในเป็นอะไร
1: ก็ตามลูกก็จะเป็นป่า
3: แล้วเราตรงนี้เคลียร์ระบบอ
1: ันนี้เราเคลียร์หมดแล้วครับ
4: ถ้าใครไม่มายืนอยู่ตรงนี้มันจะไม่ทราบว่าปัญหาตรงนี้มันค่อนข้างจะสาหัส
5: แล้วขาดอะไรนะคะหมดไฟไฟใช้โซลาร์เซลล์
4: ใช่ครับ
5: แล้วน้ำอะคะ
4: น้ำตอนนี้ผมใช้น้ำถังชอคอก็มาส่งได้ที่290อย่างเงี้ยเพราะว่าการขึ้นทั้งด้านข้างบนเนี่ยมันยากลำบากฐานทั้ง5ฐาน ที่ได้มา4ฐานเนี่ยได้จากพี่น้องประชาชนหมดเลยนะครับที่เขาสร้างฐานขึ้นไปให้มันก็อำนวยความสะดวกต่อไฟเราในการรักษาพื้นที่ของไฟเรา
5: ขอบคุณมากมากว
4: ัน
5: นี้มารับฟังแล้วก็ไกลมากเส้นทาง
4: ครับเกิดมาใช่อื่นเพื่อพื้นแผ่นดินไทยคร
5: ับ คุณขอบคุณมากค่ะ
6: อันนี้ต้องขอบคุณกรรมาธิการเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่ชายแดนมาเนี่ยในเรื่องของการคิดที่จะตำรั้วอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการมากเราเนี่ยอยู่แนวชายแดนเราไม่อยากให้เกิดปัญหาซึ่งทุกวันนี้เราก็ไม่มีปัญหากันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพราะจังหวัดเราไม่มีการสู้รบแต่ถ้ามันเป็นรั้วแล้วเนี่ยมันก็จะสงบกว่านี้ทุกคนก็จะพอใจแฮปปี้ฝั่งนู้นก็แฮปปี้ฝั่งเราแฮปปี้แล้วเราอาจจะอยู่กันอย่างมีความสุขกันเดิมก็ได้นะครับต้องขอบคุณที่กรรมาธิการมาแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องมาดูตัวยูและตัวกอไก่มันเกิดจากสภาวะสงครามที่ผ่านมาทำรักหวงแหนแผ่นดินเราเจอปัญหาตัวกอไก่ที่จะเชื่อมแผ่นดินได้พลังมันก็เกิดจากพี่น้องประชาชนเริ่มต้นก็ใช้เทศบาลอบต.ใกล้เคียงใครมีน้ำมันใครมีรถเอามาทำก่อนแต่มันไม่ไหวก็จึงต้องขออบจ.อบจ.ไม่พอก็พี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ประกอบการทั้งหมดของเขตอำเภอโป่งร้อนและจังหวัดจันทร์ด้วยกันว่าเราจะทำไปถึงรูปตัวอยู่ได้แต่วันนี้มันเกิดความภาคภูมิใจจากพี่น้องประชาชนใช่ครับอยู่ในกลุ่มแรกๆเลยครับเราก็เดินเท้าเข้ามามาดูถนนที่เราทำไว้เนี่ยเราอยากให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลไม่อยากให้สูญเปล่านะครับ
0: ตรงจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยได้รับข้อมูลว่าพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและตราดได้ร่วมมือกันทำถนนจากตรงรูปตัวกอไปถึงตัวยูนเป็นความยาวถึง15กิโลเราได้ทราบข่าวว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยหน่วยนาวิกโยธินแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยราชการโดยการนำของท่านผู้ว่าจันทบุรีและตราดหารือกันว่าถนนเช่นเนี้ยเราจะมอบให้กับหน่วยงานใดเพราะการรับงบประมาณเนี่ยมันต้องมีหน่วยรับงบประมาณงบประมาณแผ่นดินถึงจะลงมาได้แล้วที่ผมยังมองไปแล้วก็ยังขาดอะไรอีกเราก็จะต้องทำให้มันมาตรฐานนะครับว่านี่มันเขตอะไรเงี้ยเพื่อไม่เป็นภาระกับลูกหลานต่อไปนะครับ

0: แล้วที่เรามาวันนี้ก็เพราะจากที่ท่านชลัดเนี่ยเดรัญชรเนี่ยเป็นผู้แทนพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นำเรื่องพวกนี้เข้าไปปรึกษาหารือกับทางกรรมาธิการเราถึงได้ลงมาที่นี่เป็นครั้งแรก
1: ต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ลงพื้นที่ร่วมกันนะครับมาในพื้นที่บ้านผักกาดเพื่อที่จะมาดูสภาพจริงหลังจากที่เราได้สถาปนาอธิปไตยของเราคืนมาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรต่อเพื่อที่จะให้รักษาตรงนี้เอาไว้ได้ในส่วนของตั้งแต่ตอนที่เริ่มก่อสร้างถนนเส้นนี้ผมก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็มาร่วมกันสนับสนุนมาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในพื้นที่ได้เห็นสภาพจริงว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามีถนนที่สัญจรสะดวกตลอดแนวคลองนะครับที่เราพยายามเข้าไปเอาพื้นที่เราคืนเนี่ยทางเราเนี่ยต้องใช้เวลาโดยการเดินเท้าเนี่ย8ชั่วโมงเพราะไม่มีเส้นทางเข้าไปแต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาสามารถลงจากรถเราฝั่งเราได้แล้วแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเส้นสำคัญที่จะเชื่อมนะครับทางด้านของอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไปถึงจังหวัดตราดที่จะทำให้เราเนี่ยมีเส้นทางลาดตระเวนชายแดนได้ครบนะครับทั้งแนวจันทบุรีตราดเลยนะครับซึ่งอดีตไม่มีจะเป็นป่าตรงนี้ก็อยากได้ใช้เวทีของกรรมธิการในการที่จะช่วยกันผลักดันเสียงเล็กๆจากในพื้นที่จากพี่น้องประชาชนจากพี่น้องทหารข้าราชการนะครับที่อยู่นะครับในการที่จะเอาปัญหาตรงนี้ผ่านทางกรรมธิการนะครับโดยท่านประธานเนี่ยก็ท่านก็ได้เห็นภาพแล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปผลักดันตรงนี้กันต่อเพื่อที่จะให้เสียงเหล่านี้ไปถึงรัฐบาลนะครับให้ทางรัฐบาลเนี่ยลงมาในการที่โพสนะครับเพื่อที่จะลงมาพัฒนาถนนเส้นนี้ต่อไปนะครับ

คุณผู้ชมคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับการก่อสร้างรั้วกำแพงที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่แห่งนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะระยะทาง 1.3 กิโลเมตรค่ะในอนาคตก็มีแผนที่จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะซึ่งทางคณะแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะคะภายหลังจากที่ลงพื้นที่แห่งนี้แล้วนะคะในอนาคตค่ะก็จะมีการติดตามในระยะต่อไปทั้งเรื่องของความมั่นคงทางชายแดนรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะหมดเวลาของรายการบทบาทกรรมาธิการแล้วค่ะดิฉันปัทมาพรหานชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจังหวัดเสี่ยงท้ายเขื่อน
1: มองรัฐสภานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์เวลาสามารถติดตามรายการสดมองรัฐสภาช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.แบบนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการได้อีกครั้งช่วงเวลารีลันประมาณ 18:30 น.นะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดต้องการรับฟังผ่านคลื่นวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 kHz นะครับเว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชัน TP Channel แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดอยากมีส่วนร่วมในรายการมองรัฐสภาก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางหมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับประเด็นวันนี้รายการมองรัฐสภาของเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพเองก็ยังมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่นะครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำโดยรวมอาจจะคลี่คลายลงแล้วแต่มวลน้ำเหนือที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนก็กังวลว่าในการรับมือที่ทำให้ทางด้านของกรมชลประทานเองก็มีการจำเป็นจะต้องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ผลกระทบอาจจะทำให้จังหวัดโดยรอบของเจ้าพระยานั้นจะต้องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดท้ายเขื่อนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบหรือแม้แต่จังหวัดปลายน้ำก่อนจะถึงอ่าวไทยสมุทรปราการแบบนี้จะมีการรับมืออย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะจากที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนออกมาว่าช่วงประมาณวันที่4ถึงวันที่10โดยประมาณนะครับจะมีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่หนักสุดเนี่ยประมาณ 60-70% อาจจะทำให้ตรงนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มวลน้ำต่างๆจากทั้งน้ำเหนือเองน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็ฝนที่ตกลงมาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้น้ำจะต้องมีการบริหารที่ประชาชนแต่ว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยทั้ง2ช่วงนะครับกับทั้งส.ส.ในพื้นที่แล้วก็ทางด้านตัวแทนของกรมชลประทานนะครับโดยช่วงแรกครับเราจะพูดคุยกับทางด้านท่านเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาในฐานะรองโฆษกกรมชลประทานนะครับขณะที่ช่วง2เราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กับสสในพื้นที่อย่างพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนอ่างทองสสกรวีปิศานนท์กุลพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการสสคุทะถาปกรณ์กุลเจริญสสสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้ต้อนรับท่านที่อยู่ในสายกับเรารองโฆษกกรมชลประทานท่านเลอบุญสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสิทธิเดชครับ
1: ครับท่านรองโฆษกครับตอนนี้สถานการณ์น้ำก็น่าจะเริ่มคงตัวแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องภาพรวมการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานมีแผนรับมืออย่างไรแล้วก็พื้นที่ C2 ในพื้นที่นครสวรรค์ตอนนี้น้ำปริมาณน้ำรับมือได้ไหมครับ
2: ครับผมขออนุญาตนะครับผมจะเล่าให้ฟังในลักษณะรวมของลุ่มน้ำก่อนนะก่อนที่จะลงมาพื้นที่ตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในร่วมเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเรามาเริ่มดูที่จุดแรกนะที่ C2 นครสวรรค์นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ย 2,600นะแสดงว่าตอนนี้ช่วงพีคช่วงน้ำสูงสุดของนครสวรรค์เนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็ตอนนี้ทยอยมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วนะครับ ที่เขื่อนชัยนาทได้เมื่อวานเราก็เริ่มระบายเพิ่มขึ้นนะจนตอนนี้ระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
1: ครับก็คือเต็มลิมิตที่มีการขออนุมัติจากรองนายกไว้แล้ว
2: ถูกต้องครับแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์เราจะเริ่มเห็นว่าระดับน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเลยซึ่งเราดวงไว้นานพอสมควรแล้วเนี่ยหลายวันแล้วนะครับเริ่มจะมีแนวโน้มที่จะลดลงและเป็นข่าวดีนะฮะเราก็จะคงการระบายอยู่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบอีกสักประมาณ 3-4 วันนะครับ เพื่อที่จะพร่องน้ำหน้าเขื่อนให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะเกิดจากฝนในวันที่4-5-6ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับ
1: ครับ
2: ประกอบกับนะฮะนอกจากนี้นะครับเราจะทำการจะปิดเขื่อนภูมิพลนะช่วงในวันที่3ถึงวันที่4ตุลานี้
1: คร
2: ับ เพื่อที่จะไม่ให้น้ำจากเขื่อนภูมิพลเนี่ยเข้ามาสมทบกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของเรานะครับ
1: ครับอันนั้นเป็นแผนเบื้องต้นในการรับมือของมวลน้ำเหนือแต่อันนี้ยังไม่นับรวมไปที่ตัวแปรสำคัญคือฝนระลอกใหม่ที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนออกมาถูกไหมครับ
2: คิดรวมกันแล้ว

0: ครับอันนี้ครับก็เราจะพร่องน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้ต่ำเพื่อจะมีพื้นที่ที่จะหน่วงน้ำอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้ที่ผ่านมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยหน่วงน้ำคำว่าหน่วงน้ำนี่หมายถึงว่ารักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงนะฮะสูงกว่าที่เคยเป็นปกติเราจะประมาณเก็บไว้ที่ประมาณบวก 16.5 นะครับระดับของสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะที่ผ่านมาเราเก็บไปถึงเกือบ18นะ 17.7 17.8 ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับจนเริ่มกระทบกับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีบางพื้นที่ริมตลิ่งนะครับ
1: ซึ่ง
0: ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่พร่องไว้เนี่ยถ้าเกิดฝนรอบหน้ามาอีกเนี่ยไม่มีที่จะพร่องแล้วนะน้ำมาเท่าไหร่จะต้องไปเท่านั้นครับเพราะช่วงเวลา 2-3 วันเนี่ยเป็นช่วงเวลานาทีทองที่เราจะต้องรีบพร่องระดับน้ำหน้าเขื่อนลงไปเพื่อจะรองรับครับผม
1: คือถ้าดูจากข้อมูลกรมชลประทานหน้าจอตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีแผนในการปิดเขื่อนภูมิพลในการระบายน้ำก่อนจะทำให้ปริมาณน้ำตรงจุด C2 นครสวรรค์เนี่ยก็จะลดลงด้วยการแต่ว่าในการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่มีแนวทางที่จะขอปรับเพิ่มในการระบายน้ำถูกไหมคร
0: ับ ณสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ควรจะเป็นครับ
1: ครับแต่ปริมาณน้ำที่มีการเตือนออกมาจากทางด้านของกรมอุทกศาสตร์ที่มีการออกมาว่าเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะมีการหนุนสูงด้วยมันบวกกับเรื่องของปริมาณฝนที่ตกเข้ามาตรงนี้มันจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำอย่างนี้ครับ
0: ถ้าเป็นของน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะครับในช่วงนี้จะถึงประมาณเดือนตุลาคมต้นเดือนเนี่ยนะครับ พื้นที่ที่ได้รับผลอิทธิพลถึงเนี่ยก็คงจะเป็นตั้งแต่สมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีจนถึงบางส่วนของจังหวัดอยุธยาครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันต้องสัมพันธ์กันครับระหว่างน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับกับน้ำทะเลหนุนนะทางจากการคาดการณ์และวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คิดว่าปริมาณขนาดนี้ยังไม่สูงกว่าตลิ่งหรือคันกั้นน้ำของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับแต่จะมีบ้างนะครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุนวันหนึ่งน้ำทะเลหนุน2รอบนะใช่ไหมครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยประมาณช่วง 2-3 ชั่วโมงระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะมีล้นเข้าไปในตลิ่งที่ยังต่ำเช่นอย่างเข้าปากเกร็ดก็จะเป็นกอเกร็ดนี่นะแล้วก็มีที่ชุมชนท่าอิฐนะฮะที่ปากเกร็ดนะครับแล้วก็ปทุมธานีอย่างจุดที่อาจจะมีตลิ่งที่ยังต่ำอยู่ครับผม
1: อาจจะต้องเฝ้าระวังในจุดนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: แต่ว่าถ้าฟังแบบนี้กรุงเทพมหานครไม่ท่วมแน่นอนใช่ไหมครับ
0: ณรอบนี้ยังไม่ท่วมครับ
1: ไม่ท่วมแน่นอนแต่พื้นที่อยุธยาที่หลายคนก็กังวลว่าจะเป็นการรับน้ำจากทั้งเขื่อนเจ้าพระยาจากทางด้านของเขื่อนป่าสักตรงนี้ที่น้ำก็จะมีการระบายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะมีการเตือนประชาชนไหมครับเพราะดูเหมือนว่าจากข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะอยุธยาครับ
0: ใช่ครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงเขื่อนป่าสักคนที่อะไรงานทางป่าสักเขื่อนป่าสักตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยก็ 100% เกิน 100% แล้วเกินความจุปกติแล้วก็มีการระบายน้ำออกมาจากเขื่อนอยู่ในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอัตราเนี้ยตั้งแต่ช่วงเขื่อนป่าสักลงมาบรรจบอ่าวไทยเนี่ยยังไม่มีพื้นที่ที่รับผลกระทบมากนักอาจจะมีบ้างตรงอำเภอท่าเรืออะไรนะที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าเขื่อนพระราม6เล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ปริมาณเนี้ยก็มารวมกันที่เกาะอยุธยานะตัวเกาะอยุธยาเองยังไม่มีผลกระทบครับแล้วก็ทางตอนล่างเองครับก็ยังไม่มีผลกระทบเช่นเดียวกันครับผม
1: ครับแปลว่าณสถานการณ์ตอนนี้การบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานรับมือได
0: ้อยู่ในวิสัยที่รับมือได้แบบมีผลกระทบบ้างนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ
1: จุดก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
0: ใช่ที่ผมต้องถามก็คือว่าตั้งของจังหวัดอยุธยานะครับที่อำเภอบางบานนะครับแล้วก็อำเภอผักไห่นะครับที่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำได้รับผลกระทบมานานสักระยะหนึ่งแล้วก็คงได้รับผลกระทบต่อไปแล้วก็ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากนี้อีกประมาณ20-30 เซนได้ครับ
1: ประมาณนั้นใช่ไหมครับไม่เกินนี้20-30เซนติเมตร
0: ใช่จากที่เคยท่วมอยู่นะครับ
1: ครับครับมีการคาดการณ์ไหมครับว่าระหว่างแผนการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำครั้งนี้จะทอดยาวไปอีกนานแค่ไหนครับ
0: พื้นที่จุดสุดท้ายนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็คือประมาณชุมชนหัวเวียงเนี่ยครับที่จังหวัดอยุธยานะครับก็ตรงนี้จะต้องลงไปถึง700เนี่ยก็คงใช้เวลานานอยู่นะครับแต่ก็จริงๆลดต่ำกว่า 1,000 เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นในภาพรวมแล้วในหลายอำเภอก็จะลดต่ำกว่าตลิ่งนะฮะก็แต่ว่าจุดสุดท้ายที่จะเรียกว่า 100% เลยคือฤดูเขื่อนเจ้าพระยาที่700ครับผม
1: ครับครับก็เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำแต่ว่าปัจจัยเรื่องฝนและลอกใหม่ไม่น่าจะมีผลเรื่องของการเพิ่มปริมาณ

0: การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยอันนี้เน้นย้ำเลยใช่ไหมครับ
1: อันนี้ยังไม่มั่นใจครับเพราะว่าฝนนี่ถ้าเกิดว่าใช้ระยะเวลาคาดการณ์หลายๆวันเนี่ยบางทีอาจจะยังความแม่นยำของการคาดการณ์ฝนอาจจะยังไม่มากพอที่เราจะรับปากขนาดนั้นว่าจะไม่มีผลกระทบกับปริมาณน้ำที่จะเข้ามายกตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับท่านกรมอุตุเนี่ยเขาคาดการณ์แล้วว่ามันจะมีฝนหนักในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับก็โอเคเราก็ประมาณหนึ่งเตรียมตัวระดับหนึ่งนะครับเต็มที่ละจะเติมเต็มที่แต่ว่าปริมาณที่ตกอย่างที่เห็นนะครับตกเป็นประวัติการเลยนะครับในกรุงเทพมหานครจนท่วมเป็นประวัติการเลยรวมถึงภาคตะวันออกเองนะจะเห็นว่าทุกๆกระจายไปหมดเลยอันนี้เรื่องปริมาณเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คาดการยากนะครับซึ่งทำให้ทางเราเนี่ยก็คงเรียกว่าใช้เครื่องมือที่เรามีนะครับทั้งอาคารชลประทานต่างๆเนี่ยแล้วก็ลำน้ำต่างๆระบบชลประทานเนี่ยใช้เต็มศักยภาพก็แล้วกันครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คือเกือบจะถึงความจุของแต่ละเขื่อนในการระบายด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: เพื่อคือในหลักการของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเนี่ยก็คือจะมีการแบ่งทั้งผันน้ำไประบบกรมชลประทานลำน้ำสาขาต่างๆก่อนจะมีการปลายที่ประชาชนได้รับเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็คือเหมือนกับมันสุดแล้วถึงต้องมีการระบายเข้ามาอันนั้นถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดให้ท่านประเมินนะครับเรื่องของจังหวัดโดยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผลกระทบที่ได้รับจากการที่กรมชลประทานมีการปรับเพิ่มถึงลิมิต 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมพิเศษมีไหมครับ
1: เพิ่มเติมพิเศษก็จะมีตะกอนอยุธยาเป็นหลักใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องมีสิงห์บุรีเพิ่มไปอ่างทองเพิ่มไปครับต้องเฝ้าระวังครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงอยู่เขามีคันกั้นน้ำระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องของอายุของการกั้นน้ำและความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยหรืออาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มีอะไรไปกระแทกเนี่ยอาจจะทำให้บางจุดเกิดความชำรุดเสียหายได้นี่ต้องประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังครับผม
0: ครับอยากพูดอะไรกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนแบบนี้ไหมครับที่ประชาชนก็อยากเรียกร้องให้มีการบริหารจัดการน้ำโดยเหมือนกับว่าเอาน้ำออกจากพื้นที่เพื่อระบายไปที่อื่นแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการสื่อสารยังไงให้เข้าใจว่ากรมชลประทานเนี่ยก็มีวิธีการบริหารจัดการนะครับ
1: คือกรมชลประทานนะครับมีการบริหารน้ำในรูปภาพรวมของลุ่มน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีความเป็นห่วงประชาชนทุกคนที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำหรือแม้กระทั่งเหนือน้ำเองก็ตามคือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับเป็นเขื่อนที่ทดน้ำนะครับตัวเขาเองมีศักยภาพในการเก็บน้ำได้เพียงไม่มากเพราะไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำใช่ไหมครับก็ต้องใช้ทั้งตัวการทดน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งปัจจุบันเนี่ยการเก็บเกี่ยวเนี่ยเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวได้เสร็จไปหลายที่แล้วนะฮะก็อาจจะเพิ่มน้ำเข้าระบบได้อีกแต่ไม่มากนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างเราเพิ่มเข้าทางแม่น้ำท่าจีนนะครับถ้าทางประตูพลเทพกับน้ำท่าจีนเนี่ยเราจะดูตัวเลขก็ยังเหมือนดูที่ปากคลองเหมือนจะไปได้อีกแต่จริงๆแล้วตรงปลายคลองก็คือแม่น้ำท่าจีนทางตอนล่างเนี่ยตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมนะฮะตอนนี้ท่วมมาแล้วเพราะว่าตัวเขาเองได้รับผลกระทบจากฝนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากทางฝั่งในตัวสุพรรณบุรีนครปฐมเนี่ยก็เข้ามาสมทบกับตัวแม่น้ำท่าจีนเองก็ทำให้การระบายเพิ่มเข้าไปเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะฮะจะแสดงให้เห็นว่าทางกรมชลประทานเนี่ยดูทั้งภาพรวมของลุ่มน้ำเลยทั้งกลุ่มที่กระทบอยู่ก่อนแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งกลุ่มที่ได้รับเพิ่มเติมที่จังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีนะครับรวมถึงทั้งตอนล่างที่แม่น้ำท่าจีนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือจังหวัดสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครด้วยดูเป็นภาพรวมนะครับก็ทางกรมก็จะพยายามจะประชาชนให้น้อยที่สุดครับผม
0: ครับมันมีกระแสเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับเกี่ยวกับเขื่อนบางพื้นที่เนี่ยที่มีการปิดแล้วก็มีการไม่มีการเปิดระบายตรงนี้ท่านได้รับทราบข่าวเรื่องนี้ไหมครับ
1: ครับก็ตามที่ได้รับรายงานและข้อมูลนะครับก็ทางกรมชลทางพื้นที่เนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับ
0: ครับ
1: ทางเรื่องความใช้งานได้นะครับแต่บางประตูนะฮะที่จริงมีหลายประตูระบายน้ำที่มีข่าวนะฮะ
0: ครับ
1: บางประตูมีการใช้งานอยู่ระหว่างการใช้งานมันก็อาจจะมีปัจจัยภายนอกนะฮะอาจทำให้ประตูชำรุดบ้างแต่ก็เร่งซ่อมแซมโดยรวดเร็วนะฮะพยายามไปให้ไม่ให้เกิดผลกระทบอะครับก็ถ้าเกิดมันก็อาจจะมีเรื่องของชำรุดระหว่างการใช้งานนะครับก็ต้องรีบเร่งซ่อมแซมอะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะคร
0: ับให้ความมั่นใจได้ว่ากรมชลประทานเนี่ยมีเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีแต่จะไม่มีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะน้ำเหนือใช่ไหมครับ
1: ณตอนนี้คงเฝ้าระวังฝนอย่างเดียวครับผม
0: ครับก็อยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนไม่น่าจะเกินวันที่10ถ้าเกิด

0: ว่าไม่น่าจะมีน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้ว
1: อันนี้คงจะต้องตรวจนิยมวิทยาอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าฝนจะหมดหรือยังครับเขาคาดหวังให้ดูหนาวครับถ้าเราอย่างนั้นครับผม
0: ครับพูดถึงเรื่องของการสอบถามข้อมูลจากกรมอุตุณตอนนี้ถ้าเกิดพูดนะครับกรมชลประทานกับกรมอุตุมีการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับเพื่อทั้งเรื่องของการเตรียมรับมือน้ำที่จะมีทั้งฝนและลอกใหม่การคาดการปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงมีไหมครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วก็กรมป้องกันภัยด้วยแล้วก็หน่วยงานทั้งหมดเนี่ยเรามีบูรการข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ณวันนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ประชุมอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการประชุมกันเรื่องนี้ทุกวันครับทุกวันเวลา8 โมงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาประชาการเองครับทุกด้านครับแล้วก็ร่วมตัดสินใจครับผม
0: ครับถ้าเกิดให้เทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาคือพื้นที่กรุงเทพภาคกลางตอนนี้ดูเหมือนว่าก็อาจจะมีการท่วมบางพื้นที่หลายคนบอกว่าท่วมมากกว่าปี54ด้วยซ้ำนะครับหากให้ท่านมองภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยมวลน้ำมันเยอะกว่ากันไหมครับท่าน
1: ปีนี้ก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับปี54เนี่ยก็เป็นจุดที่หลายคนถามบ่อยๆนะครับคืออยากจะชี้แจงว่าเรื่องของการเปรียบเทียบกับปีต่างๆเนี่ยมันอาจจะตัวชี้วัดมันจะบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าไปอยู่กรุงเทพเนี่ยมันท่วมกว่ามากกว่าปี54นะปีของจันทร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทางที่พวกเราดูกันส่วนใหญ่ก็คือดูที่ปริมาณน้ำเหนือปริมาณน้ำในเขื่อนใช่ไหมครับปริมาณฝนที่ตกนะครับปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่42นครสวรรค์ซึ่งปีนี้ต่ำกว่าปี54โดยสิ้นเชิงแต่ว่าถ้าดูเป็นจุดๆนะครับกรุงเทพก็ฝนตกหนักกว่าที่เคยมีกว่าปีมากกว่าปี54ก
0: ็
1: ต้องตั้งตัวชี้วัดคนละจุดกันนะครับคนปีที่เด็กครับอาจจะพูดรวมๆได้ยากครับคนปีที่เด็ก
0: ครับก็คือดูที่ตัวชี้วัดพื้นที่เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมีพื้นที่เศรษฐกิจชั้นไหนด้วยถ้าเกิดปริมาณเรื่องฝนที่บอกว่าเป็นตัวแปรไม่อาจจะคาดการได้ว่าถ้าเกิดปริมาณฝนตกลงมามากน้อยแค่ไหนมันต้องไปดูประเมินอีกครั้งนึงตรงนี้มีแผนรับมือไหมครับว่าจะทำให้น้ำไม่กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจชั้นไหนครับ
1: ครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมาดูแลบริหารจัดการน้ำโดยสำนักการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครเองนะครับแต่ว่าถ้านอกเหนือจากเขตกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ปริมณฑลขึ้นไปเนี่ยก็จะดูแลโดยกรมชลประทานนะซึ่งแล้วนะครับ
0: ก็
1: ตรงนี้ก็เรียกว่าทางกรมชลประทานได้ไม่นำน้ำจากตอนบนเนี่ยเข้ามาในเขตกรุงเทพชั้นในอยู่แล้วนะครับจะเข้าทางลำน้ำสายหลักนะครับที่แม่น้ำในฐานทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับ
0: ครับ
1: ครับก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะเอาน้ำจากไหนเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพครับ
0: พูดกันตามโซเชียลที่สังคมเขาก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่ให้พูดจริงๆคือความเชื่อมั่นจากหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะเวลาเตือนหรือเวลาบอกอะไรเนี่ยคนอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเชื่อมั่นตรงนี้ท่านจะมีวิธีการบอกกับประชาชนยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนปริมาณน้ำที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ท่วมหรอกแต่ว่า
1: ก็เดี๋ยวนี้ครับก็เดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งเรื่องมุมของการเรื่องของข้อดีเนี่ยในการที่มีโลกโซเชียลเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารได้เร็วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วละเอียดยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสามารถโพสต์ภาพโพสต์สถานการณ์ต่างๆแทบจะทุกจุดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ภาครัฐเนี่ยใช้การลงทุนในระบบติดตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมระบบโทรมาสใช่ไหมครับแต่สเกลเนี่ยก็ได้แต่สเกลแบบกว้างๆในภาพรวมใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงทุกจุดที่จะรู้หมดนะครับซึ่งในจุดระหว่างจุดต่อจุดเนี่ยนะครับที่รัฐบาลไม่ได้ติดตั้งจุดวัดพวกนี้ไว้นะครับก็จริงแล้วอาจจะมีพื้นที่น้ำท่วมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้การที่ประชาชนในโลกโซเชียลในการรายงานข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นการปิดแกลของตรงนี้ได้ดีทีเดียวนะครับภาครัฐเองก็ใช้ข้อมูลตรงนี้มาร่วมบริหารจัดการน้ำด้วยเหมือนกันนะเหมือนกับเราใช้เซนเซอร์วัดน้ำเนี่ยแต่ปัจจุบันเราใช้ภาคประชาชนช่วยเป็นเซนเซอร์วัดน้ำด้วยนะครับ ถือว่าดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คืออาจจะมีการนำไปวิเคราะห์นำข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์คาดเคลื่อนบ้างนะฮะอาจจะแบบเรียกไงแบบว่าอาจจะวิเคราะห์คาดเคลื่อนนะครับ
0: ครับ
1: น้ำไปอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าจะไหลมาตรงนี้ซึ่งจริงแล้วในความเป็นจริงมันได้ไหลมาหากันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเสพข่าวทางสื่อหลักอย่างที่ทางนี้รู้จักสภานี้เป็นต้นนะครับอย่างช่องทีวีหลักแล้วก็ทางหน่วยราชการหลักครับผม
0: ครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวกรมชลประทานเองก็เดี๋ยวจะมี

0: ดูเรื่องของปริมาณน้ำแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะคาดการไม่ได้เนี่ยก็อาจจะบริหารจัดการน้ำได้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆก็อาจจะปริมาณน้ำลดลงแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับหลังจากนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านรองโฆษกกรมชลประทานท่านเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณนะครับท่าน
1: ครับสวัสดีครับคุณติชเดชครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับก็เห็นภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับที่หลายคนก็กังวลเกี่ยวกับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาแล้วบรรจบกันอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังอ่าวไทยนะครับที่ตอนนี้กรมชลประทานเองก็เพิ่มระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าแนวทางหลังจากนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะไปขออนุมัติการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูปัจจัยเรื่องฝนเพราะกรมชลประทานเองก็บอกว่าต้องดูเรื่องฝนที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ว่าเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องระบบบริหารจัดการกันได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องบริหารจัดการน้ำแต่เดี๋ยวเรื่องพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับส.ส.ในพื้นที่พร้อมกับติดตามเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพักกันสักครู่ครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: กลับเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำกับกรมชลประทานนะครับเกี่ยวกับเรื่องเร่งระบายไปสู่อ่าวไทยเพื่อให้ปริมาณน้ำเหนือที่หลายคนกังวลว่าจะเพิ่มเติมเข้ามานั้นไหลลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำจังหวัดอ่างทองก็ถือว่ามีผลในกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมณขณะนี้เป็นอย่างไรต้องไปพูดคุยกับส.ส.ในพื้นที่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขอต้อนรับท่านส.ส.กรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับสวัสดีครับท่านส.ส.ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณศิริเดชคุณท่านผู้ฟังครับ
0: ครับท่านส.ส.ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อ่างทองดีขึ้นหรือว่าเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
1: ก็ตอนนี้ถ้าระดับแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะยังสูงขึ้นครับแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยจากเมื่อวาน 2,300 วันนี้มาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับก็ริมน่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แม่น้ำน้อยเนี่ยเนื่องจากว่ามันระบายออกแม่น้ำเจ้าพยาตรงท้ายแม่น้ำน้อยไม่ได้เนาะมันก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ครับตอนนี้ส.ส.อยู่ในพื้นที่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทองที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยนะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังเป็นที่ดอนในจังหวัดนะครับแต่การระบายน้ำมา 2,500 เนี่ยภายในเย็นนี้ผมคิดว่าจะน่าจะต้องมีบางจุดแล้วล่ะที่มันน่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่น้ำจะไหล

0: ข้ามคันกั้นน้ำนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเลยของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าท่านปภ.ท่านท้องถิ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงที่ระดับน้ำยังไม่ถึง 2,000 เนี่ยที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเราเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเป็นน่าจะต้องถึงสัก2อาทิตย์แล้วนะครับเพื่อที่จะประชุมแล้วก็แจ้งเตือนนะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนเนี่ยท่านก็ให้แนวทางเอาไว้ที่ชัดเจนนะครับของที่จังหวัดมันก็เลยทำให้หลายจุดในหลายตำบลเนี่ยเราเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันน้ำเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆและเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมประชุมสภาทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้จัดประชุมนะครับเพื่อเชิญหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยได้มาประชุมกันนะครับผมก็เข้าประชุมผ่านทางซูมทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ได้เห็นแนวทางในการวางแผนในการป้องกันนะครับของปภ.เนี่ยหลายเรื่องหลายอย่างนะครับและทั้งเรื่องของการเตรียมเครื่องจักรต่างๆนะครับกำหนดจุดเสี่ยงพื้นที่นะการวางแผนในการระบายน้ำเข้าทุ่งเข้าท่าต่างๆของทางชลประทานแบบนี้นะครับก็หลายฝ่ายตอนนี้เนี่ยก็กำลังช่วยกันในการป้องกันอย่างเต็มที่นะครับเขตผมเนี่ยยังถือว่ายังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันนะครับแต่เขตหนึ่งเนี่ยท้ายๆตรงแถวบริเวณป่าโมกเนี่ยก็มีหลายจุดนะครับที่ทั่วคันกั้นน้ำเนี่ยก็ได้พังมาแล้วนะครับมีพื้นที่ความเสียหายบางส่วนส่วนแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำน้อยตอนนี้เนี่ยในช่วงท้ายๆของแม่น้ำน้อยนะครับก็แถวตำบลบางจักซึ่งมันติดเขตติดต่อกับจังหวัดอยุธยานะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ท่วมมาได้สักที่อยู่บ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยก็ท่วมแล้วก็ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับแม้ว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทาน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบกับพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าอ่างทองนี้รับมือได้เพราะว่ามีการบริหารจัดการในพื้นที่การแจ้งเตือนภัยประชาชนตอนนี้คือให้มีการอพยพหรือว่ายกของขึ้นที่สูงแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือเราเตรียมมาตั้งแต่ยังไม่ระบายมา 2,000 เนี่ยนะครับมันก็คาดการณ์ว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเพิ่มการระบายท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับท่านก็ได้ให้แนวทางเอาไว้แล้วก็สั่งการเอาไว้ว่าซึ่งน้ำเนี่ยตอนนั้นมาประมาณ 2,000 นะฮะท่านผู้ว่าก็บอกเฮ้ยอย่าไปเตรียม 2,000 ให้ทุกฝ่ายเนี่ยเตรียมที่ 2,500 ไปเลยหมายถึงระดับ 2,500 เคยสูงแค่ไหนเนี่ยให้เตรียมที่ระดับนั้นเอาไว้ล่วงหน้านะครับ ทีนี้ต้องช่วงก่อนหน้านั้นแหละครับที่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่มันมีการระบายน้ำจากเจ้าพยามาอย่างรวดร้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นพันกว่าในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันมือไม่ทันครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการแจ้งเตือนก็ได้รับข้อมูลต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็ทางเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับของในช่วงหลังเนี่ยเวลาที่จะระบายน้ำนะครับเขาก็จะมีเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยเป็น SMS เตือนเข้ามาสำหรับคนที่อยู่ริมน้ำซึ่งเตือนมาประมาณ 4-5 ครั้งแล้วนะครับผมไปลงพื้นที่เนี่ยการระบายน้ำเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นพอดีก็ได้รับ SMS ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยคือข้อมูลข่าวสารตรงรอบนี้เนี่ยนะครับก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเนี่ยในพื้นที่นะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนชาวบ้านหลายคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยเขาก็รู้ตัวล่วงหน้านะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เตรียมกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วครับ
1: ครับก็คือพื้นที่ได้รับผลกระทบแน่นอนแต่เรื่องการสื่อสารการบริหารจัดการให้ประชาชนรับมือทันอันนี้อ่างทองเตรียมพร้อมอยู่แล้วใช่มั้ยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมีเสียงชวนท่านส.ส.ได้ติดตามจากชาวบ้านนะครับเป็นเสียงสะท้อนจากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็ชาวบ้านใต้สะพานป่าโมกหมู่ที่2เดี๋ยวชวนรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนครับ
0: ครับ
2: ครับขึ้นทุกวันหลายเส้นประมาณ3เซนบ้าง4เซนบ้างขึ้นอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่า 3-4 วันเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นมาจาก 40% เนี่ย 80 กว่าเนี่ยผมมีอะไรอ่ะมีชีวะน้ำเนี่ย
3: กังวลไหม
2: ไม่ผมไม่กังวลครับเพราะว่าผมขอเรือเทศบาลแล้วก็ของก็เก็บหมดพอเราวันนั้นตีสองตื่นมาหูวัน4 5วันที่แล้วมีแค่นี้ครูพ่อแม่เนี่ย10%คือมาเยอะเลย

0: ให้มาช่วยเหลือดูแลหน่อยที่ป่าโมกเนี่ย
1: ครับ
0: น้ำมันจะเข้าแล้ว
1: ครับหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ย อยากจะให้มารีบเร่งแก้ไขไม่ใช่แบบว่าน้ำมาแล้วเพิ่งมาซ่อม
0: มาแก้ไขผมหน่อยผมเดินลำบากไปหาหมอไปตลาดเนี่ยผมเดินลำบากปากไปแค่นี้
3: ก็เป็นหนึ่งเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่อ่างทองนะครับไปเห็นประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมีเสียงสะท้อนนอกเหนือจากนี้ไหมครับ
4: ผมต้องขออภัยครับเมื่อกี้นี้ในสายโทรศัพท์นี่มันไม่ได้ยินเสียงทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับก
3: ็
4: เลยไม่แน่ใจว่าเสียงสะท้อนเนี่ยเขาว่าอย่างไรบ้าง
3: ก็คือประชาบ้านบอกว่าอยากให้เร่งฟื้นฟูถ้าเกิดหลังน้ำลดนะครับแล้วก็เรื่องของการกระทบต่างๆนอกเหนือจากนี้ท่านสสเห็นปัญหาที่ชาวบ้านมีการสะท้อนในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
4: ครับถ้าเข้าใจไม่ผิดเมื่อสักครู่นี้อยู่ในพื้นที่ป่าโมกใต้สะพานป่าโมกนะครับก
3: ับ
4: พื้นที่บางจักซึ่งบางจักเนี่ยอยู่ในแม่น้ำน้อยอันนี้เขาท่วมมาตั้งแต่น่าจะท่วมถึง7วัน10วันแล้วแหละนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับพื้นที่แถวนี้เนี่ยถ้าดาวน่าจะเป็นหมู่ก้าบางจักนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดเองนะครับก็ได้ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินะครับความช่วยเหลือต่างๆจากทางท้องถิ่นเองแล้วก็จากทางจังหวัดเองเนี่ยก็จะได้เข้าไปได้อย่างเต็มที
3: ่
4: นะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยที่ในเขตพื้นที่ของผมในเขต2เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่ามันเป็นยังเป็นพื้นที่ดอดนะช่วง 2,000 กว่าเนี่ยก็เตรียมรับน้ำแต่ยังไม่ได้มีพื้นที่ที่แบบท่วมจนเกิดวิกฤตนะครับไม่เหมือนกับทางป่าโมกกับทางบางจักนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ลุ่มแล้วก็จะได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านะครับส่วนใหญ่ที่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันเหตุน้ำท่วมต่างๆในระยะยาวซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในจังหวัดอ่างทองเนี่ยทางแม่น้ำเจ้าพระยาเราได้รับงบประมาณในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับจุดเดิมที่มันเคยเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายในป่าโมกแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยหลายจุดครับที่ได้รับงบประมาณแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อที่จะป้องกันปัญหาในระยะยาวเนี่ยครับ
3: ครับครับซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เหมือนกับว่าก็รับมือขึ้นได้แม้ว่าสถานการณ์ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการท่วมซึ่งสสเห็นปัญหาในพื้นที่ตรงนี้แล้วมองระยะยาวว่างบประมาณต่างๆในการแก้ปัญหามันควรจะเพิ่มเติมไหมฮะ
4: คือผมคิดว่าในหลายพื้นที่เนี่ยมันดีขึ้นนะครับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจากครั้งที่แล้วจากปีที่แล้วหรือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้รับงบประมาณในการสร้างเขื่อนสร้างแนวป้องกันใหม่เนี่ยนะครับมันก็แก้ปัญหาได้จริง
3: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่ที่บางพื้นที่เนี่ยสำรวจออกแบบไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณนะครับบางพื้นที่เนี่ยได้รับงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างนะครับจ
3: ุ
4: ดต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องเร่งรัดนะครับให้ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยได้เร่งในการลงมือในการก่อสร้างเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันในระยะยาวนะครับก็คิดว่ามันดีขึ้นนะครับถ้าโดยปกติเนี่ยระดับน้ำมา 2,500 เนี่ยข่าวความเสียหายของที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วครับมันจะเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่านี้เยอะมากซึ่งปีนี้นอกจากเรื่องของการวางแผนในการสร้างแนวเขื่อนแนวป้องกันน้ำในระยะยาวเนี่ยมันก็ยังได้อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันเกิดการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เนี่ยมาล่วงหน้าก่อนความเสียหายถามว่ามันเกิดไหมน้ำมาขนาดนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีความเสียหายเลยนี่โกหกครับแต่ความเสียหายเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ไหมพื้นที่ของความเสียหายเราจำกัดมันได้หรือเปล่านะครับและเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ไหมตรงนี้แหละคือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องช่วยกันทำซึ่งที่อ่างทองเนี่ยผมยืนยันว่าถ้าพูดถึงความพร้อมนะครับเราทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยได้กำกับนะครับแล้วก็ได้มอบนโยบายให้แต่ละหน่วยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำล่วงหน้ามาโดยตลอดครับ
3: ครับก็คือได้รับผลกระทบแหละแต่สำคัญคือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำแต่ว่าอ่างทองมีเรื่องการบริหารจัดการที่ดีที่มีการเตรียมพร้อมในการรับมือถ้าเกิดมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ครับท่านสสมองว่าถ้าเกิดไม่มีฝนระลอกใหม่หรือมีมาเพิ่มเติมเข้ามาอ่างทองจะอยู่ในปริมาณที่น้ำท่วมนี่อีกนานแค่ไหนเนี่ย
4: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันท่วมกันคนละเหตุผลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันท่วมจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันบางที4-5วันนะครับมาฝนนะวันนี้ฝนเนี่ยหยุดตกมาได้วันนี้น่าจะวันที่3

0: ที่4แล้วนะครับไอ้น้ําที่มันเคยท่วมขังอยู่จากฝนเนี่ยมันก็ระบายออกไปหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่กังวลคือน้ําท่าแล้วนะครับณวันที่น้ําฝนมาเนี่ยน้ําในแม่น้ําเนี่ยระบายมายังไม่ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่วันเนี้ยน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยระบายมาถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับไอ้ก่อนหน้านี้เราท่วมเพราะน้ําฝนแต่รอบนี้เรากำลังจะเจอปัญหาแล้วเรากำลังจะท่วมจากน้ำท่า
1: ครับ
0: ถ้าระดับน้ำท่ามาที่ 2,500 และคาดการณ์นะครับตอนนี้ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสั่งการว่าให้เฝ้าระวังที่ 2,500 วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้บอกว่าตัวเลขเนี่ยต้องปรับเพิ่มขึ้นจาก 2,500 ให้เตรียมการเอาไว้สำหรับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นทุกๆการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องรอดูครับว่าตามที่กรมอุตุเขาคาดการณ์นะครับวันที่5 6 7เนี่ยมันก็น่าจะมีฝนตกมาเพิ่มอีกซึ่งเดี๋ยวคงต้องดูว่าปริมาณฝนที่มันจะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะตกมากน้อยแค่ไหนนะ
1: ครับ
0: และระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะระบายออกมาแบบไหนนะครับคือถ้ายืนพื้นอยู่ที่ 2,500 นะครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ผมคิดว่าพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยมันมีเวลาประมาณสัก15ชั่วโมง20ชั่วโมงในการเสริมคันต่างๆเนี่ยก็พอไปได
1: ้ครับ
0: นะครับก็หวังว่าปีนี้ฝนนะครับที่กำลังจะลงมาเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคงไม่ได้แบบมากมายเหมือนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
1: ครับครับสุดท้ายท่านส.ส.อยากฝากอะไรถึงประชาชนที่ไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแต่หลากหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ก็ให้กำลังใจนะครับหลายพื้นที่เนี่ยผมติดตามจากข่าวเนี่ยเห็นภาพชาวบ้านเขาต้องจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับก็เข้าใจความรู้สึกเลยเพราะพื้นที่ของผมเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนะครับและในหลายพื้นที่ในปีนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนมากกว่าผมจริงๆนะครับอย่างภาพอย่างในกรุงเทพที่เกิดความเสียหายนะครับเกือบจะทุกจุดทุกเขตจากฝนที่มันถล่มลงมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าพยาเหมือนกันนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วกันครับแล้วก็คิดว่าในช่วงเวลาอีกไม่กี่เนี่ยหลังจากที่มันหมดฝนในช่วงสัปดาห์หน้ามันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ฝากให้ทางหน่วยงานราชการทั้งหมดแหละนะครับทั้งทางสทนชทั้งกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับนะทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนั่นคือหลังจากน้ำลดเนี่ยจะทำยังไงให้มันฟื้นฟูแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับ
1: ครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองจากส.ส.ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองส.ส.ในพื้นที่ที่ก็ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะที่ประสบเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับน้ำท่วมถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งเรื่องทรัพย์สินสภาพจิตใจนะครับแต่สำคัญคือเรื่องปัจจัยต่างๆที่จะทำให้มวลน้ำเพิ่มเติมเข้ามานั้นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ต้องมีการอพยพประชาชนหรือว่าแจ้งเตือนสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเพื่อเตรียมรับมืออย่างพื้นที่อ่างทองเองนะครับก็บอกว่ามีความพร้อมในการรับมือแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนให้พร้อมรับมือเพื่อสร้างความเสียหายในพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับขณะที่อีกหนึ่งสายเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามจากส.ส.ในพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับจากส.ส.ถาปกรณ์กุลเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านส.ส.ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับพี่สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
1: ครับครับท่านส.ส.ครับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการขนาดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนที่จะมีการระบายลงสู่อ่าวไทยตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่สมุทรปราการเป็นยังไงบ้างครับน้ำเหนือที่จะมาถึงยังไงบ้างครับ
2: ผมขออนุญาตรายงานในพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอพระประแดงเป็นหลักแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างอ่าวไทยฮะแล้วก็ตอนนี้ทางพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็เราทางหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้เตรียมการสูบน้ำออกจากคลองแล้วก็มีการทำแนวป้องกันให้มากขึ้นแล้วก็มีการแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อรองรับน้ำหนุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
1: ครับครับก็คือสถานการณ์น้ำเนี่ยก็คืออยู่ในสภาวะที่สามารถรับมือได้ก็มีการแจ้งเตือนมีการรับเตรียมความพร้อมว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ครับณตอนนี้ครับณตอนนี้เราได้จัดเตรียมความพร้อมครับเพราะว่าน้ำเหนือยังไม่มาถึงคือพื้นที่ต้องยอมรับว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลลงเนี่ย

0: จะได้รับผลกระทบเป็นหลักนะฮะเพราะเราอยู่พื้นที่ปลายน้ำถ้าเกิดช่วงจังหวะที่น้ำทะเลขึ้นแล้วน้ำเหนือมาชนกันเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยล้นออกข้างตลิ่งซึ่งตอนนี้เราก็เป็นกังวลกันอยู่ฮะแล้วทางนายอำเภอหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมการรับมืออยู่ครับ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้กังวลเรื่องมวลน้ำเหนือมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการบริหารจัดการตอนนี้ก็คือมีการเตรียมความพร้อมรับมือแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องน้ำทะเลปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงกับฝนที่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยมีจุดไข่แดงไหนของจังหวัดสมุทรปราการที่ต้องเฝ้าระวังไหมครับ
0: คือตอนนี้ฮะถ้าอย่างที่ผมบอกผมโฟกัสที่อำเภอพระประแดงเป็นหลักเนื่องจากมันอยู่ปลายปากแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะก็คือเราก็กังวลในเรื่องของพื้นที่ลุ่มริมตลิ่งทั้งหมดเลยนะฮะเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นผ่ากลางอำเภอพระประแดงฮะอำเภอพระแดงนี่จะขนานไปจะแม่น้ำเจ้าพระยาจะขนานไปด้วยอำเภอพระประแดงถ้าน้ำทะเลหนุนมาจากทางเหนือเนี่ยฮะรวมถึงน้ำทะเลหนุนมาจากข้างล่างแล้วก็น้ำเหนือหนุนมาจากข้างบนเนี่ยมันมาชนกันแล้วก็ทำให้น้ำล้นเข้ามาเนี่ยมันระบายออกไม่ได้เนี่ยยังไงพื้นที่ริมตลิ่งเนี่ยได้รับผลกระทบหนักแน่นอนครับแล้วตอนนี้เราก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานที่มีกำกับดูแลคลองลัดโพนะฮะที่จะเป็นทางลัดของน้ำรวมถึงประตูระบายน้ำทุกประตูแล้วก็มีการตรวจเช็คพร้อมเปิดปิดในช่วงที่เวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือมาเราก็จะปิดประตูถาวรถ้าน้ำล้นมามันก็จะมาเติมน้ำในคลองก็อาจจะช่วยบรรเทาได้ครับ
1: ครับครับมวลน้ำเหนือที่กังวลอยู่ในขนาดนี้จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทานอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้คือมีการประเมินไว้เบื้องต้นไหมครับว่าถ้าเกิดพื้นที่ของสมุทรปราการถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยน้ำจะอยู่ประมาณไหนครับ
0: คือเราก็ไม่เคยรับมือกับมวลน้ำที่เยอะขนาดนี้นะฮะคือจังหวะที่น้ำมาเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งถ้าเป็นช่วงจังหวะน้ำทะเลลงเนี่ยครับผมว่ามันรับมือได้สบายครับเพราะว่ายังไงน้ำมันเหมือนไหลมาแล้วก็ไหลออกไปเลยครับเพราะว่าเราอยู่ปากอ่าวแต่ว่าจังหวะเจาะตอนนี้ครับเป็นช่วงที่น้ำทะเลก็หนุนสูงด้วยครับถ้ามันจะมีเวลาม
1: ีฝนตกมาอีก
0: ใช่ครับมันมีเวลาที่บอกอยู่ตลอดเลยว่าน้ำทะเลจะมาหนุนสูงในช่วงเวลา10โมงนะเวลา4โมงเย็นหรือเวลา2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงจังหวะน้ำทะเลน้ำเหนือไหลมาปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่องจังหวะที่น้ำหนุนดันขึ้นมาเนี่ยผมว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมตลิ่งนะฮะอันนี้เราก็กังวลเป็นอย่างมากๆนะฮะแล้วก็ได้เตรียมการตลอดเฝ้าระวังตลอดครับนะตอนนี
1: ้ครับแปลว่าพอประเมินสถานการณ์ยังไม่ได้เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่น้ำเหนือค่อนข้างมากอย่างนี้มีการให้ประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงหรือว่ามีการอพยพไหมฮะ
0: เรายังไม่ถึงกับให้มีการอพยพครับแต่ตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ให้ยกของสูงครับรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่เราเนี่ยก็มีการแจกจ่ายเนื่องจากเราประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วเราก็มีการแจกจ่ายกระสอบทรายสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมารับกระสอบทรายจากเทศบาลต่างๆแล้วก็เทศบาลเราก็มีไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆพื้นที่ด้วยครับในบางที่เขาก็ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได
1: ้ครับแปลว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือเนี่ยสมุทรปราการก็คือมีการบอกให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วแล้วก็พยายามหาจุดที่จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมครับที่น้ำจะมาจากทั้ง3ปัจจัยแบบนี
0: ้ก็เคยเกิดขึ้นมาบ้างครับแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาอีกแบบ 3-4 วันเนี่ยที่บอกจะมีฝนเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเป็นทั้งก็เรียกว่าน้ำ3อย่างแล้วกันนะฮะน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนผมก็เลยยังไม่เคยผมยังไม่เคยเห็นว่าเราจะรับมือไหวไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารับทราบล่วงหน้าจากรัฐบาลที่คอยรายงานตลอดในการปล่อยน้ำมาในช่วงเวลาน้ำหนุนรวมถึงน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นนะฮะโดยปกติในพื้นที่เราบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รับรู้ครับในหลายๆรัฐบาลเราก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดน้ำเหนือมาตอนถึงตอนไหนหรือว่าน้ำฝนมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอเราทราบเนี่ยเราก็จะเตรียมการรับมือได้ รวมถึงที่ผมบอกพอเราทราบเราก็จะเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผันน้ำในคลองออกให้เยอะที่สุดรวมถึงการป้องกันพื้นที่ชาวบ้านหรือพื้นที่ต่ำที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ครับถ้าเกิดมองจากผลกระทบประชาชนที่สสเองก็ลงพื้นที่ไปสัมผัสใกล้ชิดนะครับประชาชนมีการสะท้อนข้อกังวลอะไรไหมครับว่าไม่ใช่แค่ในปีนี้แต่ปีต่อๆของการระบายน้ำมันควรจะมีมาตรการป้องกันระยะยาวที่จะต้องแก้ไว้ครับ
0: อย่างนี้ก็ต้องขอฝากรัฐบาลนะครับว่าอย่างที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าที่ผมทราบมาครับรัฐบาลพยายามที่จะทำฝักเวทำหลายๆโครงการที่จะร่วมการผันน้ำไปหลายๆสายเพื่อไม่ให้มา เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างทุกวันนี้นะฮะอย่างอยุธยาเนี้ยก็กำลังจะสร้างเหมือนเป็นฝักเวอีกเส้นหนึ่งที่จะรองรับน้ำผมว่าพอน้ำจากเหนือเนี่ยมันไม่ท่วมอ่ะกรุงเทพที่ใต้อยุธยามาก็จะไม่ท่วมเช่นกันครับ
1: ครับอัน
0: นี้ผมมองว่ามันเป็นการแก้ไขระยะยาวที่ต้องรอเวลานิดนึงส่วนในพื้นที่ของผมเนี่ยอำเภอพระประแดงเนี่ยผมก็อยากให้รัฐบาลลงมาช่วยดูแนวเขื่อนให้เยอะที่สุดเพราะมันเป็นพื้นที่ปลายน้ำนะครับปลายน้ำก็คือพอน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยโดยปกติถ้าไม่มีน้ำเหนือเนี่ยหลายๆครั้งก็ท่วมบ้างแล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเขื่อนมันชำรุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะประตูน้ำมีเสียหายบ้างแต่ตอนนี้เราซ่อมแซมกันได้มากที่สุดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่เพียงพอฮะก็อยากจะฝากรัฐบาลที่แล้วเดี๋ยวอาจจะมีการไปพูดคุยกับทางรัฐบาลอีกทีให้ลงมาดูอีกทีครับ
1: ครับก็เป็นกลไกในอนาคตที่จะต้องมีการป้องกันเอาไว้ดีกว่าจะมาแก้ไขในภายหลังนะครับวันนี้ขอบคุณมุมมองมากนะครับท่านสสถาปกรณ์กุลเจริญสสสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยที่ร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณนะครับ
0: ครับขอบคุณมาก
1: ครับก็จะเห็นมุมมองสสในพื้นที่นะครับที่ก็มีการใกล้ชิดเห็นผลกระทบที่ประชาชนก็ได้รับจากทั้งการระบายน้ำที่มีมาจากปัจจัยน้ำเหนือฝนที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ปลายหนุนสูงด้วยก็มีการกังวลเลยครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ไม่เคยมีการรับมือลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับกรมชลประทานเองก็มีการยืนยันว่าในอัตราเรื่องการระบายน้ำยังคงเอาไว้อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีแนวโน้มว่าจะขอปรับเพิ่มการระบายน้ำหรือไม่เพราะว่าจากการคำนวณเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการปิดเขื่อนภูมิพลก่อนปริมาณน้ำที่จุด42นครสวรรค์ก็จะลดน้อยลงทำให้เรื่องการระบายน้ำก็จะคงตัวอยู่ที่ 2,500 แต่แน่นอนครับผลกระทบในพื้นเขื่อนสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ก็ได้รับผลกระทบสำคัญคือพอได้รับผลกระทบแล้วการแจ้งเตือนทำให้ประชาชนต้องรับมือให้ได้เป็นสิ่งสำคัญเรื่องการสื่อสารนะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็นต่างๆได้ในรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
3: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
4: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
5: เข้มทุกประเด็น
6: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในเศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
7: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
8: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
5: ครบทุกความเคลื่อนไหว
9: มองว่ารัฐบาลเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
10: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรตะกอนนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
11: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดัน

0: ให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
2: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
3: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: มากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่ซุกอยู่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
6: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
7: พ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
8: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
9: คนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
10: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit
11: รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายในระบบดิจิทัล

0: เต็มไปด้วยน้ำมากถึง2ใน3ส่วนของพื้นที่โลกทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงทุกชีวิตต่างพึ่งพาได้เพียงน้ำจืดที่มีอยู่น้อยมากในบรรดาน้ำทั้งหมดคือมีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดในโลกใบนี้ในน้ำเพียง 1% นั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่ห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบหรือแม้กระทั่งน้ำใต้ดินที่เรียกว่าน้ำบาดาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมจึงถือที่ใช้ได้เพียงน้อยนิดทรัพยากรน้ำของเราถูกคุกคามด้วยมลพิษมากมายเบาจากภาวะสงครามจากการเกษตรที่เต็มที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์จนยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ให้ลดลงได้ในเร็ววันแน่นอนว่าปริมาณสารพิษและขยะอีกมากมายมหาศาลนั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดอันบริสุทธิ์และมีค่ายิ่งหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: องค์ประกอบของโลกเนี่ยอาจจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสัก2ส่วน3ก็ดูเหมือนจะมีเยอะแต่น้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพียง 1% เพราะนั้นว่าเป็นวัฏจักรที่มีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบอกว่าน้ำที่เรามาใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะมีไม่มากนักแล้วก็ในเชิงปริมาณเองก็มีข้อจำกัดในการที่เรามาใช้ในส่วนของคุณภาพเองก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี61เนี่ยเรานิยามว่าในเรื่องของทรัพยากรน้ำครับน้ำที่อยู่บนผิวดิน

0: การจัดสรรนะครับการฟื้นฟูอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาอันนี้
1: ใช้น้ำและดื่มได้จากธรรมชาติแต่ในวันนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สะอาดและปลอดภัยขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้เริ่มนำเอาความทันสมัยและเทคโนโลยีมากมายจากอารยประเทศเข้ามาในนั้นคือเรื่องของการผลิตน้ำประปาซึ่งเกิดกรกฎาคมพุทธศักราช2452จนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเริ่มต้นจัดตั้งเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2400ชนชาวไทยได้ใช้น้ำที่ผ่านการกรองเป็นครั้งแรกปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าคุณภาพของคนต้องเริ่มต้นจากคุณภาพของน้ำเป็นสำคัญในส่วนของการผลิตน้ำประปานั้นหลวงคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประปานครหลวงและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ครับนั่นคือการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงและชุมชนมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยปัญหาเรื่องน้ำประปาดูจะไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการวางรากฐานไว้อย่างดีมานับร้อยปีถึงแม้จะมีความต้องการจากเมืองที่ขยายตัวรวมถึงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานสูงของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตมาจาก2แหล่งสำคัญคือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจากแม่น้ำจะต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองหลวงที่มีความสลับซับซ้อนของแหล่งน้ำดิบที่หลากหลายรวมถึงระยะทางที่ห่างมาถึงโรงสูบน้ำรวมถึงจากโรงกรองน้ำส่งไปยังชุมชนเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงแนวคิดวิธีการผลิตน้ำประปาที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
2: ประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้บริการ234สาขายกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีใน2มีลูกค้าที่เป็นมิเตอร์อยู่ที่5ล้าน5แสนมิเตอร์แต่ถ้าเป็นหลังคาเรือนมันก็จะมีตึกสูงมีคอนโดมีอะไรด้วยมีลูกค้าอยู่หลังคาเรือนในการที่จะให้บริการจากนี้ไปเนี่ยเราก็มีการทำบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่มาเป้าหมายหลักจะมีอยู่3เป้าหมายเป้าหมายแรกคือการวางท่อขยายเขตการเพิ่มคืออยู่ในชุมชนแต่ให้บริการได้เพียงจำกัดแต่ว่าขยายเขตเข้าไปได้เป้าหมายที่สองก็คือในกรณีที่ประปาท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะบริหารจัดการมีจ่ายน้ำให้กับชุมชนแต่น้ำที่จะจ่ายไม่เพียงพอวางผ่านเราก็จะขายน้ำประปาให้แล้วก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหารประปาท้องถิ่นยินดีที่จะโอนให้กปภ.รับมาดำเนินการมาตรฐานของประปากปภ.ก็คือก็มีความสะอาดมีคุณภาพสุขอนามัยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราโออนามัยโลกโดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะของกพ.เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือเราก็จะแห่งนี่ก็จะมีการคุณภาพน้ำตั้งแต่น้ำดิบเข้ามาแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านกระบวนการลงมาเก็บในถังน้ำใสก่อนที่จะสูบปั๊มออกไปจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะต้องมีการคือคลอรีนเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เกิดความ

0: คือเปิดจากกล้องเนี่ยมันยังมีกลิ่นคลอรีนนั่นคือมีความสะอาดในน้ำประปา
1: ในผลน้ำสะอาดที่เรามองว่าสามัญกลับเป็นทรัพย์มันไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรธรรมดาที่มีเงินก็ซื้อได้แต่คือหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตความสะอาดและความปลอดภัยของน้ำและใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมหาศาลหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำน้ำประปาคุณภาพดีไปให้ถึงบ้านของประชาชนที่อยู่ห่างไกลเป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก้มดิบผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ทุกถึงทุกบ้านไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเพื่อส่งมอบน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคกว่าจะได้มาซึ่งน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนั้นมีกระบวนการมากมายโดยทั่วไปนั้นนับเป็นวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นบึงทะเลสาบไปจนถึงแม่น้ำต่างมีความแตกต่างตามแต่สภาพของแหล่งที่มาแหล่งน้ำบางแห่งปูนทางธรรมชาติบางแห่งเป็นแหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำอย่างไรให้ทุกแหล่งน้ำเมื่อผ่านกระบวนการที่ดีที่สุด
2: ในส่วนของกปภ.เราเนี่ยอันดับแรกก็จะเลือกจากพื้นที่เป็นที่ราบนะฮะก็อาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ลุ่มไม่ใช่ตำแหน่งที่ว่ามีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีคลองชลตรงแหล่งน้ำเดิมที่เคยมีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ในท้องที่นะครับเป็นน้ำผิวดินนะครับแล้วก็จะมีการตรวจหาค่าสารอินทรีย์ต่างๆนะครับก่อนนะครับว่าน้ำตรงเนี้ยสามารถผลิตน้ำได้หรือเปล่าก็คือจะมีการหาพวกสารประกอบต่างๆนะครับว่ามันจะทำปฏิกิริยากับสารจับตะกอนได้มากน้อยเพียงใดหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผิวดินเกือบทั้งหมดแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของท่านจากแม่น้ำโดยตรงแต่ในส่วนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำขุดเป็นสระเก็บน้ำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทำน้ำประปาโดยตรงก็ได้หรืออาจจะสมบูรณ์ก็จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาเพื่อที่จะมาทดแทนหรือว่าช่วยเหลือเติมในส่วนที่ว่ามีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ
1: สำหรับประเทศไทยมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่230ทั่วประเทศโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและน้ำดิบกลายเป็นน้ำประปาที่สะอาดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปากันแบบเจาะลึกกันครับจากจุดเริ่มต้นดิบจะมีการเริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำ
2: อันดับแรกเลยเราจะมีการสูบน้ำมาขึ้นหอแบ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนแล้วการกวนเร็วมันจะมีการผ่านระบบไฮดรอลิกจัมป์เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลจากที่สูงของอุโมงค์แล้วก็มากระทบกับแผ่นมิกเซอร์โคนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้สารเคมีที่เราจ่ายไปเนี่ยผสมกับน้ำดิบเข้ากันทุกโมเลกุลนะครับตะกอนได้ดีขึ้นได้เร็วๆขึ้นในกรณีที่ว่าความขุ่นอาจจะหรือฤดูน้ำหลากความขุ่นมันจะค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากที่นี่ใช้น้ำเป็นระบบน้ำไหลเพื่อให้น้ำมันตกตะกอนโดยธรรมชาติ
1: น้ำดิบที่ได้นั้นแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเช่นสารต่างรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

0: น้ำดิบที่สูบมาจะเดินทางไกลไปยังโรงกรองน้ำเพื่อภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารเคมีที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยสารส้มปูนขาวและคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม
1: สปาของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มนะคะปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่ะเราจะใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นสารที่ช่วยในการตกตะกอนใช้สารส้มหรือสารแพคนะคะในการตกตะกอนโดยสารเคมีนี้นะคะจะไปทำลายเสถียรภาพของอนุภาคตะกอนนะคะในน้ำดิบพออนุภาคโดนทำลายเสถียรภาพแล้วขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่น้ำหนักใหญ่ขึ้นก็จะตกลงสู่ภายด้านล่างไหลเข้าสู่กระบวนการกรองต่อไปค่ะโดยในกลุ่มที่3นะคะโลกเราจะมีการใช้คอลีนนะคะซึ่งผู้ใช้น้ำนะคะสามารถมั่นใจได้เลยเมื่อเปิดน้ำประปาแล้วมีกลิ่นคอลีนนะคะแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดและปลอดภัยค่ะ
0: หลังจากนั้นน้ำดิบจะไหลผ่านระบบกวนเร็วให้สารเคมีผสมกับน้ำดิบเพื่อช่วยในการสร้างตะกอนปรับค่าความเป็นกรดด่างกับในน้ำดิบพอแบ่งน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าถังกวนช้าและถังตกตะกอนแต่ละถังน้ำจากบ่อแบ่งน้ำจะไหลมายังถังขนาดเล็กรวมตัวกันกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่และตกตะกอนได้โดยแรงโน้มถ่วง
2: เข้าสู่กระบวนการของกวนช้าเป็นใบพัดนะครับเพื่อปะทะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความเร็วลดลงทำให้ระยะเวลาในการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยค่อยๆจมลงสู่ก้นถังตัวตะกอนตรงนี้นะครับก่อนที่จะที่ถังตัวตะกอนตรงนี้มันจะมีเป็นเวียที่เป็นคล้ายเหมือนรังผึ้งนะครับลงอีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนให้ดีขึ้นและสุดทิวแชทเทอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตกตะกอนได้เร็วกว่าเดิมเนี่ยไม่มีการฟุ้งกระจายขึ้นไปปนกับน้ำด้านบนนั่นเองส่งผลให้น้ำที่เรากรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมไว้ก่อนที่จะเอาไปกรองในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง
0: จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำออกสู่ก้นถังและถูกระบายออกสู่รางระบายตะกอนน้ำที่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังมีตะกอนขนาดเล็กที่ยังน้ำใสที่ได้จะไหลล้นเข้าซึ่งทำหน้าที่กรองตะกอนขนาดเล็กที่ยังหลงเหลือจากถังตกตะกอนโดยให้น้ำไหลผ่านทรายกรองเพื่อให้ได้น้ำ
2: และกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะกรองได้อยู่ที่ประมาณ12 NTU ซึ่งน้ำก่อนกรองของเราเนี่ยจะควบจากว่าเราไม่อยากจะไปให้ทรายกรองเนี่ยรับภาระมากจนเกินไปช่วยยืดอายุในการใช้งานและให้ทรายกรองเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้น
0: แล้วน้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ในความสะอาดจึงทำการเติมสารคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเหลืออยู่ให้หมดสิ้น
2: และขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการกรองผ่านสายกรองเสร็จอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสพร้อมที่จะสูบจ่ายให้กับประชาชนและประปาสาขาข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเราครับ
0: แต่ก่อนที่จะส่งน้ำประปาที่มั่นใจแล้วว่าสะอาดนั้นจะทำภาพน้ำโดยเบื้องต้นจะทำการตรวจสอบที่โรงกรองน้ำของโดยสายกรองแล้วแต่เพื่อให้แน่ใจมากยิ่งขึ้นก็จะสอบคุณภาพน้ำซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวภาพสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีทำหน้าที่ตรวจสอบตอบค่าน้ำต่างๆให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งไปยัง
1: การตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการระดับน้ำประปาต้นทางและน้ำ

0: ประปาบ้านผู้ใช้น้ำนะคะโดยในการทดสอบนะคะเราจะมีการทดสอบทางด้านกายภาพนะคะจะเป็นความขุ่นการนำฝังทางด้านเคมีนะคะจะเป็นทางค่าเหล็กแมงกานีสฟลูออไรด์การควบคุมด้านจุลชีววิทยานะคะเราจะมีการตรวจไอและสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้น้ำจะมีความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นสารพิษในน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลอดสารหนูซึ่งทางการประปาคุณภาพน้ำในส่วนนี้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพ
1: หลังจากผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วน้ำที่ได้จึงเรียกกันว่าน้ำประปาซึ่งจะเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปสูบไว้ที่หอถังสูงที่หลายคนคงตาซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำต่อไปในการจ่ายน้ำประปาจะมี2วิธีคือหอถังสูงจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากถังหอถังสูงแล้วจ่ายน้ำประปาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและอีกวิธีคือการจ่ายน้ำประปาด้วยเครื่องสูบน้ำจะเป็นการสูบน้ำจ่ายผ่านเส้นท่อโดยตรงไปยังผู้ใช้น้ำ
2: เพื่อให้เข้ากับระบบท่อนะครับให้จ่ายครับประชาชนหรือว่าพื้นที่นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอัดเข้าเส้นท่อเลยก็คือมีการเดินเครื่องสูบน้ําอัดเข้าเส้นท่อโดยตลอดเวลาโดยการปรับจ่ายการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามปริมาณและส่วนอันที่2ก็คือหลักทั่วไปนะครับก็จะเป็นสูบน้ําขึ้นมาเก็บไว้โลกก็คือมีการควบคุมแรงดันอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาร์อยู่แล้วน้ําที่มีความเสถียรแล้วก็มีความนิ่งไม่ได้มีความแตกต่างด้านช่วงเวลาการใช้งานมากเกินไปแต่ในส่วนของการที่ว่าใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยใช้มอเตอร์อัดแรงดันการเฝ้าระวังนะครับมีการแจ้งเตือนนะเราสามารถปรับมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานปลายทางของได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
1: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการกรองน้ำจนจบทุกขั้นตอนโดยไม่มีการสะดุดหรือหยุดการทำงานหากไม่วิกฤตจริงๆคืออุปกรณ์คอยควบคุมดูแลอย่างดีเพื่อให้ระบบการผลิตน้ำนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ
3: ระบบประปาของเราครับมีการเฝ้าระวังจากระบบสกาด้านะครับสกาด้าก็จะดูคุณภาพน้ำน้ำดิบที่เข้ามานะครับน้ำในระหว่างกระบวนการผลิตรวมถึงน้ำจ่ายให้ผู้ใช้น้ำก็จะมาโชว์ที่สกาด้านะครับเวลาค่าไหนที่ไม่ได้มาตรฐานค่านี้จะตรวจจับได้เร็วมากช่วยในการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สามารถจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ
1: เราจะเห็นทุกขั้นตอนก่อนถึงชุมชนนั้นเกือบทุกขั้นตอนจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคำนึงถึงการใช้งานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหลักเนื่องจากเป็นหนึ่ง
3: เราคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานถูกกับค่าไฟฟ้าแพงครับช่วง9โมงถึง4ทุ่มเนี้ยค่าไฟฟ้าแพงเราก็จะเดินเครื่องสูบน้ำน้อยลงจากเดิน2เครื่องก็จะเหลือเครื่องเดียวเป็นต้นนะครับแล้วก็คืนแล้วก็จะช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็กักเก็บในถังน้ำใสของเราคือในทุกสถานีเราจะทำเรื่องประหยัดพลังงานด้วยครับแต่ละสถานีก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน
4: ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการผลิตที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าถัดมาก็คือสารเคมีแล้วก็เรื่องบุคลากรในเรื่องไฟเนี่ยถ้าเราสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่ถึงมันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่จะต้องปั่นต่างมันก็มีการเผาไหม้มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันมีอะไรต่าง
1: ระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนไฟฟ้าเป็นหลักโดยต้นทุนกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าหลายขนาดละประมาณ 1,000 ล้านบาท

0: แนวทางการนำพลังงานทดแทนมาใช้นอกจากช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วยังเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและการสูบจ่ายน้ำพองธรรมชาติยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลดีต่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Efficiency ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของกปภ.อีกด้วยสำหรับพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนในปัจจุบันเท่าที่โลกใบนี้ใช้กันอยู่ได้แก่ที่รู้จักกันคือโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งนิยมฟ้าจากแรงลมส่วนพลังงานน้ำได้แก่เขื่อนหรือฝายกั้นน้ำผลิตไฟฟ้าจากคลื่นมวลได้จากการนำเอาสิ่งปฏิกูลจากพืชและสัตว์รวมไปถึงพลังงานจากขยะในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะนำมาผลิตไฟฟ้าสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดแล้วการประปาส่วนภูมิภาคเลือกใช้แนวทางใด
1: พลังงานทดแทนของกพ.ณวันนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือโซลาร์เซลล์234สาขากระจายทั่วเรามีพื้นที่ในการติดตั้งด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะมาติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่ที่70เมกะวัตต์เฟสแรกเราทำไป25เมกะวัตต์ก็ติดตั้งถ้าคิดเป็นสาขาแล้วมีอยู่43สาขาอันนั้นคือเป็นโครงการนำร่องยังเหลืออีก45เมกะวัตต์อันนั้นคือแผนที่เรา MOU ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคก็จะมาดูว่าเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหนเมกะวัตต์แต่ด้วยเป็นโครงการเริ่มต้นก็อยากจะเห็นอยากจะโลกร้อนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆก็จะช่วยในภาพรวมได
0: ้ภาพได้เริ่มต้นทำโครงการนำร่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนกปภ.สาขาอุดรธานีมีกำลังการผลิตไฟฟ้า290กิโลวัตต์3เฟส220ทับ380โวลต์ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวันซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าติดตั้งง่ายรวดเร็วดูแลรักษาง่ายและลงทุนน้อยกว่าระบบอื่นรูปแบบของการติดตั้งเป็นแบบโซลาร์รูฟท็อปซึ่งโดยทั่วไปต้องติดตั้งบนหลังคาอาคารแต่ในสถานีผลิตน้ำของกปภ.สามารถติดตั้งบนถังเก็บน้ำหรือถังน้ำใสได้โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสามารถขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนหลังคา
1: วันนี้มันก็จะมีในส่วนของการประหยัดพลังงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือท่อส่งน้ำมันมีอัตราการไหลมีความเร็วก็จะปั่นเหมือนปั่นไฟต่างประเทศในบางประเทศที่ระดับความสูงต่ำของการส่งน้ำตรงนี้เขาจะใช้ประโยชน์เอาน้ำมาปั่นไฟได้ก็ตอนนี้เรามีทดลองอยู่เป้าหมายหลักที่เราอยากเห็นนะวันนี้สมาร์ทมิเตอร์ถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะในตัวมิเตอร์เนี่ยมันปั่นไฟเก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้งานมันก็จะได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมันก็จะเป็นแบตเก็บอยู่ในตัวมิเตอร์มิเตอร์ตรงนี้มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเป็นสมาร์ทมิเตอร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้าทำได้เพราะเขาวัดกระแสไฟกระแสไฟมันก็คือพลังงานเขาไม่มีปัญหาในเรื่องพลังงานที่จะมาในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์เขาถ้าเป็นของประปาเรามันวัดน้ำมันไม่วัดกระแสไฟเพราะนั้นเราทำไงที่จะเอาพลังงานจากการไหลของน้ำมาเปลี่ยนเป็นที่จะขับในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์ในส่วนมิเตอร์เนี่ยต่างประเทศนี่ยังไม่มีการนำมาใช้จะมีใช้ก็คือน้ำที่ในท่อที่เขาไปปั่นไฟต่างหากเราก็เป็นโจทย์ให้กับพนักงานพวกเรา234สาขาไปคิดค้นปีต่อไปเอามาดูกัน

0: นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญกับความพยายามในการใช้พลังงานทางเลือกต่อการผลิตน้ำประปามาให้ผู้บริโภคได้ใช้ซึ่งเป็นอนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากน้ำประปาที่ได้ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองจากในโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาและน้ำประปาดื่มได้และในอีกหลายสาขาที่ผ่านการรับรองในระดับสากลคือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำประปานั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่แม้ในบางครั้งหากผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าน้ำที่ใช้อยู่นั้นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจริงหรือไม่ก็สามารถนำน้ำประปามาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำได
1: ้อย่างบ้านผมเองเมื่อก่อนใช้น้ำบาดาลนะเรามาตรวจค่าเนี่ยมันขึ้นสูงแต่เรามาใช้น้ำประปามาตรวจค่าเนี่ยค่ามันขึ้นน้อยมากเพราะว่าผ่านการตรวจจากประปาส่วนภูมิภาคไปแล้วนะฮะมันก็ไปเข้าไปตรวจที่บ้านอีกทีนึงคิดแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่ใช้น้ำบาดาลมาใช้น้ำประปาก็ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊อกน้ำเรื่องสุขภาพแล้วติดเครื่องกรองที่บ้านเราสามารถทานได้เลยนะเพียงแต่ตอนนี้พยายามคุยกับชาวบ้านให้เขาเข้าใจเรื่องการใช้น้ำประปาการใช้น้ำบาดาลแต่อยากให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่ใช้ก่อน
0: ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศเพื่อการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17025เวอร์ชั่น2017อีกด้วย
1: จากได้เข้ามาดูแล้วนะฮะโรงผลิตน้ำโพธารามใหญ่มากมีคุณภาพผมก็จะเอาตรงนี้นะกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดราชบุรีเนี่ยประปาภูมิภาคโพธารามถือว่ามีบทบาทสำคัญที่กับน้ำช่วยในชุมชนแล้วก็ช่วยชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีที่วัดกองน้ำที่ได้ทันสมัยแล้วก็น้ำประปาสะอาดนะครับน้ำประปาส่วนภูมิภาคเราก็สามารถที่ติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุนี้ก็สามารถไปได้ทันท่วงทีจากได้ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูได้เลยทันท่วงทีครับ
2: ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบนะคะโดยเราก็จะทำการทดสอบในรายการสารเป็นพิษนะคะเพราะว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงมาได้ดังนั้นเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการวิเคราะห์สารหนูปลอดตะกั่วนะคะเบื้องต้นเพื่อดูว่าในแหล่งน้ำดิบเรามีปัญหาเรื่องสารเป็นพิษหรือเปล่าถ้าแหล่งน้ำดิบเราก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคค่ะ
3: ถ้าไม่ว่าจะประปาภูมิภาคประปานครหลวงเนี่ยมาตรฐาน WSO แล้วเรามีกรมอนามัยเหมือนเป็นเทิร์ดปาร์ตี้มาตรวจสอบ Water Safety Plan ถ้าบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มได้ไหมจากโรงกลองเนี่ยดื่มได้แน่ๆแต่ก็ต้องไปแก้ในเรื่องของท่อที่มันเสื่อมสภาพทำตัวคุณภาพน้ำดื่มการเข้าถึงน้ำดื่มวันนี้ภารกิจของกพ.ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรามีมินิสเตชั่น Reverse Osmosis ซึ่งกระจายอยู่ตามปีที่ผ่านมา67เนี่ยเราทำไป10แห่งในปีนี้เราทำไป18แห่งข้อดีของมินิสเตชันคุณภาพน้ำดื่มก็เหมือนน้ำดื่มบรรจุขวดเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ขวดให้1คือเราต้องการเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามารับบริการก็เอาภาชนะที่สะอาดก็มารับจากจุดให้บริการนะครับอันนี้คือมินิสเตชันที่34สาขาก็มีเรายังให้บริการฟรีตุ้มกระแสไฟในเรื่องของเมมเบรนตัวเนื้อเยื่อของ RO อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานคือเริ่มต้นเนี่ยให้พี่น้องประชาชนมันมีจุดน้ำดื่มสะอาด

0: ของกพ.อยู่ที่นี่ที่นี่เข้าระบบอะไรต่างๆแล้วก็มีการหาลือกันว่าไหนลิตรละ50สตางค์ก็ถ้าเทียบน้ำดื่มขวด1ลิตรถ้าเราซื้อทั่วไปก็10บาทแต่นี่คือลิตรละ50สตางค์มันก็ยังประหยัดอยู่เป็นที่เห็นณวันนี้เริ่มกระจายไปตามสาขาต่างๆ234สาขาเรามีตู้กดน้ำดื่มอยู่ภายในพื้นที่ของประปาพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการ
1: ด้วยอุปสรรคที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยห่างไกลจากท่อแตกน้ำรั่วน้ำไม่ไหลจะต้องใช้เวลานานทันท่วงทีจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารกับประชาชนได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทำให้สะดวก
2: ปัจจุบันนะคะประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตค่ะใช้บริการนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกได้ค่ะเราเชื่อมั่นว่าการผลิตน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณค่ะ
1: นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพสะอาดส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังมีหน่วยงานสำคัญที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำประปาชุมชนที่ดีไม่แพ้กันนั่น
3: เทศบาลเมืองราชบุรีของเราครับถือว่าโชคดีนะครับเรามีหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับเราก็เลยมีการสร้างดีซึ่งมีการจำหน่ายน้ำประปานอกเขตนะครับมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นครับเราต้องผลิตน้ำที่สะอาดให้กับพี่น้องราคานะครับที่เราจะต้องทำให้ราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้ำประปาของเทศบาลเมืองแค่ประมาณ4บาทเท่านั้นเองนะครับสูงสุดก็ประมาณสัก7บาท8บาท9บาทนอกเขตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใช้จ่ายประจำนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีเราทุนทางธรรมชาติค่อนข้างมากนะครับเรามีแม่น้ำแม่กองนะครับตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดนะครับต้นน้ำก็มาจากทางจังหวัดตากนะครับผ่านมาทางเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตรงนี้เราก็มีวัตถุดิบนะครับมีคุณภาพสูงทำให้พี่น้องประชาชนครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลครับได้บริโภคน้ำที่สะอาดราคาถูกครับ
1: จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นตรงกรองน้ำ2ระบบครอบคลุมประชาชนราว 100,000 คน
4: เดิมการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเป็นของกรมโยธาธิการแล้วก็ได้เริ่มประกอบกิจการกลาง2498แล้วก็ต่อมาในปี2502โอนรับกิจการประปาของกรมโยธาธิการมาเป็นของเทศบาลค่ะการประปามีจำนวนผู้ใช้น้ำณปัจจุบันณวันนี้นะคะมีทั้งสิ้นมีพื้นที่ในการให้บริการก็คือในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวองค์การบริหารส่วนตำบลเจดโรงผลิตน้ำประปาเนี่ยมีอยู่2แห่งก็คือที่สถานีแห่งค่ะคือที่นี่แล้วก็ที่สถานีผลิตน้ำประปาวัดทิพย์อาวาสอีก1แห่งค่ะการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะใช้น้ำดิบในการพึ่งแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วเขื่อนท่ามกาค่ะซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะคุณภาพน้ำของเราก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะมีโรงสูบน้ำดิบอยู่2ที่ก็คือโรงสูบน้ำดิบวัดช่องลมนะคะถนนไกรเพชรซึ่งห่างจากส

0: านีตรงนี้ประมาณ600เมตรค่ะสถานีสูบน้ำวัดเทพอาวาสค่ะส่งให้กับโรงผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสค่ะโรงพยาบาลราชบุรีนะคะใช้น้ำจากเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเขาก็จะมีการตรวจคุณของเราเนี่ยจะตรวจความขุ่นคลอรีนและ pH ส่วนโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยเขาจะตรวจวัดคลีนเขาอาจน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางให้หน่อยในการฆ่าเชื้อโรคก็มีการร่วมมือกับกรมอนามัยนะคะของสาธารณสุขก็มาเข้ามาตรวจเราจนตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลมาตรฐานได้รับเกียรติบัตรอะค่ะแสดงว่าเป็นงานระบบผลิตจนสามารถผลิตประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอะค่ะ
1: ระบบประปาของจะได้น้ำมาจากแม่น้ำแม่กองนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็แม่น้ำที่มีคุณภาพสำรวจมานะครับซึ่งเราจะสูบจากแม่น้ำแม่กองขึ้นมาแล้วก็มาผลิตยุคการผลิตจะมีการตกตะกอนแล้วก็กระบวนการของแผ่นต่างๆระบบแยกแบ่งกันไปแล้วก็สู่การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีนะครับคอยเขาเส้นท่อตอนนี้เรามี2ระบบนะครับถ้าเป็นเขตในเมืองนะครับเราจะสูบจ่ายเขาเส้นท่อนะครับใช้มอเตอร์สูบเข้าดันเขาเส้นท่อและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงดันตามเฟเชอร์ที่เราต้องการให้การสูบแล้วไปปล่อยขึ้นบนภูเขาที่เราเรียกว่าเขาเกณฑ์จันทร์เราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่4,000ลิตรอีก1จุดซึ่งจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกปล่อยมาด้านนอกนะฮะเราจะแบ่งแยกระหว่างคนเขตในเขตเพราะว่าสะดวกในการดูแลว่าท่อปลาแนวไหนแตกสะดวกในการค้นหาติดน้ำได้ถูกว่านอกเขตกับในเขตปริมาณเป็นยังไงครับตรงหอสูงนี้เราจะใช้ตอนสำหรับตอนอัคคีภัยไฟไหม้หรือฉุกเฉินนะฮะเราก็มีน้ำใช้อยู่ในเขตเราอาจจะใช้จ่ายได้ในภัยสายไฟตกอะไรเรายังใช้ในงานได้อยู่ครับแต่ส่วนหลักๆเราจะปิดระบบก่อนแล้วก็ใช้ระบบการปั่นเข้าเส้นท่อก่อนครับเราจะมีห้องควบคุมแรงดันมอเตอร์ซึ่งเจ้าที่เราจะนั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการนะฮะที่ขึ้นมาคุณภาพเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าขึ้นมามีสารอะไรบ้างดังนั้นเราควรจะปรับสารเคมีเข้าไปกดระดับนั้นยังไงนะคะปริมาณคุมถังน้ำใสเราควรจะจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกับชั่วโมงปกติเนี่ยชาวบ้านจะคนจะใช้งานไปทำงานทำอะไรเงี้ยเช้าเย็นเนี่ยคนต้องการใช้เยอะที่ว่าชาวบ้านต้องการไม่ให้แรงดันเกินหรือน้อยไปตามที่สภาวะที่ต้องการครับ
2: สถานีสูบน้ำมีอายุมากกว่า60ปีทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานและประสบปัญหาอยู่บ้างหากน้ำขึ้นสูงมากเพื่อขนย้ายมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
3: ตอนนี้นะครับเรามีสถานีผลิตน้ำประปานะครับอยู่2แห่งไกลเพชรนะครับ1แห่งแล้วอีกแห่งนึงก็คืออยู่ที่ทางวัดเทพอาวาสนะครับ2แห่งเนี้ยก็คือกระจายดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมด5ตำบล นะครับรวมถึงสถานีสูบน้ำแห่งใหม่นะซึ่งของเก่าเนี่ยประมาณ56สร้างมอเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกไปกลางแม่น้ำแม่กองมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วัตถุดิบน้ำที่มาผลิตเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนมอเตอร์เนี่ยเราประมาณ3ตัวนะครับสามารถที่จะสลับกันเวลามอเตอร์แห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกนึงสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนราชบุรีของเรานะฮะมั่นใจนะฮะได้เลยว่าณวันนี้ศักยภาพเรากำลังขยายเพิ่มขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของตำบลรอบข้างนะครับที่รวมถึงนะครับผมก็มีโครงการในสิ้นปีนี้นะครับสร้างที่ผลิตน้ำประปา400ล้านคิวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับในที่กับศักยภาพในการผลิตน้ำประปาของเราเนี่ยทั้งสะอาดแล้วก็มี
2: เราจะเห็นได้ว่าน้ำประปานั้นมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำจืดคุณภาพดีนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกที่กำกับดูแลคุณภาพชีวิตประชา

0: ชนไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญก็ยากที่จะทำให้ประชาชนได้นับวันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่า
1: ตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนพร้อมๆรับทั้งฤดูแล้งฤดูฝนสำหรับตัวแผนแม่บทจะมีด้วยกัน5ด้านด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นด้านที่1ก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การจัดการน้ำภาคการผลิตเป็นด้านที่2น้ำท่วมและอุทกภัยจะเป็นด้านที่3แล้วด้านที่4ก็จะเป็นอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านที่5เป็นเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็จะเป็นกับการทำงานในภาพของลุ่มน้ำที่จะต้องแผนแม่บททั้ง5ด้านภายใต้กรอบของการทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆค่ะกรณีมีปัญหาหน่วยงานตามภารกิจเหล่านี้จะต้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนรองรับช่วงฤดูฝนตัวนี้ก็จะมีแผนขับเคลื่อนเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆตามภารกิจแต่ละด้านด้วยค่ะ
2: เรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำก่อนน้ำเราจะดูทั้งมิติการใช้นะครับการพัฒนาการจัดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนการแม่บทน้ำนะครับ20ปีซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติพื้นที่เป็นแผนแม่บทน้ำ20ปีจะลงมาสู่ระดับลุ่มน้ำก็เป็นแผนแม่บทลุ่มน้ำแผนพวกนี้นะครับจะเป็นแผนที่จะดูการหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับที่สะอาดพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนนะประเด็นยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำน้ำไปใช้เพื่อเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงอนุรักษ์ในส่วนของแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีการจัดการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ที่เราในเรื่องของน้ำท่วมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือมีปริมาณมากในช่วงที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการไปสร้างพื้นที่ปิดล้อมเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่3ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่4มีการใช้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำจะทำยังไงครับในพื้นที่ชุ่มน้ำจะทำยังไงให้แหล่งน้ำพวกนี้มีน้ำที่มีคุณภาพดีสะอาดแล้วเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จำเป็นก็คือการบริหารจัดการเมื่อมีแหล่งน้ำแล้วมีการฟื้นฟูแล้วเราก็ควรจะต้องมีต่างๆโดยใช้สารสนเทศต่างๆเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยให้เราเห็นว่าเราจะบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากสุดอันนี้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนแม่บทน้ำ20ปีมีการปรับปรุงและ1ช่วงนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แผนแม่บทน้ำ20ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำครับ
3: เราเป็นเทศบาลนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องนะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตดูแลในทุกด้านทุกมิตินะครับแล้วก็ด้านที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านชมนะครับว่าราคาถูกนะครับแล้วก็สะอาดเราเป็นหน่วยงานเทศบาลเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพเทียบเท่ากับประปาภูมิภาคได้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักของเรา
0: ผู้ใช้น้ำจะได้น้ำที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เราได้เห็นความพยายามตั้งแต่ต้นน้ำคือผู้ใช้น้ำซึ่งอาจทำให้มุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำประปานั้นเปลี่ยนไปน้ำประปาคือหยดน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าประชาชนจะอยู่ใกล้หรือไกลน้ำสะอาดจะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่าง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถเน็ตจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์พระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานพายามยากสภากาชาดไทย
1: พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็โสดขอพระมูลนิธิเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้ว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จพระองค์

0: ไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้พัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะที่ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วส่งรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: ตอบที่ถามถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่การสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการนะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับฉลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์เห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีจะจัดส่งให้ฟรีถึงที่บ้านคุณผู้ชมเลยนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่รวมถึงที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่การแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินค่ะแม้ว่าหน่วยงานต่างๆนั้นจะเข้าช่วยเหลือแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเพราะว่ายังมีบางพื้นที่ต้องจมอยู่ในน้ำนานกว่าสัปดาห์ค่ะตอนนั้นร่วมกันเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อเร่งผลักดันให้รัฐบาลแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตอย่างรวดเร็วด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานกันค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่นิ่งนอนใจร่วมกันเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการซึ่งนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอพร้อมกับญัตติในทำนองเดียวกันอีก7 ฉบับส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคกล้าทำเห็นว่าวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตพื้นที่จังหวัดรับน้ำจากหลายพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงทะเลได้ทันซึ่งไม่รวมวิกฤตน้ำทะเลหนุนจึงทำให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบพร้อมขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นภาครัฐจัดทำแผนที่แจ้งเตือนน้ำประชาชนสามารถเข้าไปกดดูข้อมูลรายวันได้ด้วยตนเองที่สำคัญรัฐบาลต้องนำเงินมาจ่ายชดเชยให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดความตกหล่นและล่าช้า
2: บางพื้นที่บางอำเภอบางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้ประกาศทั้งที่น้ำท่วมไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเรียนว่ามันท่วมวันไหนเนี่ยก็ประกาศตั้งแต่วันนั้นแหละครับเพราะท่วมวันเดียวท่วม5 วันท่วม10 วันท่วม30 วันภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมันตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่เขาได้รับน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับ4ครับการตรวจสอบความเสียหายไม่ว่าจะบ้านเรือนนะครับแล้วผมก็อยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อนท้องนาครับท้องสวนครับท้องไร่ครับมะม่วงมะพร้าวนะครับพืชเศรษฐกิจต่างๆวัวหมูไก่ปลากุ้งปูอะไรต่างๆเนี่ยต้องสำรวจให้ครบนะครับเพราะว่าวันในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเอาเงินมาจ่ายชดเชยค่าความเสียหายเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นจะได้ไม่ล่าช้าครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ขาดแคลนเลยเอาอย่างแรกเลยบ้านผมพนมสารคามแล้วก็บางคล้าคลองเขื่อนครับปลาเกิด

0: ฟู2ระยะโดยการทำงานเชิงรุก5ด้านคือด้านและให้รัฐทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอะไรที่ทำให้การทำงานล่าช้าและด้านบูรณาการที่ต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันพร้อมเสนอให้มีการแบ่งการฟื้นฟูออกเป็น2ระยะคือระยะฟื้นฟูเร่งด่วนและระยะปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้าง
1: การแจ้งเตือนต้องเตือนก่อนภัยมาถึงครับแล้วก็ early warning เนี่ยจะต้องนำไปสู่ early action ครับด้านที่3ครับคือรุกด้านการเยียวยาครับคือผมขอเสนอให้มี one stop service ครับประชาชนและผู้ประกอบการครับควรจะแจ้งความเสียหายแค่ครั้งเดียวครับจากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐในการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานครับและต้องแยกให้ชัดครับว่าการช่วยชีวิตบรรเทาทุกข์ในวันนี้เนี่ยกับการฟื้นชีวิตและฟื้นเศรษฐกิจหลังน้ำลดเนี่ยไม่เหมือนกันครับด้านที่4ครับคือรุกด้านกฎหมายและก็ระเบียบครับคือเราต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดครับอะไรที่ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงต้องศึกษากลไกกฎหมายสำหรับการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนครับโดยวางขอบเขตอำนาจหลักเกณฑ์การชดเชยและก็ระบบตรวจสอบที่ชัดเจนครับด้านที่5ครับคือรุกด้านการบูรณาการครับคือต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันครับหน่วยงานรัฐก็ไม่ควรบริหารน้ำตามเส้นแบ่งของหน่วยงานอย่างเดียวครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวสถานการณ์ชุดเดียวแผนปฏิบัติการร่วมแล้วก็ซ้อมแผนร่วมกันครับแต่ท่านประธานครับการทำงานเชิงรุกอย่างเดียวยังไม่พอครับเพราะว่าสิ่งที่น้ำท่วมครั้งนี้เปิดให้เราเห็นครับก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างครับซึ่งมี4ด้านครับอย่างแรกครับคือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นที่ครับทำข้อมูลให้เห็นข้อมูลจริงครับไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษว่าท่อคลองเครื่องสูบน้ำมีความพร้อมใช้งานจริงแค่ไหนครับแต่ว่าเราต้องมี water infrastructure inventory ครับที่สะท้อนความสามารถในการใช้งานจริงครับไม่ใช่เพียงทรัพย์สินที่อยู่บนหน้ากระดาษครับ
0: ขณะที่สส.นครพนมพรรคเพื่อไทยสะท้อนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยขอเสนอให้กรมชลประทานเทศบาลเมืองนครพนมกรมโยธาธิการและผังเมืองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันทำแผนระบายน้ำทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำในเขตเมืองคลองลัดน้ำไปจนถึงระบายน้ำแม่น้ำโขงทั้งนี้ย้ำว่าประชาชนต้องการให้มีการป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมที่พร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ใช่รอให้เกิดน้ำท่วมจนเกิดความเสียหายแล้วจึงมาเยียวยาทีหลัง
2: โครงการขุดลอกห้องหอจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญคือจะสามารถแก้ไขปัญหาสุดค่ะฉันขอให้ท่านประธานทั้งกรมชลประทานนะคะเทศบาลเมืองนครพนมกรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันทำแผนระบายน้ำของเมืองนครพนมทั้งระบบนะคะทั้งตั้งแต่ท่อระบายน้ำในเขตเมืองคลองรับน้ำห้วยห้องหอแม่น้ำโขงเพื่อไม่ให้แต่ละหน่วยงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเฉพาะส่วนของตนเองท่านประธานคะการแก้ไขปัญหาขุดลอกห้วยห้องหอเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองนครพนมได้ทั้งหมดน้ำยังคงรอระบายจากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นไปได้ยากจึงต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งโครงการขุดลอกทั้งการป้องกันน้ำไหลย้อนทั้งระบบสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำในเขตเมืองและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลกรมชลประทานได้กำหนดเวลากรอบงบประมาณแผนงานโครงการเจนพร้อมเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการในการรองรับฤดูน้ำหลากครั้งต่อไปเพราะนครพนมไม่ควรต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยมาแก้ไขค่ะประชาชนต้องการการป้องกันที่เป็นรูปธรรมต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ำที่พร้อมรับสถานการณ์ไม่ใช่รอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงตามมาด้วยการเยียวยาในภายหลังขอบคุณค่ะท่านประธาน
0: ด้านส.ส.นครปฐมพรรคภูมิใจไทยระบุว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรน้ำมากกว่า 100,000 โครงการใช้เงินงบประมาณไปแล้วกว่า 300,000 ล้านบาทขณะเดียวกันตั้งแต่ปี2560จนถึงเดือนสิงหาคม2569มีกันนี้ไปแล้วกว่า 153,000 ล้านบาทจึงเกิดคำถามว่าที่ผ่านมาประเทศไทยใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างไรก็ตามแม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานอย่างเต็มที่

0: ที่แต่ก็เป็นการทำงานแบบต่างคนต่างทำดังนั้นการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปให้มีการบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นและวัดความสำเร็จจากการที่ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่ตัวเลขเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น
1: เมื่อดูงบประมาณในปี2570ครับสทนช.ครับได้งบประมาณเพียง654ล้านบาททำหน้าที่เพียงการศึกษาครับในขณะที่กรมชลประทานครับแล้วก็กรมอื่นครับได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือของประเทศครับผลที่เกิดขึ้นครับท่านประธานสทนช.ก็ทำหน้าที่ศึกษาแล้วก็วางแผนลุ่มน้ำครับส่วนกรมประทานก็เสนอโครงการตามแผนของกรมอีกแบบนึงครับกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองทำคันกั้นน้ำตามแผนของตนเองอีกแบบนึงครับส่วนท้องถิ่นท้องที่ครับก็ดูแลเรื่องระบบระบายน้ำในระดับชุมชนได้แค่นั้นครับทุกหน่วยงานครับท่านประธานทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ก็จริงครับแต่ต่างคนต่างทำครับกรมบูรณาการที่เราเห็นครับในเอกสารจึงเป็นเพียงคำนำหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เอามารวมเล่มเข้าไว้ด้วยกันนะครับมากกว่าแผนวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นท่านประธานครับน้ำไม่รู้จักเส้นแบ่งเขตปกครองนะครับไม่รู้จักเส้นแบ่งระหว่างกรมนะครับน้ำฝนหนึ่งหยดนะครับเลือกตกไม่ได้ว่าจะตกที่กรมไหนตามงบประมาณที่จัดสรรนะครับหากงบประมาณของเรายังดูแลเฉพาะส่วนของตนครับไม่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนคงต้องลุยน้ำกันแบบนี้ทุกปีแหละครับท่านประธานครับผมเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับเรามีความพร้อมครับเรามีงบประมาณครับเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพครับเรามีเทคโนโลยีที่เพียงพอครับสิ่งที่ขาดจริงครับท่านประธานผมจึงอยากเห็นการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปครับเป็นการบูรณาการที่มากกว่าชื่อแผนงานครับให้ทุกหน่วยงานได้วางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นครับ
0: ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติส่งยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและยติในทำนองเดียวกันอีก7ยติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
2: ต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบแล้วก็จะได้มีการรองรับถ้าหากว่ามีน้ำท่วมเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะช่วงนี้จะไปต่อที่เรื่องของสิทธิ์บัตรทองค่ะจากกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับอนาคตของสิทธิ์บัตรทองนะคะทำให้หลายๆคนก็หวั่นวิตกกังวลนะคะว่าจะถูกตัดสิทธิ์หรือว่าล้มเลิกไปหรือเปล่านะคะวันนี้ทางคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาออกโรงเคลียร์ชัดทุกประเด็นร้อนพร้อมกับยืนยันเสียงแข็งเลยนะคะว่าไม่มีแนวคิดล้มระบบค่ะแต่ว่าเป็นการโรงพยาบาลถังแตกนั่นเองนะคะและนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทางคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานั้นจะต้องผลักดันร่างพระราชบัญญัติบัตรทองฉบับใหม่เพื่อเข้ามาจัดระเบียบอุดรอยรั่วและปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ค่ะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและมีอะไรที่ประชาชนนั้นจะต้องรู้บ้างติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
3: ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองเดินทางคู่สังคมไทยมานานกว่า25ปีท่ามกลางเจตนารมณ์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคนแต่วันนี้เบื้องหลังความคุ้มครองที่กว้างขวางกลับซ่อนวิกฤตการทางการเงินครั้งใหญ่ของโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ทำให้คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาต้องผลักดันร่างพระราชบัญญัติบัตรทองฉบับใหม่เพื่อเข้ามาจัดระเบียบปรับโครงสร้างการบริหารใหม่พร้อมกับการจัดเสวนาเรื่องการสื่อสารข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจต่อการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเริ่มจากนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานคณะกรรมการได้กล่าวเปิดประเด็นว่าการเสวนาครั้งนี้สื่อสารตรงถึงประชาชนเพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้ระบบที่ไม่สมดุลป้องกันไม่ให้ระบบล้มพับไปแม้การเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงเสียดทานและเสียงคัดค้านแต่กรรมาธิการก็พร้อมรับฟังทุกความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียนายแพทย์ประพล

0: ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะล้มบัตรทองหรือทำให้ระบบนี้กลายเป็นเรื่องอนาถาอย่างที่หลายคนกังวลระบบนี้ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยและให้บริการประชาชนต่อไปโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพียงแต่ปัจจุบันระบบกำลังขาดสมดุลอย่างรุนแรงจากการทำงาน 5-6 เดือนที่ผ่านมาพบว่างบบำรุงภาพรวมของโรงพยาบาลลดลงจากเดิมราว 80,000 ล้านบาทเหลือเพียง 10,000 ล้านบาททำให้โรงพยาบาลหลายแห่งติดลบให้ผู้ป่วยสั้นลงหรือหนักถึงขั้นให้ผู้ป่วยไปซื้อยาเองนอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดสรรงบที่ไม่สมดุลและมีการรั่วไหลเช่นงบฟอกไตที่พุ่งสูงจากเกือบแตะ 10,000 ล้านบาทรวมถึงการเพิ่มสิทธิคนอย่างฮอร์โมนกลุ่มข้ามเพศซึ่งมองว่าไม่ใช่สิทธิพื้นฐานในภาพรวมพร้อมย้ำว่าบทบาทของสว.คือการค้นหาต้นต่อเพื่อให้ทั้งประชาชนและโรงพยาบาลนั้นสามารถอยู่รอดได
1: ้ 2-3 ปีทำให้เงินบำรุงของภาพรวมของประเทศลดลงแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับไตรมาสที่4ของทุกปีเงินจะขาดนะครับอย่างปีนี้ล่าสุดเหลือประมาณ10,000ล้านทั่วประเทศนั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลที่ให้บริการพี่น้องประชาชนติดลบมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นสมาคมบริษัทยาบอกว่าโรงพยาบาลของรัฐได้ติดหนี้ตั้ง 60,000 ล้านบางครั้งติดหนี้ยาวเกินปีสิ่งที่ตามมาอีกก็คือการลงทุนบางอย่างไม่สามารถลงทุนได้ที่เราเห็นข่าวอยู่นะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เกิดว่าจำเป็นจะต้องรีโนเวทซื้อสีมาทากลับยังไม่ได้ทาเป็นต้นนะเพราะทุกคนจะต้องมองว่าเราควรจะใช้จ่ายอะไรก่อนล่ะหลายสุดนะมีการให้ยาเป็นซองยาแต่ไม่มียาหรือมียาเล็กน้อยอันนี้คือสังสารต้องการทุกแน่นอนเกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้คู่ขนานเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันในกรรมธิการเป็นระยะเราก็มีโอกาสที่จะเสนอเรื่องเหล่านี้เข้าไปนะเราเลยตั้งอนุกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะมีท่านโสพลเป็นประธานอนุนะเราใช้เวลาเยอะนะฮะ6เดือนตั้งแต่ในห้องประชุมไปถึงพื้นที่ทุกภูมิภาคนะไปหาข้อมูลข้อค้นพบแล้วเราพบว่ามันเป็นจุดที่ไม่สมดุล
0: ด้านนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยรองประธานคณะกรรมการได้เสริมว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีเป้าหมายทำให้ประชาชนต้องล้มละลายหรือกลายเป็นผู้ป่วยอนาถาแต่อย่างใดในส่วนประเด็นของการร่วมจ่ายนั้นแท้จริงแล้วมีบัญญัติไว้อยู่แล้วในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราชไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่จากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้และสำหรับสิทธิการรักษาที่สำคัญเช่นการล้างไตการรักษาโรคหัวใจมะเร็งเคมีบำบัดใช้แสงและการผ่าตัดยังคงได้รับความคุ้มครองตามเดิมทุกประการพร้อมทั้งขอให้ประชาชนตรวจสอบเนื้อหาข้อเท็จจริงในร่างกฎหมายให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเชื่อข้อมูลที่แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน
2: ์นโยบายเนี่ยพาให้คน ออกมาจากความล้มละลายจากการเจ็บป่วยผมจำได้สมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์ผมเรียนที่ศิริราชจะมีผู้ป่วยที่เขาเรียกผู้ป่วยอนาถาใช่ไหมอาจารย์เราก็ดูแลปกตินะศิริราชเนี่ยเราดูแลผู้ป่วยอนาถาได้เทียบเท่ากับผู้ป่วยที่ใช้เงินอะไรนะครับคนที่ไปจ่ายเงินให้ศิริราชก็ได้ดูแลผู้ป่วยอนาถาแบบนี้นะแต่พอเราบัตรทองออกมาปี2545เนี่ยมันทำให้คำพวกนี้มันหายไปไม่ว่าจะป่วยยังไงไม่ล้มละลายแล้วแต่ก็ใช้ตอนนั้นใช้ว่า30บาทรักษาทุกโรคนะครับสังเกตนะพอ30บาทปั๊บไม่โคเปนะคำหนึ่งที่เขาใช้ใน Facebook ที่เขาจะบอกหมอว่าพวกเราบอกว่าเนี่ยล้ม30บาทพวกเราจะล้มให้หมด

0: นี้ก็หนึ่งไม่จริงสองเขาบอกพวกเราจะต้องการโคเปนะฮะผมจะบอกว่าโคเปมันมีมาก่อนแล้วแต่โคเปอ่ะมันมีอยู่พันลักษณะมันมีการโคเปที่ทำให้คนที่ไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยได้นะครับซึ่งคงเดี๋ยวอาจารย์คงจะเสวนากันต่อไปว่ามันมีหลายลักษณะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องโคเปมันมีคนที่ควรโคเปมันมีคนที่อยากโคเปก็มีหรือมีสิทธิบางอย่างที่เขาอยากจะจ่ายต้องจ่ายควรจ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะหล่อเลี้ยงระบบนะครับ
1: ขณะที่นายแพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับที่1และอดีตประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปได้อธิบายถึงการแก้ไขมาตรา3และมาตรา5ว่ามีเป้าหมายเพื่อกำหนดขอบเขตบริการสาธารณะยิ่งขึ้นโดยมาตรา5ยังคงคุ้มครองให้คนไทยได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสำหรับคำว่าสิทธิประโยชน์พื้นฐานจะหมายถึงบริภาพและการดำรงชีวิตรวมถึงการป้องกันไม่ให้ครัวเรือนต้องล้มละลายจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยไม่ได้หมายความว่าประชาชนต้องมาร่วมจ่ายในบริการที่จำเป็นตามมาตรฐานนายแพทย์อนุกูลยังได้กล่าวถึงการปรับโครงสร้างคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากเดิม36คนให้แบ่งสัดส่วนใหม่อย่างสมดุลเป็น3องค์ประกอบได้แก่ผู้บริหารกองทุนและนโยบายงบประมาณ 11-12 คนเป็นตัวแทนจากภาคประชาชน9คนและตัวแทนผู้ให้บริการอีก9คนเพื่อป้องกันการผูกขาดตำแหน่งต่อเนื่องเป็นเวลานานผ่านการสลับตำแหน่งทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สนั่นวิสุทธิศักดิ์ชัยผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับที่2และผู้แทนกรรมการบริหารคือสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือ UHOSNET ระบุว่างานด้านสังคมสงเคราะห์ยังคงมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการช่วยเหลือค่าเดินทางค่าที่พักและค่าอาหารแก่ผู้ป่วยยากไร้ส่วนประเด็นการร่วมจ่ายนั้นยืนยันว่าจะไม่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับบริการแต่จะใช้การเจาะจงเลือกใช้บริการที่เกินกว่ามาตรฐานหรือเป็นทางเลือกเสริมจากการบริการพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สนั่นยังมองว่าการปรับโครงสร้างตัวแทนประชาชนในบอร์ดจะช่วยเพิ่มบทบาทของตัวแทนประชาชนทำให้เข้าถึงเสียงของประชาชนในวงกว้างขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่กำหนดส่วนดร.โสพลมโนมยารองประธานคณะอนุกรรมาธิการได้กล่าวเน้นย้ำว่าการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาเข้าร่วมระดมสมองพร้อมทั้งมีสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ามาช่วยตรวจสอบกลั่นรอบคอบพร้อมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ของคณะกรรมการในการปรับปรุงระบบให้มีความยั่งยืนและขอความร่วมมือให้ผู้ที่ยังมีข้อท้วงติงได้ศึกษาลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายก่อนที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือรณรงค์คัดค้านท้ายที่สุดแล้วทุกฝ่ายในวงเสวนาต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติบัตรทองในครั้งนี้ไม่ใช่กระให้กับประชาชนอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่คือการผ่าตัดเพื่อความยั่งยืนเพื่ออุดรูรั่วทางการเงินรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของโรงพยาบาลทั่วประเทศและปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะท้ายที่สุดแล้วความคุ้มครองที่มั่นคงที่สุดคือระบบที่ต้องไม่ล้มไปพร้อมกับผู้ป่วย
2: ยังคงอุ่นใจได้นะคะสำหรับสิทธิ์บัตรทองที่ประชาชนใช้สิทธิ์อยู่นะคะแต่ว่าในขณะนี้ค่ะก็จะได้มีการที่จะทำให้การรักษาพยาบาลการเข้าถึงสิทธิ์นั้นก็จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะที่ได้มีการดำเนินการในทั้งส่วนของทางคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะคะกับการที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิ์แล้วก็รักษาได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ล้มหายตายจากไปอย่างที่หลายๆคนเกิดความกังวลใจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ

0: ไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานปล่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมท่านรัศดรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: สภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่เปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: กลับมาพาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
2: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าการยกร่างกฎหมายหมายถึงการเขียนและการเรียบเรียงข้อความในรูปของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่กำกับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจรัฐด้วยถ้อยคำที่ถูกต้องแน่นอนสามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับนั้นให้ทุกคนในสังคมเข้าใจได้เช่นเดียวกันกับผู้ยกร่างกฎหมายเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายพิจารณาว่าจะประกาศใช้ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่หรือควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายนั้นประการใดการยกร่างกฎหมายนั้นประกอบด้วยการกระทำสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งการยกร่างกฎหมายได้แก่การจัดทำเนื้อหาและรูปแบบของกฎหมายที่ต้องการตราบังคับใช้และส่วนที่สองการพิจารณาร่างกฎหมายได้แก่การพิจารณาร่างกฎหมายโดยองค์กรต่างๆของรัฐรวมทั้งกระบวนการขั้นตอนต่างๆจนมีการประกาศใช้บังคับร่างกฎหมายนั้น
3: วันพุธที่7ตุลาคม2569เวลา 9:30 น.คณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการการกีฬาวันพุธที่7ตุลาคม2569เวลา 9:30 น.คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเชิญผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุค

0: พลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลา 9:30 น.คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาศึกษาแนวทางการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีและเมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรและนายกสมาคมอีโคโมสไทย
1: ในช่วงเวลานี้ค่ะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับสลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้ตอบคำถามถ้าหากว่าตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่นะคะก็จะได้มีผู้โชคดี1ท่านแล้วก็จะได้รับหมวกที่ส่งให้ฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือว่าจะเป็นที่ LINE Official TP Channel ก็ได้นะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งก็ถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าประเทศใดนะคะระหว่างสปป.ลาวกับเมียนมานะคะวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าประเทศใดคำตอบก็คือสปป.ลาวนั่นเองค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะว่าโครงสร้างของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการแบ่งสัดส่วนใหม่มีตัวแทนประชาชนกี่คนค่ะระหว่าง9คนกับ11คนนะคะทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel รวมถึงที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยนะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆค่ะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำค่ะทุกๆวันเสาร์19 นาฬิกาทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เขาชอบใส่เสื้อสีดำก็เลยเรียกป้าไทยดำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกระดุมเสื้อเป็นแบบผีเสื้อแล้วก็แบบนี้ก็คือว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งชอบกันบ่แม่ไอเอ็มบ่มักบ่เอาสิก็เลยว่าเลยอันผูกใจก็เลยตอมใจตายให้ช่างเขาตีกระดุมเป็นแบบผีเสื้อมาเกาะอกน้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะจะได้เกาะอกน้องนางไว้ตลอดภาคเปียวนี่ก็

ก็เป็นแบบหนุ่มสาวมาก็เขาว่าโอ้ผู้หญิงสาวผู้นี้จันยัดจันก็คือสวยงามค่ะถ้าใครคนไหนเสียวเปียวไม่สวยก็ผู้ชายหรือว่าผู้บ่าวบ่มักเนี่ยเสียวเปียวสวยก็เลยได้แต่งงานอย่างเงี้ยค่ะผ้าสิ้นลายแตงโมนี่ก็แต่ก่อนเขาไม่ได้มียาฆ่าหญ้าเนาะเอาแตงเอาแตงไปปลูกที่ไร่ก็เลยเห็นโอ้เป็นลายสวยเนาะก็เลยเอาแบบว่าเอาแตงโมมาเป็นลายผ้าสิ้นลายแตงโมก็เลยเรียกว่าผ้าสิ้นลายแตงโมค่ะลายนางหารก็เพราะว่ามี3พี่น้องคนพี่โทก็เสียชีวิตคนกลางไปโทค่ะแล้วก็คนเล็กก็คนสุดท้องก็ไปโทอีกว่าจะไม่เอาไปทำอะไรหรอกจะเอาไว้เก็บไว้เป็นพิธีกรรมของไทยดำเราจะเอาไว้บูชาอย่างนี้ก็เลยพอได้คนนั้นกล้าหาญก็เลยเรียกพระสิ้นนางหาญค่ะแต่ก่อนแม่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีตะเกียงซุ้มผู้บ่าว ขั้นบ่ซุ้มบ่ปั้นไฟนะบ่ได้หัว ซุ้มผู้บ่าวแปลว่าผู้บ่าวสาวเขารักกันเขาก็มาชอบกันเขาก็มาคุยกันแบบนี้ค่ะคุยกันเราจะเอาคนนี้นะเขาจองไว้อย่างนี้ค่ะสมัยแม่ไม่ปั่นไฟไม่ได้ผัวไม่ซุ้มมาผู้บ่าวไม่ลงขวงไม่ได้ผัวสมัยนี้กิ้งเห็นหน้ากันก็ได้แล้วจ้ะผัวได้ผัวผัวคือคู่รักคู่นอนนั่นแหละผัวนะคะจ้ะ

0: ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย PM 2.5
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณโยกิเป็นอะไรมาครับ
1: หอเนี่ยครับหมอช่วงเนี้ยผมเป็นผื่นคันนะครับน่าจะเกิดจาก PM 2.5 เนี่ย
2: มะเร็งคุณเป็นมะเร็ง
1: คือเนี่ยครับ
2: มันไม่ใช่แค่ผื่นของคุณคุณมีเคสก่อนหน้านี้ที่ผมดูแลรักษาอยู่อาการแบบนี้เหมือนกันเป็นจุดแบบนี้คุณเป็นมะเร็งปอดแล้วตอนนี้มันส่งผลไปถึงกระดูกสันหลังคุณเลย
1: นี่ผมเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังด้วยครับ
2: ใช่
1: แล้วผมต้องทำยังไงอะหมอ
2: เอ็กซเรย์มาดูกันเนี่ยตามจุดต่างๆเห็นไหมคุณเป็นระยะ3เนี่ย
1: มะเร็งแล้วต้องรักษาไงครับหมอ
2: คุณอยากรู้ใช่ไหม

0: นาวมะนาว
1: ครับเดี๋ยวเนี้ยข้อมูลทางการแพทย์ปลอมมันเยอะมีออกมาได้ทุกวัน
2: จะเบาหวานความดันอะไรเนี่ยก็รักษาได้
3: หมดกลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมอย่างน
1: ั้นให้ข้อมูลไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
2: เอาไปหยอดตาก็ได้นะโอ้โหรักษาได้ทุกโรคตาของคุณป้าเนี่ยติดเชื้อและเยื่อตาทะลุแล้ว
1: ข้อมูลมั่วๆแบบเนี้ยคุณยังจะเชื่ออยู่อีกเหรอโดยเฉพาะทุกวันนี้มีโรคเกิดใหม่จาก PM 2.5 ถ้าต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอแนะนำหมอในมือ GMS Telemedicine จากกรมการแพทย์และแอดไลน์ Official คลินิกมลพิษออนไลน์หรือเข้าไปที่ www.pollutionclinic.com เพื่อประเมินความเสี่ยงและส่งต่อการรักษาเพื่อเข้ารับการรักษาและปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
4: ดูจากอาการและบริ

0: คนไข้เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ PM 2.5 ครับ
1: ปรึกษาแพทย์โดยตรงดีกว่าครับ
2: มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือโหลดมาใช้ด้วยเลยกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
3: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัดวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นโรคเบาหวานโรคความดันพบว่ามหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
5: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: ดูช่อง10
12: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
13: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
14: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
13: ตรงนี้เนี่ยนะ
14: ใช่นี่ไง
15: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานี

ขนวรรณคำตอนทรพีคำว่าทรพีที่มักได้ยินพร้อมคำว่าลูกทรพีในความหมายที่ว่าลูกที่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ซึ่งทรพีคือตัวละครหนึ่งในเรื่องราวรามเกียรติ์ตอนทรพาทรพีทรพีนั้นคือลูกของทรพาพญาควายเผือกที่แต่เดิมเป็นยักษ์นามว่านนทการที่ถูกพระอิศวรสาปให้เป็นควายเพราะไปหยอกล้อนางมาลีนางรับใช้ของพระอิศวรทรพาถูกต้องคำสาปว่ามีลูกตัวผู้ก็ต้องถูกลูกฆ่าตายเมื่อทรพีเติบโตขึ้นจึงได้มาท้าสู้ทรพาและในที่สุดทรพีก็สังหารทรพาผู้เป็นพ่อจนสิ้นชีพจึงเกิดสำนวนเรียกลูกที่อกตัญญูว่าลูกทรพีตามชื่อของควายเถื่อนตัวนี้นั่นเอง

0: ผ้าทอไทยยวนถือเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยยวนโยนกเชียงแสนแห่งอาณาจักรล้านนาซึ่งปัจจุบันชาวไทยยวนพบอยู่ในพื้นที่8จังหวัดของประเทศไทยคือเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์น่านราชบุรีและสระบุรีผ้าทอของไทยยวนมีกรรมวิธีงดงามทั้งการเลือกใช้สีและลวดลายที่ประณีตการทอนั้นมีทั้งเทคนิคการมุกการยกดอกและการมัดการซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยยวนโยนกเชียงแสนที่ผ้าทอนั้นจะเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผู้คนผ้าทอไทยยวนได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2555ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
3: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
9: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
11: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: ไม่เม็ด
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าอัศจรรย
3: ์ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผมม
3: ัน ย
2: ิ่งลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคน
2: อีกมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกยิ่งใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่
5: ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
6: ครู
2: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
7: น่าจะมากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณที่ว่า
8: องค์ใดพระสัม
9: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เหย้า40เหย้า

0: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
1: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได้
0: เมื่อเขาอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
2: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
0: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
3: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
0: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆคุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียด
4: ดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50 55
5: 60และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
4: ถึงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
6: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
7: ชื่อดวงพรอัวพิรัตค่ะวันนี้ลูกไม่อยู่ค่ะลูกออกไปวิ่งค่ะลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะเขาได้มาหลายเหรียญเลยนะเขาได้มาหลายถ้วยทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาขอแม่ลงเขาจริงจังกับการวิ่งมากตั้งแต่เด็กยันโตจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาวิ่งมาก
8: ก็แม่บอกแล้วไงเพิ่งไปวิ่งวันนี้ฟังกันหน่อยสิ
7: บางครั้งก็มีทะเลาะกันนะคะแต่เรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่าน้องเขาเป็นมะเร็งค่ะ

0: จริงๆการวิ่งมันทําให้อาการเค้าหนักขึ้นขอร้องแต่เค้าก็ดื้อไม่ฟัง
1: แม่ครับให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ที่สุดแล้วห้ามไม่ได้ก็

0: คงจับมือไปด้วยกันวันนี้มีซ้อมไหมลูกบ่ายตื่นคนเป็นแม่เนาะ
1: ลูก
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้สบายใจหรอกหมอเขาเห็นก็เลยเป็นห่วงเขาเลยแนะนำให้ใช้ DMS Telemedicine ตอนอยู่ข้างนอกแม่ก็ขอคำปรึกษาหมอได้ดูแลเรื่องอาหารการกินเขาได้ดูแลเรื่องการรักษาด้วยตัวเองได้ให้แม่มั่นใจต่อให้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ติดต่อหมอเขาได้ตลอดเวลา
0: แม่ดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาทุ่ม

0: วันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาอยากทำแต่มันคือสิ่งที่แม่อยากเห็นด้วยเหมือนกันได้เห็นเขาทำตามความฝันของตัวเองตามที่เราได้สัญญากันไว้
1: โทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอ

0: ในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
1: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
2: วิ่งเลย
3: เอาวิ่ง
2: เอา
4: คุณรอดพูดปกติที่อร่อยจักรไหลได้ใจเด็กสีจักรไหลไ
5: ปเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ได
1: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
6: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนชวนชมรายการผู้หญิงมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10
7: ติดตามได้ทุกวันศุกร์

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build Number 1วันนี้เวลา 21:22 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build Number 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSports มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม eSport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire ROV FC Online เป็นพื้นที่พัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill Soft Skill และ Hard Skill ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและการคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีมArena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากได้ทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1 Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport มารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศได้แก่ Free Fire โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Arena of Valor โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมตัวแทนจังหวัดระยองและเกม FC Onlineโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเลิศได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทาง e-sport และยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมโดย2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Arena of Valorจะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wildcard

ขณะที่2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็ววันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครอบคลุม19เขตรวม 10,000 ชุดได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมินบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวม 2,000 ชุดกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการร่วมมือเร่งให้การช่วยตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่พักพิงที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพอสพลิงจำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบ่อพิษพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:00 นวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดหัวฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางหรือวัดใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536

พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครและวัดโสตพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหาชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าบริษัท S&P ซินดิเคตจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติรามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามอารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพศรธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดศาลาแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิศลารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตลอดทั้งประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับชาติเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกติดตามไปด้วยกันที่นี่ครับทีม10นะครับทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.แล้วก็ทางออนไลน์นะครับติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกับ TP Channel ครับชมรายการย้อนหลังทุก EP ทุกตอนนะครับผ่านทาง YouTube ช่องรายการท่องโลกลงทุนครับวันนี้พบกับผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับและพบกับพิธีกรร่วมครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับสัปดาห์นี้ครับขอต้อนรับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่ดีครับ
1: ครับสวัสดีครับปริ้นครับผม
0: เข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับตอนนี้เป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมหรือหนาหูนะตุลาอาถรรพ์
1: ครับผม
0: ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวกับตลาดหุ้นไทยตลาดเงินตลาดทุนขึ้นก่อนตุลาพี่ดีวันที่30กันยายนเนี่ยตลาดหุ้นไทยลบไป30กว่าจุด
1: ครับ
0: ทำเอาหลายคนนี่ถามนะฮะดังๆว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: กับตลาดหุ้นไทย
1: ครับ
0: เกี่ยวกับน้ำท่วมไหมเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเหตุการณ
1: ์ครับ
0: เรียกว่าอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: นะฮะโดยแบบฉับพลันทันใดบางคนไม่ทันตั้งตัวนะฮะเรียกว่าชั่วข้ามคืนตื่นมาเนี่ยน้ำหน้าบ้านนองแล้วอย่างน
1: ี้ครับผมครับ
0: หรือมีปัจจัยต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลกการจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐหรือเปล่าที่จะมีการประชุมในเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทำนิวไฮพอตัวนี้นิวไฮทีไรนี่สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยมักจะถูกเทนะฮะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้รวมไปถึงทางจีนเห็นว่าเดือนตุลาเป็นช่วงโกลเด้นวี
1: ค
0: เขาจะหยุดยาวด้วยนะครับโอ้น่าสนใจครับเศรษฐกิจโลกในเดือนนี้มีอะไรน่าจับตาบ้างและประเทศไทยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลายนะฮะยังบอกว่าต้องระวังก๊อกที่2ต่
1: อ
0: เรื่องน้ำในเขื่อนน้ำล้นเขื่อนฝนจะตกหนักอะไรแบบนี้ส่งผลต่อเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนอย่างไรวันนี้ให้พี่ดีวิเคราะห์ให้ฟังครับ
1: ครับผมก็จริงๆที่ปริ้นรีแคปภาพมาทั้งหมดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยย่ำอยู่กับความเสี่ยงเรื่องมูจอนดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าภาพของตัว เลขตลาดแรงงานนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับแล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ย3ตัวเลขในเดือนกันยายนนะครับมันดูไม่ค่อยเอื้อต่อภาพของตัวเฟดที่จะตรึงดอกเบี้ยได้เลยนะครับท้ายสุดเองเนี่ยเฟดก็มีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่เราเห็นกันไปนะครับแล้วก็บอนด์ยีลด์สหรัฐเองก็ดูตึงมากนะดูแบบเร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งภาพของตัวยิวที่สูงเองเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ายิวที่สูงหมายความว่าอะไรครับราคาพันธบัตรต่ำมากซึ่งตัวพันธบัตรเนี่ยมันเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วยิวมันสูงหมายความว่าอะไรครับนักทุนเองก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนจากตลาดหุ้นมากกว่าพันธบัตรมากๆนะ
0: ครับ
1: แต่การที่ยิวสูงก็หมายความว่ามันก็จะเป็นการกดดันระดับ PE ของตลาดนะครับไม่สามารถเทรดสูงได้ก็ต้องลดต่ำลงพูดง่ายๆสินทรัพย์เสี่ยงก็ดูน่าสนใจน้อยลงนะครับในเชิงเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่ดูมีความปลอดภัยแล้วมันให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมยิวที่สูงไม่ใช่อะไรที่ดีต่อตลาดแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับแต่ที่ปริ้นบอกว่าเอ๊ะจริงๆปกติเดือนตุลาคมเนี่ยตลาดรีเทิร์นไม่ดีนะมันเป็นตุลาอาถรรพ์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่า

0: จริงเนี่ยมันเป็นภาพที่เกิดจากแบบนี้ครับปกติเนี่ยนะครับearnings นะครับของตัวไตรมาส2มันก็จะออกมาช่วงมันสักต้นเดือน8นะครับจนถึงประมาณสัก2สัปดาห์แรกของเดือน9นะครับเดือนกันยายนพอออกมาเสร็จตอนนี้ก็จะมีอะไรกันครับงบไตรมาส2เสร็จก็ปันผลนะครับขึ้น XD กันเพราะฉะนั้นเห็นว่าXD ของตัวพวกกลุ่มใหญ่ๆก็จะทยอยรับกันไปในเดือน9นั่นหมายว่าหมดหน้าปันผลของครึ่งแรกของปีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงรอยต่อเดือนอะไรนะครับ มันจะเป็นรอยต่อของเดือน9เดือน10ซึ่งตลาดเองเนี่ยมักจะขาดปัจจัยหนุนเป็นภาพปกติอยู่แล้วเพราะงบก็ออกไปแล้วปันผลก็ได้กันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรมากมายตลาดมันก็จะเป็นภาพของการแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่าหรือว่าปัจจัยที่ทำให้ตลาดเองกังวลเข้ามาเพิ่มเติมคือเรื่องยิวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับขอเพจที่1ขึ้นมาเลยนะครับ
1: ไปดูเรื่องของสถานการณ์โลกกันก่
0: อ
1: นไปต่างประเทศเดี๋ยวกลับมาที่บ้านเรานะ
0: ครับผมครับเพจที่1จะเห็นเลยครับว่าภาพของตัวเลขสีสลัดเองเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเดือนกันยายนเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราบอกแล้วว่า3ตัวเลขเนี่ยไม่เอื้อเลยแต่เรามาดูความเป็นจริงครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐนะครับภาพเพจ1ซ้ายบนเนี่ยก็เห็นว่ามันค่อยๆซิกแซกลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็ซ้อนว่าผู้บริโภคเองเนี่ยขาดความเชื่อมั่นเพราะอะไรครับต้นทุนของการบริโภคมันสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องจากต้นทุนพลังงาน
1: นะครับน้ำมันแพง
0: ค่าจ้างแรงงานก็มาไม่ทันค่าจ้างแรงงานเนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวบอกว่าสีสลัดเนี่ยเป็น K shape นะครับส่วนตัวอัตราการว่างงานนะครับกับตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยในเดือนล่าสุดที่ทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ๆจ้างงานดี 160,000 ตำแหน่ง
1: ครับ
0: non farm payroll แต่ในความจริงเนี่ยนะครับมันมีคนอีกมากที่ไม่ได้ออกมาหางานและตำแหน่งการจ้างงานที่เด้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการจ้างงานชั่วคราวบางส่วนด้วยถ้าเราดูเป็นเทรนด์นะครับดูรายเดือนหลายๆเดือนเน
1: ี่
0: ยเห็นได้มูฟเมนต์โดยรวมมันทิศทางซุดตัวลงมาเรื่อยๆการเปิดรับจ้างงานใหม่ก็ซุดตัวลงค่าจ้างแรงงานไม่ได้เร่งขึ้นนี่ซ้อนว่าตัวตลาดแรงงานจริงๆก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากนักแต่ว่ามันมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาพของการลงทุนจริงๆนะครับนี่ชัดเจนมากส่วนตัวเงินเฟ้อมาดูตัว PCE เพิ่งออกมา
1: ครับ
0: นะครับวันพุธที่ผ่านมานี่เอง
1: สดๆร้อน
0: ๆสดๆร้อนๆนะครับเราเห็นมาแล้วนะครับว่าเหมือนที่เราเคยบอกไปเลยครับปริ้นว่าตัว Core PCE นะครับหรือว่าตัวเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานเนี่ยมันจะลงมาที่ 3%
1: ครับ
0: เนี่ยตอนนี้มันลงมา 3% จริงครับหักหัวลงแล้วเงินเฟ้อที่เราบอกว่ามันเหนียวมันเริ่มหักหัวตัวลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังสูงเฟดก็ยังคงก็ต้องให้ภาพที่อาจจะฮอกหน่อยๆเพื่อที่จะปรามตลาดเพราะฉะนั้นภาพรวมถ้าดูแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเฟดเองเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยในรอบเดือนตุลาคมซึ่งประชุมเนี่ยนะครับวันที่28-29ตุลาค
1: ม
0: ก็จะรอได
1: ้
0: นะครับถ้าสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยไม่วิ่งขึ้นมาแรงๆอีกรอบนึงไปแบบ110-120เหรียญผมว่าเฟดในเดือนตุลาคมเขาน่าจะตึงดอกเบี้ยแล้วอาจจะขึ้นอีกสักครั้งนึงเป็นการขึ้นแบบที่เราบอกว่าประกันความเสี่ยง insurance rate high เนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมช่วงการประชุมวันที่8เป็นที่9นะครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยดอกเบี้ยสหรัฐเรายังมองเหมือนเดิมว่ามีโอกาสที่จะพี
1: ค
0: ในช่วงควอเตอร์4ปีนี
1: ้
0: ตอนนี้บอนด์ยิลด์ที่มันริ่งขึ้นมาก็เลยเป็นอะไรที่เราคงต้องมอนิเตอร
1: ์ต่อมันมีโอกาสไหมที่เขาจะตัดสินใจว่าขึ้น2ครั้งติดไปเลย
0: ก็มีครับ
1: จบทีเดียว
0: มีโอกาสแน่นอนนะครับแต่ว่าโอกาสตอนนี้ยังไม่เกินครึ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขสิที่ออกมาที่เราบอกไปว่ามันเริ่มซอฟลงมา
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องดูเรื่องตัวราคาพลังงานด้วยซึ่งราคาพลังงานเนี่ยนะครับในเพจที่2นะครับมันก็สูง
1: น้ำมันเนี่ยนะฮะ
0: ครับมันสูงนะครับ
1: ยังสูงอยู่
0: เบรนท์เนี่ยก็คือยังใกล้ๆ100เหรียญอยู่นะครับแต่ว่าเราเห็นว่าพอปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมมาเนี่ยพูดง่ายๆตั้งแต่หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน้ำมันมันเริ่มลดลงมานะ
1: ครับ
0: เป็นภาพที่เราเคยคุยไปเลยว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวคุณทรัมป์จะพยายามทำภาพ de-escalation นะทำอะไรก็ได้ที่ส่งสัญญาณว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีการเจรจาหรือว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันมาในภาพที่บอกว่าซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยสามารถส่งออกน้ำมันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วผ่านตัวท่อน้ำมันช่องแคบฮอร์มุซที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วนะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆที่มีการกระจายออกไปเนี่ยนะครับเขาทำได้ดีขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นจุดที่ซัพพลายน้ำมันที่ออกมาเนี่ยก็ทำให้น้ำมันเองนะครับมันก็ลงมาต่ำร้อยละแต่ว่ามันยังสูงเพราะว่าอยู่แต่มัน97-98เหรียญ
1: อ
0: ่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าจริงแต่ว่ามันลอยสูงๆอยู่นะ
0: ก็จะทำให้ตัวมุมมองของตลาดเองเนี่ยจะมองว่าเงินเฟ้อมันจะคลายออกไปเนี่ยตลาดก็ยังไม่ได้กล้าภาพนั้นก็ยังคงต้องค่อยดูต่อเพราะฉะนั้นเราต้องดูครับว่าน้ำมันเองเนี่ยจะเริ่มลงมา90-95เหรียญได้ไหมถ้าเริ่มลงมาเนี่ยตลาดจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อระยะยาวอาจจะเริ่มค่อยๆคลายออกไปนะครับแล้วก็ต้องดูว่าสถานการณ์ของสหรัฐนะครับอิหร่านนะครับกับชาติพันธมิตร

0: อื่นๆที่พยายามเป็นตัวกลางในการหารือเนี่ยจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะตอนนี้เนี่ยทั้งกาตาร์เอ่ยทั้งโอมานเอ่ยทั้งตัวปากีสถานเอ่ยก็พยายามที่จะเป็นตัวแปรนะครับตัวกลางเข้ามาหารือของสองชาตินะครับอย่างที่การพบกันของสองผู้นำนะครับสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ชัดเจนว่าจีนเขาอยากแก้ปัญหาเรื่องตัวพลังงานเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่กดดันเศรษฐกิจโลกกดดันเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกนะครับมันถึงขนาดที่ทางสหรัฐเองเริ่มเปรยนะครับว่าเฮ้ยเขามีคลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร
1: ์
0: สัก40ล้านบาร์เรลเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกระจายออกมานะครับให้ชาติเองมายืมเรียกว่ากู้ยืมนะครับก็จ่ายตัวดอกเบี้ยมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันมีตัวน้ำมันที่มันส่งออกได้มากขึ้นค่อยเอามาคืนสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่มันมีความพยายามเติมซัพพลายให้กับตัวน้ำมันให้มากขึ้นเพราะว่าก็รู้ว่าสีโลกมันเสี่ยงนะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราเห็นว่าในยุโรปเอ่ยในสหรัฐเอ่ยในจีนเอ่ยพูดภาพด้วยกันงดการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเป็นภาพรวมครับว่าค่าการกลั่นเนี่ยสูงนั้นกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยยังคงมีปัจจัยบวกนะแต่ว่าด้วยความที่คาดการเงินเฟ้อของคนนะครับเฟดก็เห็นภาพด้วยกันจะคลายขึ้นกล้าซื้อพันธบัตรมากขึ้นยิวไม่เร่งไปเรื่อยๆเนี่ยตรงไหนมันก็ต้องเห็นน้ำมันคลายออกมาด้วยนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับในเพจที่3ตัวยิวครับปรินยิวเนี่ยครับ
1: มันพุ่งแบบนิวไฮเลย
0: ครับ
1: ตอนนั้นเราคุยกันเนี่ยนะครับก็ว่าน่าจะประมาณสัก4สัก5ประมาณเนี้ยนะ
0: ตอนนั้นก็สูงแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
0: 5.3
1: โอ้โห
0: 5.3 เนี่ยคือเป็นระดับเดียวกับช่วงประมาณเดือน5เดือน6ของปี2007เลย
1: ครับ
0: 20ปีแล้วครับ
1: โอ้โห
0: นะครับที่เราไม่ได้เจอยิวของสหรัฐเลเวลนี
1: ้ตั้งแต่2007
0: ใช่
1: มาปีนี้2026
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้อ
0: ันเนี้ยต้องบอกแบบนี้ครับว่ายิวที่สูงเนี่ยในแง่ของการลงทุนเนี่ยลงทุนได้ไหมยังลงทุนได้อยู
1: ่
0: ตลาดหุ้นยังลงทุนได้แต่ว่าต้องเลือก earning ที่ดีเพราะตลาดเองเนี่ยจะไม่กล้าหรอกว่าไอ้หุ้น PE สูงต้องให้ PE สูงขึ้นไปอีกเขาจะไม่ให้ภาพนั้น
1: ค
0: ือต้องคาดหวัง earning มันจะดีเติบโตสูงเพ
1: ื
0: ่อชดเชยกับตัว yield ที่สูงนะคร
1: ับก็คือต้องเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรดี
0: กำไรดีกำไรเติบโตด
1: ีกำไรเติบโตดี
0: คร
1: ับ
0: หรือกำไรจะโตริ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับจะไปได้
1: ถ้าโตแล้วเรียบร้อยกำไรโต
0: ถ้าโตมากแล้วโตชะลอลงเงี้ยตลาดจะไม่กล้า
1: ไม่กล้าน
0: ะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยมันก็เริ่มออกข้างนะครับเพราะเรื่องยืนนั่นแหละออกข้างมันเรื่อยๆเลยนะครับไซด์เวย์แล้วก็เริ่มพักตัวลงมาแต่ยังไม่ได้เป็นลงนะครับตลาดเอเชียอะไรตลาดก็เป็นภาพเดียวกันครับนะครับแล้วก็บางประเทศเองได้รับผลกระทบจากน้ำมันสูงนะครับก็จะโดนเพรสเชอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็ยิวสูงก็กดดันเอาท์ฟลออีกนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เอเชียเนี่ยโดนท่าด้วยกันไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะโดนท่าด้วยกันผมให้ไอเดียแบบนี
1: ้ครับ
0: เรื่องยิวเนี่ยด้วยความที่วัฏจักรการลงทุนนะครับมันเกิดจากการเร่งลงทุนของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์นะครับพวกหุ้นเทคขนาดใหญ่ในสหรัฐที่พยายามจะเร่งลงทุนศูนย์ข้อมูล Data Center นะครับระบบโครงข่ายต่างๆให้มันครอบคลุมมากขึ้นทั่วทุกregion นะครับภูมิภาคเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การประมวลผลที่ไวแล้วก็นำไปสู่การนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อที่จะครอง market share ครองeconomy of scale ให้มากที่สุดเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างตะวันออกตะวันตกกับตะวันออกนะครับมันต้องมีจุดที่เราต้องระมัดระวังกันนิดนึงเหมือนกันคือถ้ายิวมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยท้ายสุดเนี่ยนะครับถ้ามันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับก็หมายความว่าเขาอาจจะเริ่มแตะเบรกการลงทุนเพราะว่าจากที่มันโตอยู่มันจะเริ่มแตะเบรกแตะเบรกไม่หมายความว่าเขาหยุดนะเขาอาจจะต้องชะลอประเมินก่อนว่าอาจจะต้องรอไปก่อนสักระยะเวลาหนึ่งค่อยกลับมาลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าต้นทุนการเงินมันสูงเกินไปความคุ้มค่ามันอาจจะไม่เกิดอะไรแบบนี้นะครับมันเลยเป็นที่มาว่าถ้ายิวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายมามากดดันสิ่งสูงเกินไปเพื่อนในภาพรวมเนี่ยผมเลยให้ไอเดียแบบนี้ว่าถ้าบอลยูสรัสเนี่ยนะครับเริ่มพุ่งไปอีกแล้วไปแตะ 5.5 หรือมากกว่านั้นเนี่ยตลาดเดี๋ยวจะพักฐานแรงๆอีกนะครับเพราะว่าถ้าเป็น 5.5 เนี่ยต้นทุนการเงินของตัวไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยอาจจะดีดขึ้นไประดับประมาณเกือบ 7% ละนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยในภาพของตัวตราสารหนี้ในสหรัฐเองของพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยนักทุนก็เริ่ม selective มากขึ้นนะครับไม่ใช่กล้าซื้อตัวตราสารหนี
1: ้
0: ของไฮเปอร์ซีเลอร์ทุกตัวแล้วเริ่ม selective มากขึ้นเพราะว่าเขามองว่าเฮ้ยความเสี่ยงมันเริ่มสูงขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยบริษัททั่วไปซึ่งมันมีมัลติเพิลที่ไม่ได้สูงมากนะมัลติเพิลของตัวเซกเตอร์ทั่วไปเนี่ยกับมัลติเพิลของตัวเซกเตอร์ที่เป็นพวกเทคโนโลยีเนี่ยมัลติเพิลของตัวเซกเตอร์เทคโนโลยีมันสูงมากๆมันมีแกปกันเยอะมากนะครับแล้วก็การเรทฟันเนี่ยยิวไม่ได้ต่างกันเลยมีแกปนิดเดียวแต่ตอนนี้ยิวมาเริ่มถางอีกรอบนึงในว่าตลาดเองต้องการ
1: ริ
0: สพรีเมียมต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงจากไฮเปอร์สเกลเลอร์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพที่เราเห็นน่ะ ว่าพอถึงงบออกมาดีก็จริงแต่ถ้า return investment ดูไม่น่าไว้วางใจกระแสเงินสดเริ่มกลับมาติดลบอะไรเงี้ยนะครับหุ้นสหรัฐก็จะเหวี่ยงผันผวนถ้าเขาแตะเบรกก็หมายความว่าพวกเราเองก็จะโดนด้วยนะเพราะว่าเรากำลังคาดหวังการลงทุนพวกนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นปัญหาทั้งโลกนะที่มันจะกระจายออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องตามดูนิดนึ
1: ง
0: อย่าให้ยิวเกิน 5.5
1: มองยิวว่ายังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะขึ้นชันทีเดียวเลยมองว่ามันจะไปมีต้านตรงไหนบ้างจะไปหยุดตรงไหนน่าจะไปถึงเท่าไหร่ดีครับ
0: จริงๆผมว่าถ้าแถวนี้มันควรจะเป็นโซนสูงได้กรอบประมาณ 5.2 ถึง 5.5 เนี่ยควรจะเป็นกรอบสูงได้แล้วนะครับเพราะอะไรหนึ่งก็คือถ้าเรามองว่าภาพของตัวบอนด์ยีลด์สหรัฐเนี่ยในช่วงหลังซับไพรม์ก็คือปี2008ต้นมาเนี่ย
1: ตอนนั้นมันขึ้นไปเท่าไหร่ครับตอน2007
0: ตอนมันต่ำผิดปกติเพราะเราใช้ QE กัน
1: ครับ
0: พอนึกภาพออกใช่ไหมเราใช้ QE อ่ะดอกเบี้ยแบบเกือบ 0% ใช่ไหมครับ
1: ปี
0: เนี่ยมันไม่ได้รีเฟกนะภาพของตัวยิวที่แท้จริงระยะยาวนะครับแล้วก็ด้วยความที่สหรัฐเองมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับว่าการลงทุนผ่านพวกอินโนเวชันเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ตัวประสิทธิภาพการผลิตภาพการทำไรของสหรัฐเองเริ่มดีขึ้นนะครับยิวมันกำลังกลับมารีเฟกฟันเดอร์เทลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูภาพของตัวอัตราความชันอันนี้อาจจะฟังแล้วอาจจะดูวิชาการนิดนึงนะครับความชันของตัวอัตราผลตอบแทนภาษีรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอายุ10ปีกับ30ปีเนี่ยตั้งแต่ปี1980เนี่ยอัตราความชันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.3 ถ้าเราดูภาพของตัว nominal GDP สหรัฐนะครับก็เป็นการรวมตัวเงินเฟ้อตัวอะไรไปด้วยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่สัก4นะครับรวมกับตัวค่าความชันเข้าไปจริงๆไงตัวบอกว่านี่คือ fundamental ของพันธบัตรสหรัฐจริงๆตอนนี้ซ้อนเศรษฐกิจจริงๆตอนนี้ก็ได้แต่ว่ามันมีจุดเหมือนกันว่าด้วยความที่มันสูงมากแล้วคนต้องการรีเทิร์นการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดภาพตัวดอกเบี้ยมันสูงเกินไปมันก็จะมีคุ้มค่าการลงทุนเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าตั้งแต่เกิน 5.5 ขึ้นไปเนี่ยให้เริ่มระวังอาจจะต้องลดสินทรัพย์เสี่ยงมาบ้างอันนี้เป็นไอเดีย
1: ที่พี่ดีบอกว่าตลาดเราจะโดนนะ 5.5 เนี่ยตลาดเราก็ไม่รอดโดนหมายความว่าตลาดทุนไทยเรา
0: ก็จะโดนกระแทก
1: ก็จะโดนแรงกระแทกลงมาเลย
0: ใช่ตลาดสหรัฐจะมีการพักฐานลงมาตลาดหุ้นไทยก็จะต้องกระแทกลงมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างนึงรอบฟื้นเนี่ยนะครับด้วยความที่ valuation ของเรายังไม่ได้แพงขนาดนั้นยังเป็นระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับเอเชียหลายตลาดก็เป็นภาพคล้ายกันแต่มันอาจจะฟื้นเร็วหน่อยแต่ว่าเซกเตอร์ที่อิงกับวัฏจักรการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีการปรับโพซิชันกันเพราะว่ามันกังวลว่าเงินลงทุนจะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องตามดูกันนะครับ
1: ผม
0: ครับ
1: ส่วนในเดือนตุลาคมนี้คร
0: ับ
1: ประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีโกลเด้นวีคเป็นสัปดาห์ที่เขาหยุดยาวเลยแล้วก็ไปท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยอะไรกันด้วยในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางจีนกับสัปดาห์โกลเด้นวีคนี่มันจะส่งผลดีต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับคือโมนตั้มการท่องเที่ยวเองเนี่ยก่อนเราเจอน้ำท่วมเนี่ยท่องเที่ยวจีนเยียแบบปริ้งตัวเลยนะครับท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมานะครับเราเห็นว่าท่องเที่ยวในไทยเนี่ยแน่นมากแต่เราต้องมาดูเรื่องน้ำท่วมอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยพูดในช่วงถัดไปนะครับ จริงๆคนวีคเนี่ยเป็นโมนตั้มที่บวกแล้วจีนเองเริ่มเห็นแล้วครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยเสี่ยงที่จะโตต่ำเป้าหมายเขาเป้าหมายเขาคือ 4.5 ถึง 5% นะครับตอนนี้เขาเสี่ยงจะโตต่ำกว่า 4.5 ก็เป็นที่มาว่าในที่สุดเขาก็มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา1 ล้านล้านการส่งสัญญาณแบบนี้มันเป็นอะไรที่เป็นบวก
1: ครับ
0: แต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร
1: ่
0: ประมาณสัก 2-3% ของ GDP
1: ครับ
0: ยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างก็มีชดเชยนะครับดอกเบี้ยสำหรับคนซื้อบ้านนะครับในหัวเมืองรองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าขนาดเนี่ยนะครับไม่เกิน 1.5 ล้านหยวน 1.5 ล้านหยวนนะครับสำหรับราคาบ้านแล้วก็พื้นที่ไม่เกิน120ตารางเมตรแสดงว่ามันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยขนาดไม่ได้ใหญ่มากอ
1: ่
0: ะนะครับอันนี้ก็ช่วยให้เกือบ 90% เลยนะอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นดีมานด์แต่ว่าตลาดเองก็มองครับโอ้โหดีมานด์ของตัว property เนี่ยในจีนมันก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากมีความพยายามช่วยแหละแต่ก็อาจจะช่วยกระตุ้นได้แค่บางส่วนนะครับอีกอันนึงก็คือสนับสนุนวงเงินในอุตสาหกรรมแล้วการลงทุนเป้าหมายนะครับเงินทุนด้านเทคโนโลยีนะครับไอตัว SIG Network เขาเนี่ยนะครับเนี่ยออกมาเลยครับ 200,000 ล้านหยวนนะครับสนับสนุนเกษตร SME 500,000 ล้านหยวนนะครับแล้วก็พวกกลุ่ม Private Enterprise นะครับอันนี้ก็สนับสนุนอีกประมาณสัก 300,000 ล้านหยวนนะครับ
1: เ
0: ป็นเรียกได้เหมือนเป็น Soft Loan ออกมานะครับก็พยายามที่จะช่วยนะช่วยในเรื่องตัวเศรษฐกิจของจีนนะครับผมไม่ได้มองแบบนี้ว่าจริงๆเนี่ยพอจีนเริ่มนำร่องพวกนี้มันเริ่มมีเขาเรียกอะไรอ่ะจุดกระตุ้น

0: ิงบวกแต่ต้องตามดูต่อว่ามีมาตรการอะไรตามมาไหมถ้าตามมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นบวกต่อซีนเอเชียด้วยเพราะว่าจีนเองเนี่ยเหมือนว่าถ้าทำเป็นต่อเนื่องเนี่ยตลาดจะมั่นใจมากขึ้นเหมือนรอบปี2005ที่หุ้นจีนขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งขึ้นแบบค่อนข้างแรงนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเขามีมาตรการอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ปลายปี2024 2025แต่ว่าพอ2026เนี่ยมันแผ่วนะครับอย่างเท
1: ร
0: ดอินโปรแกรมก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับที่พยายามจะกระตุ้นมีการเปลี่ยนสินค้าพวกเทคโนโลยีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับถ้าเรื่องตัว Golden Week เนี่ยนะครับในเพจที่5นะครับเราก็อยากจะให้ดูกันนะครับว่าหุ้นไทยที่ได้ประโยชน์กับตัวนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะคร
1: ับ ได้ด้วยนะฮะมีส่วนด้วย
0: ก็จะมีท่าอากาศยาน AOT ใช่ไหมครับตัวโรงแรมเนี่ย Erawan AWC เนี่ยสูงสุดประมาณ 12-13% นะครับแล้วก็แอร์ไลน์พวก AAV Sentel พวกเนี้ยนะครับโรงพยาบาลก็พอๆกันนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เห็นว่าอิงกับตัวชนะเพลย์เนี่ยหุ้นพวกนี้ได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับแต่ว่าถ้ามาตรการทุนสีของจีนเนี่ยกลุ่มปิโตรเคมีอย่างปตท.ชีซีปูนซีเมนต์ไทยตัว IVL พวกนี้ได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เราอยากจะนำเสนอนะครับ
1: กลับมาบ้านเราหน่อยนะฮะ
0: ค
1: ุยกันเพลินแล้วก็สนุกกับข้อมูลข่าวสารที่ได้เนี่ยนะฮะเรื่องน้ำท่วมครับหลายคนก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยไหมครับและโดยเฉพาะเมื่อ30กันยายนที่หุ้นตกหนักเนี่ยมันเป็นปัจจัยเพราะว่าน้ำท่วมเกิดขึ้นไหมแล้วสถานการณ์น้ำตอนนี้น่ากังวลสำหรับการลงทุนขนาดไหนจะมีการซ้ำรอยเกิดขึ้นหรือเปล่าครับพี่ดีครับ
0: ครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่เราฉายให้ดูนะครับในเพจที่6นะครับว่าเนี่ยนะครับเมื่อปี2554นะน้ำเหนือไหลบ่าน
1: ะครับอันนั้นน้ำเหนือล้วนๆ
0: น้ำเหนือล้วนๆนะครับบุกจากทางด้านเหนือนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเหนือของกทมเนี่ยไล่ตั้งแต่อยุธยาปทุมธานีนะครับรังสิตดอนเมืองหลัก4นะครับแล้วก็ไหลออกมารอบพวกทางระบายน้ำเช่นพวกนนทบุรีริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่างๆนะครับแล้วก็บางนาสายไหมบางเขนพวกนั้นนะครับก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ปี69มันมีความต่าง
1: นะครับ
0: จริงๆเนี่ยรอบนี้เนี่ยฝนตกก็คือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกเนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงเพราะฉะนั้นการระบายน้ำลำบากนะครับอันที่สองคือถ้าเราไปดูนิเคอเอเชียเขาเขียนเลยนะครับเขาเขียนเลยว่าไอสถานการณ์ที่ไทยเจอตอนนี้นะครับในฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับพวกเขตภาคตะวันออกใช่ไหม
1: คลองสามวาเป็นมูรีหนองจอก
0: ใช่
1: ไหมลาดกระบัง
0: ลาดกระบังเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพก็พวกโซนนั้นนะครับ
1: ครับ
0: มันคือปริมาณฝนที่ตก3วันเนี่ยเท่ากับฝนที่เคยตกทั้งเดือ นก็คือมันตกไม่หยุดนะครับ
1: แล้วก็แช่ทั้งวันทั้งคืน
0: การระบายน้ำเนี่ยมันไปได้ลำบากแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงด้วยเพราะฉะนั้นการระบายน้ำยิ่งช้าเข้าไปใหญ
1: ่
0: มันเลยเกิดน้ำท่วมขังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างที่โดยภาพรวมเองเนี่ยมันอาจจะกระทบไม่ได้มากเท่ากับปี2011นะครับแต่ว่าเราต้องดูต่อว่าเฮ้ยแล้ว second round effectผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยนะครับมันจะมากขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับในเพจที่7นะอยากให้ทุกคนเองค่อยๆดูกันจริงๆเนี่ยผมรู้แหละว่าเราเนี่ยนะครับเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีความเสียหายนะต
1: ่
0: อเรื่องตัวสินทรัพย
1: ์รถยนต์
0: เรื่องรายได
1: ้นะคร
0: ับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเสียหายกันเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเวลาเกิดเนี่ยมันกระทบกำลังซื้อกระทบเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่ถ้าเราดูทีละสถานการณ์กันปริมาณน้ำทั้งประเทศเนี่ยนะครับยังอยู่ระดับไม่ถึง 80% ของปี2011 อันนี้ชัดเจนว่ามันไม่เท่ากันนะ ความแรงนะครับถัดมานะครับในเพจที่8นะครับแยกนะแยกโซนน้ำเหนือหลายคนก็จะไปดูนะครับว่าในฝั่งตัวภาคเหนือเนี่ยน้ำ 70% เองแสดงว่า
1: ต่ำกว่านั้น
0: ใช่แล้วก็ในส่วนตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63% ภาคกลาง 65% นะครับภาคตะวันออกเห็นไหมสูง90เนี่ยภาคตะวันออกเกือบเท่าแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันเกิดที่โซนภาคตะวันออก
1: ก็เราเห็นข่าวเขื่อนขุนด่านประการชน
0: ใช่น้ำเต็ม
1: นายก
0: อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราจะเริ่มเห็นว่าน้ำภาคเหนือที่เรากังวลกันก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเนี่ยน้ำเกิน 100% อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเร่งระบายออกมาเพราะฉะนั้นเราสามารถไประบายน้ำผ่านทางเหนือก
1: ็
0: เส้นทางที่มาจากทางเหนือปกติที่เราเคยเจอกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่น้ำมันมีเขื่อนแค่อาจจะสัก1-2แห่งที่เต็มอยู่ผมเลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้กระเพื่อมแรงมากนักถ้าเราไม่โชคร้ายเจอฝนแบบช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: ฝน300ที่ตกเนี่ยนะ
0: ที่ตกในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับนะครับดังๆอันนี้ก็อาจจะเริ่มคลายๆนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องตัวฝั่งตะวันออกที่น้ำทะเลจะหนุนสูงอีกรอบนึงนะครับแล้วมีฝนซ้ำไห
1: ม
0: ถ้าไม่ซ้ำแล้วค้างยาวๆแบบ3-4วันในช่วงปลายเดือนกันยายนนะผมก็คิด

0: ว่าสถานการณ์โดยรวมจะค่อยๆคลายขึ้นแต่มันไม่ได้เร็วนะครับเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยมันระบายน้ำได้ไม่เร็วมากนักอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าทุกภาคส่วนก็คงต้องไปดูนะพอหลังน้ำท่วมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตลาดเองเขาประเมินกันเนี่ยนะครับมันเป็นภาพครับในเพจที่10นะครับจริงๆเนี่ย impact ต่อ GDP ในรอบนี้ถ้า2สัปดาห์เนี่ยประมาณ 0.3%แต่รอบปี2021เนี่ย 3% ของ GDP ที่หายไปครับ
1: ตอนปี54นะ
0: 3% ใช่ปี54ใช่ซึ่งมันต่างกันเยอะมากนะครับ แต่ว่าทำไมตลาดถึงเหวี่ยงลงแรงลงมาเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยเซตเนี่ยลงมากัน 3-4% แล
1: ้
0: วแต่ว่าตัวแบงค์กลุ่มแบงค์นี่ลงมาประมาณ 7-8%
1: ครับผมเพราะเรื่องนี้ไหมเพราะเรื่องน้ำท่วม
0: เพราะเรื่องน้ำท่วมนี่แหละครับ
1: oh.
0: มันเกิดจากการที่เซกเตอร์แบงค์เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนำดัชนีขึ้นมานะครับจะดูเรื่องราคาเนี่ยผลแฟนสูงมากนะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องวอลูชั่นมันถูกอยู่นะเพราะอย่างที่เราบอกไปว่ายังต่ำหนึ่งเท่าบุ๊กอยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตลาดเนี่ยกังวลว่าเอ้ยถ้ามันน้ำท่วมแบบนี้คุณภาพสินทรัพย์นะครับรายได้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนจะสูงขึ้นอีกไหม SME จะแย่ไหมก็เลยเป็นภาพของการขายลดความเสี่ยงผมว่าตลาดหุ้นเห็นนะครับแอคชั่นของนักลงทุนต่างชาติในวันจันทร์ที่ผ่านมาค่อนข้างแรงในเซกเตอร์แบงค์วันอังคารเลยเป็นภาพที่ในประเทศเองเร่งปรับโพซิชั่นกันพร้อมกันตลาดเลยรูกระแทกแรงนะครับผมไม่ตามต่อแบบนี้ครับว่าต่างชาติยังมีอินเทอร์เรสต์และมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยอยู
1: ่
0: แต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ต้องไม่ลุกลาม
1: ค
0: ือน้ำต้องไม่เข้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีจนทำให้ภาคการผลิตเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ถ้าไม่เจอภาพนั้นเนี่ยเดี๋ยวเงินจะกลับเข้ามาครับเพียงผมบอกเลยว่าหุ้นไทยที่ลงมาแถวใกล้ๆ1550เนี่ยเป็นโซนซื้อได้แล้ว
1: อ๋อตอนปี54เนี่ยมีน้ำเข้านิคมอุตสาหกรรม
0: นิคมอุตสาหกรรมเสียหาย
1: หลายที่เลยที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่ตอนนั้นมีการขู่จะย้ายฐานการผลิตด้วยถ้าเราจำไม่ได้แต่รอบนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีนิคมบางนิคมที่ด้านนอกมันท่ว
1: ม
0: นะครับแต่ยังไม่กระทบข้างในการเข้าออกก็อาจจะลำบากหน่อยนึงแต่มันยังโอเปเรตได
1: ้ของทรัพย์สินยังไม่ได้เสียหาย
0: ยังไม่ได้เสียหายครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่อยากจะนำเสนอกันว่าเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเองเนี่ยนะครับก็อย่าพึ่งกังวลมากเกินไปเพราะฉะนั้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำท่วมก็จะเป็นพวกกลุ่มค้าปลีกโฮมทรูเมนต์อะไรต่างๆที่มันค่อยๆดีขึ้นนะครับในภาพรวมผมเลยบอกว่าตลาดหุ้นไทยในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าถามเราคิดว่าเดี๋ยวเซตเองจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาม
1: ีอะไรน่าสนใจนำเข้าพอร์ตมั้ยครับ
0: ครับในเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีในเพจที่14นะครับ หุ้น AWC คอม7นะครับเดลต้า
1: คอมเซเว่นที่เกี่ยวกับ iPhone นะฮะ
0: iPhone ขายดีขายดีครับขายดี
1: คร
0: ับ เดลต้านะครับซึ่งเขากำลังจะปรับราคาขายขึ้นนะครับ Gulf K-Bank อันนี้อิงไทยนะครับที่กำลังจะเห็นสัญญาณ earning ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงโอกาสที่เขาจะเข้า MSCI นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากนำเสนอครับผม
1: จริงๆมีหลายประเด็นที่อยากจะชวนคุยถามต่อนะฮะแต่ว่าเวลาจำกัดวันนี้ก็สรุปเรื่องราวนะครับเป็น market roundup ทั่วโลกเลยนะเศรษฐกิจโลกแล้วกลับมาเศรษฐกิจไทยวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ชมนะครับได้วางแผนวางกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับเดือนตุลาคมนี้ครับวันนี้ขอบคุณพี่อดีมากๆครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าทุกท้องโลกลงทุนใหม่วันนี้ผมณัฐคมครับพร้อมกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสภาวาทีซีซั่น3เข้มข้นยกกำลัง3นี่คือรายการโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเพราะชิงเงินรางวัลรวม 520,000 บาทนอกจากนั้นยังได้รับโล่รางวัลแล้วก็กระดอนครับต้องบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้ครับจาก72ทีมทั่วทั้งประเทศจากรอบออดิชั่นวันนี้เราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไฟนอลราวด์และนี่คือ hey! คุณผู้ชมต้องห้ามกระพริบตาเลยนะฮะว่าโรงเรียนใดจะเป็นแชมป์สภาวาทีซีซั่น3ครับเอาละครับเราเข้าสู่ไฟนอลราวด์รอบชิงชนะเลิศของสภาวาทีซีซั่น3เฟ้นหา1ซีซั่น3และเรามาในยติที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาของสังคมไทยมาอย่างยาวนานอย่างปัญหายาเสพติดและยติในรอบชิงชนะเลิศวันนี้คือยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายเป็น2โรงเรียนที่สมศักดิ์ศรีเหลือเกินกับคำว่าสภาวาทีซีซั่น3ในรอบนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับฝ่ายเสนอสุรนารีวิทยานครราชสีมา

0: 1สตรีหญิงล้วนหลานย่าโม1หัวใจดวงโตกว่าราชสีห์1พลังล้อมรวมก้องทาตรี1นี้คือสุรานารีวิทยาดิฉันนางสาวศศิรัตน์รัศมีร่วมรถหัวหน้าฝ่ายเสนอค่ะ
1: ดิฉันนางสาวเอวารินเจริญวัยผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ค่ะ
2: ดิฉันนางสาวรมคนที่2ค่ะ
3: และดิฉันนางสาวพิมพ์ฝ่ายเสนอคนที่3ค่ะพวกเรานักโตวาทีโรงเรียนสุรนารีวิทยา
4: สวัสดีค่ะ
5: จากโคราชนี่คือการกลับมาครั้งที่2ของสุรนารีวิทยาในซีซั่น2เขาต้องบอกว่าอกหักนะฮะตั้งแต่ในรอบ8ทีมและครั้งนี้ครับเขากลับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับและคู่ตัดนี่ก็สุดยอดเช่นเดียวกันครับขอเสียงปรบมือต้อนรับฝ่ายค้านเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
6: การบัวบอกลึกตื้นชนละทาน
7: กฎหมายบอกฐานชาติได้
6: ยาเสพติดจักผลาญชาติวอดได้หรือหากกฎหมายข้างใต้แกร่งกล้าท้าดินสวัสดีค่ะพวกเรานักโตวาทีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะต้องกล่าวสวัสดีไปยังท่านคณะกรรมการและก็ฝ่ายเสนอจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาด้วยนะคะดิฉันเป๊ะค่ะนางสาวภัคพรสุขสมพรหัวหน้าฝ่ายค้านค่ะ
8: สวัสดีครับกันนะครับกฤตภาสปู่สูงเนินรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1และจะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ครับ
2: และดิฉันเฟิร์นนางสาวนีลดาแท้งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ค่ะ
5: โอเคครับเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครต้องบอกว่าเตรียมอุดมศึกษาเคยมาในซีซั่น1แต่ต้องบอกว่าทีมนี้คือทีมใหม่นะฮะที่ไม่เคยเข้ามาแข่งมาก่อนในสภาวาทีแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไฟนอลราวด์ครั้งนี้ครับอาวาทีซีซั่น3ในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันสภาวาทีหรือการแข่งขันโตวาทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะครั้งนี้ครับในรอบชิงชนะเลิศเรามีท่านคณะกรรมการและแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพูดโตวาทีและภาษาไทยครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญไปทีละท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกครับประธานคณะกรรมการตัดสินอาจารย์เอกอธิการ

0: ท่านที่สองครับอาจารย์พะเยาพาชนะพงศ์เอาละครับไปต่อเนื่องอาจารย์พนมปีจระขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อภิชาติดำดีพี่หนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์พิษณุสกุลโลวิลาจากสภาโจ๊กสู่สภาจริงนะฮะไม่รู้จะสั่งใครได้หรือไม่นะฮะเอาละครับต่อเดือนเลยครับอาจารย์สมชายน้องเฮไปต่อครับพี่ปูบุญมาสีมันเอาละครับปิดท้ายครับที่อาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรคเราจะมีกติกาอยู่2ส่วนสำคัญส่วนหัวหน้าทีมทั้ง2ฝ่ายในฐานะแม่ทัพจะมีเวลาในการนำเสนอเริ่มต้นคนละ4นาทีหลังจากนั้นครับจะตามด้วยผู้สนับสนุนคนที่1 2และ3จะมีการนำเสนออีกคนละ3นาทีครับและเราจะมาปิดท้ายด้วยแม่ทัพของทั้ง2ฝ่ายจะปิดท้ายและสรุปอีกคนละ3นาทีครับส่วนที่2เป็นส่วนสำคัญซึ่งท่านคณะกรรมการเตือนมาตั้งแต่รอบ16ทีมมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศครับคือเรื่องของเวลาอย่างที่บอกไปยิ่งลึกเป็นรอบชิงแบบนี้ทุกวินาทีมีส่วนสำคัญครับในเรื่องของการเตือนครับเพราะถ้าก่อนหมดเวลา30วินาทีเราจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับแต่หากหมดเวลาลงแล้วครับน้องๆต้องทราบนะครับเพราะเราจะมีการกดกริ่งเตือน2ครั้งแบบนี้ครับและหากเกินเวลาทุกๆ30วินาทีอันนี้ต้องหาทางลงกันแล้วนะครับน้องๆจะต้องรีบละในการหาทางลงของตัวเองเพราะเราจะมีการกดกริ่งเตือน3ครั้งแบบนี้ครับเอาละครับจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสภาวาทีซีซั่น3ในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายครับเราจะเริ่มต้นที่หัวหน้าฝ่ายเสนอครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเค้กสศิรัตน์รัศมีร่วมรสครับน้องเค้กในฐานะหัวหน้าฝ่ายเสนอจะมีเวลา4นาทีในการนำเสนอพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว4นาทีเริ่มครับ
1: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านนะคะจับ1คนอีกกี่คนจะเกิดใหม่ปัญหาใหญ่ยังคงอยู่ไม่รู้สิ้นขอยืนยันเศรษฐกิจสร้างแผ่นดินมอบชีวินปราบเสพติดชาติเจริญในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายพวกเราฝ่ายเสนอเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะคำว่าปัญหายาเสพติดอ้างอิงจากองค์การสหประชาชาติไม่ได้หมายถึงแค่คนเสพแต่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการค้าการแพร่ระบาดไปจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในสังคมค่ะคำว่าเศรษฐกิจอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยหมายถึงระบบกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตการแลกเปลี่ยนการกระจายและการบริโภคสินค้าและบริการตั้งแต่ระดับบุคคลครัวเรือนธุรกิจไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลกค่ะคำว่าดีกว่าอ้างอิงจากฐานข้อมูลภาษามือไทยหมายถึงทางเลือกที่น่าพอใจหรือมีคุณภาพสูงกว่าอีกทางหนึ่งคำว่ากฎหมายอ้างอิงจากวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นหมายถึงคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ที่ใช้เพื่อบังคับปกครองประเทศค่ะหากใครที่ไม่ทำตามก็จะถูกลงโทษค่ะดังนั้นในยติปัญหายาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนเสพค่ะแต่มันคือตลาดที่เกิดจากคนซื้อซ้ำๆกันมันก็จะกลายเป็นตลาดยาเสพติดค่ะในเมื่อปัญหานี้เองเนี่ยมันอยู่ในตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจดังนั้นเราจึงต้องไปแก้ที่เศรษฐกิจมันจึงจะตรงจุดกว่าและดีกว่าค่ะเพราะเราไม่ได้ไปนั่งเก็บกวาดที่ปลายทางเหมือนกฎหมายแต่เราเข้าไปลดต้นเหตุที่ทำให้ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ค่ะทุกท่านลองดูข้อมูลของประเทศไทยปี2568จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะเศรษฐกิจไทยแย่ลงจากปีก่อน GDP ต่ำลงรายได้น้อยลงบางคนก็ตกงานหนี้สินก็เพิ่มขึ้นสุดท้ายก็นำไปสู่อัตราการพึ่งพายาเสพติดที่สูงขึ้นถึง 30% ค่ะท่านแล้วเราจะรอให้คนเข้าสู่วงจรยาก่อนแล้วค่อยๆตามจับไปเรื่อยๆหรอค่ะท่านฝ่ายเสนอจึงเสนอให้สร้างงานก่อนที่คนจะต้องหางานจากสิ่งที่ผิดกฎหมายสร้างรายได้ก่อนที่คนจะทำให้ความจนเนี่ยมันบีบให้คนต้องเลือกทางเสี่ยงและสร้างโอกาสก่อนที่ยาเสพติดมันจะกลายเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดรัฐบาลควรนำงบประมาณและทรัพยากร

0: รที่เสียไปกับการแก้ปัญหากฎหมายและการปราบปรามซ้ำๆซากๆเมื่อลงทุนในสาธารณูปโภคและเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศค่ะเมื่อครอบครัวมั่นคงการศึกษาดีขึ้นและคนมีรายได้กับทางเลือกมากขึ้นการพึ่งพายาเสพติดก็จะน้อยลงค่ะเมื่อผู้ซื้อน้อยลงผู้ขายก็ขายไม่ได้ตลาดมันก็หดตัวและวงจรยาเสพติดก็ค่อยๆอ่อนแรงลงเองค่ะท่านคำรมคติแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศโปรตุเกสค่ะอ้างอิงจากสำนักงานยาเสพติดแห่งสหภาพยุโรปค่ะโปรตุเกสเคยเป็นประเทศที่มีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงแต่เขาเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่กฎหมายมาแก้ที่เศรษฐกิจค่ะทั้งด้านการสร้างงานสาธารณูปโภคและการยกระดับชีวิตของประชาชนสุดท้ายเป็นไงคะปัจจุบันค่ะโปรตุเกสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหายาเสพติดต่ำที่สุดค่ะท่านแต่ในทางกลับกันค่ะดิฉันจะพาทุกท่านไปดูประเทศที่แก้กฎหมายให้ทั้งครอบคลุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ไม่ได้ไปแก้ที่เศรษฐกิจเลยนั่นคือประเทศเม็กซิโกค่ะสถาบันสถิติและภูมิศาสตร์แห่งชาติเม็กซิโกพบว่าสถิติการใช้ยาเสพติดตั้งแต่ปี2002จนถึงปัจจุบันสูงขึ้นถึง 238% ค่ะท่านและคนที่เคยติดคุกเพราะคดียาเสพติดหลังออกมาแล้วเนี่ยเขากลับไปทำผิดซ้ำถึง 26% ค่ะท่านพูดง่ายๆก็คือเสพยาโดนจับเข้าคุกออกมาแล้วก็เสพต่อแล้วก็เข้าคุกใหม่วงจรอุบาทแบบนี้ท่านฝ่ายค้านชอบหรือคะท่านและเพื่อยืนยันจุดยืนของฝ่ายเสนอค่ะดิฉันจะขอน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่4ตุลาคม2515ความว่าถ้าจะให้ชาวที่ขายได้ราคาดีกว่าและมีความเหมาะสมที่จะปลูกในที่สูงมาให้ชาวเขาปลูกทดแทนเป็นรายได้เสียก่อนจึงจะสามารถเลิกปลูกฝิ่นได้พระราชดำรัสนี้ก็ชี้เห็นแล้วค่ะว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปบอกให้คนเลิกยุ่งกับยาเสพติดเราก็ต้องสร้างทางเลือกที่มันสุจริตให้คนเดินได้ก่อนค่ะท่านดังนั้นปัญหายาเสพติดมันจึงต้องแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่ตรีอุดมศึกษากรุงเทพมหานครขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเป๊ะภักพรสุขสมพรครับน้องเป๊ะมีเวลา4นาทีนะครับเราทำ4นาทีให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพนะคะผู้ชมทุกท่านแล้วก็ฝ่ายเสนออีกสัก1ครั้งนะคะอันดับแรกค่ะดิฉันต้องขอค้านสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาในก่อนหน้านี้ก่อนท่านมองว่ายาเสพติดเกิดขึ้นด้วยมีปัญหามาต้นตอมาจากความยากจนท่านมองว่าปัญหายาเสพติดจะแก้ไขด้วยกฎหมายคือการแก้ไขที่ปลายเหตุทุกท่านคะวันนี้มันจริงหรือไม่เดี๋ยวฉันจะมาแถลงให้ทุกท่านดูค่ะเพราะถ้าวันนี้ท่านมองปัญหาเพียงแค่แคบๆท่านก็จะได้คำตอบเพียงแค่แคบๆไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดค่ะและอีกกรณีศึกษาหนึ่งนะคะที่ท่านยกเรื่องฝิ่นที่ชายแดนขึ้นมาท่านคะดิฉันต้องกล่าวมาถึงสภาพข้อเท็จจริงของชายแดนฝิ่นนะคะที่เปลี่ยนจากการปลูกพืชฝิ่นมาเป็นการปลูกพืชไร่ท่านรู้ไหมคะว่าสามเหลี่ยมทองคำบริเวณนั้นหรือชายแดนบริเวณนั้นหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการสร้างธุรกิจสีเทาอย่างการค้ายาเสพติดมีโอกาสอย่างมากที่จะดำเนินการทุจริตและฉ้อโกงและสร้างปัญหายาเสพติดเรื้อรังอย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นนั่นแปลว่าการค้ายาเสพติดจะทวีคูณขึ้นไปอีกและการนำฝิ่นมาปลูกหรือการนำฝิ่นมาปลูกและการทดแทนด้วยชาเนี่ยไม่มีทางแก้ไขได้ถ้าไม่ใช้กฎหมายค่ะทุกท่านค่ะกลับมาสู่ประเด็นที่ฝ่ายค้านกำลังจะนำเสนอในวันนี้นะคะอันดับแรกค่ะพวกเราเห็นด้วยกับคำแปลยติของคำว่าปัญหายาเสพติดค่ะแต่ต้องขยายความเพิ่มนะคะว่าปัญหายาเสพติดคือปัญหาเรื้อรังที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในทุกอนูของสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องมารอการแก้ที่เศรษฐกิจดิฉันว่ามันไม่ทันค่ะต่อไปค่ะดิฉันขอนิยามคำว่ากฎหมายให้มันเพิ่มเติมและครอบคลุมมากกว่าเดิมนะคะเพราะคำว่ากฎหมายที่กำหนดระเบียบแห่งสังคมกำหนดความประพฤติของบุคคลเนี่ยมันจะมีค่าไม่เพียงแค่ปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังมีค่ารวมถึงการครอบคลุมนโยบายพัฒนาชาติหรือแผนมาตรการต่างๆที่จะครอบคลุมทั้งสังคมในทุกมิติค่ะคำว่าดีกว่าในวันนี้ค่ะจึงแปลได้ว่าการที่เราจะต้องมาหาเครื่องมือที่ว่าเครื่องมือใดมันช่วยแก้ไขมันช่วยพัฒนาปัญหายาเสพติดได้ดีกว่าตรงจุดกว่าและครอบคลุมกว่าทุกท่านค่ะวันนี้ฝ่ายค้านไม่ได้ขึ้นมาเพื่อสกัดขาการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นมาเพื่อพิชิตว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่เราขึ้นมาเพื่อทำให้ท่านรู้ว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายมันไม่จริงทุกท่านค่ะฝ่ายค้านวันนี้ค่ะมีประเด็นทั้งสิ้น4ประเด็นดังนี้ไหนรู้ต้นสายของปัญหาแก้รักษาให้ตรงจุดและหยุดการกระทำถ้าท่านใช้เพียงแค่เศรษฐกิจทุกท่านคะก่อนที่เราจะมาถกมาเถียงกันว่าอะไรมันดีกว่าอะไรเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวันนี้เรากำลังต่อสู้อยู่กับอะไรอยู่เรากำลังต่อสู้อยู่กับวิกฤตภัยที่มันรอไม่ได้และการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จเดชสำเร็จผลขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อท่านแก้ผ่าน2มิติของปัญหานั่นคือ1การป้องกันปัญหาในอนาคตและ2คือการทุเลาและจัดการปัญหาในปัจจุบันถ้าท่านมองด้วยมิติอย่างแบบนี้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งค่ะท่านจะพบได้เลยว่าการแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจสามารถทำได้เพียงแค่วางโครงสร้างระยะสังคมเพียงแค่ระยะยาวเท่านั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยกับมิติที่2และช่วยอะไรไม่ได้เลยกับปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดอยู่ณตอนนี้ทุกท่านคะกลับกันถ้าวันนี้เราเปลี่ยนเครื่องมือมาใช้กฎหมายให้มันดีกว่าเศรษฐกิจท่านจะพบได้ว่ากฎหมาย

0: ที่1และสามารถป้องกันรวมไปถึงปราบปรามมิติที่2ได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราต้องเลือกเครื่องมือที่มันครอบคลุมมากกว่าและก็ตรงจุดมากกว่าพรุ่งนี้ค่ะท่านอาจจะพัฒนาเศรษฐกิจได้จริงพรุ่งนี้คนอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงและพรุ่งนี้คนอาจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงแต่คำถามของดิฉันคือแล้ววันนี้ล่ะคะท่านวันที่เรายังมีคนในชุมชนต้องติดยาวันที่เอเย่นยังลักลอบขนยาบ้าเพราะปัญหายามันแก้ไม่ตรงจุดดิฉันว่าถ้าเราต้องรอให้เศรษฐกิจดีดิฉันว่ามันไม่ทันค่ะสำคัญไปมากกว่านั้นค่ะดิฉันขอเรียนถามทิ้งท้ายท่านฝ่ายเสนอไว้ทนะที่นี้เลยว่าที่ท่านขึ้นมาพูดว่ามันเปล่าว่าเราต้องแก้ที่เศรษฐกิจเราต้องวิกฤตปัญหานี้ได้ด้วยเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือหากวันนี้ท่านไม่มีกติกามารองรับท่านตั้งแต่ต้นเศรษฐกิจหรือดำเนินนโยบายต่างๆจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ถ้าวันนี้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของรัฐไม่อนุญาตให้ท่านทำเพราะว่าทุกอย่างที่มาจากเศรษฐกิจประชาชนจะซื้อจะขายรัฐจะเก็บภาษีทุกอย่างล้วนตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และกฎหมายของรัฐแก้ที่กฎหมายเราไม่เคยมองเพียงแค่ภาพของยาเสพติดเพียงแค่ด้านเดียวแต่เรายังมองครอบคลุมไปถึงปัญหาใหม่ในทุกมิติของสังคมเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่าและตรงจุดมากกว่าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องไปที่กฎหมายไม่ใช่เศรษฐกิจค่ะท่านยติในวันนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายไม่มีทางจริงค่ะขอบคุณค่ะ
1: เรียบร้อยฮะวันนี้เรามีอีกหนึ่งท่านคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ที่มาร่วมจะให้กำลังใจและคอมเมนต์ครับขอขำนุรัต
2: ท่านสสนะครับจากพรรคภูมิใจไทยนะครับน้องเอวาในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1จะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับโดยเวลาจะเริ่มจากน้องเอวาพูดคำแรกนะครับน้องเอวาในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1พร้อมมั้ยครับ
3: พร้อมค่ะ
2: จะพร้อมแล้วมีเวลา3นาทีเริ่มครับ
3: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังท่านฝ่ายค้านด้วยนะคะก่อนอื่นเลยดิฉันอยากจะขอมาค้านในประเด็นที่ท่านฝ่ายค้านได้มีการตั้งคำถามมาว่าเศรษฐกิจของเราอาจจะแก้วันนี้แล้วได้ผลดีกับคนในวันพรุ่งนี้แต่ว่าแล้วคนในวันนี้ล่ะคนที่ได้รับปัญหายาเสพติดในวันนี้ล่ะทำไมเราไม่ใช้กฎหมายที่มันแก้ได้ตอนนี้เลยท่านคะฝ่ายเสนอของเราไม่ได้จะให้ตัดกฎหมายออกจากสารระบบการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะแต่ในวันนี้เรากำลังมาดูว่าอะไรกันแน่ที่ดีกว่าซึ่งการที่เราจะมาดูว่าอะไรดีกว่าเราต้องดูไปถึงความยั่งยืนค่ะท่านการที่ท่านแก้กฎหมายมันหยุดที่วันนี้ก็จริงแต่มันไม่จบค่ะคนที่เขาเสพยาถูกจับเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกมาทำใหม่ถ้าเขาเจอกับเศรษฐกิจแย่ๆอย่างในไทยค่ะอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขหลังจากคนที่ถูกบำบัดและถูกหลุดลงทอดไปแล้วเขาได้กลับออกสู่สังคมเขาก็กลับมาเสพใหม่ถึง 70% ท่านคะในขณะที่เศรษฐกิจมันสามารถแก้ได้จริงและตรงจุดมากกว่าจาก UNODC ยืนยันค่ะว่ากว่า 70% ของคนทั่วโลกที่เสพยามาจากปัญหาเศรษฐกิจค่ะดังนั้นท่านลองมองดูสิคะว่าอะไรกันแน่ที่เป็นต้นตอก็คือเศรษฐกิจยังไงล่ะคะท่านเรามีเศรษฐกิจที่เป็นต้นตอให้แก้ปัญหาอยู่แล้วทำไมเราจะต้องไปวนแก้ที่ปลายทางแล้วมันไม่หยุดอย่างกฎหมายด้วยค่ะท่านคะดิฉันจะขอย้ำค่ะว่าเราไม่ได้มาตัดกฎหมายออกจากการแก้ปัญหายาเสพติดแต่เรากำลังจะมาบอกว่าการแก้ที่เศรษฐกิจมันดีกว่าและมันยั่งยืนกว่าท่านหรือถ้าท่านฝ่ายค้านจะยังไม่เห็นภาพงั้นดิฉันขอยกตัวอย่างนี้ค่ะจนเครียดกินเหล้าโฆษณานี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยค่ะว่าในบางครั้งอบายมุขและสารเสพติดไม่ได้เริ่มจากความอยากแต่เริ่มจากความสิ้นหวังเล็กๆจากปัญหาปากท้องและความไม่พร้อมของครอบครัวค่ะท่านเพราะเมื่อปากท้องในครอบครัวมีปัญหาจากพิษเศรษฐกิจพ่อแม่ก็ต้องออกไปทำงานหนักอยู่นอกบ้านจะมีเวลาให้ลูกไหมก็ไม่ไงค่ะท่านสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะอ้างอิงงานวิจัยจาก NIH และศูนย์วิชาการสารเสพติดชี้ตรงกันค่ะว่าการที่ครอบครัวไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลามามอบความรักความอุ่นหรือปลูกฝังให้กับลูกมันจะทำให้เด็กขาดภูมิคุ้มกันและนั่นแหละค่ะเด็กและข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็ตอกย้ำอีกค่ะว่าเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกว่า 70% มาจากครอบครัวที่ไม่พร้อมและสสส.ก็ยืนยันอีกค่ะว่าปัจจัยอันดับหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวไม่พร้อมคือพิษของเด็กเขาถ้าล้ำลึกไปกับยาเสพติดความพินาศก็จะบังเกิดดังข่าวนี้ค่ะหลอนยาขอเงินแม่ไปใส่ไม่ได้เผาบ้านวอดทุกท่านคะจากข่าวลูกชายเกิดอาการหลอนยาอย่างรุนแรงเพราะขอเงินแม่ไปเสพยาไม่ได้ผลก็คือเขาจุดไฟเผาบ้านจนวอดวายเสียหายทั้งหลังค่ะท่านลูกชายคนนี้คือเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในบ้านที่เจอกับพิษเศรษฐกิจจนถล่มลึกเข้าไปกับยาเสพติดจนเกิดเรื่องน่าเศร้าค่ะท่านคะนี่คืออนาคตของชาติที่เขาเลือกทางผิดเพราะเศรษฐกิจไม่อำนวยให้เขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์นี้กฎหมายทำอะไรได้คะก็ตามล้างตามเช็ดตอนที่มันเกิดไปแล้วไงคะ

0: านกฎหมายทำได้แค่กำหนดบทลงโทษปราบปรามจับเด็กเมื่อเขาเสพแต่เศรษฐกิจถ้าท่านไปแก้จากต้นตอมันก็จะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นต้นตอของปัญหาพวกนี้ก็จะถูกแก้เด็กจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและมีเกราะป้องกันยาเสพติดที่แข็งแรงเป็นการสร้างอนาคตลดเด็กเขาสู่วงจรยาเสพติดอย่างยั่งยืนฝ่ายเสนอขอยืนยันเลยค่ะ
1: ยืนยันฮะเอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกันกฤติภาสปู่สูงเนินครับเอาละครับกันพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ทำเสียงเหมือนไม่ค่อยพร้อมนะ
2: พร้อมครับ
1: อัปทีเริ่มครับ
2: เรียนนั่นคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับทุกท่านนะเมื่อสักครู่เนี่ยทางฝ่ายเสนอเขาพูดมาเยอะมากฮะเขาบอกว่าถ้าระยะยาวจะแก้เนี่ยต้องใช้เศรษฐกิจทุกท่านครับผมเรียนแบบนี้ฝ่ายเสนอครับท่านเป็นลูกโคราชไอ้ผมเนี่ยก็ลูกโคราชหลานย่าโมคือกันว่าเราคนโคราชเหมือนกันเรารู้ดีฮะว่าผู้ป่วยในวันนี้เขาต้องการความช่วยเหลือเขารอไม่ได้ท่านจะปล่อยเขาเลยเหรอฮะวันนี้ท่านจะปล่อยให้ผู้ป่วยเขาลำบากลำบนทุกทรมานไปเลยเหรอฮะทั้งที่กฎหมายในวันนี้แก้ได้เลยแล้วถ้ากฎหมายแก้ไม่ได้ยื่นเรื่องต่อสภาแห่งนี้เลยฮะมันสามารถแก้ได้ในอนาคตด้วยปัจจุบันด้วยแบบนี้ทำไมไม่เอาล่ะฮะทุกท่านครับเข้าประเด็นของเราดีกว่าครับทุกท่านฮะวันนี้หากว่าเรากำลังจะปะฉาดด่ากับสงครามยาเสพติดที่เผาที่ผลาญงบประมาณที่เข็นที่ฆ่าชีวิตของพี่น้องประชาชนไปไม่รู้กี่ชีวิตหนทางเดียวที่จะปลดถอดและถอนพันธนาการจากวัฏจักรมรณะนี้ได้ย่อมต้องย้อนกลับไปมองถึงต้นตอของปัญหาครับทุกท่านลองมองไปรอบๆตัวแล้วฮะเยาวชนวัยรุ่นแบบเรานี่แหละกรมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลไว้ฮะว่าปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นติดยามีอยู่4ประการคือตัวบุกิจทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าเศรษฐกิจเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นรากเหง้าที่แท้จริงคือปัญหาในชีวิตส่วนตัวความรุนแรงในครอบครัวการถูกงานวิจัยเรื่อง Adverse Childhood Experiences ครับชี้ชัดว่าประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดยามากถึง 2-4 เท่าและเกิดขึ้นได้กับคนในทุกระดับฐานะไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะคนยากคนจนทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต่อให้เศรษฐกิจจะดีทุกครอบครัวมีกินมีใช้มันก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหายาเสพติดนั้นจะถูกกำราบจนหมดสิ้นแผ่นดินทองผมเรียนถามฝ่ายเสนอครับว่าไอ้ค่า GDP เนี่ยมันเคยเข้าไปแก้ปัญหาที่เยาวชนต้องเผชิญอยู่หรือไม่นโยบายการคลังครับเคยเข้าไปสร้างความรักไปสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวบ้างไหมสุดท้ายแล้วต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้เลยฝ่ายเสนอต้องไม่ลืมนะฮะมือข้างหนึ่งถือสร้อยทนิมพิมพาพรเพชรนินจินดาได้ฉันใดมืออีกข้างก็ถือถุงไอและไซลิงได้เสมอกันฉันนั้นที่นี้ผมขอพาทุกท่านครับไปมองภาพในระดับชาติขอยกกรณีวิกฤตเฟนตานิลในสหรัฐอเมริกาครับมหาอำนาจที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่กลับมีผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดเกินขนาดกว่า1ล้านคนตั้งแต่ปี2000บางปีนั้นสูงถึงเกือบ 110,000 คนต่อปีฮะแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันคือทางออกแบบที่ฝ่ายเสนอเขาเยินยอจริงๆเพราะเหตุใดฮะพี่ใหญ่ดังนั้นเศรษฐกิจจึงตกกระไดพลอยจนตกมาตายด้วยลำแก้งของตัวเองแบบนี้ในวันนี้ครับผมไม่อยากให้เรามองกฎหมายเป็นเพียงกฎที่มาหักมาห้ามมากดทับแต่อยากให้มองว่านี่คือเครื่องมือที่ให้โอกาสครับพระราชบัญญัติยาเสพติดปี2564มีเจตนารมณ์เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมความเรียบร้อยและเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติตั้งแต่แรกอยู่แล้วจะมางุมมางาหลาท่าไหนออกนโยบายการเงินอย่างไรมันล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายพระราชบัญญัติทั้งหมดและเมื่อพิจารณาจากบทความของ101 World ครับพรบชุดนี้มองผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่หายได้ดีได้และกลับมาได้เพราะมันมีกระบวนการบำบัดฟื้นฟูที่ดีพอครับสุดท้ายนี้ฮะผมอยากให้ทุกท่านมองผู้เสพว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าของใครหลายๆคนผมขอโอกาสได้ไหมฮะโอกาสเพื่อคืนพ่อให้กับลูกโอกาสเพื่อคืนลูกให้กับแม่โอกาสเพื่อคืนอ้อมแขนคืนอ้อมกอดคืนคนเหล่านี้อย่างยุติธรรมผ่านกระบวนการกัดเกลาของตัวบทกฎหมายขอโอกาสให้กฎหมายได้ทำหน้าที่ของกฎหมายเถอะครับ
1: ต่อเนื่องเลยครับไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องรมรมธีระเที่ยงขันครับและน้องรมจะมีเวลา3นาทีพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
3: เรียนท่านคณะกรรมการและท่านฝ่ายค้านที่พูดว่าชีวิตงงงง

0: อมาค่ะที่ท่านกล่าวว่ากฎหมายมันแก้ได้ทุกอย่างท่านคะมีกฎเองอยู่รอดสิ่งแรกที่เราควรจะทำค่ะดิฉันอยากให้ท่านได้มองภาพปัญหาจริงภาพของผู้ต้องขังคดียาเสพติดเพราะไม่มีงานไม่มีเงินอย่างน้อยในเรือนจำก็ยังมีข้าวให้กินมีที่ให้อยู่สิ่งนี้ค่ะสะท้อนให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ากฎหมายมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความยากจนค่ะท่านสิ่งนี้แหละค่ะเราถึงต้องเริ่มแก้ที่เศรษฐกิจก่อนอย่างการให้ที่ทางให้โอกาสทางสังคมสร้างเงินสร้างโอกาสสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอคนมีกำลังซื้อGDP ของประเทศมันก็จะเติบโตประเทศของเราก็จะถูกพัฒนาตามไปด้วยเห็นไหมล่ะคะสิ่งนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ดีกว่าที่เศรษฐกิจของเราสามารถมอบให้ได้ค่ะและกลับเข้าสู่ประเด็นของดิฉันค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่ากระบวนการทางกฎหมายของคนคนหนึ่งที่เข้าสู่วงจรยาเสพติดมีต้นทุนที่รัฐต้องจ่ายประมาณกี่บาทตั้งแต่การเริ่มจัดขึ้นศาลเข้าเรือนจำผลโทษอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณค่ะผู้ต้องหา1คนต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 130,000 บาทเงินส่วนนี้ไม่ได้ตกลงมาจากฟ้านะคะท่านแต่มันมาจากภาษีของพวกเราประชาชนคนไทยค่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนที่เขาพ้นโทษออกมาแล้วจะไม่กลับไปใช้ยาเสพติดเหมือนเดิมถ้าสุดท้ายเขาต้องกลับมาเจอกับเศรษฐกิจที่ยังไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ทำมาหากินสิ่งนี้นี่แหละค่ะมันคือความโศกเศร้ามันคือความตรึงเครียดทางเศรษฐกิจที่ฉันไม่อยากจะยอมรับแต่สุดท้ายค่ะเราก็ยังต้องมาแก้ปัญหามันจะไม่ดีกว่าหรอคะถ้าเราลงทุนกับเศรษฐกิจที่มันเป็นต้นทางอย่างการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้เขามีที่ทางในการทำมาหากินตั้งแต่แรกทำให้เขามีรายได้ในการเลี้ยงตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือเราใช้ต้นทุนต่อคนอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท 130,000ต่างกันเกือบ5เท่าเลยนะคะท่านดังนั้นค่ะดิฉันอยากจะให้ท่านได้มองภาพว่าการที่เราจะจับคนที่ผิดพลาดไปแล้วจากปัญหายาเสพติดหรือว่าเราควรจะมาแก้ตั้งแต่รากฐานที่เป็นเศรษฐกิจมันจะอะไรจะยั่งยืนกว่ากันและดิฉันจะพาทุกท่านค่ะมาดูตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีอันดับต้นๆของเอเชียค่ะท่านอาจมองว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายเข้มแข็งใช่ไหมคะแต่ในความจริงค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจยั่งยืนอัตราการว่างงานต่ำสุดท้ายค่ะประชาชนเขาก็ไม่ต้องนั่งปากกัดตีนถีบไม่ต้องหาเช้ากินค่ำไม่ต้องกลัวว่ามื้อชนมื้อสุดท้ายค่ะสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเศรษฐกิจที่ดีมันถึงจะเป็นรากฐานที่ช่วยลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ผลักให้คนเข้าไปใช้ยาเสพติดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี่ค่ะเราไม่ได้ดูถูกกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่เราต้องมองภาพให้ออกว่าอะไรมันจะดีกว่ากันระหว่างการแก้กฎหมายหรือการแก้เศรษฐกิจไม่ให้คนเข้าสู่การใช้ยาเสพติดตั้งแต่แรกยาเสพติดแก้กฎหมายแต่ปลายเหตุจับคุณเขตคอยขังคุกฆ่าข่มขู่สร้างเศรษฐกิจคือโอกาสลืมตาดูสร้างคนรู้สร้างปัญญาอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
1: เรียบร้อยฮะเอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์นนิรดาแทงครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพค่ะก่อนอื่นดิฉันขอค้านประเด็นของฝ่ายเสนอที่ว่าฝ่ายเสนอต้องการสร้างอาชีพท่านคะถ้าจะสร้างได้อย่างไรหากขาดเครื่องมือที่ชื่อว่ากฎหมายหากขาดซึ่งนโยบายคนทำงานขาดกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำต่างๆค่ะและนอกจากนี้ค่ะถึงท่านจะสามารถสร้างอาชีพได้มากมายหรือเพิ่มเงินเดือนคนได้มากมายท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าประชาชนจะไม่เลือกหนทางอย่างการขายยาที่แน่นอนว่าเราต่างรู้ดีว่ามีกำไรสูงมีเงินเดือนได้รับสูงมากกว่าค่ะท่านจะรับประกันได้อย่างไรคะหากขาดซึ่งกฎหมายบังคับใช้ค่ะและประเด็นที่2ค่ะท่านกล่าวหาว่าคนจนยอมขายยาวัยรุ่นยอมเสพติดเพราะปัญหาของเศรษฐกิจท่านคะแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะพวกเขาไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะขายยาดีไหมหากมีกฎหมายเข้ามาบังคับใช้เข้ามาบังคับว่าห้ามขายยานั่นเองค่ะและประเด็นที่3ค่ะท่านกล่าวเหมือนกับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของคนจนของคนเครียดแล้วท่านฝ่ายเสนอจะหาข้ออ้างอย่างไรกับคนรวยที่ยังเสพคนที่เสพเพราะรักสนุกคนที่เสพเพราะอยากรู้ล่ะคะท่านกลับมาที่ประเด็นของดิฉันนะคะเพราะปัญหายาเสพติดค่ะคือปัญหาระดับชาติเครื่องมือที่เราใช้แก้ไขจึงต้องมีพารานุภาพแสงยานุภาพมากพออย่างกฎหมายค่ะที่เปรียบเสมือนกับลวดเหล็กค่ะเหล็กที่มีความแข็งแรงมีอำนาจและบังคับใช้ได้จริงค่ะซึ่งอำนาจความผิดค่ะยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งดิฉันได้ทานได้บ่าเลยค่ะว่าไม่ใช่เพียงแค่เพราะเศรษฐกิจค่ะท่านแต่พวกเขายังมีกฎตาอะไรกับยาเสพติดค่ะท่านบาทหรือจำคุกเป็น10ปีเลยค่ะท่านผู้ค้ารายใหญ่จากคนนอกประเทศหรือคนในประเทศก็ต่างรู้ดีค่ะว่าจะเสพจะขายก็ไม่คุ้มหรอกค่ะถ้าจะมียาเสพติดต่ำที่สุดจากรายงาน UNODC ค่ะซึ่งนอกจาก

0: ความเข้มแข็งและแข็งแรงของลวดเหล็กนะคะลวดเหล็กดังกล่าวยังสามารถจับดัดปรับเปลี่ยนแปลงค่ะเหมือนกฎหมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมได้สามารถรองรับดักทางแบกรับกับถูกปัญหาได้ค่ะวันนี้ดิฉันจะเพิ่มโทษให้กับคนกลุ่มไหนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งใดเพิ่มการตรวจสอบในหน่วยงานใดหรือจะแก้ซึ่งปัญหาอะไรก็สามารถระบุอย่างเจาะจงได้ค่ะมาแบบภาพรวมแต่ภาพรวมดังกล่าวก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนในสังคมนั้นจะเลือกเสพติดยามากหรือน้อยลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นประเทศโปรตุเกสค่ะหากท่านฝ่ายเสนออ่านข้อมูลให้ดีขึ้นนิดนึงค่ะอ่านให้ละเอียดขึ้นเล็กน้อยจะพบได้ว่าตัวแปรสำคัญที่ทำให้โปรตุเกสเปลี่ยนจากการระบาดเฮโรอีนสู่ประเทศที่มีผู้เสพติดต่ำที่สุดในสหภาพยุโรปแท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายค่ะด้วยอำนาจที่สามารถเปลี่ยนเพื่อแก้ไขซึ่งปัญหาของสังคมเปลี่ยนจากสิ่งนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราค่ะตามรายงานของโฆษกประจำสำนักนายกค่ะว่าปัจจุบันประเทศไทยของเราสามารถจับคนที่เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้มากถึง 9,400 รายค่ะและกฎหมายนี้แหละค่ะที่จะเป็นเครื่องมือซึ่งยาเสพติดอย่างระยะยาวและมั่นคงค่ะขอบคุณค่ะ
1: เราจะเข้าสู่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแพนพิมพิชามานะเสถียรครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจากที่ท่านได้กล่าวมาค่ะว่าเราจะสร้างอาชีพได้อย่างไรหากเราขาดกฎหมายค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันจะขอยืนยันและก็ย้ำในจุดยืนของพวกเราค่ะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายและไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีกฎหมายค่ะมันยังมีเหมือนเดิมค่ะท่านเพราะว่ากฎหมายมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่มันก็เห็นอยู่แล้วค่ะว่าท่านแก้มากี่ปีแล้วมันแก้ได้จริงไหมคะไม่อย่างนั้นเราคงไม่ต้องมานั่งเถียงกันในวันนี้แล้วค่ะและอีกอย่างนึงนะคะ WHO ค่ะระบุว่าสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้คนเสพยามันก็มาจากปัญหาเสพยาเสพติดค่ะท่านดังนั้นค่ะต้นเหตุชัดขนาดนี้แล้วเราจะไปอ้อมแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเพื่ออะไรคะท่านและที่ท่านได้กล่าวมาค่ะในเรื่องของนโยบายใหม่ค่ะที่เราได้มีการเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยแล้วก็เน้นการบำบัดรักษาค่ะท่านอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะระบุว่ามีผู้ที่บำบัดออกมาแล้วค่ะกลับไปเสพใหม่ถึง 70% ค่ะท่านบำบัดออกมาถ้าเศรษฐกิจแย่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะท่านทุกวันนี้เนี่ยบุคลากรหมอพยาบาลก็ไม่พออยู่แล้วและท่านฝ่ายค้านยังจะเอาคนอีกเป็นล้านคนกลับเข้าไปเบียดเบียนอีกหรอค่ะท่านจะดีกว่ามั้ยคะถ้าเราแก้ที่การทำตั้งแต่แรกค่ะท่านการที่เราป้องกันไม่ให้คนป่วยด้วยเศรษฐกิจค่ะมันย่อมดีกว่าปล่อยให้เขาป่วยแล้วเอาภาษีไปรักษารายคนค่ะและที่ท่านนะคะพยายามจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาที่เศรษฐกิจค่ะมันไม่ทันแหมท่านคะโลกเราค่ะใช้กฎหมายวิ่งไล่จับคนมันไม่จบไม่สิ้นค่ะท่านมันเหมือนกับการที่เราเอาดินน้ำมันไปอุดถังน้ำที่รั่วค่ะอุดได้ชั่วคราวพอวันหนึ่งค่ะแรงดันถังมันมากขึ้นถังมันก็แตกอยู่ดีค่ะท่านถึงเศรษฐกิจค่ะมันจะต้องใช้เวลาแต่ท่านรู้จักไหมคะช้าช้าได้พระเล่มงามนะคะท่านช้าแต่ชัวร์เนี่ยมันดีกว่าเร็วแต่เหลวแหลกอย่างแน่นอนค่ะการที่แก้ที่เราเศรษฐกิจนะคะมันเหมือนกับการที่เราสร้างถังใหม่ให้มันมั่นคงแล้วก็แข็งแรงตั้งแต่ต้นค่ะท่านถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องรักษาต้นเหตุให้มันหายเพื่อไม่ให้ประเทศชาติของเราต้องเจ็บปวดซ้ำซากอีกต่อไปค่ะกลับเข้าสู่ประเด็นของดิฉันค่ะทุกท่านทราบไหมคะอ้างอิงจากกสศค่ะระบุว่าเด็กไทยกว่า1ล้านคนค่ะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะพิเศษฐกิจค่ะและน่าตกใจว่าใน1ล้านคนนี้ค่ะมีถึง 52% ที่มีปัญหากับยาเสพติดค่ะท่านเพราะเมื่อครอบครัวไม่มีเงินส่งเด็กเรียนค่ะเด็กก็กลายเป็นคนไร้ทักษะไร้อาชีพและในวันที่มืด8ด้านค่ะเครือข่ายยาเสพติดจึงกลายเป็นนายจ้างพอทุนหัวที่พร้อมจะจ่ายค่าตัวเพื่อให้พวกเขาอยู่รอดค่ะดิฉันจะขอพาทุกท่านมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือประเทศไอซ์แลนด์ค่ะที่เศรษฐกิจของเขาดีรัฐอุดหนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงค่ะอัตราการเสพติดลดลงเหลือเพียงแค่ 3% เท่านั้นค่ะแต่ในทางกลับกันค่ะท่านดูที่ประเทศอัฟกานิสถานค่ะที่เศรษฐกิจของเขาเนี่ยเผชิญกับวิกฤตขั้นรุนแรงและคนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ค่ะปรากฏว่ามีอัตราการติดยาเสพติดสูงถึง 50% ค่ะท่านเห็นไหมคะทั้ง2ประเทศนี้ก็ต่างมีกฎหมายเหมือนกันแต่ประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าการศึกษาดีกว่าสุดท้ายแล้วอัตราการติดยาเสพติดมันน้อยลงกว่ากันค่ะท่านและในทางกลับกันค่ะการที่เราแก้ปัญหาด้วยกฎหมายนะคะมันเปรียบเสมือนกับยาแก้ปวดค่ะที่ช่วยกดอาการไว้ได้แค่ชั่วคราวแต่ทันทีที่ยามันหมดฤทธิ์ค่ะอาการมันก็กลับมากำเริบเหมือนเดิมและต่อให้จะมีคุกขนาบซ้ายมีลามประหารขนาบขวาตราบใดที่เศรษฐกิจมันยังพังพินาศเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นค่ะนโยบายเดิมๆไม่รู้จบค่ะถึงเวลาแล้วค่ะท่านที่เราจะต้องลงทุนสร้างคนที่กันดีกว่าการที่เราตามไล่จับอาชญากรไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละฮะเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ของผู้สูงเนินฮะน้องการพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาที

0: เริ่มครับ
1: ทุกท่านครับผมต้องเริ่มต้นจากการฟ้องร้องแบบนี้ก่อนฮะคือมันเป็นครั้งที่2แล้วที่ผมได้ยินศัพท์คำว่าวงจรอุบาทผมว่ามันเจ็บไปมั้ยฮะมันร้ายแรงมันทารุณเกินไปหรือเปล่าน้ำตาผมจะไหลจริงๆแล้วนะฮะทุกท่านนะแล้วมากไปกว่านั้นอีกแก้มานานแล้วกี่ปีก็ไม่ดีโอ้โหอันนี้ดูถูกขื่อดูถูกแปรของเมืองมากนะฮะทุกท่านนะสรุปแล้วมันผิดที่กฎหมายหรือผิดที่คนใช้กฎหมายผมถามท่านอย่างงี้ผิดที่ตัวบทกฎหมายหรือผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ใช้กฎหมายมันจะดีกว่าไหมฮะถ้าเราแก้กฎหมายให้ได้ถูกได้ใช้ให้ไปครอบคลุมผู้ใช้กฎหมายให้เขาใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบทุกท่านนะมากไปกว่านั้นอีกอันนี้ผมได้ยินซ้ำไปซ้ำมาเลยกฎหมายคือปลายเหตุทุกท่านครับกฎหมายคือรากของท่านนะฮะวันนี้ถ้าเราเปรียบเศรษฐกิจเสมือนกับดาบฮะกฎหมายเนี่ยคือเหล็กน้ำพีคือเหล็กเลยที่เอามาใช้เพื่อตีดาบเพราะท่านจะออกนโยบายยังไงท่านจะออกนโยบายการคลังออกนโยบายการเงินอย่างไรถ้าไม่ผ่านพรบไม่ผ่านพระราชกฤษฎีกาไม่ผ่านกฎกระทรวงทำได้หรอฮะไม่ได้สิทุกท่านครับประเด็นสุดท้ายในวันนี้ฮะโบราณท่านว่าไว้ว่าช้างเนี่ยถ้ามันตายทั้งตัวต่อให้ไปเอาใบบัวมาบิดมันก็ไม่มิดหรอกทุกท่านครับวันนี้อยากฝ่ายเสนอยังดื้อดึงและดึงดันมั่นอกมั่นใจว่าจะใช้เศรษฐกิจแก้ปัญหายาเสพติดต่อไปสิ่งที่จะตามมาแน่ๆคือเมกะโปรเจกต์ครับที่เอื้อต่ออาชญากรข้ามชาติให้มาแทะสร้างแดนสวรรค์ค้ายาในบ้านของในเมืองของเราแบบไร้ซึ่งขื่อไร้ซึ่งแปรกรณีศึกษาของเราในวันนี้ครับคือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำในประเทศลาวอ้างอิงจาก Berkeley Political Review ที่ดิน99ปีให้กับกลุ่มทุนจีนไปพัฒนาเป็นเขตปลอดภาษีหวังให้เป็นเครื่องยนต์พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนนะซึ่งเคยมีปัญหายาเสพติดรุนแรงแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันกลับตาลปัดกระทรวงการคลังสหรัฐครับเขาระบุว่าเครือข่ายของเจ้าของเขตนี้เนี่ยเขาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นฐานค้ายาแจกจ่ายขยายเครือข่ายแล้วก็ติดสินบนกันอย่างเป็นระบบท้ายที่สุดครับจึงถูกขึ้นบัญชีดำระหว่างประเทศเขตเศรษฐกิจครับซึ่งไม่มีกฎหมายกำกับดูแลที่แข็งแรงพอมันไม่ได้กลายเป็นทางเลือกทางทดแทนยาเสพติดแต่มันกลับกลายเป็นที่กำบังทางกฎหมายให้เครือข่ายค้ายาเนี่ยเขาฉวยโอกาสโดยพลันใช้ฟอกเงินขยายธุรกิจได้เสรียิ่งกว่าเดิมอีกภายใต้คราบหนาๆของคำว่าการพัฒนาและด้วยอานิสงส์ของกฎหมายของเศรษฐกิจที่เติบโตฮะพ่อค้ายารายย่อยก็เติบโตเหมือนกันขยับขยายแฟนชายยาเสพติดติดตามกันไปครับกลายเป็นว่านี่คือดาบสองคมที่ไม่ใช่แค่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่กระตุ้นการกระจายของเม็ดยาให้เจริญงอกงามคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ท่านพยายามอยู่มันไม่ได้ลดปัญหายาเสพติดให้หายไปเลยแต่มันขยับขยายปัญหาให้ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นเพราะรัฐเนี่ยไปกราบไปกรานถวายเครื่องมือใหม่ให้กับกลุ่มอาชญากรฝ่ายเสนอครับท่านยอมรับกับการกัดกินชาติเผาผลาญเมืองแบบนี้เหรอฮะฝ่ายเสนอสนับสนุนการซอกกรอนบ่อนทำลายเศรษฐกิจแบบนี้เหรอฮะท่านฝ่ายเสนอสมาทานการไปนั่งร้านให้พ่อค้ายาให้นายใหญ่ได้กำแหงฤทธิ์กำแหงเดชแบบนี้จริงๆหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ฝ่ายเสนอกำลังแก้ปัญหายาเสพติดหรือกำลังเป็นลิ้วเป็นล้อเป็นเกราะกำบังให้กับกลุ่มอาชญากรสุดท้ายนี้ครับท่านทั้ง4คนจะยอมสยบยอมก้มหัวให้กับความอยุติธรรมที่เหยียบหัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยก็ได้ฮะจะปล่อยวาละเลยกับโครงการที่สมควรจะทำลายล้างยาเสพติดแต่กลับชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านทำลายล้างประเทศของเราเสียเองเป็นงูที่กัดแทะและกินหางของตนโดยไม่เคยคิดตะขิดตะขวงใจถ้าท่านเชื่อแบบนี้ก็สุดแล้วแต่ฮะแต่พวกเราทั้ง3คนวันนี้จะขอประจันหน้าขอประจันบานอยู่ณโพเดียมแห่งนี้คัดค้านทัดทานไม่ให้ท่านทำแบบนี้ขอบพระคุณครับ
2: เราเดินทางมาถึงรอบไฟนอลราวด์หรือรอบชิงชนะเลิศอยู่ระหว่างของการหาแชมป์คนที่3ครับทีมที่3ครับที่เราจะบอกว่าจารึกในสภาวะทีซีซั่น3ครับต่อเนื่องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับหัวหน้าฝ่ายค้านครับน้องเป๊ะภคพรสุขสมพรครับน้องเป๊ะในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านแม่ทัพฝ่ายค้านมีเวลาสรุป3นาทีสุดท้ายนะครับพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วทำ3นาทีสุดท้ายให้เต็มที่เริ่มครับ
3: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพนะคะแล้วก็ฝ่ายเสนออีกสักหนึ่งครั้งนะคะอันดับแรกเลยค่ะดิฉันต้องขอค้านสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยปากที่แล้วใส่สเต็มเหนียวเลยอันดับแรกค่ะที่ท่านเนี่ยได้ย้อนกลับไปพูดถึงการที่รัฐเนี่ยอุดหนุนการศึกษาทำให้คนเนี่ยไม่ไปติดยาทุกท่านค่ะสักครู่นะคะการศึกษาเนี่ยเป็นผลมาจากนโยบายของการวางรากฐานของรัฐนะคะไม่ใช่ผลพลอยได้จากเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นค่ะสุดท้ายแล้วการศึกษาหรือใดๆก็แล้วแต่ในทุกมิติของสังคมต้องมาจากกฎหมายค่ะท่านและในวันนี้ค่ะแท้จริงแล้วในปากสรุปสุดท้ายของดิฉันแทบไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมาค้านหรือมายื้อยุดฉุดประเด็นอะไรเลยเพราะว่าวันนี้ฝ่ายค้านได้ทำให้ท่านเห็นแล้วว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องแก้ที่เศรษฐกิจไม่ใช่กฎหมายอันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้นำเสนอมาทั้งสิ้น4ประเด็นถูก อันดับแรกค่ะพวกเราต้องขออนุญาตรวบ4ประเด็นนี้ให้เข้าใจกันตรงกันก่อนนะคะนั่นก็คือ1ค่ะเมื่อปัญหายา

0: เสพติดต้องถูกพินิจให้รอบด้านทั้ง2มิติตั้งแต่การป้องกันไปยันการปราบปรามวันนี้ค่ะท่านสามารถใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหายันไปถึงการปราบปรามและบำบัดขัดเกลาให้ผู้ที่ติดกลับเข้ามาสู่สังคมได้ในมิติทั้ง2หายาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจเพียงมิติเดียวในระดับจุลภาคค่ะคนคนนึงจะติดยาก็มาจากหลายปัจจัยและในระดับมหาภาคเศรษฐกิจที่ดีเศรษฐกิจที่ประเทศนั้นสามารถเอามาเชิดชูได้ก็ยังวิกฤตปัญหายาเสพติดขึ้นอยู่ในทุกประเทศทุกท่านค่ะเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเราจึงจะต้องมาแก้ด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่ากฎหมายกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อสังคมกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อครอบคลุมทั้งแต่เศรษฐกิจสังคมไปยันการแก้ไขสิ่งนี้ค่ะจึงเป็นเครื่องมือที่ดีกว่า3ค่ะเมื่อปัญหายาเสพติดคือพันธกิจระดับชาติที่วันนี้ค่ะเราได้นำเสนอไปแล้วถึง2ชาติตั้งแต่สิงคโปร์ยันโปรตุเกสที่เขาเข้าใจบริบทสังคมที่เขาเข้าใจว่าทำไมปัญหายาเสพติดถึงต้องแก้ไขด้วยเครื่องมือที่ใหญ่กว่าครอบคลุมกว่าและตรงจุดกว่าทุกท่านค่ะ4เมื่อปัญหายาเสพติดสะทวีพิษแรงกว่าฤทธิ์ยาเมื่อท่านใช้การแก้ไขปัญหาด้วยเศรษฐกิจไม่ใช่กฎหมายค่ะทุกท่านค่ะในวันนี้ค่ะถ้าปัญหายาเสพติดถูกแก้ไขด้วยเศรษฐกิจแล้วเป็นแบบที่ท่านมองขึ้นจริงแล้ววันนี้สามเหลี่ยมทองคำหรือว่าอำนาจมืดที่ฝ่ายค้านได้พยายามกล่าวออกไปมันเกิดขึ้นไม่จริงหรอคะเพราะวันนี้ค่ะทวีพิษแรงกว่าฤทธิ์ยาในที่นี้คือหมายถึงคอร์รัปชันบ้างและการปล่อยให้อำนาจพวกนี้เข้ามาครอบงำประเทศเราบ้างปัญหายาเสพติดคือปัญหาระดับชาตินะคะท่านที่วันนี้ท่านบอกว่าจะช้าๆรอพระเล่มงามดิฉันว่าช้าแบบนั้นมันไม่ทันการค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ยติของเรากำลังมาหาว่าอะไรดีกว่าอะไรเพราะฉะนั้นดิฉันสามารถยืนยันและตอบได้ทันทีเลยว่าเราต้องเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดมากกว่านั่นคือกฎหมายและดิฉันสามารถยืนยันได้ณรัฐสภาที่เป็นบ่อเกิดแห่งนโยบายชาติต่อไปว่าวันนี้เศรษฐกิจกับกฎหมายเราต้องเลือกกฎหมายมากกว่าอยู่แล้วทุกท่านค่ะยาเสพติดมันเหมือนกับพิษมันเหมือนกับก้อนเนื้อร้ายมันเหมือนกับก้อนมะเร็งสิ่งที่ท่านต้องทำเมื่อเจอมะเร็งท่านไม่ใช่การวิ่งขึ้นไปเต้นแอโรบิกสวนลุมค่ะเหมือนที่ท่านฝากความหวังให้กับยาเสพติดเหมือนกับท่านฝากความหวังไว้กับสุขภาพมันจะดีขึ้นเหมือนที่ท่านฝากความหวังไว้กับเศรษฐกิจว่ามันจะดีขึ้นสิ่งที่ท่านต้องทำคือการรีบเข้ารับการผ่าตัดให้กฎหมายเข้าไปตัดก้อนเนื้อร้ายให้กฎหมายเข้าไปทำลายสิ่งนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะปัญหายาเสพติดไม่เคยร้อยท่านสุขภาพดีก่อนไม่เคยร้อยท่านแข็งแรงก่อนค่ะมันจะกัดมันจะกินท่านทุกวินาทีที่ลมหายใจท่านยังรวยรินอยู่เพราะฉะนั้นเชื่อพวกเราเถอะค่ะปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายไม่มีทางจริงขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เหลืออีกหนึ่งโรงเรียนอย่างกับแม่ทัพอีกหนึ่งคนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเค้กสศิรัตน์รัศมีร่วมร้อนครับน้องเค้กนะครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายเสนอจะมีเวลาในการสรุปในฐานะแม่ทัพนะฮะอีก3นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องเค้กพูดคำแรกนะครับเอาละครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีสุดท้ายของน้องเค้กทำให้ดีที่สุดเริ่มครับ
2: เรียนให้คณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านค่ะไม่ทราบว่าวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยามีกระแสน้ำวนหรือเปล่าคะทำไมท่านฝ่ายค้านยังได้พูดวนไปวนมาอย่างนี้แหมตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันท่านก็พูดอยู่อย่างนั้นว่ากฎหมายเป็นรากฐานของทุกสิ่งท่านคะไม่ใช่ค่ะมันไม่มีอะไรเป็นสับเซตของอะไรในยตินี้ค่ะท่านกฎหมายมันไม่ใช่รากฐานที่ฉันจะขอยกตัวอย่างประเทศค่ะสเปนและเม็กซิโกค่ะเขามีระบบกฎหมายประมวลเดียวกันค่ะท่านและมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเหมือนกันเลยค่ะท่านแต่ทำไมเม็กซิโกถึงมีปัญหายาเสพติดที่สูงกว่าสเปนคะนั่นก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันต่างกันไงคะเศรษฐกิจของเม็กซิโกเนี่ยมันตกต่ำในขณะที่เศรษฐกิจของสเปนมันพุ่งสูงและมั่งคั่งมากๆนี่แหละค่ะคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าต้นเหตุที่แท้จริงมันคือเศรษฐกิจค่ะท่านไม่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้อ้างสถิติทุกอย่างไปแล้วว่าไอ้ต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหายาเสพติดเนี่ยมันคือการที่คนไม่มีเงินไม่มีรายได้ว่างงานมันก็คือปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่หรอกค่ะท่านมันคือ70%เลยนะคะของคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องไปพึ่งยาเสพติดและที่ท่านพูดมาทั้งหมดท่านไม่ยกสถิติอะไรออกมาไม่มีอ้างอิงพูดลอยๆแบบนี้ใครๆก็พูดได้ค่ะแต่ว่าเราต้องปราบปรามเราต้องรักษาเราต้องบำบัดเขานะท่านคะวันนี้เราไม่ควรมาเถียงกันว่าเราจะรักษาผู้ป่วยอย่างไรแต่เราต้องมาดูว่าอะไรที่จะทำให้ผู้ป่วยไม่กลายเป็นผู้ป่วยตั้งแต่แรกค่ะนั่นต่างหากค่ะคือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะคนติดคุกออกมาเจอเศรษฐกิจแย่ๆเหมือนเดิมเขาก็กลับไปเสพต่อค่ะท่านเราแก้กฎหมายมากี่ปีแล้วคะประเทศไทยแก้กฎหมายเรื่องยาเสพติดเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า10ฉบับแล้วนะคะท่านสุดท้ายผลเป็นไงคะผลก็คือว่าปัญหายาเสพติดของไทยเนี่ยมันพุ่งสูงถึง 30% ในปีนี้ค่ะท่านนี่หรอคะผลลัพธ์ที่ท่านฝ่ายค้านภูมิใจนักหนาดิฉันว่ามันอาจจะยังหรือเปล่าคะท่านและที่สำคัญค่ะกฎหมายที่เข้มงวดไม่ได้การันตีเลยค่ะว่ามันจะดีพออย่างอิหร่านค่ะเขาประหารชีวิตถึง795คนในปี2025ค่ะแต่ทำไมปัญหายาเสพติดเขาถึงพุ่งสูงถึง 58% นั่นก็เพราะว่าเศรษฐกิจยังไงล่ะคะดังนั้นท่านเลิกชักแม่น้ำนะคะเลิกเดินวนอยู่บน

0: ผ่าวงกตแล้วมาดูค่ะว่าไอ้ปัญหาต้นเหตุมันคืออะไรแล้วแก้ตรงนั้นสักทีค่ะท่านทุกท่านคะท่านเนี่ยบอกว่าจะสร้างกฎหมายให้มันครอบคลุมไปยังผู้ใช้กฎหมายแต่ว่าโทมัสฮอบก็ได้บอกแล้วค่ะว่ามันไม่มีกฎหมายใดที่จะสร้างได้ครอบคลุมในทุกกรณีเพราะว่าสติปัญญาของมนุษย์จะสามารถหาช่องว่างทางกฎหมายได้เสมอและได้ไกลกว่าตัวกฎหมายอยู่แล้วค่ะท่านท่านคะตื่นได้แล้วค่ะท่านในเมื่อการแก้ปัญหาที่กฎหมายมันไม่ได้ผลสักทีเราก็เลิกไปแก้มันขนาดนั้นแล้วท่านมาให้ความสนใจกับการแก้ที่เศรษฐกิจสิคะเราต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาให้มันตรงจุดเพื่อความยั่งยืนของลูกหลานเลนล้นของเราค่ะท่านอย่ามองแค่ปัจจุบันอย่าทำเหมือนโลกจะแตกวันพรุ่งนี้แต่เราต้องอย่างแท้จริงค่ะท่านท่านคะการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับการตัดกิ่งค่ะท่านมันตัดกิ่งก็ยิ่งแตกออกค่ะท่านแต่ว่าการแก้ที่เศรษฐกิจเนี่ยมันคือการถอนรากถอนโคนค่ะท่านสุดท้ายเป็นไงคะรากมันอยู่ไม่ได้อย่างไรคะท่านเห็นไหมคะว่าอะไรคือต้นเหตุที่แท้จริงนั่นแหละค่ะเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุประชาชนถึงจะได้มีชีวิตที่สงบสุขสักทีค่ะดังนั้นในยตินี้นะคะปัญหายาเสพติดต้องแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายแน่นอนขอบคุณค่ะ
1: เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3รอบชิงชนะเลิศหรือไฟนอลราวเรากำลังเฟ้นหาแชมป์ครับสภาวาทีซีซั่น3ในยติแก้ปัญหายาเสพติดที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายครับและแน่นอนครับฝ่ายเสนอสุรนารีและฝ่ายค้านเตรียมอุดมศึกษาจากกรุงเทพมหานครครับอาจารย์พะเยานะฮะเดี๋ยวไปสลับคิวนะคุณแม่4นะฮะอาจารย์พะเยาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
2: ขอบคุณผู้ตั้งยัตตินี้เป็นยัตติที่รัฐสภาต้องพิจารณาเลยค่ะเป็นยัตติที่ชี้เป็นชี้ตายให้ติที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขจริงๆขอบคุณนักโต้ทั้งสองทีมลองมาดูสิคะฝ่ายเสนอเป็นทีมที่เตรียมตัวมาดีเหตุผลอ้างอิงพร้อมการหักล้างมีทุกปากมีลีลาในการพูดค้านมีปฏิภาณในการพูดพัฒนาการพูดขึ้นมีการดูโน้ตในบางปากคือปากสุดท้ายและบางปากยังพูดรัวเร็วอยู่ฝ่ายค้านนำร่องอย่างเพราะพรั่งพรูจังหวะการพูดเร็วและยังดูโน้ตเป็นระยะระยะตั้งข้อสังเกตเตรียมอุดมศึกษารักษามาตรฐานในการดูโน้ตเป็นระยะระยะได้ดีได้เกรด A นะคะเหตุผลอ้างอิงชัดเจนทีมเสริมการค้านได้บรรยากาศชวนติดตามยกตัวอย่างเห็นจริงเห็นจังการพูดมีชีวิตชีวาแม้จะดูโน้ตเป็นระยะก็ตามภาษาและลีลาของฝ่ายค้านชวนติดตามถือว่าเป็นนักพูด
1: ไปต่อเนื่องครับอาจารย์พนมครับ
3: ผู้ดำเนินรายการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับโอ้ฟังสสแล้วชื่นใจนะฮะแล้วน้องๆทำได้ดีทำได้ดีจริงๆแล้วผมภูมิใจมากเลยที่เป็นการเป็นกรรมการตัดสินแล้วให้คู่นี้มาชิงกันนะฮะชนะกันไม่กี่คะแนนนะครับแล้วก็ขออนุญาตไม่ให้รายละเอียดว่าให้ชนะเพราะอะไรแต่เสียงเชียร์ไม่มีผลกับการตัดสินนะฮะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกมาก็ขอให้ภูมิใจผมอยากให้แค่ถ้วยรางวัลเนี่ยเป็นแค่ผลพลอยได้แต่สิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือได้รับเกียรติได้รับศักดิ์ศรีได้รับโอกาสได้เวทีที่ได้มีโอกาสแสดงออกแล้วพวกเราทำได้ดีมากผมภูมิใจจนขนลุกหลายครั้งที่เห็นลูกๆแบบเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นเลือดของเราต่อไปในอนาคตแล้วประเทศไทยต้องมีคนแบบเนี้ยเข้าไปอยู่ในสภาจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทำได้ดีมากชื่นชมและบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศที่สมศักดิ์ศรีและผมภูมิใจมากที่สุดในการมาตัดสินโต้วาทีในวันนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าทั้งสอง
1: ครับอาจารย์พิชาเป็นยังไงครับ
4: เช่นกันเลยครับว่าคู่นี้เป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีเพราะว่าระหว่างที่ฟังการโต้วาทีของทั้งสองทีมไปเนี่ยความรู้สึกเหมือนกำลังดูฟุตบอลฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนบอลยุโรปเน้นทีม

0: เวิร์กอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนบอลอเมริกาใต้นะครับเน้นความสามารถเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเหตุผลหักล้างอ้างอิงใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวมาดูนะครับสำหรับผมแล้วนะครับเมื่อตอนเปิดซีซั่น3ถอดกลอนมาจากบ้าน
1: วันนี้
0: ปิดซีซั่น3ต้องเอากลอนกลับ
1: อ้าวกลอนกลับแล้วนะฮะ
0: เพราะว่าจะไม่เสริมเพิ่มเติมเรื่องวาทศิลป์อะไรมากแล้วเต็มไปด้วยสร้อยถนิมพิมพาพรทางด้านภาษาซึ่งทั้งสองทีมก็ได้แสดงอย่างกำแหงฤทธิ์กำแหงเห็นไหมมีดาวดวงหนึ่งกำลังกระพริบแสงรอต้อนรับพวกเราอยู่ดาวดวงนั้นมีที่ว่างสำหรับพวกเราทุกคนในสภาวาทีเสมอเพราะดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวสภา
1: เอาละครับท่านอาจารย์พิษณุสกุลโรมิรัตวันนี้น้องๆทั้งสองทีมเป็นไงบ้างฮะ
2: ครับท่านรัฐมนตรีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านคณะกรรมการคุณครูแล้วก็น้องๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้ผมพูดในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนโต้วาทีแข่งขันแบบนี้มาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้ว ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าเบื้องหลังของการโต้เนี่ย
1: ครับ
2: ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีแล้วมีการซักซ้อมแล้วอาจารย์ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงนะการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้เฉพาะนักเรียนเท่านั้นนะครับผมเข้าใจว่าเป็นการต่อสู้ของคุณครูทั้งสองโรงเรียนด้วยนะ เพราะคุณครูนี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแก้ไขข้อมูลนะในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนโต้วาทีมาก่อนจะทราบตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนี่แน่นมากเลยที่ฟังมาเนี่ยกรรมการจะต้องใช้กำลังสติอย่างสูงผมเห็นทั้งสองทีมเนี่ยได้หยอดลูกเล่นศิลปะที่สร้างความน่าสนใจตรงนี้เข้าไปทั้งสองทีมแล้วเฉลี่ยกันเกือบทุกๆคนเลยนะครับไม่มีใครด้อยกว่าใครเท่าไหร่นะครับสูสีมากสูสีมากผมตัดสินไปเนี่ยให้คะแนนแบบเก็บละเอียดมากนะแต่ละฝ่ายแต่ไม่ได้รวมคะแนนยังไม่รู้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ
1: นะให้กำลังใจทั้งสองโรงเรียนเราจะมาปิดท้ายครับที่ท่านประธานคณะกรรมการตัดสินครับอาจารย์แอร์กานิกาธรรมเกศรครับ
3: มันไม่มีการแข่งรอบต่อไปแล้วเด็ดขาดเบ็ดเสร็จกันวันนี้กรรมการก็สุดฤทธิ์สุดเดชกันเหลือเกินจนไปฟังเสียงความในใจของหลายคนบอกว่าวิจารณ์กันดีนักขึ้นมาโต้เองบ้างไหม จะเชิญกรรมการขึ้นโต้โชว์ซะหน่อย
4: นี่
3: ดีไหมลูกแล้วโรงเรียนต่างๆเป็นผู้ให้คะแนนและวิเคราะห์มันต้องมีอะไรกลับตลปัดกันบ้างนะวันนี้ต้องขอชมอย่างหนึ่งว่าสมศักดิ์ศรีเหลือเกินที่เป็นรอบชิงชนะเลิศของสภาวาทีซีซั่น3และขอให้โรงเรียนต่างๆได้ดูตัวอย่างไว้ขอชมไปถึงครูบาอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะสิ่งที่ต้องชมก็คือปัญหายาเสพติดคือประเด็นที่หนึ่งแก้ที่เศรษฐกิจหรือแก้ที่กฎหมายประเด็นที่สองคือดีกว่าไอ้ตรงนี้แหละมันวัดผลกันด้วยอะไรและจริงๆแล้วคำว่าดีกว่าเนี่ยต้องดูที่ว่าปัญหาลดลงจริงไหมแก้ได้ผลทันใจไหมแก้ได้ระยะยาวหรือแค่เฉพาะกิจนี่ผลตรงนี้จันอยากจะให้ไปขยายตรงนั้นไอ้คำว่าดีกว่าเนี่ยเอาจนเราเชื่อน่ะแต่วันนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็อาจจะถูกกลืนเข้าไปได้เพราะว่ามีอยู่คนหนึ่งตั้งหน้าตั้งตามาจะขมั่มรวมทั้งกรรมการด้วยไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเป็นใครองลงตลอดชีวิตแล้วกันทีนี้ก็มาถึงว่ากฎหมายนั้นเป็นขบวนการมีทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูมันเป็นเครื่องมือเลยที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่ขบวนการหรือระบบตรงเนี้ยที่กรรมการ

0: แล้ววันนี้ก็ได้ยินด้วยแล้วก็อยู่ที่หนึ่งมารยาทในการยังอ่านโน้ตไหมยังชัดไหมสามรักษาเวลาไหมยังติดมาในรอบชิงชนะเลิศรุ่นต่อไปดูตัวอย่างไว้นะคะว่ามีอีกไม่ได้แล้วนะกรรมการตัดเด็ดขาดเลยวันนี้ต้องขอชมว่าชนะใจกรรมการทั้งสองฝ่ายแต่จะชนะหมดทั้ง9ท่านหรือเปล่าไม่ทราบนะขอชมอย่างเดียวค่ะขอชมและขอฝากไว้เลยว่าเพื่อรังของชาติจะแก้ด้วยเศรษฐกิจหรือกฎหมายก็แล้วแต่วันนี้เราได้ฟังเหตุและฟังผลแล้วแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือจุดมุ่งหมายที่มันจะต้องก้าวต่อไปและก้าวให้ถึงที่สุดก็คือว่าการปิดกั้นโอกาสของคนดีคือโอกาสดีของคนเลว
1: เรียบร้อยนะครับเสียงปรบมือครับอาจารย์แอร์กนิกาธรรมเคสอนครับผลการแข่งขันสภาวาทีรอบชิงชนะเลิศครับในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายครับฝ่ายเสนอสุรนารีวิทยาจากนครราชสีมาฝ่ายค้านตรีอุดมศึกษากรุงเทพมหานครและแชมป์สภาวาทีซีซั่น3ได้แก่โรงเรียนไม่เป็นเอกฉันท์ฮะ6ต่อ3เสียงครับตรงกันเลยนะฮะกับคู่ชิงที่3ครับและโรงเรียนที่เป็นแชมป์ซีซั่น3ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากกรุงเทพมหานครครับแสดงความยินดีด้วยครับเตรียมอุดมศึกษารับ 100,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติสุรนารีวิทยาสมศักดิ์ศรีไม่มีอะไรที่ค้างคาเพราะฉะนั้นสุรนารีวิทยา 80,000 บาทเราจะมีรางวัลครับพิเศษครับที่ชื่อรางวัลนะฮะว่าเพชรยอดนักพูดสภาวาทีครับผู้ที่ได้รับรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือ Best Speakerในรางวัลเพชรยอดนักพูดสภาวาทีได้แก่น้องการกิติพัฒน์ปูสูงเนินครับเรียนเชิญครับท่านรองจงเดือนสุทธิรัตน์ครับท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับได้มอบรางวัลเพชรยอดนักพูดเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านคณะกรรมการทั้ง9ท่านแน่นอนครับวันนี้สมศักดิ์ศรีรอบชิงน้องๆทั้ง2ทีมขอเสียงวันนี้แน่นอนครับรายการสภาวาทีซีซั่น3สิ้นสุดลงแล้วครับผมภูมิไกรภูมิไม่พิสัยในฐานะผู้ดำเนินรายการสภาวาทีซีซั่น3ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพี
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ไม่พ้นเรื่องของน้ำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดวิกฤตอุทกภัยเรื่องของการแก้ปัญหาการจัดการน้ำทั้งระบบนะครับ
1: ต้องบอกนี่นะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำเนี่ยหลายจังหวัดด้วยกันนะคะก็เห็นพ้องต้องการในการที่จะเสนอญติด่วนในเรื่องนี้เพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนี้ค่ะมีการประชุมนะวันศุกร์ด้วย
0: ใช่
1: แต่ท้ายที่สุดนะคะก็ขอเวลาเพื่อที่จะให้ส.ส.ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไปดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมกันสักหน่อยเพราะว่าน
0: อกจากเรื่องของน้ำที่สภามีการตั้งยติดูท่านนะครับข้อสังเกตข้อเสนอแนะแล้วก็เรื่องของการให้ข้อเสนอแนะต่างๆจะถูกรวบรวมนำไปสู่ครม.นะครับในการแก้ไขต่อไปใจเป็นยตินะฮะที่การบินไทยที่สืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยนะเกิดเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกระเป๋าผู้โดยสารทั้งในประเทศและนอกประเทศนะฮะที่เดินทางมาไทยเนี่ยก็
1: เนื่องจากว่าสภากำลังนะคะไม่สามารถที่จะเพียงพอต่อการที่จะไปดูแลนะคะผู้โดยสารปรากฏว่ากระเป๋ามันก็ค้างกันตอนแรกๆเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียว
0: ใช่แล้วผู้โดยสารหลายคนนะครับทั้งในและก็นอกประเทศชาวต่างชาติก็ไปยืนรอหน้าเคาน์เตอร์ก็ไม่เป็นผลนะครับก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยการบินแห่งชาตินะครับที่ทำไมเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ไหม
1: เห็นว่าการบินไทยเองเขาก็ออกมาพูดในเรื่องยามีแน่นอนและก็อาจจะเยียวยามากกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วย
0: มันมีผลไงต้องตกเครื่องไปแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเดี๋ยวมาตามกันนะครับเริ่มต้นกันที่ภารกิจของท่านประธานโสพลสารัมกันหน่อยนะครับก็ให้การรับรองเอกราชทูตรัสเซียก็ย้ำนะครับว่าใช้กลไกรัฐสภาเสียครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองนายเยฟกินีโตมีอินรัสเซียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพื้นดีในโอกาสที่นายโสพลเข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภาที่ห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภาคนก็กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตพร้อมชื่นชมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและพระราชพิธีสำคัญต่างๆของไทยซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับรัสเซียโดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในสมัยหัวรัชกาลที่5ซึ่งเสด็จประพาสรัสเซียและภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยประธานรัฐสภากล่าวนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยและรัสระหว่างกันแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องรัสเซียของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2550เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีแห่งความสัมพันธ์ทางซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์โดยในฐานะประธานรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะใช้กลไกรัฐสภาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนยั่งยืนในอนาคตพร้อมแสดงความหวังว่าจะได้ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะครับ
1: นอกจากนี้นะคะด้านนายเยฟกินีนะคะก็ได้กล่าวแสดงความห่วงใยค่ะต่อสถานการณ์น้ำท่วมของกรุงเทพมหานครความพยายามของหน่วยงานของภาครัฐและก็กรุงเทพมหานครในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะโดยก็กล่าวนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเห็นได้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงต่างก็พยายามอย่างเต็มที่ในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งนี้ค่ะเห็นความสำคัญกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการจากการเสด็จประพาสรัสเซียของรัชกาลที่5รวมไปถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียของสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงในปี2005การเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศครั้งสำคัญและก็เป็นครั้งสุ

0: ท้ายของพระองค์ทางนี้ในปีหน้าค่ะก็จะครบรอบ130ปีแห่งความระหว่างไทยกับรัสเซียโดยสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการหารือนะคะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงที่จะเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีกิจกรรมความร่วมมือในหลายด้านทั้งในด้านของการเมืองแล้วก็การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงการค้าและก็การลงทุนต่อจนความร่วมมือด้านของวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยค่ะ
1: เติมนะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยยังมีแนวทางส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะครับรวมถึงการเพิ่มการลงที่11ตุลาคมนี้ก็จะมีการจัดประชุมนักลงทุนจากรัฐเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภานะครับเข้าร่วมการหารือด้วยเนื่องจากเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนรับด้วยครับ
0: เกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถึงการตั้งกระทู้ถามนะคะไปยังกระทรวงการคมนาคมค่ะให้ติดตามเรื่องของปัญหานะคะของปมการบินไทยกับกระเป๋าสัมภาระหนักนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขเห็นว่ามีการที่จะให้ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังพลสำคัญในการที่จะบรรเทาให้การบินไทยสามารถที่จะสร้างเรื่องของการที่จะไปเยียวยาให้กับผู้ทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรเองก็ตั้งกระทู้ถามนะคะในเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยนายสกลทีภติยกุลค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งกระทู้ถามสดนะคะถึงรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินทางสุวรรณภูมิตั้งแต่วันเสาร์ที่26กันยายนจนถึงปัจจุบันตั้งแต่26กันยายนจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยสาเหตุที่แท้ว่าสายการบินอื่นเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้หรือถ้ามีก็คือเป็นปัญหาที่น้อยมากค่ะซึ่งก็แตกต่างจากสายการบินไทยโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงนะคะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปกำกับดูแลบริษัทการบินไทยโดยตรงเนื่องจากว่าสถานะของการบินไทยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจก็ทำให้กระทรวงคมนาคมทำได้เพียงแค่บางเรื่องเท่านั้นแต่ก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทางกระทรวงเองก็ได้รับทราบถึงปัญหาและก็มีการติดตามเพื่อดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ
1: ส่วนสาเหตุของปัญหานะครับทางบริษัทการบินไทยก็ได้ชี้แจงว่าเกิดจากบุคลากรเนี่ยมาทำงานได้เพียงบางส่วนกระทรวงคมนาคมจึงพยายามประสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจากทั้งบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนหรือ AOT และกองทัพอากาศเป็นต้นนะครับทางนี้ก็ยืนยันว่าทางกระทรวงคมนาคมได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนของการเยียวยาผู้โดยสารทางบริษัทการบินไทยชี้แจงว่ามีความตั้งใจนะครับที่จะดูแลแล้วก็เยียวยามากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะฮะ
0: สำหรับคำถามที่ขนกระเป๋าในสนามบินสุวรรณภูมินั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ด้วยกันก็ได้แก่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งเขาได้รับสัญญาสัมปทานเนี่ยเป็นระยะเวลา35ปีโดยขณะนี้เหลือเวลาระยะเวลานะคะสัมปทานอีกประมาณ15ปีแล้วก็บริษัทบางกอกไฟท์เซอร์วิสจำกัดหรือว่า BFS นะคะซึ่งสัญญาสัมปทานก็เพิ่งหมดไปในช่วงของอยู่ระหว่างการหาผู้ที่ได้รับสัมปทานรายใหม่นั่นเองค่ะ
1: มาดูการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยก็มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นนะครับระหว่างส.ส.รังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนนะครับกับส.ส.ไอเดียพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสุชาดาทานแสง
0: สานแทนทรัพย
1: ์ครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ใครที่ติดตามก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยดุเดือดพอสมควร
0: วันนี้ฉันติดตามการ
1: ไม่ค่อยเห็นส.ส.ไอเดียขึ้นมาอภิปรายในลักษณะแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของการพาดพิงบุคคลที่3ก็คือสามีของส.ส.ไอเดียนั่นเองส.ส.ไอเดียก็บอกนะว่าถ้าขอแถลงนะกรณีถูกพาดพิงมันสร้างความเสียหายไปทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับปมอาชีพของสามีชี้ว่านะครับก็บอกนะว่าทำครอบครัวเสียหายถามไปยังคุณโดมบอกว่าหากมีหลักฐานเนี่ยทำไมไม่เปิดเผยก็เห็นว่าล่าสุดเตรียมที่จะมีการปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับเรื่องนี้ให้ถึงที่

0: สุดครับนางสาวสุชาดาทานอาสร้างแทนทรัพย์นะครับสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวกรณีถูกพาดพิงปมอาชีพสามีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุนะว่าจากที่คุณอสิมันโรมได้กล่าวถึงสสหญิงรายหนึ่งในประเด็นเกี่ยวกับอาชีพของการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวนางสาวชุชาดาก็บอกนะว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นสถานที่อันทรงเกียรติมีประชาชนติดตามการอภิปรายอยู่เป็นจำนวนคนใดควรจะมีหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบและสามารถพิสูจน์ได้โดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการด้านกฎหมายซึ่งควรทราบถึงหลักการแล้วก็กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนางสาวสุชาดาระบุนะครับว่าการกล่าวพาดพิงโดยไม่มีหลักฐานและไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยการถอนคำพูดทั้งที่ข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการพิสูจน์เป็นสิ่งที่ตนยอมรับไม่ได้เพราะทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายนะครับมีนาครับ
1: สภาทรงเกียรติแห่งนี้นะคะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยดูอยู่ทางบ้านเยอะแยะมากมายการที่จะพูดอะไรเราควรที่จะมีหลักฐานก่อนนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานกรรมการกฎหมายท่านรู้ถึงเรื่องกฎหมายดีนะคะท่านจะใช้กรรมการท่านตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้นะคะแต่การที่กล่าวถึงโดยที่ไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของดิฉันเสียหายถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นท่านเองก็ไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบที่จะถอนต่อคำพูดที่มันไม่ใช่เรื่องดิฉันก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะยอมรับได้ค่ะ
2: ทางนี้เมื่อถามนะคะว่าจะมีช่องทางในการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามชาดาก็ระบุว่าจะปรึกษากับทางทีมทนายความแล้วก็ทีมกฎหมายเพื่อที่จะไปพิจารณาดำเนินการเอาผิดอย่างเต็มที่และก็จะเอาให้ถึงที่สุดด้วยตามกระบวนการการกฎหมายนะคะเมื่อถามว่าหากนายรังสิมันมีหลักฐานเตรียมที่จะเปิดเผยนางสาวสุชาดาก็ตั้งคำถามกลับมานะคะว่าหากมีหลักฐานเหตุใดจึงไม่นำมาเปิดเผยพร้อมย้ำว่าการกล่าวหาใครแล้วไม่ใช่กล่าวขึ้นมาโดยที่ผู้ถูกพาดพิงเขาไม่ได้มีโอกาสในการชี้แจงในสภาค่ะ
0: นอกจากนี้สส.ไอเดียสุชาดายืนยันนะครับว่าหากมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในอนาคตตนก็พร้อมชี้แจงแล้วก็พิสูจน์ความถูกต้องโดยระบุว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ครับ
2: ย้อนกลับมาดูที่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมกันหน่อยนะคะคณะของทีมรัฐบาลเองเขาก็ได้มีการผนึกกำลังกันเนื่องจากว่าที่ผ่านมาช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนกันเนี่ยประชาชนมักจะสะท้อนออกมาเลยนะคะว
0: ่
2: าปัญหาที่พบก็คือเรื่องของข้อมูลที่ดูเหมือนจะคลาดเคลื่อนไม่รู้จะฟังรัฐบาลดีหรือจะฟังภาคเอกชนดี
0: ทั้งคลาดเคลื่อนแล้วก็ล่าช้านะครับทำให้ประชาชนอาจจะต้องไปเสพข้อมูลรัฐบาล
2: ทางด้านของรัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีจึงถกปัญหาในเรื่องนี้อย่างด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว3วันติดๆกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรับมือกับฝนที่อาจจะต้องมีการตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลรพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รวมไปถึงนะคะนายอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าจากการประชุมเมื่อช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองได้ทราบว่าทุกหน่วยงานเนี่ยรับทราบถึงภาพรวมภารกิจในที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนก็มีการบริการในการสนับสนุนและก็ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงรวมทั้งมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเข้าถึงในทุกพื้นที่เพื่อที่จะไปสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติสิ่งที่ยังอยากที่จะขอเน้นย้ำก็คือ

0: เราต้องช่วยกันใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราเองทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกันให้มันเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลและก็ลดความคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับที่ร่วมประชุมทางออนไลน์ด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่4-5ตุลาคมจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์รวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านนายกยังกล่าวอีกนะครับว่าวาระสำคัญของการประชุมก็คือเราจะติดตามผลการรับทราบสถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่ร่วมกันประเมินปรับแผนงานและบูรณาการในการดำเนินงานยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมและเกิดผลสำเร็จสูงสุดวันนี้เราประชุมกันเป็นวันที่3แล้วดังนั้นการต่างๆตนก็จะขอให้ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและรับฟังข้อสรุปของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ลงไปบริหารจัดการพื้นที่ตลอดจนขอรับฟังความเห็นการร้องขอการสนับสนุนปัญหาและอุปสรรคและสิ่งที่ควรจะเป็นข้อมูลที่พวกเราทุกคนจะสามารถนำมาประกอบในการตัดสินใจนี่นะฮะ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวนะคะว่าตนเองเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็คลี่คลายลงไปเพราะว่าพวกเราทุกคนไม่ได้มีพวกเราทุกคนเนี่ยได้มีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินครั้งนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าสภาพฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงจากนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ไว้วางใจได้นะคะดังนั้นการทำงานในครั้งนี้ขอให้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้วยความต่อเนื่องในกรณีที่หากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ทุกขภัยในจังหวัดอื่นๆหรือพื้นที่ใดก็ตามในประเทศก็จะได้มีการบริการร่วมกันร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ
1: ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อส.ส.ยะลาได้มีการตั้งกระทู้ถามนายกนะครับในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
0: ท่านี้อ่ะ
1: Alternate Knee Auto Tap
0: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge to Knee Up
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: ครับผมชื่อสุสาคน
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
4: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณไปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
6: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าว

0: เรียกได้ว่าเรื่องของน้ำท่วมนะครับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้มองกันแค่เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็นำมาใช้คำว่าถอดบทเรียนเท่านั้นในอนาคตเนี่ยครับก็มีคนที่เขาห่วงใยหลายคนเลยว่าแผนบริหารจัดการในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะทำกันอย่างไรในเมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำเนี่ยมันก็หนุนสูงขึ้นโอกาสที่ฝนจะตกหนักมีมากขึ้นอย่างแน่นอนคุณ
1: ว
0: ิภา
1: ใช่ค่ะเราจะต้องรับมือไว้ทันนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้บอกเราได้ทั้งหมด 100% แต่ว่าความพร้อมนั่นแหละสิ่งสำคัญ
0: แผนเผชิญเหตุการรับมือในอนาคตจะต้องเป็นอย่างไรมีการตั้งกระทู้ถามนะครับโดยส.ส.ยะลาเนี่ยถามไปยังนายกนะฮะเรื่องของการรุกนะฮะเรื่องของแผนเผชิญเหตุต่างๆการรับมืออุทกภัยภาคใต้จากเดิมเนี่ยไร้ประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โลกมันรวนขึ้นแล้วก็มันก็ร้อนขึ้นนะครับก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มาตอบกระทู้ถามแทนท่านขึ้นกันหน่อยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมในวาระการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาโดยนายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาตินะครับได้ยื่นกระทู้ถามถึงมาตรการการเตรียมความพร้อมและการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังจะเผชิญกับมรสุมและปริมาณฝนสะสมครั้งใหญ่นายสุไลมานบอกนะว่าปัญหาภัยพิบัติในปัจจุบันได้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ทำให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูงมากส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานเดิมไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำมหาศาลได้พร้อมทั้งฝากบทเรียนสำคัญไปยังรัฐบาลด้วยนะครับว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมจะต้องไม่รอให้เกิดเหตุการณ์น้ำหลากแล้วค่อยตามแก้ปัญหาแต่ต้องเน้นย้ำการสร้างระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มีเวลาเตรียมตัวอพยพได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาตอบกระทู้สดด้วยตนเองแม้จะมีภารกิจเร่งด่วนในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ตามครับ
1: ส่วนทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการชี้แจงแล้วก็ตอบกระทู้ถามสดแทนนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้มีการตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างลึกซึ้งและก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ

0: เสียและบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุดนะครับมีเสียงของ
1: ก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในบางจุดนะครับในเรื่องของการประสานงานทำงานร่วมกันมากขึ้นบูรณาการร่วมกันมากขึ้นในส่วนพื้นที่เองก็ต้องมีความทำงานในการลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะยืนยันกลับมาให้ทางปปได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสออกไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเมื่อรับทราบก็จะได้มีพื้นที่มีเวลาในการจัดการตัวเองนะครับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดนะครับในเรื่องของเชิงโครงสร้างเนี่ยจริงๆตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆส่วนเพื่อที่จะเตรียมรับมือถ้าหากมันเกิดขึ้นผมว่าทุกท่านเข้าใจตรงกันแหละครับว่าเราห้ามธรรมชาติไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราได้คือเราต้องมีความพร้อมในการที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ก็ได้มีการทําในเรื่องของบัญชีเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือนะครับเจ็ตสกีนะครับรถสุขาทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีท้องถิ่นทั่วประเทศหลายพันแห่ง 7,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีอุปกรณ์มีสรรพกำลังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีนะครับลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเราก็จะสามารถที่จะรู้แล้วสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเอารถสุขารถยกสูงนะครับเอาเรือเอาอะไรจากท้องถิ่นรอบๆหรือว่าที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้ามาช่วย
2: ดูกันต่อเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะภาคภูมิใจไทยเองเนี่ยเขามีการเปิดนะคะเป็นแกล็บร่วมกัน
0: ค
2: ือครัวของโรงครัวของภูมิใจไทยนะคะโรงครัวภูมิใจไทยให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสามารถที่จะสั่งแกล็บได้ฟรีนะคะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประสบทุกข์ภัยแต่ทีนี้มันมีปัญหาอีกอย่างนึงคนที่เป็นแกล็บเนี่ยเขาก็ไปส่งได้ยากไปส่งยากก็เกิดความลำบากแล้วก็โดนหักคะแนนด้วย
0: ก็น้ำมันท่วมจะไปยังไง
2: มันก็ไปดาบสองคมนะคะที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของสสสุขสำรวยค่ะก็ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแก้ไขปัญหาทั้งผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่เป็นผู้ประสบทุกข์ภัยและผู้ที่เป็นไรเดอร์ที่จะต้องเสียสละเข้าไปรับส่งอาหารนั่นเองค่ะนางสาวสุขสำรวยวรรณียกุลค่ะสสจากจังหวัดอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยนะคะกล่าวถึงกรณีของพรรคเนี่ยที่มีเดอร์นะคะหรือว่าแกล็บช่วยส่งอาหารแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความยากลำบากในการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยโดยนางสาวสุขสมรวยก็ชี้แจงนะคะว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยเป็นการเพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนโดยพรรคเองก็จัดเตรียมอาหารกล่องแล้วก็เปิดให้หน่วยงานมูลนิธิอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อาสาสมัครเข้ามารับอาหารไปแจกจ่ายส่วนประชาชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านแล้วก็สะดวกใช้บริการแกล็บนะคะก็สามารถเลือกใช้บริการได้ส่วนกรณีของไรเดอร์สะท้อนว่าเมื่อได้รับงานแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าไปส่งอาหารในพื้นที่น้ำท่วมได้อาจจะถูกหักในแอปพลิเคชันนั้นนะคะนางสาวสุขสมรวยก็ระบุว่านายสิริพงษ์ได้หารือเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็คาดว่าจะมีแนวทางในการชี้แจงนะคะพร้อมกับการยืนยันว่าพรรครับฟังทุกความคิดเห็นและคำวิจารณ์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขก็ระบุว่านะคะว่าขณะนี้ก็ระบบมีการปิดปรับปรุงด้วยนะคะเป็นการชั่วคราวค่ะ
0: นอกจากนี้นางสาวสุขสมรวยกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการเปิดครัวเขตเกิดจากความร่วมมือของส.ส.จากต่างจังหวัดแล้วก็มีสมาชิกของพรรคเนี่ยเพื่อผลิตอาหารจำนวนมากแล้วก็กระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ศักยภาพในการจัดทำอาหารได้ถึงวันละหลายหมื่นกล่องเนี่ยนะฮะ
2: เมื่อถูกถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีทางการเมืองนะคะคุณสุขสมรวยเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้เสียกำลังใจโดยส.ส.หลายคนเขาก็สมัครใจอยู่ช่วยงานกันหลังเสร็จสิ้นการประชุมขณะที่ส.ส.ในจังหวัดที่ประสบภัยก็ต้องกลับไปดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเองทางนี้ตนเชื่อว่าประชาชนเข้าใจว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดน้ำท่วมและก็ยืนยันว่าพรรคเองจะนำเสียงสะท้อนที่ได้รับเนี่ยไปปรับปรุงการช่วยเหลือประชาชนต่อไปด้วยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำไม่ได้มีแค่ฝั่งส.ส.นะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนมาธิการวิสามันขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบด้วย35ท่านนะครับ

0: จารณาศึกษาเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยการระบายน้ำแล้วก็การกู้ภัยแห่งชาตินะครับโดยทางด้านของที่ประชุมสว.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมีคุณชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอเรื่องนี้คุณชูชีพบอกนะว่าปัญหาให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพต่อการดำรงชีวิตการเดินทางที่อยู่อาศัยยานพาหนะและการประกอบอาชีพขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบประชาชนยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งสะท้อนว่าการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมายังมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนคุณชูชีพระบุนะครับว่าปัญหาสำคัญคือการหน่วยงานต่างๆยังเป็นลักษณะแบบแยกส่วนทั้งด้านอำนาจงบประมาณและการดำเนินงานจึงควรปรับไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยการบริหารจัดการน้ำควรครอบคลุมทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงจัดระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับผังเมืองและเส้นทางน้ำเนี่ยนะครับ
1: สำหรับเหตุผลที่มีการเสนอนะคะให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญก็เนื่องมาจากต้องการที่จะให้เป็นกลไกกลางค่ะในการที่จะไปเชื่อมโยงแผนงานของหน่วยงานต่างๆไปสู่งบประมาณแล้วก็การปฏิบัติจริงไม่ใช่การจัดทำแผนฉบับใหม่แต่ว่ามันเป็นการค้นหาช่องว่างระบบทางในด้านของข้อมูลอำนาจหน้าที่กฎหมายแล้วก็งบประมาณแล้วก็ยังรวมไปถึงการบริหารการระหว่างหน่วยงานอีกด้วยนะคะทางนี้ผลการศึกษาเนี่ยก็ควรที่จะนับจริงด้วยโดยระบุว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งหน่วยงานรับผิดชอบแหล่งงบประมาณแล้วก็ช่องว่างของระบบอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเจ้าภาพแล้วก็แนวทางหรือว่า KPI ที่สามารถตรวจสอบได้ด้านสว.พิญญพัฒน์สันสนียชีวินค่ะก็บอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครส่งผลให้ถนนสายหลักแล้วก็ซอยก็ไปกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กในชุมชนพร้อมชี้ว่าปัญหาสำคัญก็มีทั้งระบบเตือนภัยแล้วก็การสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงโครงสร้างระบบระบายน้ำที่ไม่สมดุลตลอดจนกลไกในการเยียวยาแล้วก็การบัญชาการเหตุการณ์จึงเสนอให้เร่งยกระดับระบบเตือนภัยกับประชาชนให้มีความเข้าใจแล้วก็รับมือได้ทันเวลาแก้ไขจุดคอขวดของระบบระบายน้ำท่อระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันรวมถึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการภาวะวิกฤตแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่นางสาวรัชนีกรทองทิพย์ค่ะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวนะคะว่าประเทศไทยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำหลายหน่วยงานแล้วก็ใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาน้ำในแต่ละปีแต่เมื่อเกิดฝนตกหนักก็กลับยังพบปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจึงเห็นนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติมากกว่านี้และก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับภัยพิบัติโดยลำพังด้วยค่ะ
0: ด้านนางสาวอัชรพันธ์นะครับเสนอให้จัดตั้งกลไกกู้ภัยแห่งชาติเพื่อปิดช่องว่างในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไม่ถึงทั้งการจัดส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและก็สิ่งของจำเป็นตลอดจนการอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะครับนอกจากนี้มีทางด้านของสว.พรชัยวิทยาเลิศพันธ์สนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญและเสนอให้ศึกษาการประชาสัมพันธ์ในภาวะน้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลามีส่วนช่วยให้ประชาชนเตรียมรับมือได้ทั้งการย้ายทรัพย์สินยานพาหนะการเตรียมยารวมถึงการอพยพผู้ป่วยโดยการแจ้งเตือนควรเกิดขึ้นก่อนสถานการณ์รุนแรงจนประชาชนไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันทางนี้ที่ประชุมวุฒิสภานะครับมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวน35ท่านด้วยกันนะครับโดยเลื่อนการเสนอรายชื่อกรรมการและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไปการในสัดส่วนบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาครับ
1: ไปดูจังหวัดอีกจังหวัดนึงค่ะที่ประสบเรื่องของอุทกภัยอย่างหนักเช่นเดียวกันต่อจากกรุงเทพมหานครไปเลยนะคะนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะฝนตกหนักแล้วก็ตกหนัก

0: อย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนะคะเกิดขั้นวิกฤตขึ้นมานะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ระบุนะคะว่าประชาชนได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ตามปกติด้วยค่ะนายอัครนันท์ การกิตินันท์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต1พรรคเพื่อไทยนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องพร้อมติดโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะทั้งพื้นที่เพาะปลูกและก็การได้กล่าวนะคะว่านอกจากการดูแลประชาชนในเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและก็สิ่งของจำเป็นแล้วสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะการดำรงชีวิตของประชาชนแต่ยังส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งก็จำเป็นจะต้องมีต่อเนื่องนะคะจึงได้มีการประสานโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรหาและก็สนับสนุนอาหารสัตว์ในเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพ
1: นายอัครนันท์กล่าวนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้มองแค่เรื่องน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นแต่ต้องมองไปถึงเรื่องปากท้องแล้วก็อาชีพของพี่น้องประชาชนด้วยผลกระทบเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมสัตว์เลี้ยงยังต้องกินอาหารเกษตรกรยังต้องเราจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยนายอัครนันท์กล่าวต่อนะครับว่าในส่วนของอาหารตนได้ประสานกับกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางการนำอาหารสัตว์เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่อยากให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระได้จากการประกอบอาชีพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่นะฮะ
0: นายอัครนันท์ครั้งนี้นะคะว่าจะต้องมีการควบคู่ทำกันไปทั้งการดูแลโรงแล้วก็การรักษาฐานอาชีพของประชาชนอย่างทั่วถึงหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำงานเชื่อมโยงกันนะคะทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นหน่วยงานในด้านของการเกษตรปศุสัตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ในช่วงของการเกิดภัยไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยค่ะทางนี้สิ่งที่ทำยุงให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปก่อนเพื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายก็จะได้มีการเดินหน้าฟื้นฟูทั้งชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ตามกันหน่อยนะครับพรบ.งบประมาณปี7ตุลาคมที่ผ่านมารายละเอียดติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่า

ัญญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าเสาไฟต้นไม้เอียงพื้นสะเทือนผิดปกติ

ื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงหากพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์รับแจ้งทุกกทม.1555

0: พรบ.งบประมาณปี2570มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมาติดตามรายละเอียดกันว่าในกฎหมายฉบับนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะโดยทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาทหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตราเป็นพระราชบัญญัติกำหนดวันมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับให้อำนาจกระทรวงการคลังและสำนักเงินแผ่นดินโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
1: มาตรา1ค่ะพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา2นะคะพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปมาตรา3ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้หมวด1บททั่วไปมาตรา4งบประมาณรายจ่ายประจำปี570ให้ตั้งเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ค่ะ
0: มาตรา5นะครับให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินตามรายการแล้วก็จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายครับ
1: ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนในการที่จะแก้วิกฤตของประเทศไทยไปให้ได้นะคะล่าสุดทางด้านของรมวพมค่ะนำการเคหะจัดกิจกรรมนะคะรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังจากน้ำลดในกรุงเทพมหานครค่ะนายนิกรสมกลางค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้นำการบูรณาการความร่วมมือพร้อมมอบนโยบายและก็แนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมกับนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์นะคะผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินายเทพรัตน์เทพพิทักษ์ประธานมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาตลอดจนผู้บริหารและก็ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้แทนหน่วยงานและก็ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าและเคหะคลองจันทน์ที่อาคารสันทนาการชั้น3อาคาร5การเคหะปิกกรุงเทพมหานคร
0: คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกนะครับว่าจากสถาน26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายในวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนการเคหะจันทร์ซึ่งมีประชาชนและครัวเรือนจำนวนมากได้รับผลกระทบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการและกลุ่มเปราะบางซึ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนจึงได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและงานช่างเพื่อร่วมกันไหนรวมถึงระบบสาธารณูปโภค

0: โภคที่ได้รับความเสียหายนะครับความร่วมมือครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากจิตอาสากว่า350คนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างรวมกันนะช่วยกันบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจการตรวจสอบและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบสาธารณูปโภคของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบรวมถึงความปลอดภัยด้วยครับ
1: นายนิกรยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าการรวมพลังของจิตอาสาและหน่วยงานที่มีความเชื่อเป็นการนำศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมก็ควรที่จะครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบความปลอดภัยการซ่อมแซมฟื้นฟูไปจนถึงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อให้แต่ละครัวเรือนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้านนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ค่ะผู้ว่าการเคหะแห่งชาติก็บอกนะคะว่าการบายและก็ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนโดยภารกิจหลังจากน้ำลดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของประชาชนการเคหะแห่งชาตินะคะจึงกำหนดแนวทางในการทำงานให้ครอบคลุมในการตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าก็ได้แก่สายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์แล้วก็ระบบแสงสว่างและก็ยังรวมไปถึงนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ยังรวมไปถึงการตรวจสอบนะคะกับโครงการการสร้างโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงรวมไปถึงการตรวจสอบการซ่อมแซมระบบประปาและก็ยังมีการตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างมั่นใจด้วยค่ะ
0: เชื่อแน่ว่าสิ่งที่หลายคนโฟกัสตอนนี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาหลังน้ำลดนะครับแน่นอนว่ากทม.ก็มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์เยียวยาไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนะครับครั้งนี้การช่วยเหลือผ่านออนไลน์ได้นี่นะครับโดยทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการยื่นเรื่องนะฮะขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงด้วยกระบวนการให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมบัญชีกลางและหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางราชการสำหรับระบบออนไลน์กทม.เห็นว่าเตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแล้วก็แนบหลักฐานเป็นภาพถ่ายนะฮะสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตในกรณีที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเองให้สะดวกใช้งานระบบออนไลน์ใครที่เป็นผู้สูงอายุนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติหากประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องที่เขตไว้แล้วสำนักงานเขตก็สามารถที่จะรับเรื่องไว้ดำเนินการได้เช่นกันนี่นะครับ
1: นิดาได้กล่าวนะคะว่าสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรุงเทพมหานครก็ได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการด้วยกันนะคะเพื่อให้จะสอดคล้องกับสถานการณ์และก็ความเสียหายโดยเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลังและก็หลักเกณฑ์ด้านของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีทั้งค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านนะคะกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมทีเนี่ยเขาจ่ายตามความเสียหายบาทแล้วก็มีการปรับเพดานค่ะมาเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีของผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นก็จ่ายไม่เกิน 3,000 บาทกันนะคะต้องมีหลักฐานประกอบตามเกณฑ์ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็เงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อราย

0: แล้วก็มีเงินปลอบขวัญกรณีของ300บาทต่อรายตามหลักฐานส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นค่ะไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนก็อยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามลำดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดทางนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทของความเสียหายหลักฐานและก็หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านขณะที่เหลือในส่วนของความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าแล้วก็การอยู่อาศัยตามที่กำหนดด้วยค่ะ
1: อาจารย์ทวิดาบอกเพิ่มเติมนะว่าขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตแล้วก็สำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำนะครับแล้วก็สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยจะนำแนวทางจากกรณีอุทกภัยในอดีตนะครับเช่นปี2554และปี65มาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์จากนั้นจะกำหนดให้ชัดนะฮะว่าระดับน้ำลักษณะความเสียหายเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์ประเภทใดที่จะสามารถยื่นรับ
0: สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ Weekly News นะคะเราสองคนและอาจารย์ล่าภาษาเมืออาจารย์คมคิดศาสนเกียรติลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบผู้แทนพาท่านผู้ชมตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับในเรื่องของการติดตามโครงการของรัฐโดยส.ส.ครับจะพาไปดูเรื่องของงานต่างๆที่ทางครับก็จะไปติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ต่อไปแล้วอีกประเด็นนึงนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ครับซึ่งจะสะท้อนผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ว่าต้องการให้ส.ส.ไปเสนอแล้วก็ขับเคลื่อนอะไรและอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เราลงพื้นที่มาตลอดครับว่าในพื้นที่ต่างๆที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ดูแลนั้นมีของดีอะไรกลุ่มประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของตัวสินค้าภาคการผลิตภาคการเกษตรมีอะไรดีอยากให้ทางส.ส.ได้สนับสนุนส่งเสริมอย่างไรเราจะไปดูกันนะครับในทริปนี้อยู่ที่สนามบินของอุบลราชธานีครับเดินทางมาจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เนี่ยนะครับประมาณ

11นาฬิกาครับจุดแรกที่เราจะไปก็คงจะไปคุยในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ครับจุดที่เราเดินทางเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีครับเพราะว่าทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในเขตพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปอีกประมาณ100กิโลนะครับก็คือเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืนครับบริเวณสุดขอบชายแดนของประเทศไทยนะฮะในพื้นที่วันนี้เรานัดสสไว้นะครับก็มีทั้งสสวัสวัตพวงพรศรีครับและอีกท่านหนึ่งก็คือสสสมศักดิ์บุญประชมเดี๋ยววันนี้นะครับติดตามงานของผู้แทนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันครับเดี๋ยวทีมงานรออยู่เดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่บอล
1: ครับวันนี้ก็จากที่เดินทางนะครับตื่นตั้งแต่เช้าเลยฮะลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
2: ครับ
1: แล้วก็นัดกับสสกังฟูวัสบัตพวงพรศรีนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นสสในพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนนะครับนัดกันมาจะลงพื้นที
2: ่
1: วันนี้เลยนะครับก็มาติดตามนะครับการทำงานของสส
2: กัง
1: ฟูครับว่าวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรนะครับให้กับทางพี่น้องประชาชนและก็ท่านผู้ชมครับได้มาได้รับทราบถึงสภาพปัญหาในพื้นที่แล้วก็มาติดตามงานอื่นครับสสครับวันนี้มาในพื้นที่เห็นสสกำลังดูเรื่องพื้นที่ต่างๆเรียกว่าอะไรครับ
2: อ่างเก็บน้ำห้วยบอนครับมีงบประมาณผูกพันตัวที่ทำอ่างเนี่ยนะครับตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่ว่าตัวที่ทำระบบกระจายน้ำออกไปนี่กำลังทำเรืองอุบลเนี่ยก็ใช้สถานที่อย่างนี้ในการออกกำลังกายตอนเย็นซึ่งบรรยากาศดีมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแบบเต็มรูปแบบเพราะว่ายังรอในเรื่องของผู้รับเหมาส่งงวดงานอะไรแบบนี้ครับก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ในเรื่องของการทำระบบกระจายน้ำออกไปในพื้นที่ด้านล่างที่เป็นพื้นที่ชุมชนเพาะปลูกครับของ3พี่น้อง3ตำบลก็เป็นโครงการที่ดีมากครับให้แหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรแล้วก็ช่วงที่มีการปะทะระหว่างไทยกัมพูชาพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเขต10อุบลราชธานีสสสมศักดิ์บุญประชมนะครับพี่น้องประชาชนจะเรียกเป็นสสสมัยที่2
1: ครับ
2: ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพรรคการเมืองเราก็ส่งผู้สมัครตรงนี้เป็นเขตหลักเลยแล้วตัวผมเองก็มองว่าเท่ากับเขตนี้มีสส2คนก็คือตัวผมก็นอนอยู่ตรงนี้ซึ่งบ้านผมห่างจากตรงก็คือเหมือนเป็นสสเขตแต่มีได้มันก็ช่วยกันนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหามิติเรื่องของความยากจนความเหลื่อมล้ำปัญหาที่ดินทำกินปัญหาในเรื่องของพูดให้กันใส่ร้ายให้กันว่าให้กันซึ่งมันไม่ใช่การเมืองที่สร้างสรรค์สนับสนุนขนาดเดียวกันสายรัฐบาลเสนออะไรมาแล้วรู้สึกไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นด้วยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราทำการเมืองแบบใหม่เป็นการเมืองสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ไปว่าอะไรให้ใครแต่การที่ออกมาพูดเราติเพื่อก่อเราหารือไม่ได้หาเรื่องเราก็จะนำเสนอสุดแท้แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะฟังไหมรัฐบาลแล้วเอาไปทำคนที่ได้ประโยชน์คือตัวรัฐบาลเองแล้วก็พี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเสนออะไรมาแล้วเป็นประโยชน์เราทราบความเป็นสภา500คนน่ะผมมองมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับสภามาช่วยกันผมอยากให้เป็นภาพสส500คนเราเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของงบประมาณในการทําถนนหนทางไล่มาตั้งแต่สุรินทร์มาถึงอุบลเนี่ย
1: ครับ
2: 154สายทางเส้นที่สํารวจไปแล้วแล้วเส้นที่ยังไม่สํารวจอีก60สายทางรวมแล้ว200เส้นทางพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่ได้เหมาะที่จะทําที่สูงจุดสูงข่มไม่เหมาะกับทางการทำรั้วหรือว่ากำแพงชายแดนไม่เหมือนกับทางจันทบุรีทางปราบทางสระแก้วอะไรแบบนี้นะครับเราก็ควรจะต้องทำถนนให้ไปถึงก่อนคือก็อยากให้เป็นภาพลักษณ์ว่าเชิญชวนสสทุกคนมาช่วยกันมาดูช่วยกันมาเห็นก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทีวีและรัฐสภาเข้ามานอกเหนือจากความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็คือความเป็นอยู่ของทหารเนี่ยครับที่ก็จะเห็นทหารขับรถไปผ่านมาเขาก็ลำบากนะคือไปถึงเสร็จปุ๊บไม่มีบังเกอร์ที่ถาวรเป็นบังเกอร์ชั่วคราวเอาผ้าใบมาปูมาขึงแล้วก็กิ่งไม้ก็ร่วงลงมาก็ทะลุเป็นรูเสร็จปุ๊บพอนายทหารมาตรวจกระดาษลูกน้องว่าทำไมไม่ทำกัน
1: ครับ

0: ว่าพอด่าเสร็จปุ๊บก็ไม่มีงบประมาณไปทําให้
1: ก็
0: เข
1: แ
0: า
1: สดงว่าคือถ้าใครได้ติดตาม
0: คร
1: ผ
0: ั
1: ม
0: บ
1: ก็คือโอกาสสัมภาษณ์ส.ส.ผม
0: คร
1: เร
0: ั
1: า
0: บ
1: ก็พูดคุยกันหลายครั้งนะคือเห็นด้านหนึ่งเวลาส.ส.จะพูดด้านหนึ่งคือจะแชร์เรื่องของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากๆเล
0: ใช
1: ย
0: ่ครับแล้วก็ทหารตัวเล็กตัวน้อยด้วยที่เขาเป็นสองเบี้ยเลี้ยงวันละ240อะไรเงี้ยเป็นลูกหลานมาจากทางอื่นแต่มาอยู่บ้านผมในการที่จะมาช่วยเหลือมาดูแลใช่ป่ะคือทหารตัวเล็กหน้าแนวสิ่งที่ผมทำทุกวันเนี้ยคิดอยู่อย่างเดียวเลยคือทําให้เขาปลอดภัยเราทําให้ปลอดภัยเราไม่ได้ทําเพราะว่าเราอยากจะไปทำคอนเทนต์หรือไปเอาอะไรเพราะว่าสสไปทําเงินบริจาคไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะครับได้แต่ไปบอกกับหลวงพ่อบางครั้งหลวงพ่อเขาเห็นเราทําหลวงพ่อสงสารหลวงพ่อก็ช่วยอะไรแบบนี้ครับในขณะเดียวกันส่วนเงินเดือนผมเองเนี่ยผมก็เอามาทําในเรื่องของพื้นที่
1: ครับ
0: ตรงนี้
1: ครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้องรุดตรวจสอบกังฟูนะครับพาลงนะครับไปติดตาม
0: คร
1: โคร งการของรัฐครับความปัญหาความรัฐความต้องการ
0: ครับ
1: ในของรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนต่างๆรวมถึงกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจวันนี้ตามกันดูนะครับพบผู้แทนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกับสสกังฟูวัสวัตคนผ่องศรีเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับยินดีคร
1: ับ

0: และจุดแรกนะครับที่ทางสสกังฟูครับจะพาเรามาดูนะครับในพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมชุมชนนะครับการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถ้าใครเห็นนะครับบริเวณด้านหลังก็คงจะเห็นภาพกันชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องตรงนี้ครับจะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทางสสเองจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้นะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไรมากขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันครับสสกังฟูครับวันนี้ที่พาทีวีรัฐสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ชมทั้งหมดเนี่ยมาดูในพื้นที่ตรงจุดแรกตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อะไรแล้วก็จะพามาดูอะไรครับวันนี
1: ้นะครับดูเรื่องของฝีมือดูเรื่องของทักษะในการทอผ้าไหมนะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงไหมเองของชุมชนที่อยู่ที่นี่แล้วก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่ปืนใหญ่มาตั้งแล้วก็ต้องอพยพตอนช่วงที่เกิดการปะทะสงครามไทยกัมพูชานะครับก็คือตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนซึ่งมันก็จะติดกับอำเภอเดชอุดมซึ่งอำเภอเดชอุดมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับพี่น้องที่อพยพจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีมานานแล้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางพช.กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับศูนย์หม่อนไหมนะครับกรมหม่อนไหมซึ่งเรามองว่าการที่พี่น้องนะครับที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับต้องยอมรับว่าทางตรงนี้ครับทางท่านสอปตเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีทักษะในการที่เอาลายใหม่ๆในการที่จะมาทอผสมผสานระหว่างลายที่ทางสืบสานมาจากบรรพบุรุษอะไรแบบนี้ครับคือจะมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับคือผมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่พอผมไปเจอไปเดินที่งานสารอำเภอน้ำยืนอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปออกบูธอะไรเงี้ยเรามองว่าก็ควรจะสนับสนุนซึ่งมันก็สามารถผลักดันเป็นสินค้าโอท็อปซึ่งสามารถพัฒนาในเรื่องของลายใหม่ๆได้นะครับซึ่งณวันนี้เราอยากให้ทางนอกพื้นที่ได้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแต่จังหวัดอีสานอื่นๆเนี่ยมีอีสานใต้ซึ่งอุบลราชธานีที่ติดกับ3ประเทศอย่างลาวกัมพูชานะครับซึ่งเราเองก็มีการพัฒนาอยู่แล้วเขาก็เลี้ยงเองจริงๆอะไรแบบนี้ครับก็เป็นงานโอท็อปเป็นงานที่เรามองว่าเฮ้ยไม่ใช่เพียงแต่จังหวัดที่เป็นศูนย์เลี้ยงอะไรใหญ่ๆเลยประจำจังหวัดอะแต่ว่าเป็นแค่หมู่บ้านหนึ่งก็ทำก็อยากจะให้ได้เห็นนะครับเราก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยมาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของมาสอนนะครับแรงงานมากขึ้นในการที่จะให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกไปเยอะๆเพราะว่าต้องอย่างที่ทราบอะครับว่าตลาดเนี่ยเยอะแต่ว่าคนทำอะครับสั่นเนี่ยน้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

0: ผ้าไทยที่เป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกทุกวันพฤหัสทางหน่วยงานของทางภาครัฐก็ต้องใส่ผ้าไทยแล้วก็ตัวผมเองผมไปสภาผมก็ใส่ผ้าไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นโทนสีดำโทนสีเข้มเนาะของเราถ้าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยผมอยากจะซื้อหมดนะแต่ว่าทอไม่ทันอะไรแบบนี้ครับก็ช่วยกันแล้วก็สนับสนุนว่าเออเป็นผ้าอุบลเป็นผ้าของที่บอกว่าเออเป็นผ้าของอุบลราชธานีก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วณวันนี้มีการสนับสนุนมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกหรือว่าผ้าไทยพัฒนาพรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับได้เข้ามาแล้วก็จะพยายามผลักดันให้ไปงานที่ฝรั่งเศสหรืออะไรแบบนี้ครับเป็นราชพัฒนาพรที่สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระพันปีซึ่งเราก็อยากจะทำตรงนี้เรามองว่าคนของประชาชนของท่านต่อให้วันนี้จะมีอายุล่วงโรยไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีฝีมืออยู่แล้วเราจะสืบสานต่อไปในรุ่นใหม่เอาผสมผสานระหว่างลายเก่าและลายใหม่เจเนอเรชัน
1: ค
0: ิดพูดอย่างนี้แล้วกันครับเป็น2ช่วงวัยในการที่มาช่วยกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขารู้จักการทำตลาดออนไลน์การขายออนไลน
1: ์
0: การเข้าไปจัดบูธหรือเข้าไปในกรุงเทพหรือเข้าไปในหัวเมืองใหญ่ๆในตัวจังหวัดในการโปรโมทครับ
1: ครับก็หมายถึงว่าที่สสกังฟูอธิบายคือเป็นการมิกซ์สองเจเนอเรชันนะครับด้านหนึ่งก็คือฝีมือภูมิปัญญาอีกด้านหนึ่งก็การตลาดนะครับหรือการพัฒนาลายนะ
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญมากเลยเพราะถ้าใครได้ติดตามนะครับการอภิปรายในสภาของสสกังฟูเองจะเห็นหลายๆครั้งนะสสกังฟูเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าที่มีเรียกว่าลายของผ้าพื้นถิ่น
0: ใช่คร
1: ับ
0: พ
1: ื้
0: นถ
1: ิ่
0: น
1: เข้าไปในการประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นเรียกเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงนะครับจริงๆในยุคเวลานี
0: ้ครับ
1: ทีนี้ก็คงต้องไปขอสอบถามในส่วนของคนทำแล้วกันนะครับในการทำในส่วนของเรียกว่าวิสาหกิจเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พัฒนาเป็นเรื่องของเป็นผ้าไหมแล้วก็พัฒนาต่างๆเนี่ยเราเริ่มต้นกันมายังไงครับ
2: ดั้งเดิมก็คือเข้ากะเหรี่ยงอยู่แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นอาชีพที่พ่อแม่ทำมาแต่ก่อนเฮาก็ต่อสืบสานต่อไปเลยค่ะมานี่ร้านก็เลยว่าเฮามาตั้งกลุ่มกันบ่ได้รับแต่ในหมู่บ้านรับในตำบลบ่ตำบลเฮาคันมีผู้สนใจแม่ก็เลยว่าโอเคก็เลยซอยกันบั่นมันก็จะมีผู้เลี้ยงมีผู้ท่อซอยกันแล้วอบต.ก็เป็นผู้ขายเป็นผู้ประสานงานให้ทุกอย่าง
1: ตอนจุดเริ่มต้นนะครับก็คือมีหน่วยงานรัฐมาสนับสนุนไหมหรือว่าเราจริงๆก็ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากภูมิปัญญาเริ่มที่ก็เรียกว่ามีความเป็นความโดดเด่นอะไรต่างๆนี่หน่วยงานเริ่มแรกที่ผลิตภัณฑ์ของ
2: อบต.
1: ของอบต.
0: เกาะขาม
1: อบต.เกาะขาม
0: ใช่ครับ
1: เขามาเริ่มช่วยสนับสนุนยังไงครับตอนนั้น
2: สนับสนุนงบประมาณคันเขาสนองพี่เฮามาใส่มาเลี้ยงทุกอย่างที่นั่นหนึ่งพ่อชอบดีค่ะ
1: ครับพ่อชอบก็ช่วยเรื่องเส้นไหม
0: ครับ
1: นะครับ
2: คันเขาเพราะว่าเขาเลี้ยงคันว่าท่านพ่อชอบก็เสียไปสื่อท่านกลุ่มเงินมาซอยทุกปีค่ะซอยในกลุ่มนี้ค่ะเริ่มแรกเขาท่อในกลุ่มเขากับสิบบ่ท่านนี่มีฝีมือกับสิบบ่ดีบานทั้งศูนย์บอลไหมเพิ่นฮู้ว่าเฮาท่อเป็นกลุ่มใหญ่เพิ่นก็เลยออกมาว่าเฮามีผ่าแพร่หลายบ่เพิ่นสิมาตรวจผ่ามาให้เฮาเฮาก็เลยมีราคาสูงขึ้นเป็นราคาที่ดีขึ้นครับ
1: อ๋อก็คือมีการเรียกว่ายกระดับมาตรฐาน
2: ค่ะ
1: ตัวคุณภาพ
2: ค่ะ
1: คุณภาพแต่ขั้นตอนการผลิตเลย
2: ค่ะ
1: การเลี้ยง
2: ค่ะ
1: การตรวจสอบเรื่องคุณภาพของตัวเส้นไหมนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาลายอะไรต่างๆใช่มั้ย
2: ค่ะ
1: ครับเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวมาถามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการขายแล้วกันนะครับคงต้องถามตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนแรกเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกในการขายเนี่ยเราเริ่มขายกันยังไง
3: ตอนแรกก็ขายในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเบียว่าพ่อท่อแล้วสิมีผู้มาเห็นว่าเออไล่นี่คืองามแท้ผู้ใดเป็นผู้ตำผู้ท่อสันนะพื้นละจักบาทจังสันมันก็จะออกจังนี้จะมีคู่มีหมอไปละสิไปตัดเป็นสูตรเป็นอย่างเขาก็เห็นว่าเออมันงามมันเขาสิติดต่อมาว่าท่อละบอไล่นี่ท่อได้หลายปันใดเดี๋ยวจักเมียเดี๋ยวจักเมียจังสันนะนาบันที่เขาสิสั่งมาสิมีออเดอร์สั่งมาว่าเออเอเน่สิบเมตรดีสิบเมตรจังสันนะนาบันขึ้นอยู่กับอันคนท่อนะว่าสิรับจักเมียเพราะว่ามันต้องใส่เวลาห้าหนึ่งห้าต้องอันเอาไม้ห้าเองแต่ไม้ห้าบ่พอเนี่ยห้าก็สิไปซื้ออื่นก็สิบ่คือบ่มาตรฐานคือห้าเห็ดเองห้าเห็ดเองห้าสมหุ่น
1: แล้วทีนี้พอม

0: เรียกว่ามีช่องทางการสนับสนุนและคุณภาพมาตรฐานดีขึ้นเนี่ยขายยังไงครับ
1: มันไม่พอสิได้ขายต่อหรอกเพราะว่ามันจะมือต่อมือเบียว่ามันจำกัดประมาณนั้นนะเพราะว่า1กับบ่มีเวลาปานใดเวลานั้นอันเพิ่นก็สิไปทางอบต.แม่นบ่ล่ะหาพี่หาน้องอีหยังในพัฒนานั่นล่ะเอออันผู้มีเวลาก็นี่ล่ะผู้เฒ่าบ่ท่านนี่ก็สิเออสุขภาพก็สิแต่ว่าถ้าแต่แม่นเพิ่นเต็มที่นี่ก็คือจะได้ก็รับแต่สิเฮ็ดได้ออเดอร์สั่งเข้ามาสิเพิ่นก็จะรับว่าเฮ็ดได้ซําใดซําใดแค่นั้นค่ะว่าจะได้จักผืนจะเป็นผ้าสบายจังซั่นเออสิได้จักผืนจะเป็นผ้าถุงผ้านี่สลงสิได้จักผืนจังซั่นก็จังสิตอบแล้วนะ
0: ชื่อเดี๋ยวถ้าชื่อเพจอะไรเดี๋ยวใครเผื่อใครอยากจะได้นะครับตรงนี้แต่ต้องย้ำอีกครั้งเหมือนที่สสกังฟูพูดสรุปก็คือว่าขอมันมีจำกัดนะครับ
2: ใช่ครับ เขายังมันต้องมีการให้เรื่องของการรวมกลุ่มให้มากกว่านี้แล้วก็ต่อยอดไปมากกว่านี้เพราะด้วยความที่เริ่มมาในระดับหมู่บ้านในระดับแค่ไม่ถึงตำบลด้วยซ้ำแค่ในหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอบต.เองก็สนับสนุนในหมู่บ้านนั้น ซึ่ง อบต.เก่าขามเนี่ยครับก็มีงบประมาณในการที่ทำงานที่ทำตรงนี้ตามงบประมาณในกรอบของวงเงินที่เป็นงบประมาณของท้องถิ่นของอปท.แต่ว่าแน่นอนครับงบอปท.เนี่ยเขาก็มีหลายด้านใช่ไหมครับมีธนาคารน้ำใต้ดินมีทำงบถนนอะไรแบบนี้ครับมันก็มีอยู่อย่างจำกัดมันก็ไม่เพียงพอแต่ถามว่าคือต้องยอมรับก่อนว่าคนน้อยแล้วก็ทางศาสตร์ที่จะมาสอนจากกรมหม่อนไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกรวมกลุ่มให้มากกว่านี้หมายความว่าข้างบ้านไปเรียกตรงข้างบ้านมาช่วยกันสนใจไหมคุณมีรายได้ที่มั่นคงนะอะไรเงี้ย
3: บุคลากรคนที่จะทำต้องมีใจรักถ้าไม่มีใจรักคือมันจะทำไปไม่ได้
2: ใช่ครับเราต้องดูว่ามีตำบลไหนไหมแล้วก็มีหมู่บ้านไหนไหมที่มีความสนใจตรงนี้อยู่แต่ว่าใกล้ๆกันหอมเพลินน้ำยืนมีทุกตำบลแล้วก็ใกล้ๆกันหอมเพลินน้ำยืนมีอำเภอน้ำขุ่นอ
0: ัน
2: นั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงจะเป็นสวยเป็น
0: เป็นคนอีกกลุ่มชาติพันธุ์เลย
2: ที่ชาติพันธุ์ที่เขาอพยพเข้ามาอยู่แล้วเขาก็จะทำกลุ่มของเขาอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับ
0: เดี๋ยวผมกลับมาทางพี่แล้วกันนะครับเรื่องของรายได้แล้วกันครับเขาจะได้เป็นแรงจูงใจสำหรับคนที่สนใจอยากทำว่าวันนี้รายได้เนี่ยอย่างขั้นต่ำของผ้าแล้วผ้าลายประเภทไหนรายได้ดีขนาดไหนในเรื่องของราคาครับผม
4: ยุติตาค่ะตาลงยุ่งกับสิแพงไปได้ตาลงยุ่งกับขั้นต่ำแต่3,500
0: ครับ
4: ขันนกยุ่งน้ำเงินน้ำเงินก็จะ 2,000
0: ครับ
4: เพราะว่าราคานี่ขันตัวใดหลายหลายมันหลายสีนะคะ
0: ครับ
4: มันจะแพง
0: ครับ
4: 3,000 5,000
0: 3,000 5,000 คือต่อ
5: ในชุมชนนี่กรรมการกองทุนหมู่บ้านอันดับแรกก็เลยโปรโมทให้สุภวัฒน์เป็นผู้ตำ
0: ครับ
5: ตำผ้าให้ใส่ในชุมชนเฮาซะก่อนกับผมผู้นึงเป็นคนใส่แต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ใส
0: ่ครับ
5: กระตัดใส่ชุดคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้าน
0: ครับ
5: ไปอบรมของหันมองนี้เขาก็ถามว่าผ้านี่เนี่ยมันชุมบุญต่ำครับ ว่าสุภวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ต่ำไปนั้นเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยส่งเสริมเพิ่นกันจากไม่เห็นมาจากเพิ่นก็มานี่ตลอดนะครับพัฒนาชุมชนคุณครูกศน.เพิ่นก็สิมาเบิ่งชุน
0: ผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าลายต้องให้โชว์ลายสักนิดนึงครับเรียกลายเนี่ย
1: ตรงนี้เขาเรียกลายลำน้ำยืนเลยคร
0: ับ อ๋อนี่ครับลายลำน้ำยืนนะครับ
1: แก้วลำน้ำย
0: ื
1: น
0: เป็นการพัฒนาลายพื้นถิ่น
2: อัตลักษณ์
0: ของที่นี่ครับ
1: เป็นสัญลักษณ์ของ
2: เป็นลายน้ำยืน
1: ลายประจำอำเภอน้ำยืน
2: ครับใช่ครับ
0: ลาย
2: เทศกาลปกติเข้าใจนี้แหละสีฟ้าเวลาใส่ไปงานผลไม้งานอะไรที่เป็นทั้งอำเภอจะใส่เหมือนกันหมด
0: เป็นสีฟ้า
2: ใส่หมดนางลงนางลำแล้วก็แบบพวกจัดอีเวนต์นะครับก็ใส่กันทั้งอำเภอแล้วก็ไปที่งานประจำอำเภออะไรแบบนี้ครับ
0: พี่น้องประชาชนของที่นี่เนี่ยนะครับอยากจะให้สสกังฟูเนี่ยได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการชุมชนที่นี่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาง
1: บประมาณค่ะงบประมาณ
2: เอามาเฮ็ดหยังเอามาซื้ออุปกรณ์บ
0: ่อยากได้อะไรครับพูดเลยครับเชิญเลยครับ
1: งบประมาณมันก็จะมีหลายอย่างเนาะกับไปดูงานอาจจะไปศึกษาดูงานแล้วก็เอามาอันมาพัฒนาคุณภาพ
2: ครับ
1: มาแล้วก็มาเขาเอิ้นว่าอย่างหือมาส่งเสริมคนที่อยากเฮ็ดคนที่มีจิตใจอยากเฮ็ดอย่างๆดึงเขามาหลายๆประมาณนั้นนะอย่างใด

0: คนกับย่านย่านตัวมอนนี่อันท่านมาวุฒิวิทย์น้อยเดียว2เสมอนี่เพิ่นจะเพิ่นจะเข้าฟักล่ะ
1: ทั้งหมู่บ้านเนาะคันก็อยากฝากท่านสสนะครับเกี่ยวเกกับเรื่องงบประมาณนะครับหางบประมาณมาส่งเสริมมาอบรมให้ความรู้ครับเกี่ยวแกครับผู้เพิ่มว่าเพิ่นยังขาดเหลืออีหยังแน่ในส่วนใดเพิ่นอยากเติมเต็มนะครับก็ให้ท่านสสนะครับหางบประมาณมาส่งสนับสนุนแล้วก็พวกอุปกรณ์ส่งเสริมในเรื่องการปลูกเพราะว่ายาวเนี่ยมันยังขาดวัตถุดิบนะครับบางครั้งบางที่ก็ยังได้ไปเก็บวัตถุดิบอยู่ต่างถิ่นอยู่นะมันตรงนี้นะครับยังบ่มีคนปลูกไปเรื่องพันมอนไม้หมดนี่นะครับเหตุจังใดมันสิใหญ่เติบโตเร็วแล้วก็เลี้ยงให้ไม้ทนไว้ยังนะครับตามนั้นนะครับผม
2: ก็เนี่ยแหละครับก็เนี่ยเดี๋ยวพอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เข้าสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ผมสะท้อนแน่นอน
3: ครับ
2: ถ้ากรมมอนไม้เข้าไปหรือว่าทางพช.เข้าไปในส่วนของสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องชื่นชมหน่วยงานนะครับในการเข้ามาดูแลแต่ว่าเรื่องของงบประมาณเข้าใจว่ามีหลายกลุ่มแต่ก็อยากให้โอกาสกลุ่มใหม่ๆแบบเราบ้างที่เป็นกลุ่มนาโนเล็กๆตามอำเภอแล้วก็ยังขาดในเรื่องของศักยภาพนะครับศักยภาพไม่ใช่ในด้านทักษะหรือหัวใจหรืออะไรนะครับศักยภาพในเรื่องของงบประมาณในการที่จะไปฟอร์มทีมให้มากกว่านี้เพราะว่าตลาดนำผลิตไปแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก
3: ็
2: ผมเชื่อว่าก็จะพัฒนาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวแท้แหละเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนึงของอุบลตอนใต้ผลักดันในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่อไปก็จะอาจจะทำหนังสือหารือด้วยนะครับทางกลไกสภาซึ่งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ได้กรุณาว่าการหารือทุกวันพุธพฤหัสมีแค่40คนมันไม่เพียงพอต้องหารือเป็นหนังสือทั้งหารือในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายด้วยว่าอาจจะปี7172หรือว่างบประมาณเพิ่มเติมควรจะต้องดูแลให้เขาเลยเดี๋ยวประสานต่อ
3: ครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับก็ได้เห็นภาพแล้วว่าทีวีรัฐสภาเราพามาให้เห็นจริงๆครับเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจของพี่น้องในกลุ่มชุมชนบริเวณพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนนะครับลืมครับผ้าลายลำน้ำยืนนะยืนหนึ่งแน่นอนนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าภาคเอกชนส่วนไหนอยากสนับสนุน CSR ยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีทุกคนนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ต่อกับสสกังฟูวัศวรรธนะครับในพื้นที่ของน้ำยืนอุบลราชธานีเดี๋ยวเราไปติดตามต่อใน EP หน้าครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: การเดินทางตามรอยภาพยนตร์เรื่องโปรดไม่ใช่แค่การเที่ยวชมสถานที่ถ่ายทำเท่านั้นนะครับแต่คือการก้าวสู่โลกที่กลายเป็นจริงได้สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในฉากต่างๆและนี่แหละครับจึงเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวตามรอยหนังที่บอกเล่าความรุ่งเรืองของศิลปะและวัฒนธรรมในหนังเราจึงขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาตามรอยหนังเรื่องแมนสวงซึ่งอาจเป็นหนังเรื่องโปรดในดวงใจของใครหลายคนเลยครับเพราะตั้งแต่ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกไปตามสถานที่ในภาพยนตร์แล้วคุณผู้ชมแหละครับมาออกเดินทางตามเรื่องตามรอยหนังสวมบทบาทเป็นตัวละครในเรื่องราวที่คุณรักนำพาคุณจากฉากในหนังสู่โลกความจริงเหมือนพ่อหนุ่มรูปงามคนนี้เราไปรู้จักกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีนะครับอาร์มกิตตวยาสินทูนะครับปัจจุบันรับราชการครูอยู่โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดีนะครับยามว่างของอาร์มนะครับชอบมาเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยาก็คือมาเที่ยวที่วัดนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องชอบนะครับแล้วก็พอวันนั้นเลื่อน Facebook ไปดูนะครับแล้วก็เจอเพจชื่อว่าตามเรื่องตามรอยแล้วพอคลิกเข้าไปดูมันมีเรื่องที่ผมสนใจนั่นคือเรื่องแมนสวงสิ่งที่ผมประทับใจนั่นก็คือ

ทุกคนครับทุกคนจำหนังเรื่องแมนสวงที่มีฉากพระนางเกี้ยวกันอยู่นั่นก็คือในหลังเรื่องสั่งทองนะครับในตอนรจนาเสียงพวงมาลัยแต่วันนี้ไปไล่ลำกันนะครับแต่ขอบอกว่าวันนี้มีคุณครูผู้รู้นะครับแต่เรายังไม่บอกนะครับว่าครูคนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมไปเลยครับ

0: คุณมดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จะบอกว่าคุณครูมดนะครับเป็นคุณครูที่ผมรู้จักเดี๋ยวคุณครูมดนะครับช่วยแนะนําตัวให้กับพี่น้องได้รับรู้กันหน่อยครับ
1: ครับดร.สุรชัยศรีภูผานะครับอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีครับ
0: กับการไล่ลําที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องแมนสวงให้หน่อยนะครับ
2: ครับ
1: ในเรื่องแมนสวงนะครับที่ปรากฏก็คือการลําของในเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพวงมาลัยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นการพินิจพิจารณานะครับก็คือมีการเกี่ยวภาราศีก็ได้เลือกคู่ครองและในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คืออีเหนาก็จะเป็นศึกกำหมังคู่หนิงก็จะเป็นการต่อสู้สนุกสนานคือการทำสงครามนะครับก็จะได้มีหลายอย่างที่ให้เห็นแตกต่างกันในละครแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องพระลอนรลักษณ์ก็จะเป็นการที่จะมั่นคงในความรักนะครับในละครของแต่ละเรื่องจะแตกต่างกันประมาณนี้ครับ
0: แต่ตอนที่อามดูละครเรื่องนั้นน่ะอามเห็นตัวเอกอะครับเขาเป็นตัวเหมือนนางเอกอะครับจะเป็นเหมือนเป็นผู้ชายแล้วก็ตัวพระเอกก็เหมือนเป็นผู้ชายอันนั้นเขาอยู่ในอะไรครับ
1: อันนี้เขาจะเรียกจะแยกกันนะครับจะมีละครนอกและก็ละครในละครนอกก็คือการแสดงของนอกพระราชฐานในวังก็จะเป็นพวกสามัญชนแสดงหรือไม่ใช่แสดงในวังจะใช้ผู้ชายแสดงในก็จะแสดงในพระราชฐานชั้นในคือของเจ้านายชั้นสูงเนี่ยใช้ผู้หญิงแสดงล้วนก็คือละครในจะแตกต่างกันครับ
0: อ๋อเท่ากับว่าเมื่อกี้ที่ผมได้ชมไปก็คือละครนอกถูกครับ
1: ละครนอกครับ
0: อ๋อครับ
3: หากทำสำเร็จก็จะได้ปูนบำเหน็จเงินทองได้ยศศักดิ์ในกรมมหรสพเองจะว่าอย่างไร
0: แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งในหนังเรื่องแมนสวงครับทำการแสดงในแมนสวงนะครับผมเห็นการแสดงนะครับหลากหลายมากเลยครับหลากหลายวัฒนธรรมหลายชนชาติมากเลยครับ
1: ก็ในสมัยปลายรัชกาลที่3เนี่ยเขาจะมีนานาประเทศที่เข้ามาสัมพันธไมตรีเพื่อทำการค้าขายนะครับจะเป็นทางทวีปยุโรปมีฝรั่งเศสฮอลันดาโปรตุเกสนะครับจีนทั้งอินเดียมาลายูเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราก็จะมีหลากหลายของชนชาติด้วยครับ
0: พูดถึงสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นเปรียบเสมือนซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราใช่ไหมครับถ้าพูดในเรื่องของชุดการแต่งกายนะครับก็คือชุดยืนเครื่องตัวพระครับมันมีอยู่ช่วงนึงอะครับที่เขาใส่ชุดที่ถือกริดนะครับครูมดช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรครับผม
1: ก็ในเรื่องอีเหนานะครับที่ตอนที่ฉายกริดกันที่จะมาสู้รบกันนะครับเป็นยืนเครื่องพระนะครับก็สมัยก่อนก็จะมีการปักด้วยดิ้นด้วยเลื่อมที่วิจิตรศิลาลายแบบละเอียดมากจะสวยมะงามมากเลยผู้ชมที่ดูในระยะใกล้ชิดเนี่ยก็จะเห็นวิ

0: ยืนเครื่องพระเนี่ยวิจิตรพิสดารหรือเครื่องนางก็จะละเอียดจะเป็นลายเล็กๆปักด้วยฝีมือประณีตงดงามพอมาถึงปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยจะเป็นลายใหญ่ผู้ชมเนี่ยดูระยะห่างก็สามารถเห็นในลายอันนั้นได้มันก็จะแตกต่างกันในส่วนของที่ปักเครื่องในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันก็จะแตกกันต่างกันประมาณนี้ครับ
1: เป็นเรื่องรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดใช่ไหมครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับ
2: และด้วยเครื่องแต่งกายที่มีรายละเอียดประณีตสวยงามนี่แหละครับทำให้ภาพยนตร์เรื่องแมนสวงหนังที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมด้วยแหละครับ
1: และอีกหนึ่งฉากนะครับที่อาร์มได้เห็นนะครับก็คือตอนที่ตัวเอกครับเข้าไปสมัครลำที่แมนสวงครับครูมดวิธีการไล่ลำครับมันต้องคัดยังไงครับเพราะว่าตัวเอกอ่ะพอเห็นตั้งวงปุ๊บแม่ครูบอกเลยว่าคนนี้ไปเรียนสำนักเรียนไหนมาครับครูมดช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับ
3: ตั้งวงครูของเองเป็นใคร
4: ตัวกระผมเป็นครูของตัวเองครับ
3: ให้มันไปฝึกรำเป็นตัวพระ
0: ก็การคัดตัวนะครับการแสดงมันก็จะมีแยกเป็นตัวพระเอก
1: ครับผม
0: ตัวพ่อตัวลูกมีหลายตัวแต่การคัดเนี่ยเราก็จะคัดเป็นตัวพระตัวยักษ
1: ์
0: ตัวลิงตัวนางนะครับอย่างน้องอามเนี่ย
1: ครับผม
0: เราลองเนี่ยเป็นพระเอกได้ก็จะเรียกว่าตัวพระ
1: ทีนี้การดัดมือการดัดไม้อะครับมันต้องเป็นลักษณะยังไงเห็นว่าคนโบราณอะหรือว่าผมเรียนสมัยก่อนนะครับหรือว่าปัจจุบันครับก็คือการให้เด็กนักเรียนไปเอาแบบน้ำข้าวหรืออะไรน้ำอุ่นน้ำ
0: มีการก่อนจะ
1: อ๋อการวอร์มอัพ
0: แต่ในไทยเราก็ไม่ได้มีการบัญญัติว่านี่คือการวอร์มนะจริงๆเนี่ยคือการทันสมัยแล้วก็คือการวอร์มแขนดัดหลังดัดตัวทั้งหลายแต่นี้พอมาถึงที่เราไปฝึกหัดที่บ้านเราก็ไปดัดเองไปเลยแต่พอมาถึงเวลาเรียนครูก็จะต้องเป็นคนดัดให้เนี่ยจับดัดเพราะว่าเราจะได้ไม่ขี้เกียจบางทีเราแค่นี้เราพอแล้วเราเจ็บเราเมื่อยแต่ครูต้องดัดไปอีกให้ตึงนั่นเลยมันก็จะอ่อนเราจะต้องมีครูช่วยฝึกนะครับน้องอามจะได้เป็นตัวสังทองครับ
1: ได้ครับ

0: ครับผมเป็นไงบ้างครับครูมดเมื่อกี้กับการไล่รำผม
1: ก็จากการที่ได้รู้น้องอามรำนะครับก็งดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทยเลยครับ
0: ขอบพระคุณครูมดนะครับที่ให้วิชาผมนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องพลอยนะครับที่ร่วมเกียรติให้มาเป็นในการไล่รำในครั้งนี้นะครับเป็นน้องรจนาที่สุดสวยนะครับกับเจ้าเงาะนะครับผม
2: การแสดงของคุณอามในวันนี้เนี่ยก็ตามที่ครูมดบอกเลยนะครับมีความสวยงามไม่น้อยเรียกได้ว่าตามรอยนาฏยกรรมการไล่รำเหมือนตัวละครเอกนั่นเองครับที่ต่อไปที่จะตามรอยคือฉากไหนนะครับ

นะครับก็คือสถานที่ที่สำคัญอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ตัวละครหลักทั้งสองคนนะครับเข้าไปพบกับขุนนางด้านในนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตามอาร์มไปเลยครับ

สำหรับวัดธรรมารามนี้นะครับเป็นสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นวัดหนึ่งที่มีความเงียบสงบร่มเย็นและภายในอุโบสถได้ประดิษฐานองค์พระประธานที่มีความสวยงามคุณผู้ชมสามารถจะเที่ยวชมกราบไหว้ขอพรกันได้นะครับมาดูกันครับว่าตามเรื่องตามรอยจะพาคุณอามไปตามรอยที่ไหนกันต่อ

0: ครับผมและนี่นะครับก็อีกหนึ่งสถานที่นะครับหรือหนึ่งโลเคชั่นที่อยู่ในหนังเรื่องแมนสวงนะครับที่อยู่ในพระราชวังประวัติศาสตร์นั่นเองหรือว่าพระราชวังโบราณนะครับวันนี้นะครับอาร์มไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับอาร์มมากับพี่สุดหล่อหรือนักวิชาการวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานั่นเองสวัสดีครับพี่กีต้า
1: สวัสดีครับ
0: นะครับอาร์มอยากจะให้พี่กีต้านะครับช่วยอธิบายนะครับเกี่ยวกับตรงนี้หน่อยได
1: ้ไหมได้ครับน้องอาร์มโดยเฉพาะข้างหลังของเราเนี่ยนะครับเคยเป็นวังมาก่อนสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยท่านสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยถึงในช่วงของรัชกาลที่8ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับท่านได้เปลี่ยนที่ดินตรงนี้ให้เป็นวัดนะครับโดยให้ชื่อว่าวัดพระศรีสรรเพชแล้วก็ท่านย้ายวังขึ้นไปทางด้านทิศเหนือด้านนู้นเลยครับน้องอามใช่ครับแล้วก็สร้างวังขึ้นมาใหม่ติดกับแม่น้ำลพบุรีครับผมใช่ครับ
0: แล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับมีแม่น้ำอะไรบ้างครับพี
1: ่เรามีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับ
0: 3สายเลยใช
1: ่ใช่ทางด้านหลังของน้องอามเนี่ยครับคือทางด้านทิศเหนือเนี่ยจะเป็นแม่น้ำลพบุรีครับผมใช่แล้วก็ทางด้านหน้าของเราก็จะเป็นทางฝั่งทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็วันตกเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ก็คือเปรียบเสมือนว่าจังหวัดอยุธยาเนี่ยคือล้อมรอบด้วยแม่น้ำหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือสุดยอดมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นดินแดงแห่งประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็วัฒนธรรมเลยนะครับแล้วในเรื่องอะครับพี่เคยได้ดูใช่ไหมครับในเรื่องมันจะตัวเอกอะครับทำว่าวติดไว
1: ้
0: แล้วผมก็ปีนขึ้นไป
1: ครับ
0: ใช่แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนอะครับพี่ช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหม
1: เดี๋ยวเราไปตามหากันครับ
0: พี่ไปด้วยกันครับผม

0: ครับผมและในที่สุดนะครับเราสองคนนะครับก็ได้เจอต้นไม้นะครับที่เป็นต้นไม้ตัวเอกทั้งสองคนนะครับที่ปีนขึ้นไปเก็บว่าวนะครับในเรื่องของแมนสวงนะครับผมแต่ทีเนี้ยสถานที่บริเวณตรงนี้ครับอามรู้สึกว่าสมิธทำไมถึงต้องมีต้นพุทราครับผม
1: คืออย่างนี้ครับน้องอามถ้าเราย้อนไปถึงย้อนประวัติศาสตร์ไปก่อนเนี่ยท
0: ่
1: านออกทำศึกนะครับแล้วก็ระหว่างที่ท่านทำศึกเนี่ยช้างของพระองค์ท่านเนี่ยถอยค
0: ือ
1: ถ้าเรารู้จักกันในภายภูเขาทองหรือว่าการกล้วยเนี่ยนะครับก
0: ็
1: ถอยครับเหมือนว่าโดนช้างของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งใช่ครับแล้วก็คือถอยหลังไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ช้างของพระองค์พุทรา
0: อ๋อก็คือต้นพุทราใช่ไหม
1: ใช่ต้นพ
0: ุ
1: ทรา
0: ไปแล้วใช่ใช
1: ่ก็ทำให้ภายภูเขาทองของพระองค์ท่านเนี่ยได้หลักขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะ

0: ประจันแล้วก็สู้กับช้างของฝ่ายตรงข้ามได้ใช่ครับก็ทําให้พระองค์ท่านเนี่ยสามารถปลิดชีวิตของฝ่ายตรงข้ามได้ก็คือมังสังเกียรติตอนนั้นน้องอามแล้วก็ใช่ครับตอนกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยท่านก็เลยมีการให้ปู่พุทราเนี่ยเพื่อเป็นการรำลึกนะครับในการศึกครั้งนั้นแล้วก็ปู่พุทราขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยครับต้นพุทราหลายต้นก็ถูกทําลายไปนะฮะแล้วก็มาช่วงสมัยรัชกาลที่4ท่านก็มีพระปฏิสันถารให้ปลูกขึ้นมาใหม่ครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับปัจจุบันนี้พุทราพวกนี้ครับก็1ได้ทำให้คนอยุธยาเนี่ยมีอาชีพใช่ครับเก็บพุทราไปขายในการแปรรูปเชื่อมบ้างพุทรากวนบ้างเอาไปตากแห้งทำบวยอะไรอย่างนี้ครับใช
1: ่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ก็คือป๋องแม่สวงนะครับได้ขึ้นมาถ่ายทำแล้วนะครับวันนี้อามก็ต้องขออนุญาตนะครับถ่ายรูปนะครับเป็นการเซลฟี่เป็นที่ระลึกให้กับตัวอามหน่อยนะคร
0: ับ ได้ครับได้ครับน้อง
1: ครับ

0: ไปเลย
1: อะไรวะอยู่หัวเมืองแต่ไม
2: ่น่า
1: เฮ้ยช่วยกูทีเฮ้ย
3: เฮ้ยมาดิมาดิ
1: เฮ้ยไอ้แก่พวกนี้มึงท้ากูหรือช่วยดีหลังกูทีเร็ว
4: โอ้ย
1: เราชนะ
5: ครับผมและนี่นะครับก็อีกหนึ่งโลเคชันนะครับกับหนังเรื่องแมนส์นะครับได้เอาว่าวนะครับมาเล่นนะครับวันนี้อยากจะให้พี่กีต้านะครับช่วยอธิบายนะครับว่าวในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือสมัยอยุธยาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
6: ใช่ของเราเนี่ยนะครับน้องอาร์มซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่เราจะเรียกกันว่าสนามหลวงซึ่งสนามหลวงเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าใช้เล่นว่าวอย่างเดียวก็อาจจะมีการทำพิธีนะครับทางสถนมาตรหรือการฝึกทหารอะไรต่างๆนะครับใช่แล้วก็เราจะกล่าวถึงในเทศกาลทั้ง12เดือนของคนกรุงศรีอยุธยา
5: 12เดือน
6: ใช่ครับจะมีการเล่นว่าวในช่วงปลายปีนะฮะโดยเฉพาะในสมัยอามจะมีการเล่นว่าวแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยโปรดปรานในการเล่นว่าวมากนะครับแล้วก็ถึงกับบางครั้งเนี่ยนะครับในกฎมณฑลบานของอยุธยาเนี่ยมีการออกกฎมณฑลบานเลยว่าถ้าใครเล่นว่าวข้ามหน้าพระบรมราชวังไปเนี่ยจะต้องมีกฎมณฑลบานจะถูกตัดมือจนกระทั่งการเล่นว่าวเนี่ยก็ยาวไปถึงในช่วงของรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยในช่วงของสมัยของรัชกาลที่3นั่นในการเล่นว่าวมากเหลือเกินนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีสนามหลวงที่กรุงเทพรัตนโกสินทร์เขาก็จะเล่นกันตรงนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นว่าวจุฬาว่าวว่าวปักเป้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปเล่นกันเยอะเลยที่สนามหลวงที่รัตนโกสินทร์ที่กรุงเทพมหานคร
5: ก็คือว่าวพวกนี้นะครับก็คือทำมาจากแฮนด์เมดใช่ไหมคร
6: ับ
5: ก
6: ็
5: คือทำมาจากไม้ไผ่ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้อะไรนะ
6: เชือกแล้วก
5: ็แก้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันมันเป็นว่าวที่เป็นกระดาษหรือเป็นอะไร
6: เป็นส่วนมากจะเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นผ้าเสียส่วนมาก
5: ก็คือมันเป็นการ
6: ใช้วิวัฒนาการ
5: เปลี่ยนแปลงไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่กีต้านะครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพระราชวังโบราณนะครับรวมไปถึงประวัติเขา
7: คุณผู้ชมครับเรื่องราวการเล่นว่าวของไทยในอดีตนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ครับและในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0: ถือเป็นยุคทองของการเล่นว่าวไทยครับด้วยพระองค์ทรงโปรดกีฬาว่าวเป็นอย่างมากทรงโปรดเกล้าให้เล่นว่าวถวายหน้าพระที่นั่งหลายครั้งเลยครับ
1: ครับผมและลานกว้างๆนี้นะครับอามจะมาย้อนวัยเด็กกันนั่นก็คือทะเลแดนปุ้งการแข่งขันว่าวนั่นเองนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของในหนังเรื่องแมนสวงนั่นเองครับผมเรามาดูกันนะครับว่าว่าวของอามจะสูงขนาดไหนไปชมกันเลย

ับผมและสำหรับวันนี้นะครับอัมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ประทับใจอย่างมากเลยนะครับที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัดแล้วก็ยังรู้เกี่ยวกับดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อีกนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับคนคอหนังนะครับที่ชอบดูหนังแล้วก็ชอบเที่ยวนะครับให้ทุกคนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับได้มาตามเรื่องตามรอยนะครับถ่ายรูปนะครับเช็คอินกับหนังที่ตัวเองชื่นชอบนะครับถือว่าเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาร์มนะครับขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณและ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ด้วยความเป็นจริงคือตอนแรกคือไม่เอาเลยฮะไม่เอาเลยโรงงานนี้เคยบอกพ่อแม่ด้วยขายไปเลยไม่ทำแล้ว
2: ผ่านน้ำร้อนมาก่อนอ่ะผมไม่ศรัทธาเลยผมต้องได้ลองลงมือทำแล้วมันจะเชื่อคำนั้นมากกว่า
3: คนปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้เขาฟังเขาพูดมากกว่าสักเขา
4: ผมก็ไม่คิดว่าพวกเราในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยควรจะต้องเหมือนกันในทุกๆเจเนอเรชั่น

0: การทำงานร่วมกันระหว่างคนต่างรุ่นในยุคปัจจุบันยังคงมีให้เห็นในหลายๆองค์กรครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาก็ไม่เหมือนกันหลายๆองค์กรต้องการประสานความเข้าใจในความต่างนั้นเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรสารคดีซัมวันหนึ่งในหลายช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูองค์กรธุรกิจที่มีวิธีการประสานรุ่นจนเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนและประสบความสำเร็จในที่สุดครับ
1: ผมชื่อธรรมศักดิ์นามสกุลพึ่งตนเพียรนะครับปัจจุบันนี้อายุ62แล้วแต่ว่ายังมีความอยากทำงานอยู่ให้กับองค์กรที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: ใช่ยังมีอีกนิดนึงอันนี้ไซโยเต้
3: ใช่อันนี้ครับ
1: คนที่ทำงานของเราทุกๆคนทุกๆอายุทุกเจนนะเนาะไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเจน X เจน Y หรือเจน C ที่เข้ามาใหม่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจหลักหรือหัวใจของงานหรือหัวใจของสิ่งที่เราจะทำก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักกสิกรรมธรรมชาติที่รองรับธุรกิจของเราอยู
4: ่คุยกับพี่อ้นยังไงแล้วก็แตกเลยเพราะว่าไอ้ตัดกี่โมง
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะต้องปรับตัวเข้าหากันหมายความว่าต้องรู้จักที่จะเป็นผู้รับฟังมากขึ้นสิ่งรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรเช่นน้องที่อยู่ในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z หรือ C เนี่ยเขามีชีวิตในแต่ละวันอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้เขาคนปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้เขาฟังเขาพูดมากกว่าสั่งเขาอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเมื่อเราทำงานสมัยก่อนเราสั่งใช่ไหมลูกน้องเราก็ไปทำตามแบบนี้แต่ทุกวันนี้ความเห็นน้องมีความเห็นยังไงบอกพี่อันนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ขึ้น
4: ว่าเราน่าจะประมาณนี้สุดท้ายมาน้อย
3: ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบไงเพราะว่าตัวเลขมันทำได้เท่าน
1: ี้นี่แหละคือจุดต่างที่มันเป็นความยากที่เราจะต้องแบบเชื่อมเข้าหากันองค์กรสมัยใหม่เท่าที่ผมทราบถ้าไม่ใช่ที่นี่เนี่ยจะให้อิสระกับพนักงานค่อนข้างเยอะ
5: สวัสดีครับผมโฟมนะครับนายชัยทัศน์บุญธรรมครับเป็นพนักงานการตลาดอยู่ที่บริษัททำธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมครับถ้าโฟมคุณเจนโฟมนะครับก็คือหนึ่งเลยโซเชียลก่อนไม่ว่าหลังบ้านหรือว่าหลังม่านจะเป็นยังไงหน้าโซเชียลทุกคนต้องดีหมดชอบใช้ชีวิตโซเชียลโชว์ทุกอย่างที่ขึ้นบนโซเชียลชอบเที่ยวทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเราสามารถทำงานพร้อมกับเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มทุกคนสามารถใช้ชีวิตกันแบบรวมกันได้แบบยอมรับซึ่งกันและกันได้ครับประมาณน
3: ี้ใช่แล้วซื้อพันธุ์ผักทอง
5: เราเป็นเด็กจบใหม่นะครับเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเราก็พยายามปรับตัวแล้วก็เรียนรู้จากพี่ผู้ใหญ่ที่เขาได้ช่วยสอนเราเนี่ยครับหนึ่งเลยคือพี่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเนาะซึ่งเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าประสบการณ์ที่เขาเจอมันถูกหรือมันผิดแต่ว่าเราเอาประสบการณ์ที่เขาเจอเขามาเล่าให้เราฟังเราเรียนรู้จากเขาเรามาปรับใช้กับชีวิตเราซึ่งมันทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่พี่เขาช่วยสอนแล้วก็ช่วยบอกเราซึ่งการมีข้อดีตรงนี้ครับคือการที่ไปเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ศักดิ์เนาะมันไม่ได้มีสอนจากที่มหาวิทยาลัยซึ่งเรามาปรับใช้จากที่ทำงานของเราตรงนี้ครับก็คิดว่าเป็นข้อดีของพี่ศักดิ์ช่วงแรกอาจจะต่างกันตรงที่เราก็ยังไม่เข้าใจพี่เขาก็ยังไม่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ซึ่งการเราทำงานได้ดีขึ้นครับ
3: ก็เป็นต้นแบบลูกไก
6: ่เนี่ยก็เป็นลูกไก่กินอาหารอะไรบ้าง
3: ชื่ออะไร
5: อย่างพื้นฐานนะครับทุกคนก็จะคิดว่าการ work life balance นี่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตทำงานคือเราเต็มที่กับงานพอถึงเวลาพักพวกเราอยากพักพวกเราอยากเที่ยวประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อาจจะเป็นอย่างโฟมเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราสื่อสารกันเข้าใจว่าทำไมเราต้องการได้งานเวลานี้หรือว่าต้องการได้ชิ้นงานในเวลานี้เพราะมันอะไรเกิดอะไรขึ้นมันเป็นผลดียังไงกับตัวเราแล้วผลดียังไงกับองค์กรเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราสามารถแลกเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนกันได้ครับก็คือเหมือนว่าคนเจนพิศักดิ์เนี่ยครับว่าจะเวิร์กฮาร์ดโอเวอร์ไทม์ประมาณนี้ใช่ไหมครับเห็นว่าจะเป็นข้อดีแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะทำได้โอเวอร์ไทม์ไปเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการทำงานก็ต้องลดลงตามเวลาเขาเรียกว่าไงประสิทธิภาพใช้เวลาน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพการทำงานได้เท่ากับการทำงานโอเวอร์ไทม์เพราะฉะนั้นwork life balanceก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับไป
7: คือคนในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็โตมาด้วยสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตั้งแ

0: เบบี้บูมเมอร์ซึ่งเขาก็โตมาในยุคที่อาจจะยากลำบากสักนิดหนึ่งเราก็จะเห็นด้วยว่าคนในยุคนั้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการทำงานหนักประหยัดมัธยัสถ์นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับงานเป็นเหมือนชีวิตของเขาครับพอถัดจากเบบี้บูมเมอร์มาเนี่ยก็สังคมโลกอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นก็เราก็จะเข้าสู่เจเนอเรชันที่เรียกว่ากลุ่มที่เป็นเจเนอเรชัน X อะไรเงี้ยนะครับคนพวกนี้ก็โตมาอีกแบบนึงต้องการอะไรที่มันเป็นซิสเต็มพอเจเนอเรชัน X เนี่ยถัดไปอีกนะครับซึ่งก็เริ่มห่างจากเจเนอเรชันต้นๆมาละเจเนอเรชัน Y ก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มมีแนวคิดไปอีกแบบนึงจะได้ยินคำว่าไอ้ตัว work life balance อะไรต่างๆพวกเนี้ยก็เป็นแนวคิดของคนอีกเจเนอเรชันนึงมันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าการที่ชีวิตเนี่ยมันมีความสมดุลเขารู้จักเขาได้พักผ่อนก็ทำให้เขาโปร่งใสเขาได้ไปเดินทางท่องเที่ยวต่างๆมันก็เปิดโลกทัศน์เขาเอากลับมาเป็นไอเดียในเรื่องการทำงานด้านก็แต่ยุคการทำก็อาจจะคิดไม่เหมือนกัน
1: การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นในธุรกิจครอบครัวหรือที่เราเรียกว่าธุรกิจกงสีเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่ยากที่สุดไม่เพียงแต่มีความสลับซับซ้อนอ่อนไหวยังมีเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของผลประโยชน์และอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ยังมีธุรกิจครอบครัวอีกหลายธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จในการส่งไม้ต่ออย่างเช่นธุรกิจรองเท้าทำมือที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า70ปี
2: ไอโรงงานที่เราผลิตมาเนี่ยน่าจะถ้ารวมได้กงได้เกือบ100ปีแล้วครับผมรุ่นที่3พอดีด้วยความเป็นจริงคือตอนแรก3คนนี้คือไม่เอาเลยฮะไม่แม่ด้วยขายไปเลยไม่ทำแล้วอะไรก็เพราะต่างละคนก็เหมือนเด็กวัยรุ่นนะฮะเรียนอะไรมาก็อยากไปทำอย่างนู้นอย่างนี้กันอะไรเงี้ยแต่พอมันมีจุดเปลี่ยนคือตอนพ่อป่วยหนักเป็นโรคหัวใจผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราทุกคนแบบก็กลับมาดูว่าโอ้โหทำไมพ่อเราป่วยขนาดนี้เราไม่เคยดูเลยแต่เรารู้ได้แต่เด็กว่าเขาเป็นคนทำงานหนักมากแล้วแต่ละคนนี่เขาก็ตอนเด็กๆเขาก็เลี้ยงเรามาเตะบอลกับเราบ้างเป็นพี่ๆแต่ละคนเนี้ยถ้าเราเลิกกันไปเราก็เขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะเขาทำรองเท้ามาทั้งชีวิตจริงๆเราก็เลยว่าเรามาทำรองเท้ากิจการที่บ้านกันต่อดีกว่าย ากมากช่างทำคือแล้วแต่คนนี้ถ้าตัวแรงๆทั้งนั้นไปละมันต้องใช้ความอดทนสูงเมื่อก่อนถึงบอกใช้ความจริงใจบางคนก็ต้องไปตามถึงที่บ้านมาวันนี้ไม่มาทำมาหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยต้องไปแบบใช้ความจริงใจเข้าสู้เลยเมื่อก่อนคือเราก็ดูแลทุกคนดีที่สุดนะฮะเหมือนทำที่บ้านเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวจริงๆmindsetของบ้านเนี้ยสอนให้แบบเหมือนคำว่าแบบเดินไปด้วยกันเนี่ยเราทำรองเท้าทุกคนก็ต้องเดินไปด้วยกันเรามีวันนี้ได้เพราะพวกเขาอะไรเงี้ยฮะพ่อก็สั่งให้เรียกเขาว่าอาจารย์

0: พ่อเขาเป็นแบบคนแบบเรื่องงานการเขาจะเคร่งมากเขาเป็นเป๊ะต้องสมบูรณ์แบบน้องสาวนี่ทำของมาแบบทำแบบเขาดูเขาใช้ไม่ได้เขาโยนทิ้งเรียกว่าอุปสรรคทุกวันเป็นปี2ปีกว่าจะคุยรู้เรื่องฮะและการสื่อสารของคนเมื่อก่อนคือแบบเฮ้ยเราต้องฟังเขานะเว้ยเขาว่าทำมาก่อนแต่จริงๆเราก็มีแนวคิดของเราว่าแบบแม้มันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบผมว่าจริงๆคือต้องทำให้เขาดูมากกว่าเขาก็ไม่เชื่อหรอกจนพอเรายัดเยียดหรือทำจนมันเห็นผลน่ะแล้วไปเขาดูนี่ไงทำอย่างเงี้ยมันได้เขาก็จะเริ่มค่อยๆยอมรับเราแต่เราก็ยังไม่ได้ทิ้งไอ้สิ่งที่เขาสอนมาแต่เราแค่มาปรับให้มันใช้กับปัจจุบันได้ด้วยคือเราต้องปรับตัวมากกว่าปรับไปหาเขาอ่ะจริงๆเขาสอนเรามาแต่เด็กจะให้เขามาปรับหาเรามันไม่ใช่ไงเราต้องปรับไปหาเขามากกว่าแค่นั้นเองฮะเราแค่เข้าใจของตัวเขามากขึ้นตัวพ่อตัวแม่เรามากขึ้นแล้วเราเดินเข้าไปหาเขาแค่นั้นเองฮะ
1: เรื่องของ generation gap เนี่ยมันไม่ได้เกิด

0: ึ้นเฉพาะประเทศไทยที่ต่างๆเนี่ยทุก Family Business ก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยเข้าใจวิธีการจัดการ Generation Gap หรือเปล่านะครับคือเวลาเราอยู่ใน Family เราก็คงไม่อยากให้ลูกหลานเราเนี่ยคิดได้เหมือนเราทั้งหมดเราก็อยากจะเห็นลูกหลานเราเนี่ยคือเขาคิดได้ในอีกมุมหนึ่งเพื่อจะมาเติมเต็มมุมของเราคือในมุมของเราเราก็เต็มที่แต่ในเจเนอเรชันของเราละเราอยากได้มุมใหม่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันเขาซึ่งมันก็ควรจะต้องมาคอมโพเนนต์กันให้มันดูเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเจเนอเรชันแกร็บมันเป็นด้านที่มันเป็นด้านบวกนะครับท่านมีแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ
1: คำเรียกคนต่างรุ่นสะท้อนให้เห็นถึงภาพอะไรบางอย่างคนรุ่นใหม่เรียกคนรุ่นเก่าว่าไดโนเสาร์โบราณคร่ำครึอะไรบางอย่างที่ตกยุคไปแล้วส่วนคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เรียกคนรุ่นใหม่ว่าสโนว์เฟลคส์หรือเกล็ดหิมะหมายถึงคนที่อ่อนไหวง่ายสนใจแต่เรื่องตัวเองมากเกินไปบอบบางและขี้เกียจกันเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันแต่ก็ยังมีหลายๆองค์กรนะครับที่พยายามปรับจูนความเข้าใจเข้าหากันอย่างเช่นบริษัทแห่งนี
2: ้ชื่อนายธนพลโฉมอินนะครับชื่อเล่นชื่อวติดอายุ25ครับ
3: ชื่อสุภเรศสุขเกษมนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะปัจจุบันก็ทำงานในตำแหน่งดิจิตอลเทรนนิ่งแมเนเจอร์นะคะน้ำเป็นเจนเก่าเรียกได้ว่าตัวเองเป็นเจนเก่านะคะอย่างเจนเก่าเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังแล้วเราก็จะบอกน้องๆว่าเราควรจะระมัดระวังอะไร
4: ทีเนี้ยถ้าพี่แปลเสร็จแล้วส่งพี่ปัน
3: ในฐานะลูกพี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีไกด์ให้น้องไม่ใช่ว่าน้องจะไปโดยที่ไม่มีทิศทางค่ะหมายถึงต้องมีไดเรคชั่นที่ชัดเจนไม่ให้น้องหลง
4: ปกติเราก็จะอย่างเงี้ยชูตติ้งไปแล้ว
3: แต่ถ้าน้องหลงจริงๆเราก็ต้องคอยบอกค่ะซึ่งโดยปกติน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขาไม่หลงแล้วค่ะเขามักจะหาทางลัดหาทางเลี้ยวอะไรแล้วก็จะมาบอกเราว่ามีแบบนี้นะครับพี่น้ำแบบเนี้ยผมว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะโอ้ดีเอาเลยอะไรเงี้ยค่ะ
4: นี่สวยแล้ว
2: อย่างที่ผมไปทำงานที่บริษัทอ่ะคือเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างเขาก็พูดมาเลยว่าปีก่อนพี่ทำแบบนี้พี่รู้สึกว่ามันเก่าไปผมก็เฮ้ยรู้สึกงั้นจริงหรอเราก็บอกว่าเนี่ยติดเข้ามาเนี่ยติดลองเอาแบบยุคติดเลยมีความเอาแบบเป็นวัยรุ่นลองดูที่ว่าวัยรุ่นยุคนี้เขาจะเป็นไงซึ่งผมชอบไม่ได้อวยบริษัทตัวเองเลยนะแต่หมายถึงว่าความคิดเขาอะรู้สึกว่าเขาเริ่มเปิดกว้างขึ้นมากขึ้น
4: เ
2: ข
4: าเก็บเองด้วย
5: เขาเก็บเอง
4: ใช่เขาเก็บเองด้วย
5: เดี๋ยวมันคิดที่จอดก็เพ
4: ย์ตรวจก่อนที่จะลง
3: คือน้องๆเจนใหม่เนี่ยน้ำชอบมากคือลุยเลย
5: เก็บวางขวดเดี๋ยวไปเก็บได้นะเก็บ
6: ได้
5: ข้างนอก
4: มันไม่น่ายาก
3: อย่างเราเนี่ยเราจะระมัดระวังแต่น้องก็จะบอกว่าลุยเลยพี่ลุยในสิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ค่ะแล้วมันก็เป็นไปได้ในหลายๆเรื่องมันก็เหมือนการว่าเราอะค่ะได้ความรู้เพิ่มจากน้องไม่ใช่ว่าเราจะแบบใช้วิธีเก่าๆเหมือนเดิมการว่าอ๋อมันมีแบบนี้เข้ามาเหรอเราก็วิธีของน้องดีเนอะเราก็ได้แบบเหมือนเปิดสมองเราด้วยเปิดประสบการณ์เราด้วย
4: ค่ะแล้วเมย์ยิ้มสวยด้วย
6: จบชิดเก่งอะไรเงี้ยเลย
4: พี่เขาให้เราอะไรเราทำหมด
2: ตอนนี้ที่ออฟฟิศผมบอกได้เลยผมเด็กสุดในออฟฟิศในแผนกก็เด็กสุดแล้วก็ในชั้นที่ผมทำงานผมเด็กสุดทุกคนเลยเอ็นดูค่อนข้างเอ็นดูกับตัวผมแล้วเรียกว่าความโชคดีที่แบบได้เข้าทำงานบริษัทแห่งนี้แล้วรู้สึกว่าทุกคนคือดิจิตอลคือเขามีความคิดมีทัศนคติที่เป็นวัยรุ่นไม่เหมือนกับอายุคือเขาอายุ 40-50 ก็คือเป็นโอเจเนเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบความคิดอะไรหลายอย่างเขายังดูวัยรุ่นยังมีการอัปเดตบางคนอายุ40-50เทรดบิตอายุประมาณ40เป็นพนักงานออฟฟิศแต่เป็นดาว Tik

0: ตอกเนี่ยคือทุกคนเขาดูแบบดิจิตอลมากแบบว่าทันโลกทันสมัย
1: คือที่เนี่ยค่ะวิธีการทำงานอ่ะเขาซัพพอร์ตให้เราทำงานดิจิตอลอยู่แล้วทุกคนจะมีโน้ตบุ๊กของตัวเองมีแอคเคาท์ที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้ำจะอยู่ตรงไหนหรือว่าน้องๆในทีมจะอยู่ตรงไหนเราสามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราทำงานผ่านแพล

0: โอเจเนเรชันในบริษัทอ่ะรู้สึกว่าเป็นมิตรรู้สึกมีความคิดที่เขาเรียกว่าไม่ทำให้เขารู้สึกว่าแก่อย่างบอสใหญ่ผมไม่รู้สึกเลยว่าเขาอายุ50ไม่รู้สึกเลยว่าผมนึกว่าเขาเป็นรุ่นพี่ผมปี2ปีอ่ะคุยกันแบบมีการเล่นมุกมิกนี้พูดอะไรแล้วแบบเขาไม่ได้ปิดกั้นให้เราแบบเฮ้ยอย่าสักนะอย่านู่นอย่างนี้นะสักไปเลยแต่แค่ให้มีกาลเทศะหมายถึงว่าถ้าบอสใหญ่เข้าหรือถ้าคนใหญ่คนโตเข้าก็แต่งตัวเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยแต่ถ้าวันไหนที่เป็นวันทำงานธรรมดาที่แบบใส่เสื้อคลุมก็ได้แล้วเวลานั่งทำงานอยู่ข้างในห้องเราก็ถอดเสื้อคลุมใส่เสื้อแขนสั้นหรือเวลาออกไปกินข้าวก็ใส่เสื้อแขนสั้นได้ซึ่งผมมองว่าเออนี่เขาไม่ได้วัดคนวัดความเก่งคนจากภายนอกเขาวัดจากทัศนคติความสามารถจริงๆอะไรเงี้ยแบบผมเลยชอบที่จะอยู่กับบริษัทนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าผู้ใหญ่ดีๆก็มีโอเจเนเรชั่นดีๆก็มี
1: เวลาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเข้ามาในองค์กรแล้วก็มองเห็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมองเห็นความล้าสมัยเขาจะมองเห็นความด้อยประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์เดียวกันเวลาผู้ใหญ่มองกลับเข้ามาเนี่ยก็มองเห็นการให้มีผลงานในการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีความสามารถพอที่จะhandle ไอ้งานประเภทแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เวลาเรามองเนี่ยมันมองฝั่งเดียวคือเวลาเราเหมือนตาเราเวลามองไปเราเห็นแต่ภาพข้างหน้าแต่เราไม่มันไม่มันมองผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับงั้นการมี attitude ที่ถูกต้องในการทำงานด้วยกันเนี่ยเป็น key success factor เลยของทุกๆบริษัทที่มีเรื่องของความหลากหลายของ generation คือถ้าหากว่าผู้บริหารเข้าใจเรื่องนี้ว่าองค์กรของเราเนี่ยมันต้องมีความหลากหลายคือเราจะเป็นคนท้ายเดียวกันหมดคิดเหมือนกันหมดถ้าเราต้องอยู่กับความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะ manage ไอ้เรื่องพวกนี้ยังไงเนี่ยคือผมว่าเป็นทักษะสำคัญเลยของผู้บริหารยุคใหม่
2: ผมว่าสิ่งแรกที่ต้องทำจริงๆคือเปิดใจก่อนเปิดใจว่าเราจะกลับเราตั้งใจทำมันแค่ไหนอยากทำมันจริงๆหรือเปล่าผมว่าถ้าคุณไม่อยากทำจริงๆอ่ะอย่าทำเลยผมว่าพอเรารักสิ่งที่เราทำแล้วอะเราก็ยังมีใจทำมันต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบ้านเราโชคดีที่พ่อกับแม่ก็ปลูกฝังมาให้เราแบบพี่น้องรักกันนะมีอะไรพี่น้องรักกันแล้วคนที่บ้านทุกคนเนี่ยก็เหมือนเป็นพี่เป็นครอบครัวเราก็ต้องดูแลเขา
3: โฟมก็ไม่ได้บอกว่าคนรุ่นโฟมจะมีความคิดเห็นที่มันถูกต้องเสมอไปแต่ขอแค่เราฟังแล้วเราก็มาพูดคุยกันครับว่าความคิดเห็นเนี้ยมันถูกไหมความคิดเห็นเนี้ยเขารับผิดชอบแล้วมันจะลิงก์กันไหมมันจะซิงก์กันไหมเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราซิงก์กันทำความคิดเห็นไปตรงในทางเดียวกันแน่นอนครับมันต้องเกิดเขาเรียกว่าการเจริญก้าวหน้าขององค์กรและการเจริญก้าวหน้าของตัวเรา
4: ส่วนตัวนะคะน้ำมองว่าแต่ละคนมีเวย์ของตัวเองซึ่งไม่ได้หมายความว่าโอเจนจะเป็นคนหัวโบราณแล้วก็สำหรับน้องๆมองว่าเหยียดที่ไก่ไม่ฟอไม่อดทนอย่างน้องในทีมน้ำเนี่ยค่ะน้ำเถียงเลยว่าไม่จริงคืออดทนมากคือคนเรามันไปตีขลุ่มไม่ได้อะมันแต่ละบุคคลแล้วก็เราก็ไม่ควรจะตัดสินอะไรจากหน้าปกเนาะ
5: เราเองเราก็เคยเป็นเด็กแบบเขาไงเราก็คือหรือเราคิดว่าเรารู้แล้วเราคิดว่าความรู้เราใหญ่มากเลยแต่พอเรามายืนอยู่ในจุดนี้โอ้โหความรู้นั้นมันนั้นเราเล็กมากเลยเพราะนั้นทุกวันนี้ผมก็ตระหนักเรื่องนั้นตลอดเวลาผมจึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลาความรู้ชุดใหม่ๆ Gen Z มาแล้วครับผมบอกเลยเขาเท่าทันเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นโลกสมัยใหม่

0: ที่สำคัญคือเขาเป็นอนาคตของโลกเขายังอายุน้อยอยู่เขามีพลังงานของความเป็นหนุ่มสาวของการแสวงหาเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
1: จริงๆเราก็ขาดโอเจเนเรชันไม่ได้หรอกเจเนเรชันใหม่เราก็ขาดไม่ได้เพราะว่าเจเนเรชันใหม่เหมือนมันจุงมือเจเนเรชันเก่าแต่เจเนเรชันเก่าอ่ะเขาคอยเลี้ยงดูคอยดูแลเจเนเรชันใหม่มันเหมือนต้องไปคู่กันอ่ะมันขาดกันไม่ได้หรอก
2: ทางออกของการทำงานระหว่างคนต่างรุ่นสามารถบรรลุได้ด้วยการยอมรับความคิดและความเห็นที่แตกต่างกันเพราะทักษะแต่ละรุ่นส่งเสริมซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงความสามารถนั้นมาทำงานร่วมกันได้อย่างไรนอกจากนี้ในการทำงานนะครับก็จะมีปัญหาระหว่างคนในทีมวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือเริ่มต้นจากการให้ความสำคัญและให้คุณค่าของคนในทีมก่อนที่จะหาจุดร่วมเพื่อคลี่คลายปัญหานั้นองค์กรก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงและก้าวหน้าต่อไปครับ
3: สมมุตินะครับสมมุติว่าสำนักงานคือกล่องใบหนึ่งในกล่องนั้นมีผู้คนมากมายต่างที่มาต่างการศึกษาและต่างวัยด้วยความไม่เหมือนกันนี่เองก็เกิดภาวะระหองระแหงกันบ้างงอนกันบ้างแต่บางทีก็อาจจะลุกลามใหญ่โตกระบวนการจ้องจับผิดจึงเริ่มขึ้นโดยไม่เป็นอันต้องทำงานกันแล้วล่ะครับทีนี้เมื่ออคติเกิดขึ้นในใจมันจึงบดบังสายตาทำให้เราไม่สามารถมองเห็นข้อดีของคนอื่นทั้งที่จริงแล้วคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยก็มีข้อดีข้อเสียและมีจุดแข็งจุดอ่อนด้วยกันทั้งสิ้นถ้าคนรุ่นหนึ่งเหมือนกล่องไม้ขีดคนอีกรุ่นหนึ่งเหมือนก้านไม้ขีดหากแยกกันอยู่มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้ากล่องไม้ขีดกับรับรองว่าความมืดหายไปมีไฟแน่นอน

0: ตื่นเช้าเย็นก็มาเนี่ยมาดูลิเก
1: แต่ว่ามันโอเคไงมันชีวิตมันได้มาปลดปล่อย
2: เราเคยคิดว่าถ้าเราทำงานแล้วสัก25เราน่าจะเลิกติ่งแล้วนะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วอ่ะเราไม่มีความคิดที่จะเลิกติ่งอยู่ในหัวเลย
3: ความเป็นติ่งเนี่ยมันเป็นสปริงบอร์ดให้ไปสู่ความสนใจในเรื่องอื่นเยอะมากเลย

0: รงสละราชแรมนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นพระพระธรณินนครินทร์คันลองผ่องลำเผาก
1: รรมยุโรปได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวิทยาการหลากหลายแขนงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปจึงทรงมีโอกาสทอดพระเนตรกิจการที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าในประเทศต่างๆที่สาธารณรัฐเช็กพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของบริษัทเอกชนหลายแห่งรวมทั้งโรงงานสโกด้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และธุรกิจเมืองพิลเซน
2: And after all, you can see central operations. Several factories were established in Bangkok, and because it was clearly said we are interested in maybe sugar mill from Lampang. It's maybe 1937. So after the visit and after Škoda Plzeň, machinery factory from Škoda Plzeň started their activities in Siam.
1: ขณะนำด้านเทคโนโลยีในยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเมืองฟรีดริกส์ฮาเฟนเพื่อทอดพระเนตรเทคโนโลยีการผลิตโพยมยานหรือเรือเหาะที่เรียกว่าเซปเพลินกราฟเฟอร์ดินานด์ฟอนเซปเพลินชาวเยอรมันโดยเวทนับเป็นนวัตกรรมใหม่ทางอากาศยานที่สร้างความฮือฮานอกจากไปยังบริษัทคาร์ไซส์ผู้ผลิตเลนส์และกล้องถ่ายภาพ100ปีนับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเลนส์ถ่ายภาพรายแรกๆของโลกภาพถ่ายระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนั้นยังคงเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดีพร้อมกับข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เสนอข่าวว่าทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปะและเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพ
3: เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภา

รับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ audio description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ subtitle ระบบ closed caption การใช้งานที่ปุ่ม subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวและสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ TP Channel ยูและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
0: มีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพไปติดตามชมกันครับ
1: เอสโซนโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้มาพูดคุยหลับหรือโรค OSA ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
0: ช่วงเมนูสุขภาพนำเสนอเมนูน้ำอินฟิวช่วยดับกระหายสร้างความสดชื่นกันนะครับ
1: สุขภาพใจไขข้อสงสัยว่าต่อผู้สูงอายุค่ะ

0: สุขภาพดีพี่ป๊อปทำอะไรอยู่อะคะดูเครียด
1: ทำงานครับต้องตัดช่วงนี้งานเยอะมากเลยแล้วก็มันก็เครียดมากด้วยครับ
0: พี่ป๊อปรู้ไหมคะว่าความเครียดเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายข่าวล่าสุดมานะคะเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตจะทำให้อาการนั้นแย่ลงไปด้วย
1: อ๋อเอาจริงเหรอครับน้องตันดังนั้นเดี๋ยวพี่ขอตรวจสอบก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะครับเพราะทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าความเครียดส่งผลต่ออาการปัสสาวะที่แย่ลงของผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตครับโดยผ่านกลไกของระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อสภาวะเครียดส่งผลต่อกล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมลูกหมากที่หุ้มท่อปัสสาวะและทางออกกระเพาะปัสสาวะมีการหดตัวเกิดการเสียดทานในทางเดินปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะซึ่งอาจจะมีปริมาณมากกว่าภาวะปกติทำให้อาการของผู้ป่วย
0: จากข้อมูลการศึกษาพบว่าภาวะเครียดไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขนาดของต่อมลูกหมากแต่ความเครียดจะส่งผลการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลงได้คืออาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่สุดหรือซึ่งนอกจากความเครียดแล้วนะคะอาการทางเดินปัสสาวะที่แย่ลงสาเหตุอื่นๆได้อีกเช่นภาวะที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะภาวะต่อมลูกหมากโตอุดกั้นทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรงหรือมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุโดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพราะภาวะเหล่านี้ได้ในอนาคตค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับส่งผลดีต่อร่างกายนะครับทำงานนานๆเกิดความเครียดก็ต้องหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับหรือว่าต้องพูดคุยกับคนรอบข้างบ้างนะครับน้องตัน
0: ใช่ค่ะวิธีนี้ดีที่สุดนะคะที่จะช่วยให้เราลดความเครียดจากตัวเองได้นะคะอย่าลืมทำตามพี่ป๊อปแล้วก็

0: ได้ขณะหลับนะคะเป็นภาวะปกติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายและอาจจะเกิดภาวะผิดปกติอื่นๆจนทำให้เราเสียชีวิตได้นะคะโซนสุขภาพกายในวันนี้ค่ะโบตันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรควันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์บรรณฮิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับโรงพยาบาลสิริราชปิคุยกับเราในวันนี้ค่ะคุณหมอวิทย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: กรนกันเยอะมากรวมถึงที่บ้านต่านเนี่ยคุณพ่อก็นอนกรนข้างเนาะก็จะอุ๊ยนอนกรนบ่อยๆเริ่มแบบว่าเป็นโรคหยุดหายใจขนาดหลับหรือเปล่าโรคนี้หน่อยค่ะ
2: โอเคฮะคือนอนกรนเป็นอาการแสดงน
0: ะครับ
2: คือมันบอกว่าทางเดินหายใจเนี่ยมีเสียงตอนนอนหลับแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายเพราะฉะนั้นการกรนก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าทางเดินหายใจมันแคบลงทีนี้ถ้าแคบมากๆเนี่ยนะในบางคนเนี่ยก็มันก็จะอุดกั้นไปเลยนะฮะทำให้เป็นการหยุดหายใจจากการอุดกั้น
1: ครับ
2: เป็นโรคหยุดหายใจจากการอุดกั้น
1: แล้วการกรนแบบไหนครับที่แบบว่าจะเรียกว่าเป็นแบบอันตราย
2: การกรนที่สงสัยว่าอาจจะมีอันตรายเนี่ยนะฮะเราก็จะดูในคืนหนึ่งกรนดังมากๆเป็นหายใจสะดุดนะเหมือนกับว่าหยุดหายใจไปตอนนอนคืนนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะแบบปวดศีรษะคอแล้วกลางวันก็ง่วงนอนอ่อนนะครับอย่างไรก็ตามบางคนอาจจะมีแค่กรนธรรมดาแล้วอาการอย่างอื่นไม่ชัดโดยเฉพาะยิ่งในคนที่น้ำหนักตัวเยอะผู้ชายขึ้นหรือมีโรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงโรคทางสมองนะครับนะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นโรคหยุดหายใจทีนี้ต้องเรียนว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ใหญ
1: ่
2: นะเด็กที่กรนดังเป็นประจำนะครับแล้วก็หายใจไม่สะดวกตอนนอนเงี้ยนะฮะเหมือนคัดจมูกจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเรียนรู้ด้วยนะเด็กหลายๆคนจะมีเรื่องของสมาธิสั้นอะไรพวกนี้ด้วยก็หลายๆคนสมาธิสั้นเนี่ยก็พอมาตรวจก็พบว่ามีพอรักษาเนี่ยอาการพวกนี้ก็ดีขึ้นเป็นต้น
0: แต่บางคนสามารถเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันอันนี้เราสังเกตได้ไหมคะหรือว่าสังเกต
2: บางท่านนะครับคืออาการอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าอาจจะ presentation มีหลายแบบการที่มาเช่นบางคนมาติดขาอ่อนเพลียหรือว่าหลับไม่สนิทหลับไม่สดชื่นโดยคนเดียวเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปหาหมอนะครับโรคบางโรคเช่นไปหมอโรคตาโรคหัวใจโรคอะไรเงี้ยนะเกี่ยวข้องกับโรคอื่นแล้วรักษาโรคอื่นแล้วมันไม่ค่อยดีเขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีปัญหาให้ทางหมอทางด้านเฉพาะทางด้านนี้เนี่ยได้
1: ครับครับและส่วนมากจะเป็นในหมู่ของเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่าครับ
2: ทุกวัยนะแต่ว่าผู้ชายก็จะเยอะกว่าผู้หญิงนะแล้วอายุแต่ว่าผู้หญิงเป็นไม่ได้แล้วก็

0: มีการควบคุมการหายใจผิดปกติขณะหลับนะครับต้องง่วงอ่อนเพลีย
1: คือจริงๆแล้วคือส่วนมากจะเป็นที
0: ่เป็นได้ขึ้นอยู่กับว่ามันมีสรีระอะไรที่มันขวางทางทีนี้คนอ้วนเนี่ยหลายๆโตช่องคอแคบแต่ว่าคนที่ผอมเนี่ยหลายๆคนก็จมูกคอนซินโตหรือบางคนเป็นคางสั้นคางร่นแล้วแต่นะหรือบางท่านเนี่ยดูเหมือนปกติทุกอย่างนะตื่นนี่ก็โอเคหายใจได้แต่ว่าเวลาหลับปั๊บมันหย่อนผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเบาหวานหรือความดันสูงไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่าไม่จำเป็นว่าเอ๊ะโรคนี้ต้องเป็นในผู้ชายอ้วนนะเป็นผู้หญิงเป็นวัยอื่นอะไรก็ได้
1: ส่วนมากแล้วท่านผู้ชมก็คงต้องคิดว่าเป็นคนอ้วนนะคือเป็นโรคที่ส่วนมาก
0: ใช่เหมือนคนเป็นเบาหวานจริงๆคนเป็นเบาหวานไม่อ้วนเยอะๆเลย
2: ค่ะทีนี้อาการที่เราสภาพบางคนบอกว่าไม่ได้กรนก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นก็ได้อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาหาด้วยโรคจะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะเพราะว่าเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าโรคนี้ค่อนข้างที่อันตรายบางทีก็เสียชีวิตได้นะ
0: ภัยเสี่ยงที่อาจจะให้สังเกตเช่นเรื่องของนะเรื่องของความดันสูงโรคหัวใจนะฮะหรือว่าบางคนมีอาการซึมเศร้า
2: ค่ะ
0: ปวดหลังอีกนะแล้วว่าง่วงผิดปกติขับรถเนี่ยอันตรายนะฮะบนท้องถนนเนี่ยไม่ได้ว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าคอนโทรลไม่ขับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าทางถนนเนี่ยเขาเขียนว่าง่วงช่วยกันผลักดันในทางแพทย์เนี่ยเรารู้ว่าหลายคนที่มีอุบัติเหตุโรคนี้จริงๆนะเรามีคนไข้ที่ขับขอสมกแล้วมาด้วยเรื่องอะไรนะฮ
2: ะ
0: มาด้วยเรื่องเกือบไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปเกิดอุบัติเหตุมาแล้วจนทำให้มีปัญหาว่าไม่ไหวก็ง่วงเพราะผมเจออยู่หลายคนเลยจนแบบฟังแล้วเราก็ตกใจนิดนึงรถทัวร์เงี้ย
1: สาธารณะ
0: ใช่สาธารณะจริงๆแล้วรักษาแล้วตอนหลังเนี่ยหายดีขึ้นอย่างมากเลย
1: คุณภาพชีวิตดี
0: คนที่ง่วงมากคนที่มีโรคคนรอบข้างสังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนกรนเหมือนหยุดหายใจผลการเรียนแย่ลงสมาธิไม่นิ่งหลับไม่ดีฮอร์โมนหลังตอนหลับนะถ้าเกิดหลับไม่สนิทหยุดหายใจบ่อยก็สูงน้ำหนักส่วนสูงหรือว่าตับลงไปใช่ก็ต้อง
1: ให้สันนิษฐานไว้เลย
0: ใช่
1: คุณหม
2: อค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้นอนกรนเนาะหรือว่าอยากจะแบบแล้วก็คนข้างๆพยายามจับแล้วรู้สึกว่าบางคนข้างๆเราเนี่ยมีระหว่างนอนเหมือนเกี่ยวกับเสียงลมหายใจมันหยุดไปอะไรเงี้ยหรือว่ามีเสียงแช๊ะชึ๊บอะไรนิดหน่อยเนี่ยอันนี้คือต้องรีบไปพบแพทย์ใช่ไหมคะเป็นมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้ไหมคะ
0: คืออย่างที่บอกนะคือ presentation เนี่ยเป็นได้หลายแบบนะการฟังเสียงไม่ specific ที่จะบอกว่าเป็นโรคนี้ซะทีเดียวนะแต่ว่ามากกว่านั้นคือบางคนก็จับนาฬิกาจับออกซิเจนตอนนอนเนี่ยแล้วเห็นมันตกบ่อยๆก็มาด้วยเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากบริการแล้วไม่แน่ใจเนี่ยก็มาให้ทางหมอเนี่ยกลุ่มนี้เสียงมากเสียงน้อยถ้าเสียงน้อยจะทำยังไงเสียงมาก
1: เราสามารถเช็คเบื้องต้นได้อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่ามีเรื่องของการวัดไงนะครับเรามีแบบสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นได้ไหมครับคุณหมอแบบว่าจริงถึงไปพบคุณหมอ
0: ก็อย่างนี้คือ
1: เฝ้าระวัง
0: คือทุกวันนี้ก็มีคนอยู
1: ่
0: นะเราไม่ได้แนะนำว่าจะใช้วิธีนี้ในการสกรีนม
2: ัน
0: ไม่ได้จำเพาะหรือว่าต้องเป็นโรคนี้แล้วถึงจะเซียนตกแต่ว่าที่วัดอะไรตัวเองเขาก็โอเคถ้าเกิดเจออย่างที่ว่านะแล้วส่งมาปรึกษาเพิ่มเติมได
2: ้แต่อาการที่ชัดๆที่คุณหมอได้เรียนไปสกรีนได้เบื้องต้นนะคะที่ถ้ามีอาการที่รีบพบแพทย์
0: ผมสรุปย่อยๆง่ายๆว่ามันมีสกอร์ที่

0: เขาเรียกว่าแบบคัดกรองที่คร่าวๆนะไม่ได้ละเอียดมากที่หนึ่งคือเสียงกรน
1: เสียงกรน
0: ดังนะสองคือมีคนเหมือนว่าสังเกตว่าเราคล้ายจะหยุดหายใจตอนนอนนะครับนะอันที่สามก็คือว่ามีเรื่องของง่วงนอนกลางวันนะเหมือนแบบอ่อนเพลียง่วงไม่สดชื่นอันที่สามคือถ้ามีโรคโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างมากดัชนีมวลกายเกิน30นะฮะนะเรื่องของอายุนะถ้าเกิดเกิน50นะเซนติเมตรนะฮะแล้วก็เพศชายอันนี้เป็นคร่าวๆแต่จริงๆอย่างที่บอกเน
2: า
0: ะมันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกเยอะแต่คร่าวๆ
1: ก็ลองไปเทียบวัดดูว่าเราอยู่ในข้อไหนบ้างนะ
2: ต้องรีบแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างในเพศชายเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
0: จะมีเพิ่มเช่นเมื่อกี้บอกแค่ความดันโลหิตสูงรวมไปถึงเรื่องเบาหวานไขมันสูงนะเรื่องโรคหัวใจเศร้าหรือแม้กระทั่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมอันนี้เกี่ยวข้องกันจริงหรือในเด็กอะไรที่บอกไปแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้นะฮะอันนี้ก็จะต้องดูแต่อย่างที่บอกผู้หญิงก็เป็นได้นะเป็นเรื่องเน้นนิดนึง
2: ค่ะทีนี้แนวโน้มของในปัจจุบัน
0: ต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะการเนี่ยคือมันก็มีวารี่นะคือว่าหลากหลายคืออุบัติการเนี่ยไม่น่านะน่าจะเยอะในระดับท็อปต้นๆแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแล้วก็วิธีการวัดวิธีการประเมินก็เป็นโรคที่พบบ่อยมากหลายๆท่านเคยจะคิดไว้แต่แรก
1: มันเป็นสาเหตุจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือเปล่ามากขนาดนี้ครับ
0: ต้องบอกว่ามันเป็นโรคที่เขาเรียกว่า multifactorial ก็คือมีหลายปัจจัยกรรมการกรรมพันธุ์เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยน้ำหนักหรือระบบการหายใจอะไรพวกนี
1: ้
0: คือแต่ว่ามันเป็นอยู่กับบริบทอย่างอื่นเช่นอายุที่มากขึ้นน้ำหนักที่มากขึ้นภูมิแพ้เหมือนเบาหวานกับความดันก็เป็นได้จากหลายสาเหตุ
2: ค่ะทีนี้การรักษาค่ะเราต้องรักษายังไงคะเพราะว่าอันตรายค่อนข้างอันตรายใช่ไหมคะโรคนี้เพราะว่ามีเสียชีวิตได้ด้วย
0: คือก่อนที่จะต้องแยกก่อนว่าเป็นกรนประเภทไหนนะมีหยุดหายใจรุนแรงแค่ไหนนะแล้วก็มันจะมีผลแทรกซ้อนยังไงบ้างนะครับซึ่งแล้วก็สาเหตุในแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันมันก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะถึงต้นเหตุแล้วก็ระดับความรุนแรงชนิดประเภทนะฮะแล้วก็เอามาดีไซน์การรักษาที่เหมาะสม
1: ต่างกันไหมคุณหมอถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเป็นโรคแบบการนอนแบบแล้วนอนกรนในอนาคตเราจะมีผลที่จะต้องเป็นโรคอื่นต่อเงี้ยครับเราจะป้องกันได้ไหมครับ
0: มันต้องเรียนนี้ฮะมันก็คงคล้ายๆกับอนามัยของโรคทั่วๆไปใช่ไหมโรคนี้โรคเดียวแค่นอนดึกนะครับเรื่องของการออกกำลังกายอาหารอะไรเงี้ยไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรอันนี้เป็นจนเนี่ยก็อาจจะมีคำแนะนำเช่นมันมีการออกกำลังกายช่องหอยซึ่งก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ป้องกันได้ 100% นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันทั่วไป
2: อยากทราบว่าคนที่เขาเป็นแล้วเขาปล่อยให้เป็นรุนแรงหรอคะหรือว่าโรคนี้มันเป็นแล้วมันก็เลย
0: ต้องแยกนิดนึงนะครับระหว่างการเสียชีวิตขณะนอนหลับ
1: ครับ
0: นะคือการเสียชีวิตขณะนอนหลับเนี่ยมันก็เป็นได้หลาย
2: โรค
0: นะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองอะไรพวกนี้นะครับเป็นรุนแรงมากมันจะเป็นตัวกระตุ้นโรคเดิมที่เป็นอยู่แล้วขณะหลับมากขึ้นแต่ว่าถ้าโดยโรคนี้เพียวๆเลยอะไรพวกนี้โอกาสที่จะเป็นงั้นน่าจะน้อยมากนะ
2: เป็นเพราะว่าไป

0: เหตุของการเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันมีภาวะนึงที่หลายคน
2: ไม่ได้ใช
1: ่ต้องบอกว่ามันเป็นคนละโรคกันแต่ว่า
0: ค่ะทีนี้มันมีโรคอะไรบ้างคะอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นประจำตัวโรคนี้อยู่แล้วเรามาเป็นการหยุดหายใจขณะหลับด้วยแล้วคุณหมอเคยเจอเคสแบบไหนบ้างคะ
1: โอกาสที่ถ้ามีโรคประจำตัวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอันดับหนึ่งแน่นอนโรคหัวใจนะหรือว่าหัวใจวายนะอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีโรคอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดีน
0: ะ
1: แล้วหลับไม่ดีเวลานอนบางทีความดันจะขึ้นถ้าเกิดไม่เราออกซิเจนตกบางคนออกซิเจนตกรุนแรงมากขณะที่หลับนะมันอุดตันกระทันหันน
2: ะ
1: หรือเส้นเลือดสมองนะแล้วก็บางคนพออุดตันนะฮะแล้วก็หัวใจเต้นผิดปกติที่เสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดสูงขึ้นใช่ยกตัวอย่าง
2: พูดถึงเรื่องวิธีการรักษาเนาะครับว่ามันมีวิธีการรักษาหร
1: อต้องอย่างที่สืบจากเมื่อกี้นะครับก
0: ็
1: คือก่อนว่าเป็นคนธรรมดามีหยุดหายใจไหมระดับรุนแรงยังไงและสาเหตุเกิดจากอะไรทีนี้ก็การจะหนึ่งในนอกจากเวลามาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจร่างกายก็จะมีการตรวจที่เรามักจะใช้เป็นประจำแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือการทดสอบการนอนหลับนะเพื่อว่าจะดูว่ามันเป็นแค่ไหนชนิดไหนแล้วก็ออกซิเจนตกมารายละเอียดเกี่ยวกับตัวการวิเคราะห์โรคสลีปเทสแล้วหลังเนี่ยมาประกอบกับว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็น
2: นะครับ
1: ก็โดยคร่าวๆเนี่ยเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 วิธีใหญ่ๆนะหนึ่งก็เป็นวิธีแบบปรับพฤติกรรม
2: ไม่ต้องมี
1: การ
2: ใช้แบบปรับพฤติกรรมเอา
1: ใช่อันที่2ก็เป็นเรื่องการใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับแล้วก็อันที่3อาจจะเป็นเรื่องของผ่าตัดบางอย่างอันนี้คร่าวๆนะครับนะอันแรกเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยลดน้ำหนักนะปรับเวลานอนนะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของเขาเรียกสุขอนามัยการนอน
0: ะ
1: นะแล้วถ้าง่วงมากก็พยายามอย่าเป็นต้นนะครับแล้วก็นะบางท่านเนี่ยเป็นตอนนอนหงายเยอะนะนอนตะแคงดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนนะหงายด้วยเกี่ยวกับนอนตะแคง
0: ท่านอน
1: ใช่แต่บางคนก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าแต่ว่าก็คร่าวๆกันปรับท่านอนกัน
2: ใช้หมอนนอนอะไรหมอจะบางทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันมีหมอเรื่องสุขภาพแบบว่านอนแล้วมันจะไม่โกรนหมอนนอนแล้วหลับสบายดีอะไรเงี้ยครับ
1: ก็มันก็จะคล้ายๆกับเรื่องของท่านอน
2: ครับ
1: นะครับต้องบอกว่านอนให้หมอนที่สบายที่สุดที่หลับมีบางคนชอบนอนหงายให้นอนตะแคงก็ไม่ถนัดให้นอนหงายก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นก็ต้องหาหมอนแล้วก็ลองสังเกตตัวเองว่าหมอนแบบไหนที
2: ่การเขาเรียกนะใช้
1: มีคร่าวๆนะคืออุปกรณ์เป็นเรื่องของคล้ายๆหน้ากากนะภาษาอังกฤษเขาเรียก CPAP นะ CPAP ก็ตัวเยอะๆนะอายุเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถนั่งใส่ครอบบนในปากน
0: ะ
1: ครอบบนฟันหรือว่าดึงก็จะมีหลายชนิดเลยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของนะก็ขึ้นอยู่ว่าตรงไหนมันอุดกั้นนะเช่นจมูกคอสหรือว
2: ่
1: ายิงขึ้นความถี่วิทยุการดัดจมูกให้ตรงขึ้นวิทยุหรือการยิงเลเซอร์หรือการ

0: ผ่าตัดตกแต่งอ่อนคอหอยทอนซิลพวกถ้าคนบางท่านเนี่ยมีกรามผิดรูปเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะต้องไปอนาคตเร็วๆนี้ก็จะมีเรื่องของเครื่องกระตุ้นทางเดินหายใจสวมเข้าไปแบบเล็กๆอ่
1: ะ
0: แล้วก็มันจะทำงานออโต้บางคนหายไปอันนี้ก็มีใช้อยู่ทั่วโลกแล้ว
1: กำลังไปที่เรื่องของการใช้เครื่องมือ การใช้เครื่องมือเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือที่อยู่ในบ้าน
0: เครื่องมือเนี่ยใช้ที่บ้าน
1: คุณหมอแนะนำไป
0: แต่ว่าตอนต่างๆหรือว่าการที่วางแผนการรักษาเนี่ยต้องตั้งอีกอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าถ้าไปใช้เองโดยไม่ดูเนี่ยออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าเราเซตไม่ดีแต่ละคนเนี่ยต่อให้เป็นเครื่องออโต้มันก็ใช้เซตติ้งไม่เท่ากันนะมาจากผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระยะยาวก็ต้องมอนิเตอร์ที่เราคาดไม่ถึงเช่นมันมีข่าวว่ามันมีเครื่องบางก่อมะเร็งอยู่ในนั้นในลมที่เป่าออกมาจำเป็นต้องเรียกคืนมาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ต้องจูนอะไรใหม่อยู่
1: ครับ
2: ค่ะงั้นสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากให้กับคนที่กังวล
0: ก็คือนอนกลมีหลายชนิดหลายระดับความรุนแรงนะครับนะถ้าท่านใดเนี่ยมีลักษณะอาการที่มันเป็นเยอะผิดปกติมีโรคประจำตัวหรือนอนหลับไม่ดีแน่ใจว่ามันจะมีปัญหาก็สามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์เมื่อจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือจะต้องรักษายังไงต่อไปนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนข้างๆหรือว่าตัวเองเนี่ยนอนขนาดหลับหรือว่าง่วงมากเกินไปนะคะหรืออาการอื่นๆที่คุณหมอได้ปรึกษาแล้วก็พบแพทย์ดูนะคะว่าเราเป็นโรคนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอวิทย
3: ์นอนหลับมาจากภาษาอังกฤษคือ obstructive หลายคนจึงนิยมเรียกแบบย่อว่า OSA ระบบทางเดินหายใจส่วนบนถูกปิดกั้นในขณะนอนหลับทำให้มีอาการหยุดหายใจเป็นพักๆโดยในช่วงที่รับออกซิเจนลดลงส่งผลต่ออวัยวะที่สำคัญเช่นสมองหัวใจโดยมีความสัมพันธ์กับสภาวะการนอนกรนโดยตรงจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนบริเวณลำคอและคนลิ้นช่วงอกต้องออกแรงหายใจเข้าและออกรุนแรงขึ้นทางเดินหายใจที่แคบลงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของบริเวณช่องคอเกิดเป็นเสียงกรนขึ้นแต่ป่วยหยุดหายใจเป็นช่วงๆขณะนอนหลับลักษณะนี้หายใจขณะหลับ obstructive sleep apnea หรือจะกล่าวได้ว่าทั้งสองอาการนี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงเกิดอาการร่วมกันบ่อยครั้งแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีภาวะ OSA เสมอไปที่ต้องระมัดระวังจึงจำเป็นต้องมีการสังเกตและการ
2: มาเสิร์ฟคะ
4: เมนูวันนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มครับ
2: เปล่า
4: แต่ว่ามีกลิ่นของผลไม้อยู่ด้วยเรียกว่าอินฟิว
2: คนแบบว่าถ้าเกิดว่าใครดูแลสุขภาพเนี่ยจะต้องทาน
4: ใช่น้ำเปล่าแบบว่าเหมือนแบบว่าเนี่ยเขาก็เลยมีแบบวิธีการแก้โดยการเขาเรียกอะไรไป
2: เหมือนมันให้แบบความหอมหน่อย
4: ใช่ครับเพื่ออยากดื่ม
2: แต่นะมีนะพี่ป๊อปตามข่าวเห็นไหมสุดท้ายเป็นอันตรายต่อ

0: ขภาพ
1: ใช่แล้วพอไปดื่มน้ำผลไม้มากๆนะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะดื่มน้ำผลไม้มาเป็นแบบแค่กลิ่นอ่อนๆดีกว่าใส่ผลไม้ลงไปแช่ลงไปนิดนึงเลยพอมีกลิ่นหอมๆอินฟิว
0: ได้ค่ะ
1: น้ำ
0: ที่เราจะใส่ลงไปมีอะไรบ้างคะ
1: อ๋อผลไม้แล้วกินแล้วก็มีหลายอย่างนะครับแต่ที่เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอม
0: ๆ
1: แล้วก็มีความหวานแบบเบา
0: ๆ
1: ผักด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: วันนี้ก็มีสับปะรดนะครับแล้วก็กีวี
0: ่
1: แล้วก็เลมอนคือเป็นมะนาวแบบที่เป็นผิวเหลืองของตัวผิวมะนาวแล้วก็มีส้มนะครับแล้วก็ส่วนเป็นผักเนี่ยก็จะเป็นแตงกวาใช่ครับซึ่งเป็นเขาเรียกผักผลไม้ที่แบบมันมีกลิ่นพอหอมอ่อนขึ้นช่ายก็ได้
0: แต่ถ้าชอบเนาะ
1: ช่ายถ้าชอบแล้วใส่แค่ก้าน
0: ให้มีกลิ่นนิดๆ
1: กลิ่นหอมๆหรือ โรสแมรี่แบบฉีกไปหอมเบาๆนะคร
0: ับเยอะนะพี่ป๊อป
1: ใช่ครับ
0: มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้น
1: มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นบางคนเขาเรียกอะไรแบบแต่ทีละอย่างดื่มอย่างเดียว
0: อย่างเดียวก็ได
1: ้เลยมอบน้ำแล้วอาจจะเพิ่มความเย็นหน่อยใส่น้ำแข็งลงไปนิดนึง
0: เท้าอยากจะกินเป็นแนวแบบกลิ่นสตรอเบอรี่ไว้เหยือกนึงบ่ายๆอาจจะแบบเลมอนบางคนขี้เบื่อพี่ป๊อปเลยก็ได
1: ้ทั้งวันมิกซ์กันเลยก็ได้
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นกันไหม
1: หั่นไปชิ้นๆกันนะครับ
0: ค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วพี่ป๊อป
1: เรียบร้อยเลยครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวว่าน้องตัน
0: วิตันชอบหมดเลยอ่ะพี่ป๊อป
1: ได้เลยก็แบบเนี่ยพี่เอาเตรียมแก้วไว้ให้เลือกดูเดียวก็ได
0: ้ค่ะ
1: หรือจะแบบมิกซ์แก้วใหญ่เลยก็ได
0: ้งั้นขอแก้วใหญ่เป็นพี่ป
1: ๊
0: อป
1: เอาเริ่มแตงโมเลยครับ
0: แตงโม
1: ชิ้น
0: หนึ่งพอนะคะ
1: ชิ้นอย่างละชิ้นเลยก็ได้ครับแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่น
0: แตงกวา
1: ญี่ปุ่นก็หอมดีกีวี
0: จริงค่ะ
1: กีวีนี่ก็จะออกแบบมีรสเปรี้ยวหน่อย
0: ขอเน้นกีวีเลย
1: แล้วก็สับปะรด
0: นะคะโอ้น่าทานมาก
1: ก็ส้ม
0: นี
1: ่ได้เลยแล้วก็อันนี้เรามีน้ำอยู่ก็คือน้ำแร
0: ่ค่ะ
1: ครับใส่น้ำให้อินฟิวเนี่ยถ้าเกิดดื่มกับน้ำแร่เนี่ยก็จะได้แบบว่าเขาเรียกนะได้กลิ่นที่ดีกว่าแล้วก็หอมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำแข็งหน่อยนึงนะครับ
0: ให้พี่ป๊อปเติมให
1: ้ได้เลย
0: อีกแก้วนึงแต่ขอทำแบบเดียวๆได้ไหมคะ
1: เดียวๆได้เลยครับ
0: ใครแบบไม่ชอบแบบมิกซ์ก็ใส่แบบอย่างเดียวก็ได้อ
1: ย่างเดียวก็ได้หรือแบบอยากจะชอบแบบไม่ชอบตัวไหนไม่ชอบผลไม้แบบไหนเราก็ไม่ต้องใส
0: ่
1: นะครับ
0: เลมอนกับแตงกวาเขาว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทั้งวันอยากดื่มหลายรสชาติไหนๆเราหั่นทีเดียวแล้วนะพี่ป๊อป
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำหลายๆรสไปเลย
1: ใช่ใช่เนี่ยน้องตันสามารถทำไว้แช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ออกมาดื่มได
0: ้
1: เช่นเราใส่ไม่ได้เหยือกใหญ่ๆนี้เลยก็ได้นะครับแล้วไปแช่นะครับก็จะได้แบบกลิ่นหอมๆของผลไม้มาใส่อยู่อย่างนี้แบบสดๆอย่างนี
0: ้
1: แต่ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมก
0: ็
1: คือว่าอย่าทำค้างคืนไว้หรือปอกผลไม้ไว้นาน
0: ๆ
1: แล้วไปทำจะทำให้แบบว่าท้องเสียได้เพราะว่าผลไม้ไม่สด
0: วันต่อวันเท่านั้น
1: เป็นวันต่อวันเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อแบบว่าหลายท่านก็คงแบบว่าอยากจะดื่มแต่ว่ากลัวแบบว่าอุ๊ยทำไว้แล้วแช่ไว้แต
0: ่
1: ก็สักครุบสักวัน2วันอะไรยังไม่ได้
0: เลย
1: ต้องทำแบบดื่มเลยอย่างนี้จะดีกว่าครับมันง่ายกว่าทำน้ำผลไม้ปั่น
0: ง่ายมาก
1: แล้วยังแบบมีประโยชน์ด้วย
0: แบบเลยเนี่ยค่ะ
1: ใช่ครับ

0: จะมิกซ์ก็ได้จะขอเดียวๆก็ได
1: ้
0: แตงโมอย่างเดียวก็ได
1: ้ครับ
0: นี
1: ่ซึ่งเป็นเมนูแบบสุขภาพเนา
0: ะ
1: แล้วแบบว่าสามารถดื่มน้ำแบบจะเรียกอะไรแบบช่วยในเรื่องของการดื่มอยากดื่มน้ำ
0: นี่จริงค่ะเพราะบางคนไม่ทานน้ำเปล่าจริงๆพี่ป๊อปเยอะแล้วนะคะที่ไม่ทานน้ำเปล่าเลยแล้วก็ทานแต่น้ำหวานชากาแฟ
1: ก็เสียสุขภาพอีก
0: เข้าโรงพยาบาลมาหลายรายแล้วฉะนั้นน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบมันทานได้น้อยอ่ะก็ทำวิธีดื่มน้ำเปล่าได้เยอะขึ้น
1: ค่
0: ะ

0: ็นไงครับ
1: เสร็จแล้วน่าดื่มไหมครับ
2: น่าดื่มทุกแก้วค่ะเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำวันละ8แก้วใช่ไหมคะนี่ได้6แก้วแล้วเนี่ย
1: ครับแป๊บเดียวได้6แก้ววันหนึ่ง8ดักดื่มเพราะว่าน้ำนี่ทำให้เราสดชื่น
2: ใช่ค่ะแบบว่าสำหรับคนที่ไปด้วยสิ่งนี้นะคะพี่ป๊อป
1: ไปลองทำดู
2: ใช่ค่ะพี่ป๊อปสำหรับน้ำอินฟิลนะคะ

0: โซนสุขภาพใจในวันนี้นะคะโบต่างจะชวนคุณผู้ชมมาสร้างเรื่องราวดีๆให้กับผู้สูงอายุค่ะกิจกรรมอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนในวัยเกษียณแล้วทำแล้วมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไปติดตามกันค่ะ
1: รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ดีต่อผู้สูงอายุนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอท็อปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สังคมปัจจุบันตอนนี้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กับผู้สูงอายุทีนี้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียวกิจกรรมที่ผู้สูงอายุควรทำและกิจกรรมที่ดีคืออะไรคะ
2: โอ้อันนี้มันมหากาพย์ปัจจุบันเนาะเพราะว่าเราต้องทำเป็นไปได้หมอเชื่อว่าคนไทยก็อยากจะอยู่กันเป็นครอบครัวแบบเยอะๆเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าปัจจุบันมันทำได้บ้างไม่ทำไม่ได้บ้างมันก็มีข้อจำเป็นหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆสำหรับผู้ก่อจะเป็นกลุ่มเยอะๆขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นหมอก็จะแบ่งเป็น2ส่วนกันละกันนะครับส่วนแรกคือเป็นกิจกรรมที่ทำประจำวัน
3: มีอะไรบ้างครับ
2: จริงๆทำประจำวันคือการดูแลตัวเองการออกกำลังกายการกินการนอนอันนี้จริงสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะผู้สูงอายุก่อนจะมาเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขาเป็นคนทำงานมาก่อนใช่ไหมครับก่อนเกษียณเนี่ยแต่นั้นเคยมีกิจกรรมมีนู่นมีนี่ทำปรากฏว่าพอเกษียณปุ๊บเป็นผู้สูงอายุปั๊บอ้าวเมื่อวานยังทำงานเจอคนเยอะอยู่เลยวันนี้ไม่รู้ทำอะไรดีอ้าวมันงงไปหมดบางทีการดูแลตัวเองเนี่ยมันแย่ลงนะครับก็จะแนะนำว่าเริ่มจากการดูแลตัวเองตามปกติก่อนเลยอ่ะการกินการนอนเป็นยังไงบางทีตอนนี้บางทีคนกระสูงอายุเนี่ยเกิดการกินการนอนไม่ดีคือบางทีไม่มีแรงที่เกียดที่เกียดไปหาอาหารกินที่เกียดทำอาหารมันเบื่อมันเหนื่อยเขาไม่กินก็จะเกิดเจอกรณีการขาดสารอาหารนะครับหรือบางทีเกิดกินมากเกินไปไม่มีใครมาคอยห้ามปลาก็กินตามเท่าที่ไหวตามที่ชอบก็อาหารบางอย่างก็จะมีปัญหามากเกินไปอย่างเช่นทานน้ำตาลเกินไปก็มีผลต่อสุขภาพนะครับดังนั้นก็อาจจะลูกหลานก็อาจจะช่วยกันมาดูซิว่าอาหารเนี่ยมันเพียงพอไหมแล้วประเภทอาหารที่ทานเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับก็ให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาแล้วก็โรคประจำตัวเดิมอันนี้จะช่วยตัดปัญหาไปสักส่วนนึงเลยนะครับแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณ

0: ยายเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เกษียณแล้วบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากดูแลตัวเองนะแต่บางทีแบบอย่างเงี้ยไม่อยากลูกหลานต้องอยากจะให้อยู่บ้านไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเยอะ
1: กักไว้ถูก
0: กักไว้ในบ้านอาหารก็ไม่เอามาเข้ามาเสร็จเลยทีนี้อ่ะอันนั้นล็อกไว้พอที่ไม่เกิดการหมดอายุนะครับแล้วก็อาจจะมาดูเตาคงเตาแก๊สมีอะไรดูแลให้ดีก่อนการกินจะได้ดีถัดมาคือการนอ
2: น
0: กิจกรรมประจำวันสูงผู้สูงอายุเนี่ยการน้องอายุเยอะขึ้นเนี่ยการนอนบางทีเขาแย่ลงตามอายุเลยคือเราจะเห็นว่าในเด็กๆเนี่ยเขาจะนอนเยอะใช่ไหมครับพอเมื่อเราอายุมากขึ้นการนอนเขาจะน้อยลงเรื่อยๆส่วนผู้สูงอายุเนี่ยเราจิ๋วบางทีเหลือแบบนอนเหลือนอนไปอย่างเงี้ยแล้วบางทีพอไม่มีอะไรทำไปนอนกลางวันเขาไปอีกก็คือการไม่หลับหนักกว่าเดิมกลางวันก็ไปนอนนี่ก็กลายเป็นสลับเวลาซึ่งอาการนอนไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะนำไปสู่โรคภัยต่างๆแน่นไปหมดเลยแน่นอนว่าสมองเสื่อมก็มาได้นะนอนเวลานอนแย่ๆบางที
1: นอนน้อย
0: สเปะสปะไปหมดนี้นะครับหรือโรคบางอย่างเช่นโรคความดันก็ขึ้นอย่างเงี้ยก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะให้การกินการนอนให้ดีอีกอย่างนึงเนี่ยผู้สูงอายุเราจะนึกว่ามีแต่พ่อคุณปู่คุณย่าบางทีติดโซเชียลนะนั่งถ่ายติ๊กต็อกถ่ายเฟซบุ๊กกันเนี่ยยันตีแล้วยิ่งท่านโดยเฉพาะลูกหลานบางทีเราก็ลืมนึกไปว่าเฮ้ยเขาก็เสี่ยงกันนะเพรา
2: ะ
0: นึกว่าคงไม่ได้ใช้อะไรเยอะปรากฏเนี่ยไม่มีคนห้ามหนักกว่าเด็กอีกอย่างเงี้ยก็มีก็อาจจะต้องแนะนำที่ได้ว่าอันเนี้ยเราจะต้องให้เขาเล่นให้พอเหมาะนะไม่ให้เล่นจนเสียสุขภาพก็เหมือนการแนะนำผู้ใหญ่ในได้นำเด็กนี่แหละครับก็คือทุกวัยจริงๆเนี่ยปัญหามันเกิดได้หมดเลยและที่สำคัญเรื่องของโซเชียลหรือว่าการใช้แท็บเล็ตการหลอกลวง
1: ใช่
0: อันนี้เป็นประเด็นคอขาดบาดตายเลยนะเพราะว่าผู้สูงอายุบางคนจริงๆคือเหยื่อเป็นทาร์เก็ตของเหยื่อมิจฉาชีพที่จะเอามาเป็นเหยื่อจะมาหลอกลวงว่าจะต้องให้อ้วนแล้วบางทีผู้สูงอายุบางทีตามข่าวไม่ทันหรือบางทีโดนเขากลัวมากๆเนี่ยเขาก็ห่วงลูกหลานมากๆอย่างเงี้ยเสียเงินกันมาจนหมดตัวก็เยอะแล้ว
1: ก็มีข่าวเยอะแยะเลยนะครับเรื่องนี้ที่ว่าผู้สูงอายุโดนหลอก
0: ใช่อันนี้เรื่องใหญ่
2: ที่ผู้หมอดีแล้วก็นอนที่ดี
0: ใช่
2: มันจะต้องเป็นยังไงบางคนบอกว่าอ่ะก็ฉันนอนได้แค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็อยากจะนอนกลางวันแค่3 4ชั่วโมงแล้วกินดีจะต้องกินกี่มื้อบางคนบอกว่าอย่างวัยเราอย่างเงี้ยอ่ะนอน 7-8 ชั่วโมงถูกไหมคะแต่ผู้สูงอายุเขานอนเพิ่มหรือว่าไม่ต้องนอนแล้ว
0: จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีการถกเถียงกันมาเยอะมากว่านอนกลางวันดีจนมีการวิจัยบางตัวออกมาแล้วว่าจริงๆบางทีการนอนกลางวันโดยที่ทำให้กลางคืนนอนไม่ดีเนี่ยนอนกระท่อมกระแท่นสมองมันเสื่อมเร็วกว่าเนี่ยเราคิดว่าดีที่สุดทำยังไงดีถ้ายังไงก็ตามเราต้องมองว่าโมงเนี่ยนอนมันจำกัด
1: ค
0: ือถ้าแบ่งมานอนกลางคืนแล้วเนี่ยเวลาแบ่งเวลามานอนกลางวันแล้วกลางคืนก็จะนอนน้อยลงคำถามคือถ้าเกิดลุกขึ้นมาทำตอนที2ที3น่าจะไม่เวิร์กเนาะเด
1: ี๋
0: ยวลมหัวฟาดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่
1: แล้วใครจะมาดูอีกเนาะ
0: ดังนั้นให้เขานอนกลางวันให้ตื่นมาทำกิจกรรมอย่างน้อยเขามีอะไรเราช่วยเหลือดูแลกันได
1: ้
0: อย่างน้อยถ้าเกิดอยากจะคิดถึงกันอยากโทรคุยกันได
1: ้
0: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวดังนั้นกลางวันเนี่ยดีที่สุดคือแนะนำไม่ต้องนอนจำนวนชั่วโมงมากน้อยแต่ละคนอาจจะต่างกันไปอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า 4-5 ชั่วโมงอันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับหรือบางทีถ้ารู้สึกว่านอนยากหรือมีปัญหาการนอนเนี่ยแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอเลยไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องการนอนดีกว่าไปปรับยาเองไปซื้อยาเองบางทีไปโดนเขาหลอกไปอีกไปกินอาหารเสริมอะไรประหลาดมาที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเรื่องใหญ
1: ่แล้วกิจกรรมล่ะครับสำหรับผู้สูงอายุอยากจะให้ผู้สูงอายุทำอะไรบ้างครับแล้วเราจะแนะนำยังไงในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นหลานแล้วนะครับ
0: ดังนั้นเราดูกิจกรรมประจำวันกันไปแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมที่เพิ่มเติมมาเนี่ยหมอคิดว่ามันจะทำให้เขามีกิจกรรมที่ดีขึ้นนะครับหมอจะแบ่งเป็นสองอันนะสองอันหลักคือร่างกาย

0: เนาะแต่ว่าออกกำลังกายเนี่ยหมอคิดว่าก็คงจะเอาแบบที่เขาชอบด้วยชอบแบบเดินเร็วก็ชอบออกกำลังกายบางคนชอบเต้นแอโรบิกก็เอาที่เขาชอบอย่าไปบังคับในสิ่งที่เขาไม่ชอบทำนะแต่เราสามารถต่อรองในสิ่งที่เขาอาจจะชอบน้อยหน่อยได้นะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาแม่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่อาจจะชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่มันก็ง่ายบางคนไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเท่าไหร่แต่ว่าเราก็อาจจะใช้วิธีการออกกำลังกายแฝงได้เช่นเนี่ยเรามาเดินดูต้นไม้กันไหมถ้าเกิดคนชอบดูต้นไม้เนี่ยเดินไปเจอหลานกันไหมหรือบางทีเขาก็อาจจะมีแบบน้องหมาน้องแมวมาช่วยเลี้ยงถ้าเกิดคนชอบสัตว์อย่างเงี
1: ้
0: ยเราก็ใช้เป็นเหมือนเป็นเทคนิคในการเชิญชวนกิจกรรมออกกำลังกายให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น
2: อย่างคุณแม่ผมเนี่ยชอบกวาดใบไม
1: ้
2: ยกหนดเวลาอย
0: ่
2: างเงี้ยฮะเช่นแบบมันร้อนเกินไปนะถ้าเกิดกลางวันอย่าเพิ่งออกเฉพาะตอนเช้
0: า
2: ๆเขาจะกวาดอย่างนี้ตลอดนะครับ
0: อันนี้ก็ดีใช่ครับอย่างเช่นการกวาดต้นไม้แล้วก็ชมเขาเนี่ยผมกวาดแล้วสวยนะเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจใช
1: ่
0: แต่อันนี้สำคัญเพราะว่าบางคนไปกวาดทั้งวัน
2: ใช่
0: แล้วตอนนี้40องศาเดี๋ยวเป็นลม
2: ใช่ใช่ครับคุณหมอบางทีต้องห้ามอะครับ
0: ดังนั้นอันนั้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีได้แล้วก็ให้เขาเกิดความชอบนะครับถ้าออกกำลังกายหรือกิจกรรมเสริมที่งานดีเด่น
2: ค
0: ูเน้นว่าเขาชอบอะไรเขาชอบทำบ้างถ้าเกิดมันปลอดภัยเนี่ยเราก็สั่งเดียวให้มีหลายๆอย่างเพราะคนเราเป็นคนปกติทำอย่างเดิมซ้ำๆมันจะเบื
1: ่
0: อก็อาจจะมีความหลากหลายทำก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบทำดูไปเยอะแล้วอาจจะลองหาอะไรที่แบบอาจจะสนใจจะทำแต่ไม่รู้ชอบป่ะนะแต่ไม่เคยลองทำแต่สนใจจะทำอันนี้อาจจะลองชวนเขาทำไปพร้อมๆเขาได้นะครับโดยที่ไอ้ที่เขาไม่ชอบทำเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับขนาดนั้นนะพิมแต่ว่าเราอาจจะค่อยๆเสนอทางเลือกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อควรระวังคือต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวเกิดมีปัญหาเราไม่มีใครดูมันเสี่ยงต่อการหกล้
2: ม
0: หรือเสี่ยงต่อการที่มันจะเกิดการบาดเจ็บอย่างเงี้ยมีคุณปู่คุณย่าบางคนเนี่ย
2: หยับ
0: ไปได้
2: ย้อนยุกย้อนยุกย้อน
0: อดีตนะแต่ต้องมีคนประกบคอยดูอ่
1: ะ
0: หรือกิจกรรมอะไรที่มันสนุกเขาแต่มันต้องมีการเฝ้าระวังอันนี้เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันจะไปไม่เหมาะกับสุขภาพแล้วอย่างเช่นข้อไม่มีเคลื่อนไหวลำบากจะไปปีนเขาอย่างเง
2: ี้
0: ยมันก็ไม่ได้ก็ให้เหมาะกับแต่ละคน
2: ถ้าขี่เด็กๆนะครับ
0: ใช่หมดเลย
2: เบาๆ
0: ใช่แล้วเราก็อาจจะต้องมีอะไรให้เราได้แบบน
1: ะ
0: บางคนแบบขี่ที่มีล้อเสริมเนี่ยเก๋จะตาด
2: ู
0: น่ารักนี่แหละก็คือพูดให้มันเป็นด้านที่มันน่ารักด้านดี
2: ด้านบวกด้านบวก
0: ใช
1: ่ทีนี้หมอบอกคือเล่นโซเชียลเยอะนอกจากเล่นโซเชียลเยอะไม่พอติดโทรศัพท์จะบอกแนะนำเพื่อไงคะว่าเราควรจะสักกี่ชั่วโมงดี
2: มีเวลา
1: เราเชื่อว่าละกี่ชั่วโมงดี
0: เราก็อาจจะต่อรองกันไปนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดดูมากเกินไปนะเดี๋ยวมันปวดหลังหรือบางคนอาจจะนะเหมือยตาเราก็อาจจะดูกันสักสองสามช่วงเราออกกำลังกายไปคุยกันไม่งั้นเดี๋ยวลูกคิดถึงหน้าไปแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่แนะนำว่าห้ามอย่างเดียวถ้าเกิดเราบวชแต่ห้ามอย่างเดียวไปเขาก็ไม่มีทางออกดังนั้นถ้าเราอยากจะห้ามไม่ให้เขาทำอะไรเยอะไปเราต้องมีทางออกอื่นให้เขาด้วยต้องมีข้อเสนอด้วยอย่างเงี้ยฉันไม่ทำอันนี้ก็ได้แต่ก็ช่วยฉันคิดในทางอื่นอย่างเงี้ยก็จะง่ายกว่านะครับปัญหาที่เราเจอในผู้สูงอายุกับลูกแต่ไม่รู้ให้ทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ห
0: ้
1: ามอย
0: ่
1: าดูทีวีเยอะนะอย่าเล่นโซเชียลเยอะนะแต่เราฉันทำอะไร
0: แล้วเธอก็ไม่มีว่างคุยกับฉันเธอก็ไม่มา
1: ก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำที่ดีนะคะ
2: ครับ
1: เพราะว่าบางทีก็เขาก็เป็นกันอย่างนั้นจริงๆเราก็เหมือนกัน
2: ใช่คุณหน่อยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: แต่ก็ต้องฝากท่านทุกท่านพูดไม่ใช่ว่าเราจะรอแก่ลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ไม่วิธีคิดไม่เหมือนเดิมแล้วเวลาเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆอ่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถทำให้เราเก่งขึ้นนะพอเขาเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาเป็นผู้สูงอายุอ่ะเขาไปทำในสิ่งเขาอยากทำเป็นคอร์สอย่างเงี
2: ้
0: ยไม่เคยทำอาหารวิเรียนทำอาหารบางทีทำอาหารขายได้เงินเยอะกว่าตอน
2: ที่ทำงานประจำ
0: ใช่อย่างเงี้ยบางคนมีงานดีเลย์บางอย่างเนี่ยไม่เคยที่ได้มีโอกาสทำเพราะเมื่อก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน

0: ตอนนี้มีเวลาเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบอย่างเงี้ยบางคนไปเจอความสามารถพิเศษไปเจอทักษะพิเศษบางคนเอามาเป็นรายได้มากกว่าเดิมก็มีนะครับแล้วก็จริงๆพอหลายๆคนบอกว่าอุ้ยขอบคุณที่ฉันเป็นผู้สูงอายุนะเพราะไม่ฉันไม่มีเวลาทำนะจริงๆการผู้สูงอายุมีข้อดีหลายด้านดีดูแลสุขภาพดีดูแลจิตใจดีอะครับ มันก็จะเป็นวัยที่เรียกว่ามีความสุขเป็นวัยที่เป็นผู้สูงอายุที่แฮปปี
2: ้อ่ะ
0: บทบอกเนาะวันๆแล้วก็
1: ฉัน เที่ยว
0: เที่ยวฉันนั่นฉันไม่มีใครว่าเราแก่แล้วว่าตัวเองแก
1: ่ว่าตัวเอง
0: มันก็จะเขียวไปหมดใช่ไหมครับเนี่ยคุณป้าคุณลุงเนี่ยถ้าไม่อายุ90กว่าไม่ต้องบอกแก่นะ80อยู่นี้ยังอ๊อกๆอยู่เลยบางคนวิ่งเดินเร็วกว่าพยาบาลพยาบาลไม่ทันก็มีดังนั้นตอนนี้คนเราแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวนานขึ้นสำคัญที่สุดใจเราก็ต้องไม่ปล่อยให้เราแก่ด้วย
1: โอ้ชอบคำคุณหมอแล้วแบบว่าบางทีนักผู้สูงอายุเหมือนค้นพบตัวเองอะเมื่อตอนเกษียณไปแล้วอะแล้วเรียกว่าโอ้โหความสามารถพิเศษต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับได้เอามาชาร์จ
2: เทคนิคง่ายๆในการดูแลผู้สูงอายุสำหรับตัวผู้สูงอายุเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยสั้นๆ
0: ฝากไว้นะครับก็คือตอนนี้เราเป็นหนุ่มยืนขึ้นเทคโนโลยีการแพทย์ก็เจริญขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ปัญหาตรงนี้ครบองค์ครบทุกเรื่องได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนแข็งแรงทั้งกายทั้งใจแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่จะดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากก็ได้ดังนั้นถ้ามีปัญหาอะไรคุณหมอช่วยมีอะไรคุยกับลูกหลานนะครับถ้าลูกหลานรู้เบื่อไม่อยากคุยกับคุณหมอได้เลย
1: มาพบคุณหมอได้เนาะโอ้คุณหมอแบบได้ดีเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้สูงอายุนะคะใครมีผู้สูงอายุที่บ้านนะคะคนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะก็ลองจัดกิจกรรมที่ดีตามเวลาที่เราก็จะเกษียณสุขไปด้วยกันค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณหมอนะคะ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
3: วัยสูงอายุกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวคลายความเหงาสร้างวัฒนให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็จะต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตไปพร้อมกับสุขภาพกายและต้องเอื้ออำนวยต่อลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุอีกด้วยลูกหลานควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในครอบครัวของคุณได้มีกิจกรรมหรืองานอดิเรกในยามว่างดีกว่านั่งนั่งนอนนอนหรืออยู่เฉยเฉยเพราะร่างกายของผู้สูงอายุควรได้รับการเคลื่อนไหวไม่ต่างจากวัยหนุ่มสาวแต่กิจกรรมต่างๆก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความชอบส่วนตัวและประโยชน์ที่มีต่อผู้สูงอายุด้วยดังนั้นรายการของเราจึงอยากจะขอนำเสนอ5กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจกิจกรรมแนะนำที่1คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของมวลกระดูกและสุขภาพกายและที่สำคัญการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬายังช่วยกระตุ้นสารเอนโดรฟินซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสร้างความสุขให้แก่ชีวิตได้เป็นอย่างดีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและประเภทกีฬาที่แนะนำโดยใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีการเดินหรือการวิ่งช้าๆกิจกรรมแนะนำที่2คือการทำสวนการทำสวนคือกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีประโยชน์มากมายได้แก่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่อนคลายความเครียดกิจกรรมแนะนำที่3คือการเล่นเกมการเล่นเกมคือกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ให้ความบันเทิงผ่อนคลายความเครียดป้องกันความจำเสื่อมกิจกรรมแนะนำที่4คือสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถกระชับความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุและคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างความสุขและความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุได้อีกด้วยกิจกรรมแนะนำที่5คือกิจกรรมการท่องเที่ยวการออกไปท่องเที่ยวถือว่าเป็นกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่น่าสนใจมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่ผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวได้นั้นและการเอาใจใส่ที่ดีจากลูกหลานและคุณ